เราทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิพิธมุกจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนิฮงนิวสเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตชะไคโนริไคนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวไปด้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่5นะครับเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการครบรอบ100ปีการกำเนิดฮาจิโกะนะครับสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับหลายคนนะครับที่ชื่นชอบนะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมถึงเรื่องราวสังคมญี่ปุ่นนะครับน่าจะคงเคยได้ยินชื่อเจ้าสุนัขฮาจิโกะนะครับสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับที่มีรูปปั้นอยู่ตรงที่สถานีรถไฟชิบุยะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับเขากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะดูข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับฮาจิโกะนะครับผ่านข่าวของ NHK สามารถที่จะติดตามลิงก์นะครับที่จะให้ไว้ในช่วงของการนำเสนอข้อมูลนะครับเราไปติดตามชมด้วยกันครับวันนี้ข่าวเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะไคโนริไคนะครับนำเสนอไปตอนที่5นะครับเป็นข่าวครบรอบ100ปีการกำเนิดฮาจิโกะสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับข่าวมาจาก NHK ในส่วนของ News Web Easy เช่นเคยนะครับเป็นคอลัมน์ที่นำเสนอข่าวของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวภูมิภาคญี่ปุ่นต่างๆนะครับโดยนำเสนอในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะอ่านข่าวรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะตามไปอ่านครับจากลิงก์นั้นได้นะครับส่วนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าววันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันกับเนื้อหาของข่าวเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับคำว่าฮาจิโกะฮาจิโกะนะครับฮาจิโกะนะครับฮาจิโกะนั้นครับก็ครับหมายถึงสุนัขครับที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับที่หลายๆคนเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปดูรูปปั้นของเขานะครับที่สถานีรถไฟชิบุยะนะครับมีคำว่าอุมาเรเตะเฮียคุเนนครับอุมาเรเตะเฮียคุเนนที่แปลว่า100ปีตั้งแต่เกิดมาคือเกิดมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมานับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้แต่จริงๆเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับว่าครบ100ปีนะครับ100ปีของการตั้งแต่เขาเกิดมานะครับยงจุปิขินะครับ40ตัวนะครับ40ตัวนะครับโนอากิตะอินุนะครับอากิตะนั้นจริงๆแล้วเป็นชื่อจังหวัดนะครับอินุก็แปลว่าสุนัขอากิตะอินุนั้นเนี่ยนะครับเป็นคำที่หมายถึงสุนัขพันธุ์อากิตะครับก็เป็นสุนัขพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศไทยเราบางครั้งก็เห็นเหมือนกันนะครับมีคนที่เพาะนะครับแล้วก็นำเข้ามาแล้วก็เพาะนะครับพามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเพาะขายในประเทศไทยเนี่ยก็เห็นมีเยอะเหมือนกันชิบุยะครับแปลว่าย่านชิบุยะหรือเขตชิบุยะนะครับเป็นย่านหนึ่งเขตหนึ่งในจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับในโตเกียวเนี่ยนะครับเป็นย่านธุรกิจนะครับแล้วก็ค้าขายนะครับซัมโป

โอะนะครับแปลว่าเดินเล่นนะครับแปลว่าเดินเล่นนะครับอันนี้เป็นคำโปรยข่าวของข่าวนี้นะครับที่เราจะดูด้วยกันในสัปดาห์นี้นะครับฮาชิโกนะครับเวลาคนญี่ปุ่นออกเสียงก็จะออกเสียงยาวฮาชิโกนะครับแต่ว่าพอมาพูดเป็นภาษาไทยนะครับคนไทยเราก็จะเรียกฮาชิโกฮาชิโกฮาชิโกอย่างนะครับก็เป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่อเสียงในเรื่องของความกตัญญูนะครับฮาชิโกกะอุมาเรเตะเฮียคุเนนเนี่ยนะครับในคำโปรยข่าวในส่วนแรกในอันแรกเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเจ้าฮาชิโกเนี่ยซึ่งถ้านับตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็จะครบรอบ100ปีของการเกิดมาของเขาแล้วนะครับทำไมสุนัขตัวนี้ถึงยังเป็นที่จดจำนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างใช่ไหมครับหรือว่าเคยติดตามอ่านประวัติของฮาชิโกมาบ้างใช่ไหมครับว่าฮาชิโกนั้นเป็นสุนัขครับที่อยู่ในบ้านของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทุกๆวันเวลาที่ศาสตราจารย์ท่านไปทำงานเนี่ยนะครับฮาชิโกก็จะมาส่งมาคอยรับคอยส่งอยู่ที่สถานีรถไฟตรงนี้นะครับหัวหน้าเจ้าของเขานะครับศาสตราจารย์ก็ขึ้นรถไฟไปสอนหนังสือนะครับแล้วพอกลับบ้านพอเลิกงานกลับบ้านมันก็นั่งรถไฟมาลงที่สถานีเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ฮาชิโกก็มารอรับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เดินกลับบ้านด้วยกันตอนเช้าก็มาส่งตอนเย็นก็มารับอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านศาสตราจารย์เจ้าของท่านก็เสียชีวิตครับท่านก็ไม่สบายเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าฮาชิโกก็ยังมารับมารอรับมารอส่งเนี่ยนะครับศาสตราจารย์อยู่นะครับหลังจากนั้นอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับก็หลายคนที่มาพบเห็นก็สะเทือนใจนะครับก็เห็นถึงความผูกพันของฮาชิโกกับศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เลยชื่นชมนะครับยกย่องในตัวฮาชิโกนะครับว่าเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์มากครับรักเจ้านายผูกพันกับเจ้านายมากครับแล้วก็เป็นความผูกพันความรักที่คนญี่ปุ่นก็พูดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชื่นชมครับในความรักระหว่างคนและสัตว์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาของชื่อเสียงนะครับแล้วก็การพูดถึงการกล่าวถึงนะครับเกี่ยวกับฮาชิโกของคนญี่ปุ่นนะครับว่าถึงมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมคนญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ครบรอบนะครับ100ปีที่ฮาชิโกเกิดมานะครับก็เลยมีงานมีอีเวนต์ครับจัดขึ้นนะครับที่ชิบุยะเนี่ยนะครับโดยที่อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ยังไงนะครับก็มีการเชิญนะครับเจ้าของแล้วก็สุนัขครับพันอากิตะนะครับจำนวน40ตัวนะครับมารวมตัวกันนะครับมารวมตัวกันที่ชิบุยะครับแล้วก็สุนัขเจ้าของสุนัขนะครับก็พาสุนัขของตัวเองเนี่ยนะครับที่มาจากหลากหลายที่มากเลยนะครับหลากหลายจังหวัดเลยมารวมตัวกันเนี่ยนะครับแล้วก็พาเดินเล่นนะครับในพื้นที่ที่เตรียมไว้ที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ที่ตรงชิบุยะเนี่ยนะครับหลายคนที่ชื่นชอบในอากิตะอินุก็คือสุนัขพันธุ์อากิตะรวมไปถึงชื่นชอบในตัวฮาชิโกเนี่ยนะครับก็อยากจะรำลึกถึงฮาชิโกด้วยแล้วก็อยากจะมาดูสุนัขพันธุ์อากิตะน่ารักน่ารักด้วยนะครับขนฟูน่ารักนิ่มเลยนะครับก็มารอชมนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ทำให้คลายคิดถึงฮาชิโกไปแล้วก็ทำให้คนที่ชื่นชอบสุนัขพันธุ์อากิตะเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสครับกับสุนัขพันธุ์อากิตะตัวจริงๆนะครับจากข่าวนะครับเราลองไปดูด้วยสักหน่อยกันสักหน่อยนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็นะครับมีเรื่องราวสาระน่าสนใจอะไรบ้างนะครับข่าวบอกว่าโตเกียวชิบุยะคิโนมายนิวะฮาชิโกโตยูอากิตะอินุโนโซกะอาริมัสครับฮาชิโกวะคายนุชิกะนาคุนัตตะโตจูเนนกุไรชิบุยะคิเดะคายนุชิโอมาติเตะยูเมนินาริมัสตะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของฮาชิโกอย่างที่ตะกี้สรุปให้ฟังนิดหน่อยไปนะครับคำศัพท์ที่อยู่ในข่าวนะครับก็มีคำว่าเคียวโตเกียวนะครับที่แปลว่าเมืองเกียวโตจังหวัดกิโตขอโทษเมืองโตเกียวจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับโตเกียว
ตัวอักษรโรมันจีที่เขียนไว้นะครับสะกดตามรูปแบบ romanization นะครับไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น tokyo ใช่ไหมครับโตเกียวแต่ว่านี้เขียนเป็นเสียงอ่านครับของคำว่าโตเกียวแบบ romanization โดยใช้ตัวอักษรโรมันจีก็เลยสะกดเขียนแบบนี้นะครับโตเกียวเสียงยาวครับคนไทยเราออกเสียงโตเกียวโตเกียวนะครับโตเกียวโนชิบุยะคิคำว่าชิบุยะคินะครับชิบุยะก็เป็นชื่อย่านอย่างที่ตะกี้บอกไปครับย่านชิบุยะเขตชิบุยะที่ย่านนี้ก็จะมีสถานีรถไฟนะครับว่าเป็นสถานีรถไฟใหญ่เลยนะครับคำว่าสถานีรถไฟใช้คำว่าเอคิครับเอคิชิบุยะเอคิก็คือสถานีรถไฟชิบุยะครับโนะไมคำว่าไมแปลว่าด้านหน้าข้างหน้านะครับชิบุยะเอคิโนะไมก็คือด้านหน้าสถานีรถไฟครับจริงๆเป็นสถานที่ใหญ่มากนะครับไม่รู้เลยตรงไหนหน้าตรงไหนหลังนะครับใหญ่จริงๆเพราะว่าแต่ละด้านเขาก็มีประตูของเขานะครับบางคนก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตนั้นแล้วก็อ่านภาษาญี่ปุ่นออกรู้ว่าตรงไหนเป็นนอตตรงไหนเป็นเซาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ว่าในข่าวเขาก็นำเสนอบอกว่าที่ด้านหน้าสถานีรถไฟชิบุยะในเขตโตเกียวในจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับทำไมฮัชิโกะโตยูอากิไตโนโนโซกะอาริมัสครับโซแปลว่ารูปปั้นครับรูปปั้นสุนัขพันอากิตะอากิตะอินุโนโซครับบางทีเขาก็เรียกอากิตะเคนครับอากิตะอินุเนี่ยนะครับก็ได้ครับโตยูแปลว่ามีชื่อว่าที่เรียกว่าครับหมายถึงอากิตะชื่ออะไรนะครับฮัชิโกะก็เป็นชื่อครับด้านหน้าสถานีรถไฟชิบุย่าในเมืองโตเกียวในจังหวัดโตเกียวนั้นเนี่ยมีรูปปั้นของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์อากิตะครับที่ชื่อว่าฮาจิโกะอยู่ครับใครที่ไปชิบุย่ามาต้องเคยเห็นนะครับต้องไปตามดูแล้วแน่นอนนะครับใครที่ไม่เคยไปก็อาจจะเคยเห็นรูปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสุนัขพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ต้องนึกถึงฮาจิโกะขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อากิตะอินุก็เป็นสุนัขที่น่ารักครับขนฟูเชียวนะครับฮัชิโกะวะไคนุชิกะนะคุณาตะโตจูเนนกุไรนะครับไคนุชิแปลว่าเจ้าของครับคนเลี้ยงอ่ะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์ตัวนั้นนะครับไคนุชินะคุณาตะแปลว่าเสียชีวิตครับคำนี้เราเจอในหลายๆข่าวที่เราอ่านด้วยกันไปนะครับนะคุณาตะแปลว่าเสียชีวิตอะโตจูเนนกุไรนะครับประมาณ10ปีหลังจากที่เสียชีวิตไปนะครับอะโตจูเนนกุไรแปลว่าภายหลัง10ปีภายหลังประมาณ10ปีนะครับที่เจ้าของเสียชีวิตไปครับชิบุยะคิเดะไคนุชิโอมาติเตะครับมาติเตะแปลว่ารอคอยครับรอคอยไคนุชิแปลว่าเจ้าของครับชิบุยะคิแปลว่าสถานีรถไฟชิบุยะหลังจากที่เจ้านายหรือว่าเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไป10ปีเลยนะครับฮาจิโกะเนี่ยก็มารอคอยเจ้าของเขาอยู่ที่สถานีรถไฟชิบุยะคือไม่กลับมาสักทีอ่ะนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่าว่าคือไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยนะครับเขาจะรับรู้ได้หรือเปล่าว่านายเขาตายไปแล้วคงไม่มีใครไปบอกเขาหรือว่าบอกมีคนบอกแต่เขาก็คงไม่รู้ใช่ไหมครับว่านายไม่กลับมาแล้วนายจะไม่กลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยครับเขาเพียงแต่รู้ว่าเขามีนายนะครับมีเจ้าของครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยไปทำงานทุกวันเลยนะครับเขาเติบโตมาแบบเนี้ยเขาก็คิดว่านายเดี๋ยวคงกลับมาเขาก็รอมาเนี้ยประมาณ10ปีหลังจากนั้นเลยครับยูเมนินาริมาชิตะแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขที่โด่งดังครับยูเมแปลว่ามีชื่อเสียงนะครับโด่งดังเป็นที่รู้จักครับยูเมนินาริมาชิตะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงกันครับอันนี้ก็พอแค่พูดนะครับก็เศร้าเลยใช่ไหมครับก็เศร้าเลยจริงๆฮอลลีวูดก็เอาไปทำเป็นหนังด้วยนะครับหนังเกี่ยวกับเรื่องของฮาชิโกะเนี่ยนะครับถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งในญี่ปุ่นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเองรวมทั้งของอเมริกาเองเขาก็เอาไปสร้างเป็นหนังความเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงทัศนะของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อสัตว์เลี้ยงนะครับ
เห็นแสดงให้เห็น

ถึงความผูกพันของคนและสัตว์นะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าคนญี่ปุ่นก็รักสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งชีวิตที่เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับเหมือนเป็นญาติในครอบครัวเลยนะครับเราจะเห็นเราจะไปญี่ปุ่นเราจะไม่เห็นเลยนะครับสุนัขมาเดินต้อแต้ต้อแต้อยู่ตามข้างถนนริมทางอะไรเงี้ยนะครับสุนัขถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านครับมีที่นั่งที่นอนที่เหมาะสมเลยแล้วก็ดูแลเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เขาก็ผูกพันกันครับทั้งคนเลี้ยงทั้งตัวสุนัขเองเขาก็ผูกพันรักกันครับแต่ว่าก็ตรงนี้ก็มีข้อคิดเห็นจากหลายๆคนนะครับบางคนเขาก็ซาบซึ้งนะครับพอได้ยินข่าวพอฟังเรื่องราวของฮาชิโกว่าฮาชิโกนั้นนายตายไปแล้วเจ้าของตายไปแล้วก็ยังมารออยู่ตรงนั้นดีแหละนะครับมาทุกวันเลยนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าที่ไปรอเนี่ยไม่ใช่ว่ารอนะคือตอนแรกก็ไปรอนายหรอกนะครับแต่ว่าพอเกิดว่าไปรอเนี่ยเนื่องจากว่าพอมารอวันแรกๆอาทิตย์แรกๆเดือนแรกๆเนี่ยคนที่พบเห็นเนี่ยก็สะเทือนใจใช่ไหมครับก็โอ้ตายละสงสารจังเข้ามาลูบคำเข้ามาเล่นเข้ามาให้อาหารเด็กๆก็มีขนมก็มาแบ่งให้ฮาชิโกกินอะไรเงี้ยปรากฏฮาชิโกก็เลยคราวนี้มาตลอดเลย10ปีนะครับคงจะคิดถึงนายด้วยส่วนหนึ่งแหละนะครับแล้วก็หลายคนก็มีทัศนะแสดงความคิดเห็นอันนี้คนญี่ปุ่นเขาคิดเองนะครับเขาบอกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็พอมาส่งตรงเนี้ยก็มีคนรักฮาชิโกมากอ่ะครับก็เลยฮาชิโกก็เลยผูกพันกับตรงเนี้ยกับคนที่อยู่ในละแวกเนี้ยครับคือพอมาก็มีคนมาขอถ่ายรูปมาให้อาหารมาอะไรฮาชิโกก็รู้สึกคลายความเหงาคลายความเศร้าที่คิดถึงนายไปด้วยนะครับแต่แน่นอนเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจากการที่เขารักนายเขาผูกพันกับนายอ่ะครับเขาถึงได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีความผูกพันอื่นๆตามมากับคนที่มาเจอเขาก็กลายเป็นความผูกพันใหม่ครับอย่างไรก็ตามมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนญี่ปุ่นกับสุนัขจริงๆอ่ะครับกับสัตว์เลี้ยงจริงๆว่าเขาคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนก็ตามถ้ามาผูกพันกันแล้วก็จะผูกพันกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็สะท้อนยังมีความยังมีแนวคิดทัศนะแบบนั้นเนี่ยแกให้เห็นอยู่เป็นให้เห็นอยู่เป็นปกติเป็นเรื่องปกติในสังคมญี่ปุ่นเลยครับอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าจูนิงาสึฟุซึกะฮาชิโกะอุมาเรเตคาระเฮียคุเนนินัตตะโคโตะคิเนนซุรุอิเบนโตะกะอาริมาชิตะญี่ปุ่นโนอิโรอิโรนะบาโชคาระ40ปีคิกุไรโนอากิตะinu ga asumarimashita แกมีคำอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็มีคำบอกครับเกี่ยวกับวันที่เดือนนะครับโผล่มาให้เราได้เรียนรู้กันจูนิงาสึฟุสกะวันที่2เดือนธันวาคมนะครับในสไลด์อาจจะมีเขียนผิดบ้างนิดหน่อยนะครับวันที่2เดือนธันวาคมฮาจิโกก็คือสุนัขฮาจิโกที่เราเรียกกันฮาจิโกเนี่ยนะครับอุมาเรเตคาระเฮียคุเนนินัตตะครับ100ปีผ่านไปนับตั้งแต่เกิดก็คือตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยนะครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะครบ100ปีละครับคีเนนซุรุอีเวนโตครับคีเนนซุรุอีเวนโตคำว่าคีเนนซุรุแปลว่าระลึกถึงครับระลึกถึงอีเวนโตแปลว่างานแปลว่าเทศกาลครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์คิเนนซุรุอีเวนโตก็เลยแปลว่าเป็นเหตุการณ์ระลึกถึงหรือว่าเป็นงานที่ระลึกถึงครับระลึกถึงใครระลึกถึงฮาจิโกซึ่งมีอายุ100ปีนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ100ปีครับนิโฮงโนอิโรอิโรนาบาโชคาระครับคำว่านิโฮงก็แปลว่าประเทศญี่ปุ่นอิโรอิโรนาบาโชครับบาโชแปลว่าสถานที่อิโรอิโรนาแปลว่าต่างครับสถานที่ต่างๆคาระแปลว่าจากครับจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นยงจูปิคิ40ตัวครับยงจูปิคิกุไรครับประมาณ40ตัวอากิตะอินุครับสุนัขพันธุ์อากิตะหรือบางทีเขาเรียกอากิตะเคนเนี่ยนะครับกะอาซึมาริมาชิตะมารวมตัวกันครับมีเหตุการณ์ล้ำลึกถึงมีงานถึงฮาชิโกนะครับซึ่งเป็นงานแบบไหนก็เป็นงานแบบที่

สุนัขพันธุ์อากิตะเนี่ยประมาณ40ตัวเนี่ยเขามารวมตัวกันจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยครับมาจากฮอกไกโดบ้างมาจากนู่นนี่นั่นบ้างอะไรครับมารวมตัวกันก็แสดงให้เห็นถึงนะครับการที่ให้ความสำคัญนะครับคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนนะครับของจิตใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การที่ยังรักษาความรู้สึกความผูกพันระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะครับมันก็ทำให้คนที่รับรู้เรื่องราวหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วได้เรียนรู้เรื่องราวเนี่ยเขาก็รู้สึกปลูกฝังความรู้สึกอ่อนโยนความรู้สึกละเอียดอ่อนในจิตใจของเขาไปด้วยอ่ะครับก็สร้างสันติภาพนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกับสัตว์ถ้าคนกับสัตว์ยังรักกันได้ขนาดนี้ยังผูกพันกันขนาดนี้คนกับคนล่ะก็ต้องรักกันก็ต้องผูกพันกันครับและไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นเท่านั้นคนญี่ปุ่นกับคนต่างชาติด้วยก็ต้องรักกันก็ต้องผูกพันกันคือมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนในจิตใจเป็นเรื่องของความผูกพันในจิตใจของสิ่งมีชีวิตของคนของสัตว์ของคนกับคนเนี่ยนะครับที่สังคมญี่ปุ่นเขาพยายามประคับประคองให้มันมีต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างสังคมที่แคร์ซึ่งกันและกันนะครับที่ห่วงใยที่รักซึ่งกันและกันเนี่ยต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับเนี่ยหน่วยงานที่จัดเนี่ยก็เป็นหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันรวมไปถึงภาคส่วนประชาชนเนี่ยครับเขาก็ให้ความร่วมมือพาสุนัขของตัวเองมาร่วมมาจอยงานนะครับมาทำให้อีเวนต์นี้มันเกิดขึ้นครับมันดำเนินขึ้นต่อไปครับซึ่งเรามีงานลักษณะแบบนี้บ้างไหมในสังคมไทยเราครับเรามีสัตว์อะไรบ้างครับทุกคนลองวิเคราะห์ลองคิดดูสิครับว่าประเทศไทยเรามีสัตว์อะไรบ้างที่พูดถึงนะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นสุนัขในพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับคุณทองแดงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันเป็นความผูกพันของตัวคุณทองแดงเองแล้วก็ตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับเวลาเราเห็นภาพนี้เราก็จะเห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์แล้วก็นึกถึงถ้าบ้านเรามีสุนัขใช่ไหมครับเราก็จะนึกถึงความผูกพันตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกๆสังคมอ่ะสังคมญี่ปุ่นสังคมไทยก็มีคล้ายๆกันครับเป็นเรื่องที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็พูดถึงบ่อยๆให้เด็กๆนะครับเราได้รับรู้ถึงความผูกพันของคนและสัตว์เนี่ยนะครับเพราะว่าบางบ้านเขาก็ไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมครับไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงเช่นบ้านอาจจะเล็กหรือว่าไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบเรื่องราวลักษณะแบบนี้ที่มันมีอยู่ในสังคมขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ให้เป็นวงกว้างพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเด็กๆที่อยู่ในบ้านหรือว่าในครอบครัวที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงสุนัขหรือว่าผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะสามารถที่จะซึมซับไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์อ้อมนะครับจะไม่ใช่เรื่องของเขาโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไงหรือว่าอย่างเช่นเด็กญี่ปุ่นบางคนที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขเนี่ยแต่พอได้รับรู้ข่าวของฮาจิโกะก็ทำให้จิตใจเขาละเอียดอ่อนขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ญี่ปุ่นเขาก็ส่งเสริมนะครับแล้ว NHK ก็นำมาเป็นข่าวนะครับออกข่าวเป็นให้ผู้คนนะครับรับรู้กันโดยกว้างนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าอีเบนโตมินิคิตาโจเซวะครับฮัจิเมเตะอากิตะอินุนิฟูริมอโนฟาริมาชิตะครับฟูวาฟูวาชิเตอิเตะคาวาอิคาตะเดสโตฮานาชิมาชิตะนะครับไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานภาคประชาชนนะครับคนที่มีสุนัขพันธุ์อากิตะเนี่ยนะครับเขาก็พาสุนัขมาจอยนะครับมาร่วมงานคนที่ไม่มีสุนัขนะครับก็มาร่วมงานเหมือนกันนะครับมาสนับสนุนงานด้วยนะครับมาดูอย่างเช่นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับโจเซแปลว่าผู้หญิงนะครับมินิคิตะแปลว่ามาชมมาดูอีเบนโตก็คือเทศกาลหรืองานเนี่ยนะครับอีเบนโตมินิคิตะโจเซว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ท่านมาชมงานเนี่ยงานระลึกถึงฮาจิโกะเนี่ย100ปีฮาจิโกะเนี่ยนะครับเขาก็โตฮานาชิมาชิตะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็พูดคุยกับนักข่าวอ่ะ

ว่าฮาจิเมเตะอากิตะอินุนิซาวาริมาชิตะคือคงจะรู้จักสุนัขอากิตะมานานแล้วล่ะแต่ครั้งเนี้ยงานเนี้ยทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับสุนัขพันอากิตะเป็นครั้งแรกคืออาจจะได้ไปคือเขาเจ้าของพามาใช่ไหมครับ40กว่าตัวก็มาเดินเล่นเนี่ยนะครับเราก็ไปขอถ่ายรูปนะครับไปจับไปรูปอะไรเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ผู้หญิงคนนี้เขาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยฮาจิเมเตะแปลว่าเป็นครั้งแรกครับอากิตะอินุนิสวาริมาชิตะครับที่ได้จับได้สัมผัสสุนัขพันอากิตะครับซึ่งพอจับแล้วสัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างฟูวาฟูวาชีนะครับอันนี้ผันให้อยู่ในรูปเต้นะครับฟูวาฟูวาชิเตะอีเตะครับมันอ่อนนุ่มมากครับมันรู้สึกขนฟูนิ่มนุ่มนิ่มครับฟูวาฟูวาชิเตะอีเตะคาวาอิคาตะเดสคำว่าคาวาอิคาตะแปลว่าน่ารักครับคาวาอิที่เราเรียนเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาก็เขาจับแล้วอ่ะความรู้สึกน่ารักก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาก็เลยพูดเป็นรูปอดีตการคาวาอิคาตะเดสึครับน่ารักครับก็ให้สัมภาษณ์ให้บอกกับนักข่าวแบบนี้นะครับซึ่งความผูกพันของคนกับสุนัขของญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ถ้าพูดแล้วก็พูดได้ยาวเลยนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความกตัญญูครับความซื่อสัตย์ต่อนายความซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณนะครับเราสะท้อนเราเห็นได้จากถ้าใครติดตามข้อมูลหรือว่าเรื่องราววัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะเห็นมามากต่อนักเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นมาเยอะเลยนะครับสะท้อนให้เห็นจากอะไรบ้าง1อย่างเช่นซามูไรอย่างเงี้ยครับที่เราเคยคุยกันไปในวิชาภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมอ่ะครับนักรบนะครับชนชั้นนักรบของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็สะท้อนความซื่อสัตย์ออกมาให้เห็นในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเช่นในขณะที่ไดเมียวหัวหน้าของตัวเองเนี่ยนะครับสู้รบในสงครามเนี่ยแล้วก็แพ้สงครามเนี่ยไดเมียวหัวหน้าตัวเองเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับซามูไรที่อยู่ในสังกัดเนี่ยครับนักรบที่อยู่ในสังกัดของไดเมียวคนนั้นเนี่ยทำยังไงครับปลิดชีพนะครับคว้านท้องตายตามเลยนะครับแสดงถึงความกตัญญูนะครับไม่ทิ้งนายถ้านายเสียเราก็ไปกับนายด้วยนะครับตามไปรับใช้นายในชาติภพต่อไปนะครับเราไม่เปลี่ยนนายนะครับไม่ใช่ว่าโอเคนายตายเราก็เปลี่ยนเลยนายไปอยู่สังกัดอื่นทันทีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่จะไม่มีในเรื่องราวหรือสังคมของยุคนี้แต่ว่าไม่มีใครหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงชื่นชมแน่นอ นครับสังคมญี่ปุ่นชื่นชมยินดีกับความกตัญญูลักษณะแบบนี้ครับไดเมียวคนหนึ่งมีนักรบมีซามูไรอยู่ในสังกัด100คนเนี่ยนะครับเขาปลิดชีพควานท้องกันทั้ง100คนเลยนะครับพร้อมเพรียงกันครับเหมือนซากุระที่ร่วงจากต้นเลยคือตายตายตายตายตายตายพร้อมกันไปเลยเหมือนกับใบกลีบดอกซากุระที่ร่วงมาจากต้นเลยนะครับเพราะเปรียบลักษณะแบบนั้นเลยหรือในสังคมยุค90เนี่ยนะครับที่คนเราเนี่ยนะครับอันนั้นซามูไรนี่ก็เป็นเรื่องสมัยนานมากแล้วใช่ไหมครับสมัยเอโดะมาแล้วเนี่ยในสังคมยุคเมจิยุคเคเซเนี่ยนะครับคนทำงานเนี่ยนะครับเราเข้าไปในสังกัดบริษัทเราเรียนจบเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยแล้วเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะครับเราทุ่มเทพลังความสามารถทั้งชีวิตของเราเลยจะว่าไปเนี่ยแทบจะชีวิตเลยนะครับให้กับหน่วยงานสังกัดของเราครับอย่างเช่นเราเข้าไปอยู่ในบริษัท A เนี่ยนะครับเราก็จะอยู่คนญี่ปุ่นก็จะอยู่ในบริษัท A ไปตลอดเลยนะครับจนเกษียณเลยนะครับทุ่มเทชีวิตให้กับงานเลยนะครับเลิกงาน 20:00 นเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็ทำกันมาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังกัดก็คือชีวิตครับเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าสังกัดให้โอกาสเราครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบแทนสังกัดครับไม่จะมันก็คงจะมีบ้างที่เข้าไปละ3ปีย้ายงานครับบริษัทใหม่ให้เงินมากกว่าย้ายไปอีกบริษัทนึงละครับทําอีก6เดือนบริษัทนี้ให้เงินเยอะกว่าโอกาสผลประโยชน์ดีกว่าย้ายอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงมีคนแบบนั้นแต่ว่าสังคมญี่ปุ่นไม่หยิบยกกรณีแบบนั้นขึ้นมาพูดในลักษณะชื่นชมยินดีครับ

0: สังคมญี่ปุ่นจะชื่นชมยินดีกับความซื่อสัตย์ความกตัญญูของคนที่รักองค์กรครับจะหยิบยกลักษณะนี้ขึ้นมาพูดครับอยู่กับองค์กรนี้มา 30-40 ปีนะครับจนเกษียณอะไรเงี้ยนะครับเราจะพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับที่มันสะท้อนมาจากสังคมญี่ปุ่นที่มันแสดงให้เห็นความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อต้นสังกัดต่อเจ้านายเนี่ยนะครับรวมไปถึงความผูกพันต่างๆครับความรักครับที่พนักงานคนหนึ่งจะมีต่อองค์กรของตัวเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความการบีบบังคับนะครับมันเป็นความซื่อสัตย์เป็นความผูกที่มาเกิดที่เกิดจากความผูกพันนะครับลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยๆนะครับรวมไปถึงเนี่ยฮาจิโคก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นานมากแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ก็ยังพูดถึงในโลกยุคปัจจุบันคนญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของสุนัขยอดกตัญญูสุนัขที่ซื่อสัตย์กับนายมากๆครับคนลักษณะแบบนี้สิ่งมีชีวิตลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับความชื่นชมยินดีในสังคมญี่ปุ่นใครที่ไม่กตัญญูใครที่ไม่รักหน่วยงานไม่รักสังกัดนะครับคนญี่ปุ่นก็จะมองภาพว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักนะครับไม่ค่อยไม่น่าพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสังคมไทยเรามีอัตลักษณ์มีลักษณะแบบนี้ที่แข็งที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ที่ค่อนข้างจะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับสังคมไทยเราชื่นชมกับความมีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะแบบนี้บ้างไหมนะครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่เนาะกับข่าวเราก็จะนำเสนอข่าวที่มันเป็นเรื่องร้ายๆครับเรื่องที่มันน่ากลัวอย่าไปโทษนักข่าวอย่างเดียวก็ไม่ได้คนเสพข่าวก็ชอบด้วยแหละครับไม่งั้นถ้าไม่มีดีมานด์ก็ไม่มีซัพพลายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันไม่ดีอ่ะครับเขาก็คงเปลี่ยนแนวนำเสนอแต่พอดีพอเขานำเสนอข่าวใต้เขานู่นข่าวนี้ที่มันเป็นอาชญากรรมปรากฏว่าเรตติ้งสูงอ่ะคนดูเยอะเพราะฉะนั้นทีวีข่าวเขาก็เลยนำเสนอข่าวแบบเนี้ยตอบสนองกับสังคมแต่จริงๆแล้วมันพอมันเราฟังไปแบบนั้นมากๆจิตใจเราก็หยาบกร้านนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราฟังข่าวที่มันเป็นข่าวดีๆใช่อย่างข่าวความซื่อสัตย์ของฮาจิโกเนี่ยครับเนี่ยเอารูปฮาจิโกมาให้ดูครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้รูปถ่ายจริงๆมีรูปของเขาเยอะมากเลยในโลกออนไลน์อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่เขามารอนายเขาเนี่ยนะครับก็เขาดังมากอ่ะนะครับก็มีคนมาถ่ายรูปกับเขาบางคนก็มาจากต่างจังหวัดมาโตเกียวเนี่ยนะครับก็ต้องมาแวะหาฮาจิโกแล้วก็ถ้าเขามีลูกหลานเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆมายืนอยู่ฮาจิโกแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับฮาจิโกนะครับแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักฮาจิโกเพื่อที่จะได้มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีความรักมีความกตัญญูมีความผูกพันต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับพอเขาเสียชีวิตไปนะครับก็ทุกคนก็ระลึกถึงเขาแล้วก็เอาเขาเนี่ยนะครับปั้นนะครับปั้นรูปปั้นเขานะครับแล้วก็ระลึกถึงเขาตั้งอยู่ที่หน้าที่ชิบุยะนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีข่าวต่อเนื่องจากนั้นมาอีกก็คือว่าพอเนี่ยครับเขาปั้นรูปปั้นฮาจิโกใช่ไหมครับมานั่งรอนาอยู่หน้าชิบุยะเนี่ยนะครับหลายคนก็คือฮาจิโกตายไปแล้วอ่ะนะครับก็อย่างน้อยก็มีรูปปั้นแล้วก็ใครที่ไม่เคยเห็นฮาจิโกตัวจริงมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็อย่างน้อยก็จะมาถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้แทนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็หลายคนก็เห็นรูปปั้นฮาจิโกก็ไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮาจิโกแล้วก็เรียนรู้นะครับถึงความกตัญญูความซื่อสัตย์ครับความผูกพันของนายกับคนแล้วก็กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอมองไปเที่ยวญี่ปุ่นทีไรก็เห็นฮาจิโกรูปปั้นเนี่ยยืนอย่างเงี้ยนะครับรอนายสะท้อนใจว่าโอ้แต่ละทำไมเขาไม่ได้เจอนายเขาสักทีเขาจะรอไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็มีแนวคิดใหม่นะครับแนวคิดในการสร้างรูปปั้นใหม่ซึ่งก็สร้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะเอารูปภาพมาให้ดูเป็นรูปปั้นที่คราวนี้เนี่ยศาสตราจารย์มีศาสตราจารย์ด้วยนะครับศาสตราจารย์กลับมาครับเป็นรูปปั้นศาสตราจารย์แล้วก็ฮาจิโกเนี่ยกลับมาเจอกันครับพอมีรูปปั้นแบบนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็สบายใจขึ้นนะครับบอกโอ้ในที่สุดเขาก็จับกลับมาเจอกันสักทีนะครับก็เลยมีทั้ง2แบบแหละนะครับมีแบบที่เป็นแบบที่รูปปั้นที่ฮาจิโกรอเจ้านายอยู่รอศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนะครับชิบุยะกับอีกรูปปั้นนึงที่มหาวิทยาลัย ที่ศาสตราจารย์ท่านทำงานอยู่เนี่ยนะครับก็มีรูปปั้นฮาชิโกเจอกับศาสตราจารย์นะครับดีใจกระโดดเข้าหากันเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสะท้อนให้เห็นถึงอันนี้นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจะเกรงใจจะเป็นคนที่นึกถึงความรู้สึกของใครต่อใครรวมถึงความรู้สึกของตัวเราเองด้วยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนซึ่งบางครั้งเรารู้สึกโอ๊ยเยอะจังเลยทำไมเขาถึงคิดได้ขนาดนั้นก็ฮาชิโกก็ตายไปแล้วเนาะเขาคงไม่คิดอะไรอ่ะนะครับยังอุตส่าห์ปั้นรูปปั้นฮาชิโกเจอเจ้านายจนได้นะครับยังคนญี่ปุ่นให้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแบบนั้นครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่คัดแล้วดึงมาจาก NHK นะครับแล้วก็มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้สาระเนื้อหาเรื่องราวเหตุการณ์ของประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่น่าสนใจที่สะท้อนออกมาจากข่าวทีนี้พอพูดถึงข่าวของ NHK เนี่ยนะครับคราวที่แล้วตอนวันที่เราเริ่มเรียนกันวันแรกในตอนที่หนึ่งเนี่ยก็นำเสนอไปแล้วนะครับว่าข่าวที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็มาเสนอให้กับท่านผู้ชมดูในภาคการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นข่าวจาก NHK ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แนะนำนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาที่มหาลัยก็แนะนำให้ใช้สื่อเนี่ยในการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือในภาคการในแต่ละภาคที่จะเรียนกัน15สัปดาห์เนี่ยนะครับอ่านข่าวด้วยกันสัปดาห์ละ1ข่าว2ข่าวเนี่ยมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าอยากจะให้อ่านมากกว่านั้นน่ะนะครับก็เลยแนะนำให้นักศึกษาได้เข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์ของ NHK เนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการในภาคการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้ลองเข้าไปใช้บริการของข่าวนี้ดูนะครับซึ่งก็นะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เนี่ยครับลองไปใช้บริการดูคราวที่แล้วเนี่ยได้แนะนำเว็บไซต์นี้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ข่าวของ NHK แต่ว่าเป็นในส่วนของNews Web Easy คือ NHK เขาจะนำเสนอข่าวแบบที่เป็นข่าวที่คนญี่ปุ่นทั่วไปอ่านไว้คอลัมน์หนึ่งส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือคอลัมน์ที่มันเป็น News Web Easy เนี่ยมันจะเป็นข่าวที่มีเรื่องราวเดียวกันสาระเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเขานำเสนอโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยคำศัพท์ง่ายๆครับให้คนต่างชาติได้อ่านได้เข้าใจหรือว่าให้เด็กประถมมัธยมญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้อ่านได้เข้าใจด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกไปอ่ะนะครับเราลองดูด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นข่าวที่ร้อยเรียงขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นมาด้วยคำศัพท์ที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยครับกดตรงเนี้ยนะครับให้มันโชว์เสียงอ่านเนาะหรือว่าจะไม่ให้โชว์เสียงอ่านก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราอะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากอ่านคันจิอย่างเดียวครับเราก็ไม่ต้องโชว์เสียงอ่านครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเราอ่านคันจิยังไม่แข็งแรงนักเราอ่านคันจิไม่ค่อยออกเราก็กดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิให้เราซึ่งเสียงอ่านนี้ก็จะเขียนเป็นตัวอักษรคานะนะครับตัวฮิราคาตาคานะครับอันนี้ก็อย่างที่นำเสนอไปเมื่อวันก่อนนะครับหลายคนที่เพิ่งติดตามชมในวันนี้ก็อยากจะให้รู้จักกับเว็บไซต์นี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมถึงเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ชมรายการนี้ไปนอกจากนี้นะครับบริเวณที่คำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยครับดูสิครับพอเราเลื่อนไปแถบไปอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนะครับก็จะมีคำแปลนะครับของคำศัพท์ยากๆเนี่ยขึ้นมาให้กับเราดูด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าคำศัพท์จะเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำแปลก็เป็นคำแปลภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าก็เราสามารถที่จะก๊อปแล้วไปเพสลงใน dictionary online เนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับตามความสะดวกของเรานะครับแต่วันนี้นะครับอันนี้คือที่เราเคยคุยกันในสัปดาห์ที่หนึ่งแต่ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ห้าเนี่ยอยากจะนำเสนออีกฟังก์ชันหนึ่งของเขานะครับก็คือว่าในเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยนะครับบางคนเขาก็ชอบอ่านครับถ้าชอบอ่านก็เชิญเลยนะครับตรงนี้ก็มีข่าวข้อความเนี่ยให้อ่านครับแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านข่าวแต่ชอบฟังข่าวมากกว่าเนี่ยนะครับทาง News Web Easy เขาก็มีบริการฟังข่าวเนี่ยนะครับให้เราฟังอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะฟังควบคู่ไปกับการอ่านด้วยก็ได้ก็คือจะได้ฟังสำเนียงของคนญี่ปุ่นไปด้วยนะครับเป็นแบบอ่านให้เราฟังช้าๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าข่าวเนี้ยนะครับเราอยากจะฟังว่า เนื้อหาข่าวเป็นยังไงบ้างครับไม่อยากจะอ่านครับหรืออ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็กดที่ปุ่มตัวเนี้ยนะครับ
1: ハチ公が生まれて100年40匹の秋田犬が渋谷を散歩東京の渋谷駅の前にはハチ公という秋田犬の像がありますハチ公は飼い主が亡くなった後も10年ぐらい渋谷駅で飼い主を待っていて有名になりました
0: เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับก็จะเป็นข้อความเสียงครับเป็นเสียงของข้อความข่าวที่ปรากฏอยู่ในข่าวในคอลัมน์เนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข่าวที่ครูที่ผมเองก็ดึงมาแล้วก็เอามานำเสนอมาสกัดดูประโยคไหนข้อความไหนที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจก็ดึงมาแล้วก็เรียนรู้กันไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับถ้าใครที่สนใจที่อยากจะอ่านข่าวเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตามลิงก์ที่นำเสนอนะครับที่แปะไว้ตอนต้นรายการเนี่ยนะครับแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะฝึกฟังนะครับเสียงคนญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับก็สามารถที่จะฟังได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่อยู่ในข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อเทคโนโลยีอีกอันนึงนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะติดตามข่าวเห็นบ้านการเมืองของญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเป็นฉบับแล้วมันเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วแถมไม่พอเขายังอำนวยความสะดวกให้ทำเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้กับเราได้อ่านได้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาของครูเนี่ยนะครับได้ลองใช้สื่อตัวนี้นะครับในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันปัจจุบันนี้การเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ง่ายมากขึ้นเราไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ได้นะครับไม่ต้องไปเรียนตามตำราที่มีขายตามตลาดแล้วนะครับคือเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆอ่ะเด็กๆก็ไม่อยากจะเรียนอะไรที่มันเป็นสเต็ปมากเกินไปอยากจะเรียนอะไรที่ตัวเองสนใจเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยครับของ news เว็บ easy news ของ NHK นะครับแล้วก็ลองเลือกข่าวที่ตัวเองสนใจอ่ะนะครับแล้วก็ลองใช้เวลากับมันสัก10นาที20นาทีอะไรเรื่องราวที่เราสนใจเราจะรู้สึกว่าเราสนุกกับมันเวลาเราอ่านแล้วก็เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นรวมไปถึงคำศัพท์จากญี่ปุ่นจากการอ่านข่าวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมกับนักเรียนนักศึกษานะครับให้ลองเข้าไปลองติดตามดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของสัปดาห์นี้ครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องของข่าวฮาชิโคนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะครับความผูกพันของคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนจิตใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่นะครับโตเกียวนะครับชิบุยะเอคินะครับรวมไปถึงชื่อของสุนัขพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับอากิตะอินุนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็motivate ให้ท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาที่ดูข่าววันนี้ด้วยกันนะครับอยากจะไปอ่านข่าวเรื่องราวของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้นำเสนอนะครับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่ดึงข่าวมาเรียบเรียงเพื่อที่จะนำเสนอในรายวิชานี้ในภาคการศึกษานี้ให้กับท่านผู้ชมรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับที่วิธีการใช้งานของเว็บไซต์นะครับที่น่าสนุกมากนะครับพอลองได้ใช้ดูแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับนักเรียนนะครับอยากจะให้ทุกคนลองไปติดตามใช้บริการของเว็บไซต์นี้กันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่ารายการจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยกลับมาพบกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช
2: ่ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมด

0: มีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่อยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: มักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตต้นฉบับเดิมของพระยาสีหราชฤทธิไกรทองคำสีหอุไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากเรื่องที่10ค่ะไม้สั้นรันขี้นะคะไม้สั้นรันขี้ไม้ค้อนยกง่าเงื้อจักดีพ่อเอ่ยสั้นสักเกรียกอวดดีจดจ้องรันดูดคูดกระจายสีระสะเปรอะขี้ก็เลอะตกต้องติดหน้าเหม็นฉุยนะคะตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีคุณอะไรอยู่คนหนึ่งเป็นผู้เรียบร้อยโดยการทั้งปวงและเป็นผู้กระทำการอยู่ในกรมอันหนึ่งเพราะเหตุว่าเป็นบุตรของท่านผู้มีบรรดาศักดิ์สูงแต่มักเป็นคนเที่ยวไปตามถนนบ้างตามบ้านเพื่อนฝูงบ้างอยู่มาวันหนึ่งได้เดินไปเที่ยวกับชายผู้หนึ่งในระหว่างถนนบังเอิญมีคนขี้ยาเดินมาใกล้คุณคนนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าไอ้คนกุ้ยไอ้คนกุ้ยอย่างนี้เห็นจะไม่มีใครคบหาถ้าใครคบเข้าก็มีแต่จะเบียดเบียนเท่านั้นฝ่ายว่าคนขี้ยาเมื่อได้ยินเข้าดังนั้นแล้วก็หยุดแล้วจึงได้ถามว่าธุระอะไรของนายจึงได้มากล่าวสบประมาทกันเล่นเช่นนี้ฝ่ายว่าคุณคนนั้นจึงได้ตอบว่าเราเห็นเป็นหน้าสังเวชเพราะเหตุว่าคนดีๆกลับมาประพฤติตนให้เสียคนไปเปล่าๆเช่นนี้ฝ่ายว่าคนขี้ยาก็เอ่ยขึ้นเป็นคำหยาบช้าโดยพานแล้วตอบว่าข้าจ้างให้เจ้ามาสังเวชข้าหรือคุณคนนั้นจึงได้ตอบว่าไม่มีใครมาจ้างหรอกกูนึกสังเวชขึ้นมาเองขี้ยาจึงตอบว่าเจ้าเป็นคนดีแล้วก็อยู่ไปตามคนดีสิกูเป็นคนชั่วกูก็อยู่ตามของกูคุณคนนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าอ้ายคนนี้ทำไมมึงจองหงมึงมาขึ้นมึงขึ้นกูเช่นนี้ควรละหรือประเดี๋ยวกูบ้อมเสียด้วยไม้เท้านี่ขี้ยาตอบว่ามันจะไม่แน่ดอกกระมังแล้วมันก็ออกเต้นท้าทายต่างๆเวลานั้นมีคนประชุมดูอยู่ด้วยกันมากคุณคนนั้นออกนึกกระดากใจเพราะยังไม่เคยถูกหยาบช้าเช่นนี้คันจะกระทำลงก็กลัวเสียชื่อเสียงแล้วก็เดินหนีไปให้พ้นจากพานแล้วก็นึกขึ้นว่าเราเป็นคนผิดเองอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปปราณีคนพานจึงได้รับความอัปยศอดสูแล้วก็กลับมาบ้านเพื่อจะรักษาความดีต่อไปครั้นเวลาเช้าท่านบิดาก็มาเรียกตัวไปถามบุตรก็เล่าข้อความให้บิดาฟังบิดาจึงว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีเอาไม้ไปรันขี้ตีให้มันกระเด็นติดตัวคนอย่างเจ้าเปรียบเหมือนไม้สั้นเพราะยังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์กับเขาชนพานเปรียบเหมือนขี้ที่เหม็นไร้กาศเมื่อใครไปเอาไม้สั้นตีเข้าแล้วก็คงกลับกระเด็นติดตัวเองย่อมมีกลิ่นปฏิกูลติดมาฉันใดชนพาลก็ย่อมเป็นได้ฉันนั้นเมื่อบุตรได้ยินท่านบิดาสั่งสอนแนะนำให้แล้วก็กลับมานอนตรองตามแลเห็นโทษตนว่าเราไม่ควรจะเอาไม้สั้นไปตีขี้เลยเรื่องที่11นะคะอย่าประมาทลูกผู้ชายเป็นชายอย่าได้หมิ่นคนชายนาพ่อไม้ที่ล้มข้ามกลายเกิดเจ้า
ตัวอย่างเช่นเป็นนายกลับต่ำต้อยเอ่ยมียศปรากฏเขาบ่าวแจ้งที่แต่งตัวตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีเด็กรุ่นหนุ่มอยู่กับนายตั้งแต่เล็กๆแต่เป็นเด็กอยากจะรู้การต่างๆแม้ว่านายจะไปข้างไหนก็ย่อมติดตามนายไปด้วยเสมอเพราะว่านายนั้นได้เป็นเสมียนเอกอยู่ในกรมเมื่อนายจะพูดจาสนทนากับใครก็เอาใจใส่นั่งฟังอยู่โดยควรแม้ว่าใครจะไปมาหาสู่ที่บ้านนายก็เอาใจใส่เป็นธุระคอยระวังอยู่เสมอจนเข้าใจได้รู้ในความทางราชการกรมนั้นๆเป็นต้นว่าตำแหน่งนายเวรได้มีหน้าที่ดังนั้นอยู่มาวันหนึ่งจึงได้เข้าไปหานายว่าจะขอลาไปฝึกหัดเป็นเสมียนอยู่ในกรมมหาดไทยเช้าไปเย็นมารับการที่บ้านฝ่ายว่านายก็ไม่ยอมอนุญาตให้ไปเพราะเห็นว่าเป็นคนทะลึ่ง

ึ่งจึงได้บอกว่าตัวเจ้ายังไม่สมควรจะเข้าไปฝึกหัดให้เสียเวลาเปล่าๆให้อยู่ไปก่อนส่วนเด็กหนุ่มจึงไปบอกแก่บิดาโดยความต้องการของตัวบิดาจึงได้มาไถ่เอาบุตรไปเด็กหนุ่มก็เข้าไปอยู่ในกรมนายเวรพากันใช้สอยในกิจการนั้นๆโดยควรด้วยเป็นผู้ได้เข้าใจอยู่บ้างในหนทางราชการจนท่านผู้ใหญ่เรียกเข้าไปใช้สอยจนเห็นว่าความรู้พอจะเป็นนายเวรจึงได้มีคำสั่งให้เด็กหนุ่มที่เป็นนายเวรขึ้นครั้นอยู่มาไม่ช้าตำแหน่งหลวงวิเศษว่างลงจึงได้โปรดเกล้าให้นายเวรคนนั้นเป็นที่หลวงวิเศษมีตำแหน่งเป็นข้าหลวงนำเมืองเมื่อมีข้าหลวงวิเศษโดยพระราชองค์การแล้วหลวงวิเศษก็ได้ไปกำกับด้วยเสมอจนได้รู้ราชการใหญ่น้อยในหัวเมืองนั้นๆฝ่ายว่าท่านข้าหลวงที่ไปก็มีความพอใจในหลวงวิเศษโดยที่มีความขัดข้องขึ้นอย่างใดก็ได้อาศัยเป็นที่ปรึกษาของท่านข้าหลวงใหญ่ครั้นอยู่มาก็ได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองเลื่อนยศเป็นที่พระจึงได้พาบุตรภรรยาลงมาหาบิดามารดาแล้วก็เลยไปหานายเก่าเมื่อนายเก่ารู้เข้าก็ต้องออกรับฝ่ายเจ้าเมืองยกมือไหว้ฝ่ายว่านายเก่าก็ต้องรับไหว้แล้วต้องพูดขอรับต่อเจ้าเมืองโดยจำเป็นฝ่ายว่าเจ้าเมืองก็พูดขอรับตามเคยแล้วก็ลากลับไปบ้านเมืองเมื่อบ่าวกลับไปเป็นนายขึ้นเช่นนี้ท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าเป็นชายอย่าได้หมิ่นชายดังนี้ยิ่งในทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งเห็นเร็วกว่าครั้งกันโน้นหลายเท่าเรื่องที่12ขี่ช้างนะคะไล่จับตะกะแตนคนเราคิดผิดแล้วเสียการงานเฮยใครเล่าจะเข้าหารต่อสู้ชนพานย่อมประมาณทางหลบหลีกนาเท่ากับขี่ช้างผู้ย่อมรู้หมู่กระแตนตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีผู้ว่าราชการอยู่เมืองหนึ่งเป็นคนอยู่ข้างจะไม่มีไหวพริบอยู่สักหน่อยอยู่มาวันหนึ่งพวกราษฎรชาวบ้านได้พากันเข้ามาร้องทุกว่าได้เกิดโจรผู้ร้ายขึ้นที่ตำบลนั้นๆราษฎรชาวบ้านก็ได้ความลำบากที่จะเดินไปมาในทางนั้นอยู่ข้างจะมีความกันดารด้วยมีผู้ร้ายคอยแย่งชิงและเขาได้ถูกกระทำร้ายมีบาดเจ็บด้วยกันหลายคนแล้วขอท่านได้เป็นธุระในการเรื่องนี้สักหน่อยพวกราษฎรจะได้พากันมีความสุขแล้วพวกนั้นก็พากันกลับไปฝ่ายว่าท่านผู้ว่าราชการเมืองเมื่อได้ทราบความดังนั้นแล้วจึงได้สั่งให้มีหมายไปบอกอำเภอกำนันให้ตระเตรียมลูกบ้านไว้ให้พร้อมและได้มีกำหนดวันนั้นเวลานั้นให้ไปประชุมพร้อมกันที่ตรงนั้นเมื่อสั่งให้ทรมานไปเสร็จแล้วเมื่อสั่งให้หมายนะคะไปเสร็จแล้วจึงได้สั่งพวกกรมการต่อไปว่าวันนั้นเวลานั้นให้พวกกรมการจัดช้างม้ามาคอยไปด้วยกันฝ่ายว่าพวกกรมการเมืองได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วก็พากันมาจัดแจงช้างม้าผู้คนที่จะได้เอาไปเป็นกำลังของตัวเมื่อพวกผู้ร้ายได้รู้ความเข้าดังนั้นแล้วก็พากันหลบหนีไปเสียหมดที่กลับเข้ามาถูกเกณฑ์ไปจับผู้ร้ายด้วยก็มีหลายคนครั้นถึงวันกำหนดยกออกไปพร้อมกันพอไปถึงที่ประชุมเวลาสองยามเศษเข้าใจว่าจะเป็นการเงียบๆท่านผู้ว่าราชการเมืองจึงได้สั่งว่า
ให้อำเภอนั้นกำนัน

นั้นไปตั้งล้อมอยู่ที่ตรงนั้นๆจนรอบบริเวณป่าและสั่งว่าเวลาจวนรุ่งสว่างก็ให้ไล่ล้อมกันเข้ามาหาในกลางดงป่าเมื่อพวกกำนันอำเภอนะคะได้รับคำสั่งต่างคนต่างยกออกไปอยู่ตามที่สั่งครั้นพอเวลาจวนรุ่งค่ะท่านผู้ว่าราชการเมืองก็ขึ้นขี่ช้างฝ่ายว่าพวกกรรมการกรมนะคะพวกกรมการก็พากันขึ้นขี่ช้างบ้างขี่ม้าบ้างแล้วก็ให้พวกบ่าวออกหน้าหนุนหลังออกไปบ้างต่างคนก็ต่างแยกกันไปตั้งแต่ย่ำรุ่งถึง2โมงเช้าก็ไม่ได้พบร่องรอยอะไรบ้างเลยครั้นต่อไปอีกก็แลเห็นโรงไฟไหม้มาเสียแล้วจาก 2-3 วันได้เที่ยวพากันล้อมเข้ามาจนเวลาสัก 4:00 น.เศษก็พบแต่รอยคนบ้างรอยสัตว์บ้างจนถึงเวลาพลบค่ำก็มารวมพร้อมกันที่กลางดงแล้วพากันกลับมาพักอยู่ที่วัดได้ถามซึ่งกันและกันไม่ได้ความว่าอะไรเป็นแต่บางพวกก็ได้เห็นแต่รอยผู้ร้ายท่านผู้รักษาเมืองและกรมการพากันกลับพร้อมกันกับพวกลูกบ้านครั้นพวกกำนันอำเภอได้พากันกลับมาถึงบ้านพวกราษฎรชาวบ้านก็ได้มาถามข่าวคราวเมื่อไม่ได้ความว่าอย่างไรแล้วก็พากันกลับไปยังมีพวกลูกหลานของนายอำเภอคนเก่าๆได้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ไปจับผู้ร้ายพวกคนเหล่านั้นก็บอกว่าฉันไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรสักหน่อยอย่าว่าแต่จะพบตัวผู้ร้ายเลยแต่ขี้ผู้ร้ายก็ไม่เห็นไม่พบนายอำเภอแกจึงได้บอกว่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าขี่ช้างไปจับตะกะแตนพวกนั้นจึงได้บอกว่าฉันยังไม่เข้าใจดังที่ตาว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจึงได้เรียกว่าขี่ช้างไปจับตะกะแตนนายอำเภอแกจึงได้บอกว่าเรื่องราวมันก็เป็นดังเรื่องราวที่เจ้าไปมานี่แหละก็ขี่ตะกะแตนตัวมันเล็กๆมันก็อาศัยเกาะอยู่ตามต้นหญ้าเรื่องขี่ช้างช้างเหยียบต้นหญ้าเตะต้นหญ้าไปดังนั้นก็เท่ากับไปไล่ให้หมู่ตะกะแตนหนีฉันใดท่านผู้ว่าราชการเมืองออกไปจับผู้ร้ายในคราวนี้ก็ได้ฉันนั้นด้วยเหตุว่ากว่าจะได้ออกไปได้ตั้ง 4-5 วันดังนี้เท่ากับไปบอกล่วงหน้าให้พวกผู้ร้ายหนีเสียก่อนเท่านั้นใครบ้างมันจะรอให้มาจับตัวไปใส่คุกโดยการยังไม่จำเป็นเพราะเหตุฉะนั้นข้าจึงได้บอกพวกเจ้าว่าขี่ช้างไปไล่ตั๊กแตนดังนี้เรื่องที่13หนีเสือปะจระเข้ขึ้นต้นไม้ปะรังแตนหนีร้อนหมายได้พึ่งทางเย็นเสือกลับไล่เขี้ยวเข็นมุ่งร้ายปะทางที่แลเห็นวิ่งสู่ท่าเหยจระเข้โผล่เห็นต้องย้ายสู่ไม้รังแตนขึ้นต้นไม้นึกอันตรายนาพ่อแตนจักต่อยเกือบตายหมดท่าหมดที่พึ่งคิดหมายจักต่อไปนาจำเป็นต้องปลดผ้าปิดหน้าคลุมตายตำนานเทียบเรื่องนี้มีชายคนหนึ่งนะคะเคยเป็นคนซุกซนชอบเที่ยวตามป่าตามดงเพราะเป็นคนเที่ยวแสวงเครื่องยามาขายอยู่มาวันหนึ่งค่ะมีผู้มาบอกว่าจะต้องการเครื่องยามีเถาวัลย์ประเรียงแดงเมื่อชายผู้นั้นได้ทราบก็รีบจัดแจงหาเสียมพระได้แล้วก็รีบเข้าป่าคัน

เดินมาถึงชายป่าใกล้ลำแม่น้ำและเห็นเสือนอนอยู่ที่ชายดงชายนั้นนะคะก็ได้รีบหนีออกไปให้ห่างเสือได้กลิ่นคนลุกขึ้นรีบเดินตามรอยแต่ชายนั้นก็คอยระวังหลังเมื่อชายนั้นแลเห็นเสือตามมาเร่งรีบจะไปหาที่อาศัยฝ่ายว่าเสือเมื่อได้และเห็นชายผู้นั้นเข้าก็เร่งรีบวิ่งติดตามมาโดยเร็วชายผู้นั้นเมื่อได้แลเห็นเสือวิ่งติดตามมาโดยเร็วจวนตัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงไปข้างไหนจะไปข้างไหนนะคะก็จวนตัวจึงได้เลยวิ่งหนีเสือลงแม่น้ำเมื่อเสือค่ะได้เห็นชายผู้นั้นวิ่งหนีลงแม่น้ำเสือก็ไม่อาจจะตามลงไปในน้ำแต่ก็ยังมีความพยายามนั่งเฝ้าอยู่ที่ริมแม่น้ำชายผู้นั้นแลเห็นอยู่ว่าเสือยังนั่งพยายามอยู่ดังนั้นก็ยังมีความกลัวอยู่ว่าเสือจะติดตามลงมาในน้ำได้ก็รีบหนีออกไปให้ถึงที่น้ำลึกเสมอเพียงคอแล้วก็หยุดยืนแลดูเสือเวลานั้นเผอิญมีจระเข้โผล่มาใกล้ๆพอแลเห็นตัวถนัดเมื่อชายนั้นค่ะได้แลเห็นจระเข้โผล่ขึ้นมาใกล้ก็เป็นอันหมดสติไม่รู้ที่ว่าจะหนีไปข้างไหนเมื่อชายนั้นได้แลดูเสือเสือก็ยังเฝ้าอยู่เมื่อแลดูจระเข้จระเข้ก็ยังลอยอยู่ที่ตรงหน้าเวลานั้นก็นึกได้สติขึ้นมาค่อยๆเดินเรียบมาในน้ำพอมาถึงกอหญ้าพงข้าวแห่งหนึ่งก็เดินเข้าไปอาศัยกอหญ้าพงอยู่ฝ่ายว่าเสือก็ลุกขึ้นยืนแลดูชายคนนั้นเมื่อแลไม่เห็นชายผู้นั้นเดินกลับไปเที่ยวหาอาหารฝ่ายชายนั้นก็ยืนขึ้นแอบมองดูเสือเมื่อแลไม่เห็นเสือแล้วก็เดินออกจากพงหญ้าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าได้เสือจะอยู่ที่ไหนจึงได้คิดอ่านขึ้นต้นไม้เพื่อจะได้คอยดูเสือก็เผอิญต้นไม้ที่ชายผู้นั้นขึ้นไปอาศัยมีรังแตนอยู่รังหนึ่งเมื่อชายคนนั้นขึ้นบนต้นไม้ก็มีความกระเทือนกระทำให้พวกแตนรู้สึกพากันบินออกจากรังบินตอมอยู่รอบต้นไม้ชายคนนั้นเห็นว่าพวกแตนมาไต่ตอมจึงเอาผ้าเปียกน้ำคลุมหัวแล้วก็นั่งนิ่งบนอยู่ข้าคบไม้เมื่อพวกแตนเห็นว่าไม่มีเหตุต่อรังของตัวแล้วก็พากันกลับรังเมื่อชายคนนั้นไม่ได้ยินเสียงแตนก็เปิดผ้าที่หัวออกตาก็เที่ยวมองดูเสือจนรอบบริเวณไม่เห็นเสือก็ค่อยๆลงจากต้นไม้คิดจะเดินไปหาห่อข้าวสุกที่วางไว้ริมตลิ่งแล้วได้เดินเลียบชายน้ำเพื่อยังไม่ไว้ใจต่อเสือเป็นอันศัตรูของเขาก็พอได้เดินถึงห่อข้าวเข้าแล้วก็แอบพงนั่งกินข้าวอยู่ที่นั้นด้วยความหิวยังมีชายสามคนเป็นคนอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันกับชายคนนั้นพากันมาในป่าเพื่อจะมาตีผึ้งครั้นได้มาถึงป่าผึ้งเห็นเสือตัวนั้นเสือก็ตรงเข้าไปเพื่อทำร้ายชายสามคนที่เดินมานั้นชายสามคนก็ไม่คิดจะหนีเสือเพราะเขาได้ตั้งใจต่อสู้ฝ่ายว่าเสือก็เข้ามาทำร้ายเขาไม่ได้แต่ได้เวียนสู้เวียนหนีกันอยู่ดังนั้นเป็นเวลาช้านานฝ่ายว่าเสือนะคะเห็นว่าจะทำร้ายชายสามคนไม่ได้ก็เลยผละเข้าป่าไปฝ่ายว่าชายสามคนค่ะได้เห็นว่าเสือผละไปดังนั้นแล้วก็เลยโห่ร้องขึ้นไล่เสือฝ่ายว่าเสือก็เลยเตลิดเปิดเปิงวิ่งหนีชายสามคนเดินเลยลงมาที่ท่าน้ำ
เพื่อจะมากินน้ำเหลียวมาเห็นชายคนนั้นนั่งกินข้าวเมื่อชายคนนั้นแลเห็นสามคนก็มีความดีใจประดุจดังได้เกิดใหม่แล้วจึงกวักมือเรียกเมื่อชายสามคนได้ยินเสียงก็พากันเดินไปหาชายคนนั้นแล้วถามว่านี่เหตุไรจึงมานั่งกินข้าวคนเดียวอยู่ที่นี่ชายคนนั้นก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนที่สุดของเรื่องชายสามคนจึงได้บอกกับชายผู้นั้นว่าแกมันเข้าตำราเสียแล้วชายคนนั้นสงสัยจึงได้ถามว่ามันเข้าตำราอย่างไรฉันยังไม่ทราบชายสามคนจึงได้บอกว่าแกมันเข้าตำราที่ตรงว่าหนีเสือปะจระเข้ขึ้นต้นไม้ป่าลังแตนชายคนนั้นจึงได้ตอบว่าเต็มทีเกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วจึงได้ถามว่านี่พี่ไปข้างไหนมาจึงได้พากันมาที่นี่ฝ่ายวัชชายสามคนก็บอกว่าข้าจะพากันมาตีผึ้งในป่าเผอิญมาพบเสือก็เลยสู้อยู่กับเสือข้ามาที่นี่เพื่อจะมากินน้ำแล้วชายนั้นก็ได้บอกว่าเห็นจะเป็นเสือตัวที่มันไล่ฉันเป็นแน่ชายสามคนจึงได้บอกว่าแน่ละสิพอมันแลเห็นพวกข้าเข้ามันก็ลู่เข้าใส่แล้วชายสามคนจึงได้ถามชายคนนั้นว่าจะกลับไปบ้านหรือยังชายคนนั้นจึงตอบว่าเป็นบุญของฉันอยู่แล้วที่จะได้มาพบพวกพี่เข้าหาไม่น้องคงจะจบอีติมม่ออยู่ที่นี่เองแล้วก็พากันกลับบ้านทั้ง4คนด้วยกันโดยสุขสำราญเรื่องที่14นะคะกระต่ายหมายจันทร์กระโดดโผดเพ่นด้วยความหลงตายอยู่รอบขอบวงนอกบ้านหมายจิตคิดจำนงในสุดาเฮยจันทร์รับจับจิตสถานสุดขวาสุดาจันทร์ตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีชายรุ่นหนุ่มเป็นบุตรคนพลเรือนแต่ค่อนอยู่ข้างจะเป็นคนบริบูรณ์อยู่ในการพาณิชกรรมได้มีความพอใจในบุตรีท่านเศรษฐีมาตั้งแต่ยังเด็กพวกชายหนุ่มได้เคยเห็นที่ได้ไปมากับมารดาในเวลาทำบุญตั้งแต่บุตรีเศรษฐีเจริญขึ้นมาก็ยังไม่ได้เคยเห็นอีกเลยแต่ข้างบุตรีเศรษฐีไม่มีความรู้สึกเลยในเรื่องนี้อยู่มาวันหนึ่งเป็นวันถวายผ้าจำนำพรรษาเป็นการใหญ่ของท่านเศรษฐีปีละครั้งการทำบุญคือต้องมาพร้อมกันทั้งบุตรีและภรรยาของท่านเศรษฐีในเวลาเลี้ยงพระเช้าวันนั้นคันถึงวันกำหนดสวดมนต์ฝ่ายว่าเศรษฐีก็ออกมาที่วัดเพื่อจะได้มาฟังพระสวดมนต์ครั้นเมื่อพระสวดมนต์จบลงก็เป็นโอกาสของท่านเศรษฐีที่จะได้เข้าไปสนทนากับพระสงฆ์โดยสมควรแล้วเศรษฐีก็ลากลับบ้านครั้นรุ่งขึ้นเช้าท่านเศรษฐีพาบุตรีภรรยาออกมาเลี้ยงพระที่วัดฝ่ายว่าชายหนุ่มก็คิดปลอมตัวเข้าไปเป็นศิษย์วัดเพื่อจะได้เดินเข้าออกในบริเวณวิหารได้สะดวกครั้นเมื่อเวลาจวนจะถึงท่านเศรษฐีออกมาใส่บาตรชายหนุ่มเดินเข้ามาคอยอยู่ที่ข้างวิหารประดุจดังว่าจะมาคอยดูพระในวิหารครั้นเวลาพร้อมกันท่านเศรษฐีก็นำบุตรีภรรยาออกไปตักบาตรที่ข้างพระวิหารแลเห็นชายหนุ่มยืนอยู่ข้างวิหารนึกสำคัญไปว่าศิษย์วัดก็หาได้ว่ากระไรเมื่อท่านเศรษฐีกับบุตรภรรยาตักบาตรอยู่ที่ข้างวิหารฝ่ายว่าชายหนุ่มตั้งใจดูบุตรีของท่านเศรษฐีโดยสบายจนเกือบจะหมดสติครั้นเมื่อท่านเศรษฐีตักบาตรเสร็จก็เข้าไปในพระวิหารเพื่อจะได้อังคาสำรับของพระฝ่ายว่า
ชายหนุ่มเข้ามายืนอยู่ข้างประตูพระวิหารทำการประดุจว่าจะเข้ามาคอยรับบาตรพระเมื่อพระแลเห็นชายหนุ่มมายืนก็ไปสำคัญว่าเป็นคนของเศรษฐีมายืนคอยยกสำรับพระฝ่ายว่าพวกของเศรษฐีได้เห็นชายหนุ่มยืนอยู่ก็นึกสำคัญว่าศิษย์วัดจะมารับบาตรพระเหมือนกันตกลงว่าชายหนุ่มยืนอยู่ได้ไม่มีใครห้ามปรามคั้นได้ฉันเสร็จพระฉันเสร็จนะคะเขาก็ยกสำรับยกบาตรออกมาชายหนุ่มก็เข้าไปทำเป็นทีจะช่วยศิษย์วัดถ่ายสำรับพระเมื่อเสร็จการเลี้ยงพระถวายผ้าแก่พระสงฆ์ต่อไปชายหนุ่มเห็นว่าการข้างในพระวิหารเสร็จแล้วก็รีบออกไปยืนคอยอยู่ที่หน้าพระวิหารแต่เป็นการห่างๆราษฎรพากันมาดูครั้นเมื่อท่านเศรษฐีถวายของพระพระอนุโมทนาท่านเศรษฐีลาพระกลับบ้านชายหนุ่มกลับไปบ้านคั้นได้ไปถึงบ้านเข้าเรือนนอนมีแต่ความปลื้มใจไปด้วยรูปบุตรีของท่านเศรษฐีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรต่อไปเพราะยังมีเวลาปลื้มอกปลื้มใจอยู่คั้นเวลารุ่งขึ้นก็คิดหาช่องโอกาสก็แลไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้ด้วยประการใดที่นี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นโดยเหตุที่จะไม่สมประสงค์ลงนอนตึกตรองคร่ำครวญอยู่คนเดียวว่านอนเดียวเปลี่ยวอกโอ้อนาถหนอเห็นแต่รูปมาไม่พอสุขได้จำเป็นจะต้องสู่ขอก็คิดขัดนายากที่ผู้จักใช้หมดท่าเข้าตาจนเมื่อคิดไปไม่ตกนะคะก็ลงนอนคุมโปงข้าวปลาอาหารไม่กินคั้นเมื่อมารดาได้รู้เข้าก็ตกใจเพราะยังไม่รู้ว่าเหตุไรจึงได้มาหาลูกชายถามว่าเจ้ามีเหตุสุขทุกข์ขึ้นอย่างไรหรือแม่จึงไม่เห็นเจ้ากินข้าวทั้งเช้าเย็นบุตรจึงได้บอกมารดาว่าความทุกข์ของลูกคืออยากได้อะไรมันไม่สมประสงค์ลูกจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นมารดาถามว่าเจ้าทุกข์เกิดเรื่องอะไรจะต้องบอกแม่เมื่อแม่จะได้ช่วยทุกข์ให้บุตรก็ได้บอกตรงๆทุกข์ของลูกเกิดขึ้นกับลูกคือลูกได้ไปเห็นบุตรีท่านเศรษฐีก็ให้พอใจในบุตรีลูกจึงได้เป็นทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้มารดาจึงได้บอกว่าลูกเอ๋ยเราเป็นแต่ตระกูลพลเรือนประดุจหนึ่งว่าฝูงกระต่ายอันหากินแต่ภาคพื้นแผ่นดินที่เจ้าจะไปหมายอบุตรีเศรษฐีประดุจว่าเจ้าจะไปหมายหยิบดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นมิตรตูหาควรไม่เพราะสกุลของเรากับสกุลของเศรษฐีไกลกันมากประดุจดังว่าฟ้ากับดินก็ว่าได้เมื่อใครๆรู้เรื่องของเจ้าก็จะมีแต่จะติเตียนเยาะเย้ยได้ว่ากระต่ายไปหมายอดวงจันทร์ดังที่สุภาษิตท่านได้กล่าวไว้เหตุดังที่แม่กล่าวแม่จึงขอคัดค้านว่าหาควรไม่เมื่อเจ้าจะมีความพอใจต้องประสงค์บุตรีท่านใดพอสมชาติสมสกุลแม่จะช่วยจัดแจงให้สมประสงค์ฝ่ายว่าบุตรเมื่อได้ยินมารดาชี้แจงบอกความจริงต่อมารดาว่าลูกได้ตั้งใจลงเสร็จแล้วว่าถ้าไม่ได้บุตรีคนนี้ของท่านเศรษฐีเป็นภรรยาลูกจะไม่ขอมีภรรยาอื่นๆเมื่อมารดามาได้ฟังบุตรก็เป็นอันจนใจที่จะหาภรรยาให้บุตรต่อไปตกลงเป็นเรื่องรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ำถ้าไม่ถึงแห้งแงแก่ได้กับชายหนุ่มคนนี้เรื่องที่15แพะหลวงมะเขือหลวง
แพะใครๆก็เลี้ยงโดยควรคอยจะไพร่เข้าสวนเย็นเช้ามักจากเกิดก่อกวนกินมะเขือนาคือแพะก็แพะเจ้าหมดท่าจักว่าใครตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะแพะหลวงมะเขือหลวงมีคนเลี้ยงแพะหลวงแต่เป็นคนมักมากนะคะแล้วก็สุราอยู่บ่อยอยู่มาวันหนึ่งเวลาเช้าค่ะคนเลี้ยงแพะปล่อยแพะไปกินหญ้าแล้วคนเลี้ยงแพะก็เลยนอนหลับเหตุว่าเมาสุราฝูงแพะเข้าไปกินหญ้าในสวนหลวงที่สวนปลูกมะเขือไว้สำหรับถวายเผอิญวันนั้นคนเฝ้าสวนนอนหลับไปด้วยเหตุเมากัญชาฝ่ายแพะก็ได้ไปกินอะไรต่ออะไรอยู่ในสวนนั้นโดยพละการแล้วก็เลยไปกินมะเขืออ่อนๆแก่ๆฝ่ายว่าคนเฝ้าสวนเมื่อรู้สึกตื่นขึ้นก็แลเห็นแพะเข้ามากินมะเขือลุกขึ้นฉวยได้ไม้ตีแพะให้ออกไปจากสวนคนเลี้ยงแพะรู้สึกตื่นขึ้นพอแลเห็นแพะขยเยกก็เลยตกใจได้รู้ว่าคนที่เฝ้าสวนตีแพะขาหักก็ฉวยไม้ไล่วิ่งเข้าไปที่สวนด้วยกำลังมึนตรงเข้าไปจะตีคนเฝ้าสวนฝ่ายว่าคนเฝ้าสวนก็ร้องขึ้นว่ามึงจะมาตีกูทำอะไรแล้วก็จับไม้ที่ตีแพะถือไว้เพื่อจะกันตัวฝ่ายว่าคนเลี้ยงแพะก็ถามขึ้นว่าทำไมมึงถึงได้มาตีแพะหลวงจนแพะขาหักมึงจะว่าอย่างไรฝ่ายว่าคนเฝ้าสวนจึงได้ถามคนเลี้ยงแพะว่ามึงไม่ดูแลให้ไม่ระวังแพะปล่อยให้แพะมากินมะเขือหลวงมึงจะว่าอย่างไรทีนี้ต่างคนต่างเถียงกันแต่จะเอาชนะซึ่งกันและกันไม่ได้แต่ยังมีความกลัวนายเขาจะทำโทษด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงได้พากันไปฟ้องต่อนายซึ่งกันและกันฝ่ายว่านายทั้งสองก็ได้ไปเรียกตัวมาถามได้ความดังที่ได้กล่าวมานายทั้งสองต่างมีจดหมายไปฟ้องนายกล่าวโทษบ่าวซึ่งกันและกันฝ่ายนายทั้งสองเมื่อได้รับจดหมายและได้ทราบความตามเรื่องจึงได้ไม่รู้ว่ามันจะต่างคนต่างฟ้องฝ่ายว่านายทั้งสองยังไม่รู้จะตัดสินข้างไหนให้ผิดลงไปครั้นจะพานิ่งก็จะมีความกลัวเกรงพระราชอาญาจึงได้ปรึกษากันก็เป็นการตกลงต้องถวายฎีกาครั้นถึงเวลาเสด็จออกต่างคนก็ต่างคลานเข้าไปเฝ้าถวายฎีกาต่อพระหัตถ์เมื่อทรงรับฎีกาทั้งสองฝ่ายแล้วจึงได้ทอดพระเนตรฎีกาเมื่อได้ทรงทราบข้อตามฎีกาจึงได้ทรงพระสวนนายทั้งสองก็มีความอุ่นใจขึ้นนึกว่าเราจะไม่เป็นอะไรแน่เพราะเหตุว่าไม่ทรงกริ้วแล้วจึงได้ทรงพระราชดำริว่าจะว่ามีความผิดแล้วก็ต้องมีความผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าไม่ระวังดูแลรักษาของหลวงให้มีเหตุขึ้นด้วยความไม่ระวังครั้นจะว่าไม่มีความผิดก็ไม่ได้เพราะมีความประมาทเลินเล่อต่อราชการแล้วจึงได้พระราชทานคำตัดสินว่าต้องแพะที่ถูกตีจนขาแพะบวมเคล็ดไปนั้นก็พอจะเยียวยารักษาให้หายได้เพราะเหตุนี้ยังไม่ถึงแก่หักโค่นฝ่ายมะเขือที่ต้องถูกแพะกินไปหมดเล่าก็จะบำรุงรักษาให้เกิดดอกผลต่อไปเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงแก่หักโค่นถึงรากเหง้าเพราะฉะนั้นในคดีสองเรื่องนี้ให้เป็นเลิกแล้วต่อกันแต่ต้องให้นายทั้งสองเร่งรีบรักษาให้หายโดยเร็วแล้วให้บำรุงต้นมะเขือให้มีดอกและผลโดยเร็วด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องที่16ถี่ลอดตัวช้าง
ถี่ถ้วนแต่ล้วนด้วยความหวงของกินลอดลับเห็นเขาล้วงหลอกได้ตัวเห็นบุตรทั้งปวงคอยขโมยนาช้างที่ลับกับหมดไซห่อนให้ใครรู้ตำนานเทียบเรื่องนี้ค่ะได้ยินว่ายังมีท่านผู้หญิงเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังตระหนี่ถี่เหนียวแต่เป็นคนหวงกันแต่ที่ตาแลเห็นถ้าตาแลไม่เห็นไม่ว่าอะไรเมื่อใครๆต้องการอะไรถ้าขโมยเอาไปได้แล้วถึงหากว่าจะรู้เข้าทีหลังก็ไม่ว่าอะไรเอาเป็นการเงียบกันไปไม่ว่าสิ่งอะไรก็ลูกไม้ของกินต่างๆและได้มีท้องนะคะมีห้องค่ะเก็บลูกไม้อยู่ห้องหนึ่งหน้าทุเรียนมังคุดส้มจีนส้มไทยมีอุดมเพราะเหตุว่าท่านสามีได้ของกำนันมีมาอยู่เสมอไม่มากก็น้อยเมื่อได้มาแล้วก็เก็บเข้าห้องเท่ากับส่งคนเข้าตารางเพราะเหตุว่าไม่มีช่องโอกาสที่จะออกจากห้องขังได้โดยสะดวกในห้องนั้นแล้วนะคะล้วนไปด้วยคนป่วยไข้มีอาการหนักอาการเบาอยู่เสมอเป็นนิดผลมะม่วงส้มจีนส้มไทยพอถึงเวลาเช้าเช้าจะมีหมอเข้าไปรักษาคนไข้คือตัวท่านผู้หญิงเองยาที่รักษาคนไข้ก็คือห่อปูนแดงเมื่อหมอเข้าไปตรวจดูอาการเห็นว่าไข้มีอาการหนักเอายาคือวงเข้าไว้ตามศีรษะมีอาการไข้มากลุกลามถึงบั้นเอวก็ยกคนไข้นอนเรียงเป็นแถวตามไข้หนักและไข้เบาจนเต็มท้องเต็มห้องนะคะหมอนั้นต้องเป็นธุระคอยระวังคนไข้เมื่อหมอแลเห็นอาการคนไข้หนักเหลือที่จะเยียวยาก็ให้เอากระบุงเข้ามาแล้วก็ยกคนไข้ใส่ลงในกระบุงพอถึงเวลาคนเงียบลงแล้วก็เรียกพวกพนักงานมาสั่งให้หามแบกคนไข้ลงไปในห้องคลองเป็นอันจบธุระไปคราวหนึ่งฝ่ายว่าท่านสามีเมื่อได้รู้เข้าดังนั้นจึงได้ปลงธรรมสังเวชว่าผัวก็ไม่ได้กินลูกก็ไม่ได้กินบ่าวไพร่ก็ไม่ได้กินซ้ำตัวของตัวเองก็ไม่ได้กินท้องคลองยังได้กินอิ่มสบายคนเดียวดังนี้ควรเราท่านทั้งหลายจงปรงธรรมสังเวชด้วยหรือไม่แต่ของที่ดีราคามากๆนั้นหายอยู่เสมอแต่ก็ไม่บ่นไม่ว่าอะไรกลัวว่าท่านสามีจะรู้เข้าเพราะว่าบุตรที่รักของท่านนั้นเป็นผู้ต้องของดีๆได้ลักเอาไปจำนำเล่นหวยอยู่มาวันหนึ่งท่านผู้หญิงป่วยเป็นไข้มีอาการอยู่ข้างจะหนักลงก็มีผู้มาพยาบาลมากหน้าพอเป็นโอกาสท่านลูกชายที่จะร่ำรวยในเวลาที่มารดาป่วยลงเช่นนั้นภายหลังอาการไข้ท่านผู้หญิงทุเลาสบายหายเป็นปกติเที่ยวตรวจดูของก็ไม่เห็นหายรวมราคาหลายนะคะก็ไม่เห็นของได้หายไปเป็นหลายสิ่งรวมราคาตั้งพันบาทตั้งแต่นั้นมาค่ะถึงจะเจ็บไข้ลงอย่างไรก็ไม่อาจบอกใครๆกลัวว่าของจะหายช่างเป็นไปได้จนถึงเพียงนี้ครั้นภายหลังมาท่านสามีรู้เข้าจึงได้กล่าวคำตำราสุภาษิตว่าถี่ลอดตาช้างดังนั้นแต่ข้อที่ว่าห่างลอดตาเลนนั้นพึงเข้าใจเอาเถิดว่ามันตรงกันข้ามคือหมายความว่าควรเสียก็ต้องเสียเป็นต้นว่ามีลูกไม้ของกินอะไรก็ควรแจกไปโดยควรถึงเวลาตรุษสงกรานต์ก็ควรแจกผ้านุ่งผ้าห่ม
ไปให้โดยควรเสียแล้วก็ต้องเสียไม่ควรเสียไม่ให้เสียดังที่กล่าวมาหาควรไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าทีแต่ว่าลอดตัวช้างห่างแต่ว่าลอดตัวเลนก็คือได้แก่ท่านผู้หญิงว่าทีลอดตัวช้างได้แก่ท่านผู้ชายว่าห่างลอดตัวเลนเรื่องที่17กลืนไม่เข้าคายไม่ออกคนเราเห็นโทษแล้วจำกลืนไว้นาตายไปออกจำผืนจิตเศร้ากวดทางเช่นยิงปืนตูมลั่นสนั่นเอ่ยจำจิตต้องปิดเขาเงื่อนร้ายทำลายตนตำนานเทียบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมีท่านผู้หญิงกับท่านผู้ชายอยู่มาด้วยกันช้านานจนเกิดบุตรหลายคนคันอยู่ด้วยกันฝ่ายท่านผู้หญิงโลภมักมากจึงได้ใช้อุบายเรียกชายหนุ่มเข้ามาให้ทำกิจการงานมีจุดไฟตะเกียงค่ำๆหวังใจว่าจะไม่ให้ใครสงสัยฝ่ายว่าท่านผู้ชายก็ได้รู้เห็นแต่ก็ไม่ได้คิดสงสัยที่ว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็เพราะเห็นว่าเป็นเด็กเพิ่งรุ่นหนุ่มก็เลยเฉยๆไปหาได้ว่ากล่าวคันอยู่มาก็มีความสงสัยเป็นแต่คอยชำเลืองดูบ่อยๆแต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าท่านผู้หญิงกับชายหนุ่มได้ชู้กันจึงปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีแม้ว่าเราจะพากันนิ่งก็จะเกิดความผิดถ้าเข้ามาเราเป็นคนสมรู้กับท่านผู้หญิงแม้ว่าเราจะร่ำเรียนเจ้าคุณผู้ชายขึ้นถ้าแม้ท่านเชื่อเราก็จะดีอยู่แม้ว่าท่านไม่เชื่อเราก็คงจะป่นปี้ครั้นแล้วจึงได้ตกลงกันว่าเรียนท่านนั่นแหละเป็นการดีเพราะเป็นความจริงจึงได้เข้าไปเรียนท่านผู้ชายโดยความจริงนั้นเมื่อท่านผู้ชายได้รู้เรื่องก็เชื่อแน่ว่าเป็นความจริงเพราะว่าได้มีความสงสัยอยู่บ้างแล้วลงนอนถอนใจใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรต่อไปคันว่าจะนิ่งเสียก็จะมีคนดูหมิ่นประมาทคอยคันจะตึงตังชำระกันขึ้นก็เท่ากับไปทุบตุ่มให้แตกถ้าตุ่มแตกออกแล้วน้ำก็จะไหลไปทั่วบ้านเราก็จะได้ความอัปยศไปทั่วทั้งเมืองก็ลงนอนตึกตองยังไม่รู้จะออกแต้มใดจึงจะเป็นการสงบไปได้ในเรื่องนี้เมื่อคิดไปมาก็ตกลงจะเป็นการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเรื่องนี้ที่ได้มาเสียแล้วจำเป็นจะต้องสงบไว้ก่อนค่อยหาช่องทางแล้วก็ไปเรียกคนที่มาบอกว่าข้าขอบใจเจ้ามากที่ได้มาบอกให้ข้ารู้แต่ข้าจะต้องระงับไว้ก่อนกว่าข้าจะคอยจับให้ได้ต่อตาของข้าเองพวกเจ้าจึงจะไม่เกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้คันอยู่ต่อมาเผอิญไอ้ชายหนุ่มมีความผิดขึ้นในกิจการส่วนตัวท่านผู้ชายจึงได้เรียกตัวไอ้ชายหนุ่มมาทำโทษแล้วไล่ออกจากบ้านเมื่อท่านผู้หญิงรู้เข้าก็ออกไปขอโทษชายหนุ่มข้อที่โดนให้ออกจากบ้านเพราะว่าข้อที่เคี่ยนตีก็พบโทษอยู่แล้วท่านผู้ชายจึงได้กล่าวตอบว่าข้อที่ไล่ให้ออกจากบ้านไปแต่อ้ายชายหนุ่มคนเดียวนั้นจะต้องเห็นว่าเป็นการดีอยู่แล้วนั่นถ้าหาไม่ถูกไล่ออกจากบ้านไปทั้งสองคนเมื่อท่านผู้หญิงได้ฟังถ้อยคำก็รู้สึกตัวว่าสามีรู้เรื่องกลับเข้าเรือนแต่ยังคิดหาอุบายต่อไปเพื่อจะให้ชายหนุ่มกลับมาอยู่เป็นการไม่สำเร็จเพ
ราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกเพราะเหตุว่ามันเป็นการผอืดผอมอยู่นิทานเทียบสุภาษิตไทยนะคะวันนี้หมดเวลาลงค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากราบสวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่นไทยเซ็นทรัล CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาห

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายผลค่ะก็เป็นการเรียบเรียงหาคำตอบที่ต้องการค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กำหนดไว้นี่ก็เป็นข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายผลนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วการอภิปรายผลมันคืออะไรล่ะแล้วก็มีในการเขียนในการอภิปรายผลยังไงนะคะแล้วก็เขียนยังไงให้มีความน่าอ่านนะคะและเรื่องของการอภิปรายผลเนี่ยมันก็เป็นบทที่5ของรายงานการวิจัยนะคะนักศึกษาลองทบทวนดูนะคะจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นบทที่1เรื่องของความเป็นมาวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะบทที่2ก็เป็นเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมใช่ไหมคะแล้วก็บทที่3เป็นเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยนะว่าการวิจัยของเราเนี่ยใช้ระเบียบขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วก็บทที่4นะคะเป็นเรื่องของการได้ผลการวิจัยนะคะเราก็นำไปสู่บทที่5ค่ะเราทำการ

การสรุปผลแล้วก็นำมาอภิปรายผลนะแล้วก็จะทำให้รู้ถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะว่าสุดท้ายแล้วผลของการวิจัยของเราเนี่ยมันสามารถไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์นะตามทฤษฎีที่เราเรียบเรียงไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่นะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของการอภิปรายผลนะเราก็มาดูความหมายก่อนนะคะเพราะนั้นความหมายของการอภิปรายผลนะคะก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะเพราะเป็นการประเมินการวิจัยการประเมินผลการวิจัยนะเพื่อเป็นการให้เหตุผลยืนยันว่าผลการวิจัยนั้นนะน่าเชื่อถือถูกต้องเป็นจริงโดยชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยนั้นสอดคล้องหรือไม่นะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยนะตรงตามข้อเท็จจริงที่พบนะโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยคนอื่นนะนะโดยการทำทบทวนวรรณกรรมมาแล้วเนี่ยนะคะผลการวิจัยของเรานั้นเป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรบ้างรวมทั้งมีความขัดแย้งหรือไม่ถ้ามีความขัดแย้งนะจะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุนนะทำการชี้แจงความเป็นไปได้ของการวิจัยนั้นนะเพราะนั้นผลการวิจัยที่ได้ออกมานั้นสามารถที่จะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่เป็นก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลเพื่อที่จะมาสนับสนุนว่าทำไมจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั้นนะคะการเขียนส่วนนี้นะในส่วนของการอภิปรายผลก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้แสดงทักษะเชิงวิพากษ์มาอธิบายงานวิจัยให้ผู้อ่านได้เข้าใจดังนั้นการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและน่าอ่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอภิปรายผลค่ะเพราะนั้นท่านอาจารย์จักริกนะก็ได้ให้ความหมายของการอภิปรายผลนะคะว่าหมายถึงการอธิบายว่าทำไมผลการวิจัยจึงเป็นอย่างนี้นะคะและก็เขียนเพื่อให้ชี้เห็นว่าผลการวิจัยของเรานั้นได้มานั้นเนี่ยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยท่านอื่นอย่างไรถ้าสอดคล้องมันสอดคล้องอย่างไรในประเด็นใดแต่ถ้าขัดแย้งนะเราจะต้องหาสาเหตุหรือเหตุผลมาอธิบายที่ทำให้ผลการวิจัยออกมาอย่างนี้นะแสดงผลออกมาอย่างนี้จากเอกสารต่างๆหรือเหตุผลของผู้วิจัยนะคะนะองค์ประกอบของการอภิปรายผลนะคะเราสามารถที่แบ่งองค์ประกอบเป็นลักษณะกว้างๆได้นะคะเช่นอันแรกเลยเนี่ยนะก็คือการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์นะต้องสามารถตอบได้ว่าผลการวิจัยที่ค้นพบนั้นน่ะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะแล้วก็องค์ประกอบที่2ค่ะทำการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นนะคะเปรียบเทียบผลการวิจัยของตนเองกับผลการวิจัยในอดีตว่ามีความสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะเพราะนั้นอันแรกเลยที่เราทำการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เป็นการยืนยันนะผลของการวิจัยในบทที่4นะมันสามารถตอบโจทย์งานวิจัยนี้โดยวัดโดยการบรรลุกับวัตถุประสงค์นั่นเองนะเพราะนั้นก็เป็นการตรวจทานค่ะตรวจทานผู้วิจัยด้วยนะคะว่าเราตั้งวัตถุประสงค์แบบนี้ตั้งแต่แรกจากนั้นทำการเก็บข้อมูลทำการสรุปผลนะทีนี้เราก็ต้องมายืนยันนะจากที่เราสรุปวิเคราะห์และสรุปผลมาแล้วเนี่ยมันตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อันนี้เป็นการยืนยันกันเลยนะคะถ้าผลออกมามันแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์แสดงว่าทิศทางงานวิจัยของเราเนี่ยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลกันนะคะ
นะพอได้ผลมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูบริบทนะว่าตัวแปรที่เราได้มาเนี่ยที่มันมีนัยยะสำคัญทางสถิติเนี่ยมันไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยในอดีตอย่างไรและขณะเดียวกันแตกต่างกับผลงานในอดีตอย่างไรนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาเลยนะคะความแตกต่างกันเนี่ยมันทำให้ตัวแปรที่นักศึกษาค้นพบเนี่ยมันก่อให้เกิดประเด็นสำคัญนะหรืออาจจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ทำให้เกิดกระบวนการแล้วก็นวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ทำการอธิบายเหตุผลนะเป็นการยืนยันชี้แจงว่าทำไมผลการวิจัยจึงเป็นเช่นนั้นนะอาจจะอ้างอิงจากทฤษฎีเอกสารหรือเหตุผลเชิงประจักษ์นะคะก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานะโดยเฉพาะข้อมูลที่มันผิดปกตินะเช่นจากสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้นะเช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดนะเช่นโรคระบาดโควิด19ที่ผ่านมาก็ทำให้ข้อมูลของเรามันผิดปกติได้นะซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็ทำให้ผลการวิจัยของเราอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุอาจจะไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเพราะนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเหตุผลที่สำคัญนะเป็นเหตุผลที่สำคัญที่จะทำให้เราได้ผลการวิจัยเช่นนั้นนะคะจากนั้นทำการระบุข้อจำกัดนะข้อจำกัดกล่าวถึงข้อจำกัดของการวิจัยที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์นะเพราะฉะนั้นข้อจำกัดอันนี้มันไม่ใช่กระบวนการที่ผิดพลาดนะแต่เป็นข้อจำกัดในเรื่องของขอบเขตที่เรากำหนดไว้อาจจะไม่ครอบคุมนะหรืออาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดหรือในการข้อจำกัดในการใช้ตัวแปรนะในงานของเราเนี่ยบางทีมันถูกจำกัดเอาไว้นะก็สามารถที่จะทำการเสนอแนะนะต่อผู้ที่มาอ่านแล้วก็อยากจะทำการต่อยอดงานของเราว่านะควรจะเพิ่มตัวแปรเพื่อให้มันครอบคลุมตัวแปรอื่นนะมันก็จะได้ทำให้ข้อจำกัดเนี่ยมันคลายลงนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะก็จะเป็นผลงานของคนที่มาทำงานวิจัยต่อจากเราได้นะคะเพราะเรื่องของข้อเสนอแนะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในช่วงของการอภิปรายผลแล้วสกัดออกมานะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบริหารจัดการข้อมูลหรือส่งสารต่อไปยังผู้วิจัยคนอื่นต่อไปนะคะที่จะทำให้เกิดการเสนอแนะในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์นะเอาไปใช้ต้นแบบที่เราทำไว้ในงานวิจัยนี้นะเอาไปใช้ต่อนะหรือเอาไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดในการวิจัยในอนาคตนะอาจจะมีการขยายขอบข่ายของตัวแปรอื่นๆขยายขอบข่ายของวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่ก้าวหน้ามากขึ้นเป็นต้นนะคะนั้นดูที่องค์ประกอบของการอภิปรายผลนักศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นโอกาสในงานวิจัยหรือการศึกษาที่นักศึกษากำลังทำอยู่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในอนาคตได้นะต่อวงการทางวิชาการก็ดีหรือต่อวงการทางชุมชนและสังคมนะที่ได้ผลกระทบนะที่จะได้ผลกระทบได้ประโยชน์นะจากงานของเรานะคะนะทีนี้ในองค์ประกอบของการอภิปรายผลเนี่ยนะท่านอาจารย์จักริตก็มีการเขียนนะในรายละเอียดลงลึกต่อไปอีกนะคะในองค์ประกอบแรกก็คือจะต้องรู้ว่าศึกษาอะไร
ใช่ไหมคะคือก็คือเป็นการย้อนถามในบทที่หนึ่งนั่นแหละค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยนะผู้วิจัยก็จะบอกให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยนั้นเกี่ยวกับอะไรนะหรือหมายถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยนั่นเองนะคะเราอาจจะมีการเขียนเกริ่นนำว่าจากวัตถุประสงค์การวิจัยนี้หรือจากสมมติฐานข้อนี้นะคะเราได้ผลการวิจัยมาอย่างไรนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเพื่อให้ผู้วิจัยหรือผู้อ่านเนี่ยได้โฟกัสเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นประเด็นวัตถุประสงค์นี้นะนะคะจากนั้นก็ทำการบอกถึงผลที่ได้นะผลที่ได้รับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลการวิจัยที่ได้แล้วสรุปย่อยออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยก็จะทำการรายงานผลการวิจัยที่ดำเนินการมาว่าเราจะพบเจออะไรนะทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องอย่างไรมีตัวแปรอะไรบ้างในงานวิจัยของเรานะคะตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางอย่างไรนะตัวแปรนั้นมันส่งผลต่อตัวแปรที่เรากำลังศึกษาอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะจากนั้นองค์ประกอบที่3ค่ะก็ให้ชี้แจงเหตุผลว่ามันสัมพันธ์กันเพราะอะไรนะมันมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรเพราะอะไรนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ผู้วิจัยก็ได้ให้เหตุผลว่าผลการวิจัยที่ค้นพบเนี่ยหรือตัวแปรที่ค้นพบเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะซึ่งเป็นการแสดงถึงความรู้ความเข้าใจและผลการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะนั้นในข้อที่3เนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาตัวแปรทางด้านทฤษฎีนะหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในสถานการณ์นั้นๆมาเป็นเหตุผลสำคัญในองค์ประกอบที่4ค่ะก็คือการดูว่าผลงานวิจัยนะที่เป็นตัวแปรของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยเก่านะเป็นการยืนยันผลการวิจัยของเราที่ได้สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของท่านอื่นที่เราได้เรียบเรียงที่เราได้ทำทบทวนวรรณกรรมในบทที่2แล้วนะคะมากน้อยอย่างไรหรือมีประเด็นอะไรเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมานะคะเป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมาก็ได้นะเพราะนั้นในการเขียนในองค์ประกอบที่4นะก็บอกให้รู้ว่าตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยนี้นะมีความสอดคล้องกับใครปีใดนะที่ได้กล่าวว่าอย่างไรนะหรือเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันก็ได้นะคะหรือยังไม่มีนักวิจัยเดิมหรือยังไม่มีนักวิจัยท่านไหนที่ได้ผลที่เป็นตัวแปรนี้ขึ้นมามีเรานะมีงานวิจัยนี้เพียงงานวิจัยเดียวเท่านั้นที่ได้ทราบได้ตัวแปรที่สำคัญตัวนี้นะก็สามารถที่จะชี้ประเด็นสำคัญนะชี้ประเด็นตัวแปรที่เราได้ที่มันสำคัญที่มีนัยสำคัญทางสถิติขึ้นมานะคะรูปแบบของการอภิปรายผลนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแบ่งรูปแบบอย่างแบบที่หนึ่งนะคะก็นำการอภิปรายเหตุผลหลังสรุปผลการวิจัยอันนี้ก็เป็นกรณีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อันนี้เป็นการเขียนในรูปแบบของการอภิปรายผลเราสามารถเขียนได้ว่าจากผลการวิจัยของเราได้ตัวแปรนี้ขึ้นมามีนัยสำคัญทางสถิติระดับใดมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นเหตุผลที่มีการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีนะกล่าวถึงความสำคัญของการของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมนะหรือเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงประจักษ์อ้างอิงสนับสนุนเข้าไปนะคะแล้วก็สอดจากผลการวิจัยนี้ก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของที่เราไปทบทวนวรรณกรรมมานะก็เป็นการยกเอา

จัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัยเท่านั้นมาเขียนจากบทที่2นะนะหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะนี่ก็เป็นการยืนยันว่าเราได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องตรงตามทฤษฎีตรงตามผลการวิจัยเดิมนะคะแต่ถ้าเรามีตัวแปรบางตัวที่ไม่สอดคล้องนะไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเขียนในรูปแบบโดยเริ่มต้นจากผลการวิจัยของเราได้ค้นพบตัวแปรอะไรและตัวแปรนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องนะกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเช่นเดียวกันเราก็หาทฤษฎีนะกล่าวถึงความสำคัญของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยนั้นเพิ่มเติมและรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะนะมาสนับสนุนผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเพราะตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นจุดนะที่ทำให้งานของเราโดดเด่นขึ้นมาเพราะงานวิจัยของเราได้เกิดตัวแปรที่ไม่เหมือนกับใครนะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์งานวิจัยและเอานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามบริบทตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเขียนในแบบที่2ค่ะก็คือมีการให้นำการอธิบายความสอดคล้องกับผลการวิจัยหลังสรุปผลการวิจัยก็คือกรณีแรกเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เราก็ทำการอธิบายผลการวิจัยของเราแล้วก็บอกว่างานนี้นะตัวแปรนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัยของใครนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอางานวิจัยจากบทที่2ที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็สอดคล้องกันนะแล้วก็ให้เหตุผลว่าทั้งนี้เป็นเพราะ อธิบายเหตุผลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ลักษณะที่เกิดขึ้นนะของผลดังกล่าวโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีกล่าวถึงความสำคัญของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยนั้นเพิ่มเติมแล้วก็ในกรณีที่2คืองานวิจัยของเราได้ตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหรืองานอื่นที่ตั้งไว้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็พยายามยืนยันถึงเหตุผลว่าทำไมตัวแปรของเราจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหรืองานอื่นนะเพราะนั้นการให้เหตุผลจึงมีความสำคัญมากในส่วนของการอภิปรายผลนะคะเทคนิคการเขียนอภิปรายผลนะคะในบทที่5ของรายงานการวิจัยเนี่ยก็มันจะสามารถที่จะสะท้อนทัศนคติองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่นะของงานวิจัยนั่นเองเทคนิคอันแรกนะคะก็เป็นการอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเริ่มจากผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ1ก่อนโดยเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและถ้าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีสมมติฐานหรือระบุว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่นะเพราะนั้นก็รูปแบบการเขียนก็เขียนเรียงตามวัตถุประสงค์นะแล้วก็เรียงตามสมมติฐานด้วยนะคะนะเพราะนั้นการทดสอบสมมติฐานนะเราได้ทดสอบมาในบทที่4นะเรื่องของผลการวิจัยจากนั้นก็สรุปในบทที่5นะว่าตัวแปรต่างๆนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะเทคนิคที่2ค่ะก็คือการอภิปรายผลว่าที่เป็นผลดังนั้นเพราะเหตุใดนะแล้วก็มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับคำกล่าวในงานวิจัยของใครไว้ว่าอย่างไรนะสอดคล้องและไม่สอดคล้องไรเพราะเหตุใดอาจจะเสนอข้อมูลประกอบเพื่อการยืนยันและความน่าเชื่อถือแต่ควรเสนอไว้เป็นความเรียงนะไม่ควรเสนอเป็นตารางไม่ควรเสนอเป็นตารางแผนภาพหรือแผนภูมินะถ้าเสนอเป็นความเรียงไม่ได้นะจำเป็นต้องเสนอเป็นตารางแผนภาพหรือแผนภูมิก็ให้ใส่ไว้ในภาคผนวกโดยระบุให้ผู้อ่านนั้นศึกษารายละเอียดจากภาคผนวกเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเขียนในลักษณะของความเรียงพรรณนานะความเป็นเหตุเป็นผลนะไล่ลำดับ

นะก่อนหลังนะเพราะนั้นก็จะทำให้ผู้อ่านนั้นมีความคล้อยตามนะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้ามีตารางมาขัดกับอารมณ์เนี่ยนะมีตารางปุ๊บมันก็จะทำให้ความเข้าใจนั้นสะดุดนะนี่ก็แล้วก็ใช้พื้นที่เยอะด้วยนะคะก็เลยให้จัดไปไว้ที่ภาคผนวกแทนนะคะเทคนิคข้อที่3นะก็เป็นการบรรยายแต่ละข้อตามวัตถุประสงค์นั่นแหละค่ะแล้วถ้ามีผลการวิจัยที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นจำแนกเป็นรายด้านให้เสนอตอบจากภาพรวมในข้อเดียวกันใช้หลักการเดียวกันคือเสนอผลการวิจัยแล้วตามด้วยอภิปรายผลเป็นรายด้านเป็นรายด้านได้แต่ระหว่างการอภิปรายผลการวิจัยในข้อย่อยจะต้องไม่ขัดกับผลในภาพรวมในข้อย่อยข้ออื่นๆด้วยนะถ้าจำเป็นนะเพราะผลการวิจัยนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็จะต้องให้เหตุผลอภิปรายอย่างสมเหตุสมผลเช่นงบประมาณมีน้อยแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะเหตุใดเป็นต้นนะนี่ก็เป็นประเด็นที่ยกตัวอย่างเรื่องการใช้งบประมาณนะคะเพราะนั้นในเทคนิคการเขียนข้อที่3เนี่ยก็ถ้าการเขียนแบบความเรียงแล้วก็มีการจำแนกเป็นรายด้านย่อยๆเนี่ยควรคำนึงถึงผลจากการอภิปรายนั้นจะไม่ขัดแย้งกับการอภิปรายในภาพรวมส่วนข้อที่4ก็เป็นการเขียนคำกล่าวหรืองานวิจัยที่นำมาอ้างเพื่อประกอบการอภิปรายผลต้องมีสาระอยู่ในบทที่2ก็คือบทการทบทวนวรรณกรรมนะไม่ควรที่จะหนีห่างกันหรือไปยกงานอื่นเข้ามาเพราะเราไม่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะเราไม่ได้สกัดมาเราไม่ได้สกัดตัวแปรจากงานวิจัยของคนอื่นมาตั้งแต่ต้นนะนี่ก็ได้เสนอตัวอย่างในการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยอันนี้ก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษานะเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นะโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างแบบสรรสร้างความรู้และจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้นั้นงานวิจัยนี้นะต้องการที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนนะจากการทดสอบนักเรียนนะในวิชาวิทยาศาสตร์โดยทดลองการจัดการเรียนรู้2แบบคือแบบสร้างสรรค์แบบสรรสร้างความรู้อันหนึ่งแล้วก็แบบสืบเสาะหาความรู้อันหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การวิจัยทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็คือคะแนนเป็นตัวเลขนะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือเชิงปริมาณในการจัดรูปแบบทั้งสองอันเนี้ยนี่การเปรียบเทียบเราอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อจะมาช่วยในการวิเคราะห์ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำนะเช่นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่เรียกว่า SPSS นะหรือโปรแกรม Excel Microsoft Excel ก็ได้นะคะทำการเปรียบเทียบค่าสถิติที่ใช้นะก็คือตัว T-test นะ T-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มอันนี้เคยได้เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะนะเพราะนั้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเนี่ยเมื่อมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้ง2กลุ่มเราก็สามารถตั้งสมมติฐานนะตั้งสมมติฐาน S0 ใช่ไหมคะสมมติฐานหลักก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ได้จัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความ

รู้กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ S0 เราจะตั้งสมมติฐานว่าไม่ต่างกันหรือค่าเฉลี่ยเท่ากันนั่นเองทีนี้สมมติฐานรองนะก็คือเป็นสมมติฐานทางเลือกที่ขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก S0 นะเราอาจจะเขียนได้ว่า S1 นะค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง2กลุ่มต่างกันหรือไม่เท่ากันนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะก็คือคะแนนของทั้ง2กลุ่มนี้นะแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นะแล้วก็ให้ทำการทดสอบ T-test นะหรือ dependent นะ dependent test เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าผลการวิจัยครั้งเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเนี่ยคะแนนทั้ง2กลุ่มเนี่ยมันต่างกันหรือไม่ต่างกันนั่นเองถ้าตอบว่าต่างกันแสดงว่า ยอมรับ H1 มันก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้เป็นประเด็นในงานวิจัยนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าตอบว่าไม่ต่างกันนะคะแนนทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ต่างกัน อาจจะพูดได้ว่างานวิจัยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเราจะจัดการเรียนรู้แบบไหนก็ได้ผลสัมฤทธิ์จะออกมาก็ไม่ต่างกันเห็นไหมคะอันนี้มันจะทำให้งานวิจัยของเราดรอปลงนะต้องนำมาสู่เรื่องของการปรับปรุงการเก็บข้อมูลหรือเลือกตัวอย่างนะเพื่อที่จะทำให้งานของเราเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าในการจัดการเรียนรู้แบบไหนล่ะที่มันดีกว่ากันนะก็คือเราอยากให้มันต่างกันนะพูดง่ายๆเราอยากให้ผลการวิจัยของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลสัมฤทธิ์ทั้งสองงานทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าตอบว่าทำยังไงมันไม่ต่างกันนะทำโดยวิธีการใดแล้วเนี่ยมันไม่ต่างกันก็ถือว่างานวิจัยนี้ก็ยอมรับได้นะคะก็คือเราจะจัดการแบบสรรสร้างความรู้หรือจะจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ก็นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ต่างกันเราก็บอกเหตุผลไปนะบอกเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะก่อนอื่นนะเมื่อเราเข้าไปสู่รายงานวิจัยนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูภาพรวมที่เขาสรุปมาในหัวข้อของในหัวข้อการอภิปรายผลนะก็คือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผล อภิปรายผลได้ดังนี้ข้อแรกการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรืออาจจะเขียน 0.01 ก็ได้นะคะซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่1สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนเรื่องของระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะในสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเส้นโค้งปกตินะข้อมูลมีการเรียงตัวกันนะแล้วมีการแจกแจงแบบเส้นโค้งปกตินะหรือทรงระฆังคว่ำนั่นเองเพราะนั้นตัวความเชื่อมั่นในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยสูงสุดเลยเราให้ความเชื่อมั่นที่ระดับ99%ใช่ไหมคะแสดงว่าสามารถให้คลาดเคลื่อนได้จากการทดลองก็คือ 1% ร้อยละ1นี่ค่ะคือเอา 1% หาร100แล้วก็จะได้คำว่านัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นเองนี่คือที่มาหมายความว่าในการทดลอง100ครั้งเรายอมให้ผิดพลาด1ครั้งนี่คือมีความเชื่อมั่นสูงที่สุดแล้วแต่อาจจะมีความเชื่อมั่นที่ลดหลั่นลงมาเช่น 95% ใช่ไหมคะการทดลอง
1 ใน 100 ครั้งเรายอมให้คาดเคลื่อนได้

5ครั้งนะนี่คือความเข้าใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 ก็คือผลที่ได้เขาบอกว่าผลสัมฤทธิ์คะแนนนะคะคะแนนของนักเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มันมีความแตกต่างกันนะอย่างมีนัยสำคัญก็คือมีความเชื่อมั่นที่ระดับ 99% นะคะแสดงว่าเราให้การยอมรับผลของการต่างกันนี้นะคะอันนี้ก็ให้เหตุผลว่าการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้เป็นการจัดการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ดำเนินการตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือนะมีลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยสร้างความรู้ใหม่ด้วยตัวเองจากการเชื่อมโยงโครงสร้างความรู้เดิมของแต่ละคนกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยแนวคิดทฤษฎี Constructivism เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีของอาจารย์วัฒนาระงับทุกข์นะคะที่ได้ให้องค์ความรู้ให้นิยามนะตามทฤษฎีในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้นะคะนะโดยรายละเอียดนะคะก็การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้มี5ขั้นตอนนะได้แก่ขั้นการกำหนดปัญหาขั้นปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขั้นสะท้อนความคิดขั้นปรับกระบวนการแก้ปัญหาและขั้นประยุกต์ความรู้นะโดยผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้สอนได้ใช้กิจกรรมเพื่อดึงความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนแทนที่การตอบถามนะแทนที่ในกิจกรรมการถามตอบของผู้เรียนกับผู้สอนเท่านั้นนะจากนั้นก็ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของแต่ละคนนะที่ได้จากการปฏิบัติในขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหาที่มีการระบุปัญหาตั้งสมมติฐานทดลองและการสรุปผลการทดลองภายในกลุ่มขั้นการสะท้อนความคิดที่ให้ผู้เรียนได้มีการเสนอความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันขั้นปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ให้ผู้เรียนนั้นเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและขั้นประยุกต์ความรู้ที่ให้ผู้เรียนนั้นได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ทำให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันตัดสินใจร่วมกันให้เหตุผลซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เรียนกับเพื่อนและกับผู้สอนและได้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ใหม่ที่ผู้สอนกำหนดให้สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาการตัดสินใจซึ่งตรงกับการวิจัยของสุวัฒนิยมค้านะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยมันตรงกับรูปแบบการเขียนการอภิปรายผลนะก็คือเรากล่าวนำว่าผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มที่มีการจัดการแบบสรรสร้างนะมีความแตกต่างกับกลุ่มของนะของการเสาะแสวงหานะคะเสาะแสวงหาความรู้นะเพราะนั้นความต่างเนี่ยมันไปตรงกับงานของคุณสุวัฒนิยมค้าเพื่อให้เกิดการยืนยันเกิดขึ้นนะที่งานวิจัยของคุณสุวัฒนั้นได้กล่าวไว้ว่า
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนนั้นได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้นคว้าความรู้นั้นมากกว่าการบอกให้ผู้เรียนรู้ทำให้ผู้เรียนนั้นมีพัฒนาในด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณสาครธรรมศักดิ์นะซึ่งพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว constructivism แบบร่วมมือและการสอนตามคู่มือของครูด้วยเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติในระดับ 0.01 ก็คือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% นะเพราะนั้นก็มีผลงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้ในบทที่2มาที่มีความสอดคล้องกัน2ท่านมายืนยันนะกับการที่มีการจัดการแบบสรรสร้างความรู้นะตามแนว constructivism นี้เองนะคะทีนี้นักศึกษาก็อาจจะมีคำถามว่าเออในความต่างเราก็ไม่รู้ว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างกับการจัดการแบบเสาะหาคำตอบเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะคะทีนี้เขาให้กลุ่มที่มีการเรียนรู้แบบเสาะหาคำตอบเนี่ยเป็นกลุ่มควบคุมนะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเดิมที่มีการจัดการแบบเดิมอยู่นะคะทีนี้เราก็เอารูปแบบของแบบสร้างสรรค์ความรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นผู้ทดลองเป็นกลุ่มทดลองนะแสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์นะของกลุ่มที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่มากกว่าแบบแบบเดิมที่เป็นแบบเสาะหาความรู้นะคะก็เลยงานวิจัยนี้ก็สนับสนุนเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นั่นเองนะเพราะนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นี้ที่ทำให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่พบจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะของกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันร่วมมือกันจึงมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นั้นได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นะและจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้แตกต่างกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการหาคำตอบทางสถิติมายืนยันงานวิจัยนี้นั่นเองนะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะมองเห็นเรื่องของวิธีการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยที่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราทำการศึกษาอยู่นะที่แล้วรูปแบบต่างๆนะที่ได้มีการศึกษาในสไลด์ที่ผ่านมาก็จะทำให้นักศึกษาพอจะเห็นภาพแล้วว่าพอเราได้ผลการวิจัยแล้วเราจะสรุปผลแล้วจะสกัดออกมาเป็นการเขียนอภิปรายผลการวิจัยให้น่าอ่านนะที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของเราไปสู่ผู้วิจัยท่านอื่นหรือผู้ที่สนใจในประเด็นการศึกษาของเราให้เข้าใจง่ายนะแล้วก็ไปขยายผลไปต่อยอดผลต่อในอนาคตนะเพราะนั้นการอภิปรายที่ดีก็จะต้องมีการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายว่ามีว่าเป็นเรื่องอะไรนะได้ผลการศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างที่ส่งผลต่องานวิจัยนี้นะแล้วก็สัมพันธ์กับงานวิจัยนี้นะแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนทั้งในทางทฤษฎีแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะทั้งตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยเดิมแล้วก็สนับสนุนตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยเดิมนะเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดนะคะนะเพราะนั้นคนที่อ่านเขาเมื่อเขาเห็นงานวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็มองเห็นภาพ
ในระดับหนึ่ง

นะเมื่อประกอบกับมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาสนใจที่จะศึกษานะก็นำเอางานวิจัยเนี่ยมาทบทวนวรรณกรรมนะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นการต่อบันไดขึ้นไปนะไปทบทวนวรรณกรรมของทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของเรานะเข้าไปอยู่ในงานของผู้วิจัยในอนาคตได้นะคะก็ทำให้วงการวิจัยนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดเวลาแล้วก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยนะเพราะนั้นการอภิปรายผลที่ดีเนี่ยก็จะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายโดยการเรียงลำดับข้อมูลในองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วนนะแล้วก็จะต้องเขียนเป็นลำดับขั้นตอนให้อ่านง่ายด้วยอย่าลืมนะคะว่าการเขียนจะต้องเขียนเป็นความเรียงนะเอาผลของเราขึ้นต้นก่อนแล้วก็บอกว่ามีเหตุผลสนับสนุนอะไรแล้วก็สอดคล้องกับใครเพราะอะไรไม่สอดคล้องกับใครเพราะอะไรนะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการเสนอแนะนะถึงตัวแปรที่เราค้นพบว่าเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปปรับข้อจำกัดอะไรบ้างเนี่ยค่ะให้มันลดข้อจำกัดลงในอนาคตได้ไม่ควรที่จะเอาไอ้ตารางหรือแผนภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ในส่วนของการอภิปรายผลนะควรที่จะยกไว้ในภาคผนวกนั้นในการอภิปรายผลเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเขียนเยอะนะเขียนให้กระชับไม่ควรอภิปรายผลจากการวิจัยทั้งหมดนะควรเลือกเฉพาะในสิ่งที่เราสนใจก็คือตัวแปรที่มันมีความสำคัญทางสถิตินะตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะเพราะนั้นที่จากงานวิจัยที่เป็นตัวอย่างสักครู่นี้นะคะเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบสรรสร้างความรู้นะที่มีนักศึกษามีนักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้คิดค้นแล้วก็สะท้อนความคิดของตัวเองจากความรู้เดิมนั่นแหละนะคะอันนี้แหละค่ะควรที่จะไปโฟกัสตรงจุดที่มันแตกต่างจากการจัดการเรียนนะด้วยวิธีการเสาะหาความรู้หรือของเดิมที่มีแต่การถามตอบนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะในการที่จะสนับสนุนงานวิจัยของเราว่าถ้าเราจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสรรสร้างความรู้นี้มันจะทำให้ผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนของนักเรียนนั้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกของตัวนักเรียนเขาจะจำก็จะมีภาพจำในเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะหรือการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความจดจำได้ในระยะยาวมีความเข้าใจและจดจำได้ในระยะยาวนะคะถ้าเกิดเราใช้วิธีการถามตอบแค่นั้นเนี่ยนะถ้าเกิดใช้วิธีการถามตอบบางทีคำตอบที่นักศึกษาให้เรามาอาจจะผิดนะแล้วก็อาจจะจำหรืออาจจะไม่มีภาพจำของกิจกรรมนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าถึงตัวนักเรียนไงนะตัวนักเรียนไม่ได้ย้อนถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เขาได้เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้เก่าที่ได้รับเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เข้าถึงมันจะทำให้เข้าถึงกระบวนการความรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริงก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายในเชิงลึกในแต่ละด้านได้ด้วยแล้วก็การอภิปรายผลเนี่ยก็ควรเริ่มต้นที่การอภิปรายผลในเชิงปริมาณแล้วก็ตามด้วยการให้เหตุผลในเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็การให้เหตุผลนั้นก็ควรสอดคล้องร้อยรัดกันไปนะมีการอ้างอิงถึงผลงานของคนอื่นอย่างน้อย3คนในแต่ละประเด็นนะคะในครั้งนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นภาพเรื่องของการเขียนในบทที่5การอภิปรายผลการวิจัยได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะในคราวหน้าเราจะมาดูกรณีศึกษานะที่เกี่ยวข้องกับการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

สู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

วันนี้ก็ถึงเวลาของวิชาที่ว่าด้วยศิลปะนะครับศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะวันนี้ผมนำเสนอในหัวข้อศิลปะตะวันตกภาพสะท้อนประวัติศาสตร์และความคิดมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการเรียนศิลปะ

ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลป์ก็จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระกระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรลองจินตนาการนะครับว่าถ้าไม่มีงานจิตรกรรมฝาผนังตามถ้ำต่างๆเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาล่าสัตว์อย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรแม้กระทั่งพวกเขามีความเชื่ออะไรนะครับงานศิลปะเหล่านี้นี่จึงเหมือนเป็นบันทึกชีวิตที่ไม่ต้องใช้ตัวอักษรวันนี้นี่ผมจะพาพวกเราย้อนกลับไป 40,000 ปีก่อนเลยนะครับถอยหลังไปไกลลิบเลยเราจะค่อยๆเดินผ่านอียิปต์เมโสโปเตเมียกรีกโรมันยุคกลางแล้วก็มาเรเนซองส์บาโรกโรโกโกแล้วก็ไปจนถึงศิลปะสมัยใหม่นะครับแล้วก็พาเชื่อมโยงมาถึงไทยด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปในแต่ละยุคนั้นเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาลองคิดก่อนนะครับว่าศิลปะคืออะไรนะครับซึ่งคำว่าศิลปะคืออะไรเนี่ยผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วแต่ถือว่าเป็นการย้อนความคิดนะครับให้เราได้เข้าใจคำว่าศิลปะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับศิลปะคืออะไรบางคนอาจจะมองว่าศิลปะคือความงามบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะคือการระบายอารมณ์หรือบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะคือสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำไว้แต่ถ้าเรามองในเชิงวิชาการศิลปะก็คือการสร้างสรรค์ที่สะท้อนความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องศิลปะตะวันตกเราไม่ใช่แค่ท่องชื่อผลงานหรือจำปีค.ศ.นะครับแต่เรากำลังอ่านจิตใจของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างภาพเขียนในถ้ำของประเทศสเปนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากภาพในถ้ำนั้นสะท้อนว่ามนุษย์ให้ความสำคัญกับการล่าสัตว์พีระมิดของอียิปต์เนี่ยสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายรูปปั้นกรีกเนี่ยสะท้อนแนวคิดว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของจักรวาลและก็นี่คือสาเหตุที่เราควรเรียนรู้ศิลปะนะครับเพราะมันทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์คิดอะไรและทำไมเขาจึงสร้างสิ่งเหล่านั้นทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าศิลปะตะวันตกเนี่ยแบ่งออกมาเป็นกี่ยุคกี่สมัยนะครับโดยทั่วไปแล้วนักวิชาการเขาจะแบ่งออกเป็น4ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงที่1ก็คือเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับช่วงที่ยังไม่มีตัวหนังสือแต่มีภาพเขียนถ้ำและอนุสาวรีย์หินยุคที่2ก็เรียกว่ายุคโบราณนะครับก็เป็นช่วงที่อยู่ในยุคของอียิปต์ยุคของเมโสโปเตเมียกรีกและก็โรมันนะครับช่วงนี้เราเรียกว่ายุคโบราณนะครับแล้วมาสู่ยุคที่3ก็คือยุคกลางนะครับศิลปะที่ศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทเช่นโบสถ์โกธิกต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงยุคที่4ก็คือยุคใหม่หรือสมัยใหม่นะครับเราจะนับกันมาตั้งแต่เรเนซองส์เป็นต้นมาจนถึงศิลปะสมัยใหม่ในปัจจุบันนะครับผมก็ถามท่านผู้ชมและก็นักศึกษาสักนิดนะครับว่าถ้าเรามองศิลปะเหล่านี้ต่อเนื่องกันเนี่ยเหมือนเรากำลังเปิดสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่บอกว่ามนุษย์ตะวันตกคิดอะไรและเชื่ออะไรมาบ้างในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาและสิ่งนั้นที่น่าสนใจก็คือศิลปะนี้ไม่ได้ตายกับยุคสมัยนะครับแต่ยังคงส่งอิทธิพลต่อเนื่องกันมาเช่นกรีกนี่มีอิทธิพลต่อโรมันนะครับแล้วก็โรมันเองก็ส่งต่อไปยังยุคเรเนซองส์และในยุคที่เราเห็นแนวคิดเหล่านี้เนี่ยสะท้อนอยู่ในศิลปะไทยสมัยใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนศิลปะตะวันตกแค่การท่องจำหรือการตีความและก็ตั้งคำถามว่ามนุษย์ในแต่ละยุคมองโลกและก็ชีวิตอย่างไรในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่จากศิลปะก่อนประวัติศาสตร์และค่อยๆไล่ไปทีละยุคทีละยุคนะครับเพื่อให้เราเห็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับศิลปากรประวัติศาสตร์นะครับจะมาเริ่มกันตรงนี้เอาละครับนักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงแรกของ

การเดินทางประวัติศาสตร์ศิลปะอันยาวนานของเรานะครับผมจะพาย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก 40,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับหมายถึงว่าก่อนที่จะมีคริสตศักราชที่1นี่ย้อนถอยหลังไปอีก 40,000 ปีนะครับดูแล้วเหมือนจะเวอร์แต่ว่าในทฤษฎีในตำราที่เขาศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีศิลปะศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะครับเขาได้บันทึกไว้แล้วก็ออกมาเป็นจำนวนปี 40,000 ปีนะครับก่อนคริสตกาลเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจก็คือในยุคที่แสงแห่งอารยธรรมยังไม่สว่างไสวนะครับมนุษย์ยังอยู่ที่เรียกว่าไม่มีภาษาเขียนไม่มีตัวอักษรแต่เขาเลือกใช้ศิลปะนี่ครับเป็นวิธีการแสดงการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดเป็นการบันทึกชีวิตเป็นภาษาที่พูดผ่านสีและก็รูปทรงหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตของพวกเขาก็คือภาพเขียนถ้ำนะครับที่เราค้นพบในถ้ำต่างๆเช่นในถ้ำอันทามิราในประเทศสเปนและก็ที่ถ้ำลาสโกในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นี่คือภาพตัวอย่างที่ผมได้พูดถึงนะครับถ้าเราเข้าไปใน Google เราก็จะพิมพ์คำว่าศิลปะถ้ำตามด้วยอันตามิราในประเทศสเปนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ภาพเขียนที่ดูเยอะแยะเลยนะครับผมก็ดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ผม อีกถ้ำหนึ่งก็คือถ้ำลาสโกนะครับในประเทศฝรั่งเศสก็มีภาพเขียนที่น่าสนใจมากมายนะครับอยากให้พวกเราเข้าไปดูกันนะครับในมือถือยกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อถ้ำไปหรือพิมพ์ว่าศิลปะก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะขึ้นมาเต็มนะครับแล้วก็ภาพเหล่านี้ไม่ได้วาดอย่างลวกๆนะครับแสดงเห็นถึงความเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์อย่างลึกซึ้งของคนสมัยนั้นพวกเขาได้วาดภาพสัตว์ต่างๆเช่นวัวม้ากวางโดยใช้สีธรรมชาติอย่างเช่นสีแดงสีดำผสมกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือภาพเหล่านี้นี่ดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งนะครับราวกับว่าสัตว์เหล่านั้นกำลังเคลื่อนไหวและกระโจนออกมาจากผนังถ้ำได้จริงเลยนะครับผมอยากให้นักศึกษาลองคิดตามนะครับว่าทำไมคนยุคนั้นถึงวาดภาพสัตว์ด้วยความตั้งใจขนาดนี้คำตอบที่นักวิชาการได้ให้ไว้ก็คือมันไม่ใช่แค่การวาดเล่นๆแต่เป็นหรือเป็นแค่ภาพประดับผนังเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการล่าแล้วก็พิธีกรรมในยุคนั้นนะครับพวกเขาเชื่อว่าถ้าวาดภาพสัตว์ที่พวกเขาต้องการล่าเอาไว้จะเป็นการควบคุมวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นได้นะครับทำให้การล่าสัตว์ในครั้งนั้นจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนี่คือการเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับไสยศาสตร์เพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะครับนอกจากภาพเขียนถ้ำแล้วเรายังพบอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกว่าเมกาลิสนะครับเมกาลิสตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือสโตนเฮนจ์ที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับและก็นี่คือภาพสโตนเฮนจ์นักวิชาการเนี่ยเชื่อว่าโครงสร้างหินอันมหึมานี้นี่ถูกสร้างในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นปฏิทินโบราณนะครับที่ใช้ในการสังเกตการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดฤดูกาลสำหรับการเพาะปลูกและพิธีสำคัญต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้บอกเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแม้มนุษย์ยุคหินจะไม่มีตัวอักษรแต่เขาก็มีศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งผูกโยงกับความเชื่อศาสนาและวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยอย่างลึกซึ้งในทุกมิติของชีวิตเลยนะครับเอาล่ะครับทีนี้เมื่อเราเดินทางออกจากถ้ำของยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และก็ลุ่มลึกก็คืออียิปต์โบราณนะครับที่นี่เนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาการทางศิลปะที่ซับซ้อนขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวและก็มีจุดเด่นที่เรียกว่าไม่เหมือนใครนะครับหัวใจที่สำคัญที่ขับเคลื่อนศิลปะอียิปต์ทั้งหมดก็คือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนั่นเองนะครับเรียกว่าสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวนะครับชาวอียิปต์เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วนี่วิญญาณหรือที่เรียกที่พวกเขาเรียกว่าคานะครับก็จะออกจากร่างไปให้เทพเจ้าพิพากษาและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมวิญญาณก็จะกลับมาคืนสู่ร่างเดิมได้อีกครั้งเพื่อชีวิตนี้นิรันดร์ในโลกหน้านะครับเพราะความเชื่อที่หนักแน่นในเรื่องนี้นี่เองนะครับจึงทำให้อียิปต์เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ตามมาก็คือประเพณีการทำมัมมี่นะครับเพื่อรักษาศพไว้

ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นการเก็บรักษาร่างกายไว้เพื่อรอให้คากลับมานะครับคาก็คือวิญญาณแล้วก็การสร้างพีระมิดอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมของโลกที่หลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่นะครับพีระมิดเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระศพของฟาโรห์เป็นทางผ่านแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับลองคิดตามความทุ่มเทในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มันมหาศาลเพียงใดพีระมิดใหญ่ที่กิซานั้นหินแต่ละก้อนนะครับหนักกว่า2ตันต้องใช้คนงานแรงงานและก็ช่างฝีมือเนี่ยมหาศาลเลยนะครับในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมายาวนาน20ปีนะครับแล้วก็แถมนั้นก็ไม่มีภูเขาด้วยก็ต้องเอาภูเขามาจากแดนไกลเลยนะครับแล้วการขนส่งจะเป็นอย่างไรการก่อสร้างจะเป็นอย่างไรเพราะเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีนะครับเครื่องมือที่ทันสมัยไม่มีรถแมคโครไม่มีตัวยกไม่มีอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดนี้นี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการทางเศรษฐกิจหรือการขยายอำนาจทางสงครามหรืออะไรก็ตามนะครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าความศรัทธานั่นเองนะครับความศรัทธาที่มีต่อโลกหลังความตายเท่านั้นเองถ้าไม่มีความเชื่ออันแรงกล้าเช่นนี้นี่เราคงไม่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับและนั่นคือเหตุผลที่ศิลปะของอียิปต์จึงเต็มไปด้วยความคงทนถาวรและเป็นระเบียบเพื่อสะท้อนถึงความเป็นนิรันดร์ของชีวิตไงล่ะครับผมเคยคุยเรื่องนี้นะครับก็มีผู้ฟังเนี่ยถามมามีคนบอกว่าพีระมิดเนี่ยสร้างมาจากความงมงายนะครับผมก็เลยขอยกมาพูดตรงนี้เลยนะครับอธิบายสักหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่ผมขอพูดถึงมุมมองต่อศรัทธาแล้วก็ความงมงายสักหน่อยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นดุลระยะพินิษส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องบรรทัดฐานแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังเพื่อจะสะกิดความคิดของหลายคนเพื่อได้มาถกกันว่ามันคืออะไรกันแน่จากมุมมองของคนยุคปัจจุบันนะครับหรือคนที่มีหัวสมัยใหม่เนี่ยหลายคนมองอย่างนี้แน่นอนนะครับก็คือการทุ่มเททรัพยากรแรงงานและเวลาอย่างมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนั้นเนี่ยโดยไม่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางการปกครองฐานทางการขยายอำนาจอาจจะถูกมองว่าเป็นความไม่เหมาะไม่สมเหตุสมผลนะครับก็คือความงมงายนั่นเองเนื่องจากสิ่งนี้คือความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลแบบโลกิยะนะครับแต่หากมองจากมุมมองของคนอียิปต์โบราณในสมัยนั้นนะครับผมต้องเน้นว่าให้เราจินตนาการว่าเราเป็นคนอียิปต์โบราณและก็อยู่ในสมัยนั้นสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยนี่คือความศรัทธาอันแรงกล้าและความจำเป็นทางศาสนานะครับสมัยนั้นนี่วิชาการไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มียังเชื่อว่าโลกแบนพระอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์นี่ยังเป็นพระเจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับการสร้างพีระมิดนี่เป็นหลักประกันว่าฟาโรห์เป็นเทพเจ้าและจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปยังชีวิตหลังความตายได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งส่งผลดีต่อการจัดระเบียบหมายถึงว่าในเรื่องของความมั่นคงของอาณาจักรทั้งหมดด้วยนะครับการกระทำนี้จึงถือเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและสำคัญสูงสุดในกรอบความเชื่อของพวกเขาในยุคนั้นนั่นเองและเมื่อเรามองจากมุมมองของประวัติศาสตร์และก็ศิลปะไม่ว่าจะเรียกว่าศรัทธาหรือความงมงายก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อนี้เองก็คือแรงขับเคลื่อนนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแสดงเห็นถึงพลังอำนาจของการรวมศูนย์ทางสังคมภายใต้ความเชื่อร่วมกันนั่นเองนะครับการเรียกชื่อว่าความงมงายเพียงอย่างเดียวนี่อาจจะทำให้เรามองข้ามความสำคัญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นไปนะครับดังนั้นการสร้างพีระมิดจึงเป็นตัวอย่างอันทรงพลังที่แสดงเห็นว่าความเชื่อไม่ว่าเราจะมองว่าเป็นความศรัทธาหรือความงมงายก็ตามนะครับสามารถที่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ให้สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้นะครับก็ในอียิปต์ชัดเจนนะครับเอาละครับเมื่อความเชื่อเรื่องคาเนี่ยเป็นแกนหลักเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าความเชื่อนี้ส่งผลต่อลักษณะทางศิลปะของอียิปต์อย่างไรบ้างซึ่งเป็นรูปแบบที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์และก็คงทนมานานกว่า3,000 ปีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ย
เป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่และถาวรสถาปัตยกรรมของยิมนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความคงทนถาวรแล้วก็เป็นนิรันดร์โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความตายและศาสนานะครับสถาปัตยกรรมของอียิปต์นี่เน้นความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือสุสานควาโรหรือวิหารที่ใช้สำหรับบูชาเทพเจ้าทุกอย่างนี่ถูกสร้างให้มีขนาดมหึมาแสดงถึงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรและเทพเจ้านะครับสถาปัตยกรรมของอียิปต์นี่มีโครงสร้างที่มั่นคงมีการใช้เสาเล็กคานขนาดมหึมาเลยนะครับแสดงเห็นถึงความต้องการความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนดังอำนาจของพวกเขานั่นเองในด้านจิตรกรรมก็เป็นการบันทึกที่ชัดเจนเลยนะครับจิตรกรรมของอียิปต์เนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นใดๆเลยนะครับเพื่อให้การสื่อสารเป็นบันทึกที่มีความชัดเจนที่สุดนี่คือลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าการวาดภาพผสมด้านหรือหลายมุมมองพร้อมๆกันนะครับศีรษะจะวาดจากด้านข้างเพื่อให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนแต่ดวงตาแล้วก็ลำตัวหันกลับหันมาทางด้านหน้านะครับเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกายส่วนขาและเท้าเนี่ยถูกวาดด้านข้างอีกครั้งเพื่อการแสดงทิศทางของการเคลื่อนที่นอกจากนี้พวกเขาใช้สีแบนนะครับและไม่เล่นแสงเงาเลยครับทำให้นึกถึงงานจิตรกรรมไทยที่ระบายสีแบนๆนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือการบันทึกเรื่องราวอย่างชัดเจนไม่ใช่การสร้างภาพลวงตาเหมือนภาพวาดในยุคครับในงานประติมากรรมก็เน้นความสงบและก็มั่นคงเช่นเดียวกันรูปปั้นส่วนใหญ่นี่เป็นรูปฟาโรหรือเทพเจ้านะครับถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่สำรองของคาหรือจิตวิญญาณนั่นเองนะครับดังนั้นจึงต้องสมบูรณ์แบบและก็มั่นคงเช่นเดียวกันไม่แสดงอารมณ์ทางใบหน้าไม่มีใบหน้าที่นิ่งเฉยสงบสื่อถึงความเป็นอมตะนั่นเองนะครับอริยบทส่วนใหญ่จะอยู่ในท่าที่ยืนตรงหรือนั่งตรงไม่บิดตัวไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความสง่างามแล้วก็ความมั่นคงดุจหินผานั่นเองนะครับถ้าเรามีโอกาสเดินเข้าไปในวิหารขนาดใหญ่ของอียิปต์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือผนังทุกด้านเต็มไปด้วยอักษรภาพที่เรียกว่าเฮโรกลิฟิกนะครับภาพคนภาพเทพเจ้าภาพพิธีกรรมต่างๆทุกภาพไม่ได้วาดเพื่อความสวยงามในแบบที่เราเข้าใจกันนะครับแต่เพื่อบันทึกเรื่องราวบันทึกคำสั่งและบันทึกกฎเกณฑ์ให้วิญญาณของฟาโรห์และคนรุ่นหลังได้รับรู้และก็นี่คือศิลปะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและก็บันทึกข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณเลยนะครับดังนั้นเนี่ยศิลปะก่อนประวัติศาสตร์และอียิปต์เนี่ยและศิลปะอียิปต์นะครับจึงเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะตะวันตกทั้งในด้านความเชื่อความศรัทธาและพิธีการสร้างงานที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่ามนุษย์เริ่มพัฒนาจากการขีดเขียนบนผนังถ้ำมาสู่การสร้างสถาปัตยกรรมขนาดมหึมาและเริ่มมีรูปแบบเฉพาะตัวที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนาและก็นี่คือความเรียกว่าพัฒนาการก้าวแรกของศิลปะตะวันตกนะครับเอาล่ะครับทีนี้นักศึกษาทุกคนหลังจากที่ผมได้พาเดินทางสู่อียิปต์ตอนนี้ก็จะเดินทางจากอียิปต์ข้ามมาสู่ดินแดนที่อยู่ติดกันนะครับก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้กันนั่นก็คือเมโสโปเตเมียคำว่าเมโสโปเตเมียนี่มาจากภาษากรีกแปลตรงตัวนะครับก็คือดินแดนระหว่างแม่น้ำซึ่งหมายถึงพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสายสำคัญสองสายก็คือแม่น้ำไทคริสอีกแม่น้ำหนึ่งก็คือแม่น้ำยูเฟรติสนะครับซึ่งทุกคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีปัจจุบันในพื้นที่ตรงนี้ครอบคลุมบริเวณประเทศอิรักเป็นหลักและก็บางส่วนของซีเรียและก็อิหร่านนะครับเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมแรกเริ่มของโลกเช่นซูเมเรียนอัคคาเดียนบาบิโลนอัสซีเรียนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของระบบการเขียนและก็กฎหมายนั่นเองนะครับศิลปะเมโสโปเตเมียสะท้อนให้เห็นถึง2เสาหลักที่สำคัญที่สุดก็คือการดำรงอยู่ของสังคมนั่นก็คือศาสนาและอำนาจรัฐในด้านศาสนาเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาได้สร้างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดก็คือวิหารขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซิกูเรตนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างซิกูเรตไม่ได้เป็นแค่ที่บูชาแต่เชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับที่เป็นจุดนัดพบระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์นั่นเองนะครับยอดบนสุดของซิกูเรตเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของวิหารหลักสำหรับเทพเจ้าองค์สำคัญประจำเมือง
การสร้างวิหารให้สูงเสียดขวาสะท้อนถึงการยกย่องอำนาจของเทพเจ้าและความพยายามที่จะเข้าใกล้สวรรค์ให้มากที่สุดนะครับในส่วนของอำนาจรัฐเนี่ยศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังและการประกาศในเรื่องของควบคุมอำนาจของกษัตริย์นะครับนี่คือเสาหินแห่งกฎหมายฮัมมูราบีนะครับที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้ผลงานชิ้นนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดกฎหมายฮัมมูราบีเนี่ยถูกสลักลงบนแท่งหินนะครับแท่งหินไดออไรส์สีดำขนาดใหญ่นะครับไดออไรส์สีดำนะครับที่มีขนาดใหญ่มากการใช้ศิลปะแกะสลักนี้ไม่ใช่แค่การบันทึกข้อเป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์และไม่เปลี่ยนแปลงของกฎหมายนะครับโดยภาพด้านบนแสดงเห็นถึงกษัตริย์ฮัมมูราบีรับกฎหมายจากเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม3มัดซึ่งเป็นการใช้ศิลปะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองนั่นเองนะครับภาพนี้คือประติมากรรมวัวมีปีกหัวเป็นคนนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่เราพบเห็นได้บ่อยๆในอาณาจักรอัสซีเรียนนะครับโดยเฉพาะที่ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นรูปปั้นขนาดมหึมาที่รวมเอาส่วนประกอบของสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดไว้ด้วยกันก็คือวัวหรือสิงโตที่มีปีกและก็ศีรษะเป็นมนุษย์สัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าศิลปะถูกใช้เป็นเกราะป้องกันทางจิตใจให้กับผู้คนและอาณาจักรนี่แหละครับคือการใช้ศิลปะสร้างพลังทางความเชื่อความเกรงขามและความมั่นคงให้กับอาณาจักรทั้งหมดซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของศิลปะเมโสโปเตเมียนะครับหลังจากการเดินทางผ่านอารยธรรมที่เน้นศาสนาและก็อำนาจรัฐอย่างเมโสโปเตเมียและอียิปต์นะครับหลังจากนี้ผมจะพาเข้าไปสู่ยุคสำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะตะวันตกนั่นก็คือกรีกโบราณนะครับหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทางของศิลปะกรีกทั้งหมดก็คือปรัชญาที่ว่าด้วยมนุษย์คือศูนย์กลางของจักรวาล นะครับชาวกรีกนี่ไม่ได้สร้างงานศิลปะเพื่อเทพเจ้าหรือฟาโรห์เป็นหลักแต่เพื่อยกย่องศักยภาพแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์งานศิลปะจึงมุ่งเน้นไปที่ร่างกายมนุษย์นะครับเป็นเรื่องหลักเลยเน้นการแสดงออกถึงความงามตามธรรมชาติและสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบแสดงถึงความสงบและก็ความสมดุลทางจิตใจและก็ร่างกายสถาปัตยกรรมของกรีกนี่ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบที่ไร้ที่ติกันเลยทีเดียวนะครับผลงานสถาปัตยกรรมสะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือวิหารพาเธนอนนะครับซึ่งอยู่บนเนินเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนนะครับไปดูกันได้วิหารแห่งนี้มีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลและก็มีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางสายตาอย่างละเอียดลึกซึ้งกันเลยนะครับเสาแต่ละต้นไม่ได้ตั้งตรงนะครับแต่มีการเอ็นเข้าหากันเล็กน้อยเพื่อและก็พื้นวิหารเนี่ยมีความโค้งนูนขึ้นตรงกลางเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ตาของมนุษย์มองเห็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบและก็ตั้งตรงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะสร้างมามากกว่า 2,500 ปีก็ยังถูกยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมที่เกือบจะไร้ที่ติกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของประติมากรรมกรีกนั้นก็เป็นการยกย่องร่างกายของมนุษย์และเป็นจุดที่กรีกโดดเด่นอย่างที่สุดเลยนะครับชาวกรีกเนี่ยเป็นอารยธรรมแรกที่ปั้นร่างกายเปลือยหรือเรียกว่านูสฟิกเกอร์เนี่ยเรียกว่าอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะรูปปั้นชายหนุ่มซึ่งไม่ใช่เพื่อยั่วยวนนะครับแต่เพื่อประกาศให้เห็นความงามของมนุษย์ว่าสัดส่วนของมนุษย์เนี่ยสวยงามที่สุดนะครับโดยเฉพาะความสมบูรณ์แบบทางกายภาพคือความงามสูงสุดที่ควรค่าแก่การยกย่องนั่นเองรูปปั้นของกรีกมีการพัฒนาโดยในยุคแรกนั้นในการพัฒนารูปปั้นของกรีกเริ่มขึ้นในเรียกว่ายุคอาร์เคอิกนะครับโดยมีการปั้นรูปคูรอสรูปปั้นชายหนุ่มยืนตรงและก็รูปคูเรนะครับเป็นรูปปั้นหญิงสาวในชุดที่เรียกว่าเรียบร้อยซึ่งในช่วงแรกในรูปปั้นเหล่านี้ยังคงมีลักษณะแข็งทื่อและก็คล้ายกับศิลปะอียิปต์โบราณนะครับแต่เมื่อเข้าสู่ยุคคลาสสิกรูปปั้นกรีกได้เริ่มพัฒนาไปสู่การแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตัวอย่างสำคัญก็คือรูปปั้นนักกีฬานะครับซึ่งเป็นผลงานของศิลปินไมรอนแล้วก็อีกรูปนึงก็คือเทพธิดาวีนัสอัพโรไดนะครับที่แสดง
ถึงความงามอ่อนช้อยและอุดมคติสิ่งที่น่าสนใจก็คือศิลปินกรีกไม่ได้แค่ปั้นรูปแต่พวกเขาศึกษาโครงสร้างร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้งพวกเขามาใส่รายละเอียดของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและการเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงเรียกว่ามากมากเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาลองสังเกตนะครับว่าความรู้ทางกายภาคที่เกิดจากความปรารถนาในการสร้างงานศิลปะนี้เองได้กลายเป็นต้นแบบของการเรียนกายภาคและสรีระวิทยาในยุคต่อๆมาให้กับพวกเรานะครับทุกวันนี้ในสถาบันที่สอนศิลปะจะต้องเรียนวิชาอนาโตมีนะครับที่ว่าด้วยกายภาคและก็เรียกว่าสรีระวิทยาเนี่ยและนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีกเช่นกันนะครับที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับต่อจากศิลปินต่อจากศิลปะกรีกนะครับก็มาสู่ยุคของศิลปะที่เรียกว่าโรมันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรมันก็ถือเป็นลูกศิษย์ของกรีกเลยนะครับแต่สิ่งที่โรมันแตกต่างก็คือเขาเน้นความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตมั่นคงและการใช้งานได้จริงตัวอย่างที่โดดเด่นและโด่งดังที่สุดก็คือโคลอสเซียมสนามกีฬาขนาดยักษ์นะครับที่จุคนได้ประมาณสัก 40,000-50,000 คนโดยประมาณนะครับใหญ่มากแล้วก็เขาใช้สำหรับในการแสดงการต่อสู้ของนักรบเรียกว่ากรีดิเอเตอร์นะครับและถือเป็นการผสมศิลปะเข้ากับความบันเทิงของสังคมด้วยคนยุคนั้นนี่ความบันเทิงของเขาเนี่ยโหดมากนะครับเขาให้นักโทษมาสู้กับสิงโตหรือบางทีก็ใช้นักโทษด้วยกันเนี่ยสู้กันผู้ชนะคือผู้ที่รอดนะครับผู้แพ้คือคนที่ตายผู้ที่รอดก็อาจจะหลุดจากโทษได้ออกมาเป็นอิสระนะครับแล้วก็คนก็เชียร์กันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่โรมันเก่งมากก็คือวิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรมมีการสร้างโดมที่ใหญ่มากเช่นวิหารแพนเทออนนะครับการสร้างอาร์ตหรือโค้งเนี่ยที่ช่วยกระจายน้ำหนักทำให้อาคารสูงใหญ่แต่สามารถมั่นคงได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือระบบท่อน้ำโรมันนะครับที่ส่งน้ำข้ามภูเขาซึ่งถือว่าล้ำยุคล้ำหน้ามากในตอนนั้นนะครับแต่ด้านประติมากรรมเนี่ยโรมันนี่มักจะลอกเลียนแบบกรีกแต่ใส่ความเป็นจริงเข้าไปมากขึ้นนะครับรูปพันจักรพรรดิยูเลียสซีซาร์หรือจักรพรรดิออกัสตัสซึ่งไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเทพนะครับแต่สะท้อนความเป็นมนุษย์จริงเข้าไปด้วยเรียกว่าถ้าไม่มีงานกรีกเราก็คงไม่มีงานประติมากรรมที่สมจริงและก็ถ้าไม่มีโรมันเราคงไม่มีสถาปัตยกรรมโดมและเรียบรูปโค้งนะครับที่ให้เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเหตุผลที่กรีกและโรมันถูกยกไปเป็นต้นแบบศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริงนะครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราได้ผ่านกรีกและโรมันมาแล้วเนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก็คือยุคกลางนั่นเองนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่โรมันเสื่อมอํานาจลงนะครับช่วงประมาณค.ศ.300ถึง1300สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศาสนาคริสต์กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตทุกอย่างทั้งการเมืองการศึกษาและศิลปะนี่ล้วนอยู่ภายใต้อํานาจของศาสนาทั้งสิ้นนะครับศิลปะในยุคกลางจะเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์และก็ศาสนาเป็นหลักเช่นการสร้างโบสถ์วิหารต่างๆภาพกิจกรรมที่เล่าเรื่องในพระคัมภีร์นักศึกษาลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเข้าวัดคาทอลิกในยุโรปนี่เราจะเห็นผนังเต็มไปด้วยภาพนักบุญภาพพระแม่มารีหรือพระเยซูสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อสอนศาสนากับชาวบ้านที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับพอเข้าสู่ช่วงปลายยุคกลางเราจะพบศิลปะที่โดดเด่นที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือศิลปะโกธิกนะครับลักษณะของโกธิกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสูงเสียดฟ้ามียอดแหลมปลายแหลมและก็มีกระจกสีประดับตามประตูหน้าต่างโครงสร้างของอาคารสูงโปร่งใช้ flying buttress นะครับหรือเสาค้ำยันภายนอกเพื่อรองรับน้ำหนักทำให้ภายในโบสถ์มีพื้นที่กว้างและแสงส่องเข้ามาได้เมื่อคนในยุคกลางเดินเข้าไปในโบสถ์โกธิกเนี่ยที่เต็มไปด้วยแสงสีสวยงามจากกระจกนะครับพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกำลังเข้าใกล้สวรรค์จริงๆแต่ก็นี่คือการใช้ศิลปะเพื่อสร้างประสบการณ์ทางศาสนาด้านประติมากรรมก็ถูกใช้เพื่อการตกแต่งมีทั้งรูปนักบุญรูปสัตว์ประหลาด
ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์และรูปลอยตัวที่วางเหนือประตูโบสถ์นะครับจิตรกรรมโกธิกก็เปลี่ยนไปจากยุคก่อนมากก็คือเริ่มเน้นความเหมือนจริงมากขึ้นไม่ใช่แค่สัญลักษณ์แต่เป็นการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวานะครับจากนั้นเมื่อผ่านโกธิกมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของศิลปะตะวันตกเรียกว่าเรเนซองส์นะครับซึ่งแปลว่าการเกิดใหม่เรเนซองส์เนี่ยมีอิทธิพลมากเลยนะครับทำไมเราถึงเรียกว่าเรเนซองส์หรือเรียกว่าการเกิดใหม่ก็เพราะเป็นการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแบบกรีกและก็โรมันกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ยุคกลางศิลปะถูกจำกัดอยู่แต่ในกรอบของศาสนาศิลปินเรเนซองส์นี่จึงเริ่มหันกลับไปศึกษาธรรมชาติมนุษย์และวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาใช้ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อเขียนภาพที่สมจริงมากขึ้นใช้หลักเปอร์สเปกทีฟเพื่อสร้างภาพที่มีมิติจริงนักศึกษาลองคิดดูนะครับถ้าไม่มีเรเนซองส์เราอาจจะไม่มีทั้งภาพโมนาลิซาของเลโอนาร์โดดาวินซีหรือรูปปั้นดาวิดของไมเคิลแองเจโรหรือมิเคลันเจโรหรือภาพเพดานในโบสถ์นอยซิตินที่ยิ่งใหญ่ของไมเคิลแองเจโรศิลปินเรเนซองส์ไม่ได้มีแค่ช่างฝีมือนะครับแต่พวกเขาก็คืออัจฉริยะรอบด้านดาวินซีเป็นทั้งนักวาดนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นะครับไมเคิลแองเจโรก็เป็นทั้งประติมากรรมจิตรกรและก็สถาปนิกราฟาเอลก็เป็นจิตรกรเอกนะครับที่สร้างผลงานอมตะมากมายสิ่งที่เรเนซองส์ทำก็คือคืนศักดิ์ศรีให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความงามตามธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลนะครับศิลปะยุคกลางเน้นศาสนาเน้นโบสถ์และสัญลักษณ์ทางคริสต์ศิลปะโกธิกยอดแหลมสูงเสียดฟ้ากระจกสีแสดงถึงการมุ่งสู่พระเจ้าศิลปะเรเนซองส์ก็ฟื้นคืนความเป็นมนุษย์ความศิลปินอิสระสร้างสรรค์งานที่ผสมทั้งศิลปะและก็วิทยาศาสตร์นะครับและก็นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ศิลปะก้าวจากพัฒนาการของศาสนามาสู่อิสรภาพทางความคิดอีกการก้าวกระโดดของอารยธรรมตะวันตกเลยนะครับนักศึกษาครับเรเนซองส์เนี่ยทำให้ศิลปินมีอิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยศิลปะไม่ได้หยุดนิ่งแล้วนะครับมันยังพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในช่วงศตวรรษที่16ถึง17เนี่ยเราก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าศิลปะบาโรกนะครับจุดเด่นของบาโรกเนี่ยก็คือความอลังการความหรูหราและก็พลังทางอารมณ์ลองจินตนาการนะครับเวลาที่เรามองภาพเขียนบาโรกเราจะรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในเหตุการณ์นั้นๆเลยนะครับเพราะศิลปินใช้แสงเงาตัดกันอย่างแรงมากใช้สีเข้มกับสีสดเพื่อสร้างอารมณ์ที่รุนแรงตัวอย่างผลงานของคาราวาจิโอที่ใช้เทคนิคเชียร์รถคูโรนะครับหรือการใช้แสงเงาที่ตัดกันจนภาพดูเหมือนจริงจนน่าตกใจทางด้านประติมากรรมนะครับจานลอรินโซเบอร์นินีก็เป็นประติมากรรมสร้างรูปสลักที่เต็มไปด้วยพลังเช่น The Ecstasy of Saint Teresa นะครับที่เรารู้จักที่เรารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวจริงๆทั้งผ้าทั้งท่าทางของร่างกายเป็นผลงานประติมากรรมหินอ่อนชิ้นเอกของศิลปินชาวอิตาลีนะครับจิอันโลเรนโซเบอร์นินีนะครับในยุคบาโรกสถาปัตยกรรมบาโรกก็เช่นเดียวกันเน้นความโออาราชวังแวร์ไซในฝรั่งเศสเนี่ยก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมบาโรกนะครับถ้าเรายืนอยู่ในห้องโถงกระจกของพระราชวังเวอร์ไซผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกว่าศิลปะถูกใช้เพื่อความยิ่งใหญ่และก็อำนาจของกษัตริย์โดยตรงเลยนะครับหลังจากที่บาโรกผ่านไปเราก็เข้าสู่ยุคศิลปะที่เรียกว่าโรโกโกนะครับซึ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่18นั่นเองคำว่าโรโกโกโรโกโกแปลว่าก้อนหินเล็กๆหรือหอยเพราะลวดลายตกแต่งมักจะโค้งคดเหมือนก้นหอยนั่นเองนะครับศิลปะโรโกโกเนี่ยแตกต่างจากบาโรกตรงที่บาโรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความอลังการความยิ่งใหญ่แ
ร็อกโกโก้เนี่ยจันเป็นเรื่องของความอ่อนหวานละเอียดอ่อนนะครับถ้าเปรียบเป็นดนตรีบาร็อกก็เหมือนเสียงออร์เคสตราที่ทรงพลังส่วนร็อกโกโก้ก็คือดนตรีแชมเบอร์ที่เบาและก็หวานซึ้งหยดย้อยประทับใจร็อกโกโก้เน้นการตกแต่งภายในอาคารนะครับเครื่องเรือนเล็กๆน้อยๆงานกิจกรรมก็เต็มไปด้วยความน่ารักฟุ้งฝันตัวอย่างผลงานของชองฮอนเร่ฟรากอนาดนะครับที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกแต่ข้อสังเกตก็คือศิลปะร็อกโกโก้เนี่ยมักจะสะท้อนรสนิยมของคนชั้นสูงซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะครับและก็จริงนะครับศิลปะร็อกโกโก้เนี่ยเสื่อมลงพร้อมกับการล่มสลายของราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสในการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1789นะครับก็เป็นการปฏิวัติใหญ่ที่ล้มล้างการปกครองกันไปเลยทีเดียวหลังจากร็อกโกโก้เนี่ยโลกตะวันตกก็เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19นะครับศิลปะจึงค่อยๆเปลี่ยนทิศทางไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะสมัยใหม่หรือได้ยินกันคุ้นหูก็คือโมเดิร์นอาร์ตศิลปินเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าศิลปะควรเป็นเพียงการเลียนแบบอดีตหรือไม่ผลก็คือเกิดลัทธิใหม่ๆขึ้นมาเช่นลัทธิเนโอคลาสสิกย้อนกลับไปหากรีกและโรมันแต่เน้นความมีเหตุผลความสมมาตรนั่นเองโรแมนติกเน้นอารมณ์ความรู้สึกความร้าวใจเช่นภาพ The Wrath of the Medusa ของเจอริโคเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงนี้ศิลปะเริ่มแยกออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็กลายเป็นการแสดงออกส่วนบุคคลของศิลปินมากขึ้นดังนั้นเนี่ยศิลปะบาโรกก็คือความอลังการพลังของอารมณ์ใช้ศิลปะสร้างความยิ่งใหญ่ศิลปะร็อกโกโก้อ่อนหวานโรแมนติกตกแต่งละเอียดอ่อนแต่ผูกติดกับชนชั้นสูงสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยศิลปินเริ่มหันมาสร้างสรรค์ตามอารมณ์และความรู้สึกความคิดส่วนตัวแทนที่จะเรียนแบบอดีตอย่างเดียวนะครับแล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นของโลกศิลปะที่ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างแท้จริงนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งก็คือศิลปะสมัยใหม่นักศึกษาครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางทางศิลปะตะวันตกกันแล้วนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็คือศิลปะสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18นะครับแล้วก็ได้มาจนถึงศตวรรษที่20 21ศิลปะสมัยใหม่หรือโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยแตกต่างจากยุคก่อนตรงที่ศิลปินหันมาแสดงตัวตนแล้วก็อารมณ์ส่วนบุคคลมากกว่าที่เคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองนะครับศิลปินเริ่มต้นตั้งคำถามว่าเรายังจำเป็นต้องวาดภาพเหมือนจริงเหมือนกล้องถ่ายรูปอีกหรือผลก็คือเกิดแนวทางใหม่ๆเช่นอิมเพรสชันนิสต์ที่เน้นการจับความประทับใจในช่วงขณะหนึ่งนะครับเช่นแสงอาทิตย์ที่สะท้อนน้ำภาพที่ดูสีสดใสผู้กันหยาบอย่างผลงานของโกรสโมเน่ก็คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับแล้วก็คิวบิซึมนะครับโดยปาปูลปิกัสโซเนี่ยแต่ชิ้นส่วนวัตถุนี่ออกเป็นเหลี่ยมๆแล้วนำประกอบใหม่แสดงว่าความจริงไม่ได้มีแค่มุมมองเดียวนะครับแล้วกลุ่มเซอร์เรียลิซึมเนี่ยก็มีหัวหอกก็คือซัลวาดอร์ดาลีนะครับเน้นความฝันจินตนาการและเหนือจริงเช่นภาพนาฬิกาเหลวที่ละลายและมาถึงดาด้าศิลปะแห่งการปฏิวัติความคิดดาด้าเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ประมาณปีคริสต์ศักราช1916นะครับโดยมีแกนหลักก็คือการปฏิเสธผลและก็ตรรกะของสังคมที่เชื่อว่าต้นเหตุของความหายนะในสงครามศิลปินดาด้าเนี่ยใช้ความไร้สาระความละเอียดผลและก็ความบังเอิญในการสร้างผลงานนะครับเพื่อเป็นการประท้วงต่อขนบธรรมเนียมและสุนทรียศาสตร์ของศิลปะแบบดั้งเดิมพวกเขาคือศิลปะแห่งการต่อท่านทุกสิ่งนะครับก็คือพวกกบฏพวกปฏิวัตินั่นเองสิ่งที่ทำให้ดาด้ามีความโดดเด่นก็คือแนวคิดเรดดิเมดซึ่งเป็นการนำวัตถุสนิทเบ็ดรูปนี่นะครับมาจัดวางและก็นำเสนอเป็นผลงานศิลปะโดยที่ศิลปินไม่ได้ลงมือสร้างเองเลยเขายกตัวอย่างนะครับผลงานที่สะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือฟาวเทนข
ของมาเชลดูชองนะครับรูปนี้ครับเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นการนำโถส้วมธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันนะครับมาตั้งเป็นงานศิลปะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพื่อที่จะตั้งคำถามที่ทรงพลังนะครับว่าอะไรคือศิลปะกันแน่นะครับที่เป็นความคิดของคนสมัยยุคศิลปะสมัยใหม่นะครับข้อกล่าวโดยสรุปนะครับดาด้าก็คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าความคิดคอนเซปต์เนี่ยของศิลปินในการเลือกและนำเสนอวัตถุนั้นสำคัญกว่าฝีมือในการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเขาจะยกย่องความคิดเป็นหลักฝีมือนี่ไม่ต้องมาพูดถึงกันเลยนะครับและนี่คือการเปิดประตูบานใหญ่สู่ยุคของศิลปะแนวคิดในเวลาต่อมานะครับก็คือ conceptual art นักศึกษาลองสังเกตนะครับว่าศิลปะสมัยใหม่เน้นเสรีภาพของศิลปินอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับจะไม่มีการศาสนาไม่ยึดติดกับความรูปแบบทางกายภาพแต่คือการทดลองและก็ค้นหามุมมองใหม่ๆและประเทศไทยของเราล่ะครับทีนี้เราได้ฟังประวัติศาสตร์มาย้อนไปตั้ง 40,000 ปีนะครับผมก็ได้ย่อจนเหลือไม่ถึงชั่วโมงนะครับให้เราเห็นภาพรวมๆของประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากที่ฟังแล้วหรืออย่างไรก็ตามก็เข้าไปค้นคว้าต่อนะครับไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะแต่ที่ง่ายก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเข้าไปใน Google เข้าไปในGemini แล้วก็ถามตั้งคำถามสมัยนี้นี่การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นี่สามารถจอดลึกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดหรือไปที่ต้นทางเราสามารถเรียนรู้อะไรมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะ Gemini ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ Gemini เนี่ยของ Google เนี่ยเป็น AI ที่ช่วยเราเนี่ยเห็นโลกกว้างไกลแต่ย่อให้โลกเล็กลงในขณะเดียวกันนะครับห้องสมุดทั้งสมุดนี่บางทีอาจจะหมดความหมายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมค้นคว้าที่จะมาบรรยายเนี่ยผมก็อาศัย Gemini อาศัย ChatGPT แล้วก็ Google ในเรื่องเด็ดดึงข้อมูลศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เราไม่ได้เห็นก็จะเห็นนะครับบางทีไปในห้องสมุดนี่อาจจะเจอข้อมูลที่จำกัดแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่ผมพูดถึง AI เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีขอบเขตในการเรียนรู้ไม่สามารถปิดกั้นอะไรได้และก็แม่นยำด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกมาอย่างเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่5ที่เริ่มติดต่อกับตะวันตกมากขึ้นนะครับต่อมาก็มีศิลปินชาวอิตาลีก็คืออาจารย์ศิลป์พีระศรีซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเนี่ยได้เข้ามาวางรากฐานศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับและก็สร้างผลงานอนุสาวรีย์ไว้มากมายที่สำคัญก็เช่นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพเรือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเอหลายๆที่เลยนะครับหลังจากนั้นศิลปินไทยรุ่นต่อๆมาเช่นเขียนยิ้มสิริชิดเหรียญประชาสมโพธิ์อุปอินก็ได้สร้างผลงานที่ผสมผสานเอกลักษณ์ไทยเข้ากับแนวทางศิลปะสากลนะครับนี่ครับภาพที่ผมเคยดูก็เป็นผลงานของศิลปินที่ผมเอ่ยชื่อมาศิลปินไทยก็มีหลายคนนะครับลองนึกดูนะครับรูปปั้นไทยที่ยังคงความอ่อนช้อยแต่ก็สะท้อนถึงชีวิตประจำวันของผู้คนธรรมดาได้เช่นชาวนานักดนตรีเด็กเล่นกันนี่คือการพัฒนาให้ศิลปะไทยเข้ายุคสมัยโดยไม่ทิ้งรากเหง้านะครับเมื่อเรามองภาพรวมของศิลปะทั้งหมดเราจะเห็นว่าศิลปากรประวัติศาสตร์บันทึกชีวิตและความเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็ศิลปะยิมนี่ก็คือศิลปะเพื่อชีวิตหลังความตายเมโสโปเตเมียกรีกและก็โรมันเนี่ยศิลปะก็เพื่อเทพเจ้ามนุษย์และก็อำนาจรัฐมาสู่ยุคกลางและโกธิกนี่ก็เพื่อศาสนาคริสต์เป็นหลักแล้วก็ยุคเดือนสองศิลปะที่คืนศักดิ์ศรีให้มนุษย์บาร็อกโรโกโกเนี่ยก็คือศิลปะเพื่ออารมณ์ความงามและก็รสนิยม
มาจนถึงศิลปะสมัยใหม่เป็นศิลปะเพื่อสิริภาพและการแสดงออกของปัจเจกบุคคลแล้วก็ศิลปะไทยสมัยใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ท้องถิ่นกับศิลปะสากลนะครับดังนั้นศิลปะตะวันตกจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตะวันตกที่เล่าเรื่องผ่านผลงานศิลปะทำให้เราได้เข้าใจว่ามนุษย์แต่ละยุคคิดอะไรเชื่ออะไรและอยากจะสื่อสารอะไรกับโลกผมอยากทิ้งท้ายให้นักศึกษาทุกคนคิดนะครับเวลาที่เราเห็นงานศิลป์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นหรืองานสถาปัตยกรรมอย่าถามแค่ว่ามันสวยไหมขอให้ถามว่างานชิ้นนี้กำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับผู้คนในยุคนั้นหรือเกี่ยวกับตัวเราในวันนี้เพราะนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการเรียนศิลปะตะวันตกนะครับเราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมาทั้งหมด6ช่วงใหญ่ๆนะครับเริ่มจากพีระมิดอียิปต์ชิโกเรสเมโสโปเตเมียกรีกและโรมันโกธิกแล้วก็เรเนซองส์จนถึงศิลปะสมัยใหม่และก็ศิลปะไทยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือศิลปะคือกระจกสะท้อนมนุษย์ในแต่ละยุคใช่ไหมครับชัดเจนเลยนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพื่อความอยู่รอดมายุคอียิปต์ก็เพื่อความเชื่อความตายชีวิตหลังความตายกรีกและโรมันก็คือการยกย่องมนุษย์และกำนัตรัฐนะครับยุคกลางศิลปะคือศรัทธาในศาสนาเรเนซองส์ศิลปะคือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะครับเป็นการคืนศักดิ์ศรีนะครับศิลปะสมัยเพื่ออิสรภาพในการแสดงออกและศิลปะไทยก็เพื่อการผสมผสานรากเหง้าของเราเข้ากับสากลนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเวลาที่เรามองงานศิลปะอย่าถามว่าสวยนะครับอย่าถามว่าสวยหมายจงถามว่ามันกำลังบอกอะไรกับเราศิลปะนี่ศิลปะตะวันตกนะครับไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่มันอยู่ในความคิดการออกแบบและก็แรงบันดาลใจที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นการเรียนศิลปะไม่ใช่เพื่อจำปีคศหรือจำชื่อศิลปินเท่านั้นแต่เพื่อเราได้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกสมัยต่างดิ้นรนค้นหาและก็สร้างความหมายให้กับชีวิตผ่านศิลปะสร้างความหมายกับชีวิตนะครับผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะนั่นเองและนั่นแหละครับก็เกิดผลที่ศิลปะยังคงมีคุณค่าต่อพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้และก็ตลอดไปด้วยก็ผมก็ได้พูดมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับเป็นการบรรยายโดยสรุปก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ 40,000 ปีเนี่ยจะพูดได้หมดภายใน1ชั่วโมงนี่เป็นไปไม่ได้นะครับก็หมายถึงว่าผมก็สรุปมาเพื่อให้เห็นต้นทางเห็นภาพรวมๆหากใครสนใจก็ไปหาข้อมูลนะครับจะเป็นเรื่องๆสนุกมากนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะไม่ว่าจะเป็นของตอนตกของตอนออกเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็คิดว่าเราเรียนกันทั้งชาติก็ไม่หมดเอาเป็นว่าเราสนุกกับการค้นหาสนุกกับการสืบค้นสนุกกับการรีเสิร์ชสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตในการดูศิลปะอาจจะทำให้เราได้เป็นศิลปินคนหน้าใหม่ขึ้นมาก็ได้สำหรับคนที่ไม่เคยทำศิลปะและสำหรับคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วการได้ศึกษาศิลปะก็จะทำให้ความคิดเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะเราได้เห็นโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะทรงแล้วก็ส่งไปในอนาคตนะครับ อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามี AI เข้ามาแล้วนะครับซึ่งในชั่วโมงต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับสำหรับนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จัดชัยศรีพันธ์จากฝากวิชาจิตรกรรมไทยพ่อช่างนะครับก็ขอกล่าวคำร่ำลาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
4: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
3: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
4: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
3: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
4: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
3: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13

0: เร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรที่จะยึดติดเพราะว่าการยึดติดนั้นจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์และธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เราลองถามตนเองอยู่ทุกวันว่าสิ่งที่เรานั้นยึดถืออยู่จำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงแล้วอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นกุญแจสำคัญของการพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวเราเองและโอกาสนี้ก็กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่5คือความรักความไข้และความผูกพันครับกอบกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับได้ให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อที่5คือความรักความไข้และความผูกพันครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารนุชครับ
2: ครับ
1: หัวข้อที่5นี้จะอยู่ในเรื่องของความรักความไข้ความผูกพันทีนี้เราจะมาเจาะประเด็นแต่ละข้อคนเราตั้งแต่เกิดมาปุ๊บไม่พ้นกับว่าความรักความไข้ความผูกพันแต่เราต้องใช้ถูกวิธีความรักคืออะไรความไข้คืออะไรความผูกพันคืออะไรมาว่ากันเรื่องแรกก่อนถามว่าความรักคืออะไรเราทุกคนต่างหวยหาถูกไหมครับให้ตอบในใจตัวเองก่อนความรักมันก็คือความอยากจะเป็นที่รักอยากมีใครเข้าใจแต่เรารู้ไหมว่าบางครั้งความรักที่ไม่เข้าใจมีค่าเท่ากับความทุกข์ที่แอบแฝงอยู่ครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปิยังนะมนุจเจยะปิยะโตชนาคนย่อมไม่สละของรักได้โดยง่ายแต่เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในของรักนั้นครับปิยัสสะทุกขังปหายติทุกข์ก็เกิดตามมาอย่างแน่นอน
2: ครับ
1: ครับถ้าเราพูดง่ายๆถ้าเราไม่สละของรักปุ๊บก็มีทุกข์พูดง่ายๆคือที่ใดมีความรักความทุกข์ก็ต้องตามมา
2: ใช่คร
1: ับ ให้เรารู้เท่าทันให้ได้ครับรักแบบไหนที่ทำให้เกิดทุกข์ลองคิดดูครับตอบว่ารักที่อยากได้มากกว่าจะให้
2: ครับ
1: ความรักที่อยากได้ทำให้เป็นทุกข
2: ์ครับ
1: ครับความรักที่มีแต่เรียกร้องก็เป็นทุกข์อยากได้นู่นอยากนี่อยากได้ความรักความผ่อนยันทุกอย่างเนี่ยคือทุกข์แน่ๆครับความรักอยากให้คนที่รักอยู่กับเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อยากให้คนนั้นเข้าใจเราตามใจเราก็เป็นทุกข์อีก
2: ใช่
1: เพราะคนเราไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ลืมถามไปว่าเราอยากให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเราเองเข้าใจเขาไหมรักที่ไม่รู้จักพอคอยจับผิดคอยหวงคอยกลัวว่าจะเสียเขาไปทำให้ความรักกลายเป็นการควบคุม
2: ค
1: นเราก็ไม่ชอบควบคุมถูกไหมทีแรกก็หลังควบคุมถูกไหมนี่คือเป็นทุกอย่างหนึ่งครับจากความสุขที่แรกก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความเหนื่อยหน่ายขึ้นมาทันทีครับเนี่ยคือเรื่องความรักให้เกิดทุกข์หรือคนเราอยากจะรักเพราะเกิดความเหงาไม่ใช่รักเพราะความเข้าใจ
2: ครับ
1: ครับอารมณ์ชั่ววูบเพราะความเหงาก็อยากจะรักทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างครับ
2: ครับ
1: บางครั้งเราไม่ได้รักเขาจริงแค่เหงาแล้วหาใครสักคนมาเติมเต็มแต่เมื่อหาเขามาปุ๊บอีกฝ่ายกลับไม่ใช่ เราก็เจ็บ

0: ก็เป็นทุกข์อีกถูกไหมครับทั้งที่จริงแล้วคือที่เราเจ็บเพราะเราหลอกตัวเองครับทีนี้เรามามองดูว่าไอ้ความรักที่ไม่เป็นทุกข์เป็นแบบไหนลองคิดดูครับพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ตัดความรักแต่ทรงสอนให้เรามีความรักที่อะไรไม่ยึดและรักแบบมีเมตตารักด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าคนเราเปลี่ยนได้เข้าใจว่าเขาก็ไม่ชิดของเขาเราก็มีทางของเรารักด้วยความเมตตาไม่ผูกมัด
1: ครับ
0: เราอาจรักใครมากแต่ไม่จำเป็นต้องครอบครองเขาไว้ถูกไหมครับเรารักได้แต่ไม่เป็นต้องครอบครอง
1: ครับ
0: มันจะทำให้เกิดทุกข์ยิ่งครอบครองก็ยิ่งไปเกิดทุกข์เหมือนอุปทานยึดมั่นถือมั่นครับความรักที่แท้คืออะไรคือการอยากให้เขามีความสุขถามว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: เราไม่อยากได้แต่เราปรารถนาเขามีความสุขเนี่ยความรักที่แท้เรียกว่าความรักความเมตตาร ักที่แท้คืออะไรความรักของพ่อของแม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: คือไม่ใช่เป็นความรักที่อยากได้
0: ใช่
1: เป็นความรักที่อยากให้มากกว่า
0: อยากให้มากกว่าครับนี่คือรักของแท้เลยพ่อแม่ลองดูท่านหรือท่านมีแต่ให้อย่างเดียวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ยิ่งท่านรักเรามากเราก็ยิ่งหนีห่าง
1: ใช่
0: ท่านเตือนเราเยอะเราก็ยิ่งหนีห่างนะเราลองคิดดูครับความรักที่แท้นี้ที่บอกก็คือปรารถนาให้เขามีความสุขแม้บางครั้งเรารักเขาเขาอาจจะไม่อยู่ข้างๆเราก็ได
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับเนี่ยสำคัญครับให้เรารักด้วยอะไรด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์รักด้วยความระลึกถูกครับไม่ใช่รักด้วยอารมณ์ถ้ารักด้วยอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บความทุกข์ตามมาทันที
1: ครับ
0: เมื่อหมดความใคร่มันก็
1: ม
0: ีความทุกข์ตามมา
1: ครับ
0: ถ้ารักด้วยสติลึกแล้วอยากให้เขามีความสุขสิ่งไหนช่วยเขาได้ก็ช่วยทั้งให้อภัยกันและกันวัตถุสิ่งของให้ความรู้ก็อย่าง
1: ครับ
0: รู้ทันตัวเองว่าเวลาโกรธหึงหวงต้องเตือนตัวเองว่าเรากำลังรักหรือเรากำลังเอาถูกไหมครับถ้าเราเกิดความรู้สึกต้องการให้เราคิดเตือนสติตัวเองใช้สติเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นดูความรักให้ออกดูความรักให้เป็นครับความรักไม่ใช่ของผิดแต่เมื่อเรารักโดยไม่รู้เท่าทันตนเองเราก็จะเป็นทุกข์เมื่ออะไรที่เรารักอย่างเข้าใจไม่ยึดไม่ควบคุมและมีเมตตาความรักนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่รอเลี้ยงจิตใจไม่ใช่ทำลายใจยกตัวอย่างง่ายๆเราไปโรงเรียนตอนเด็ก
1: ร
0: ักครูอาจารย์รักเพื่อนรักพวกไม่ความใคร่อยากจะไปเรียนทุกวันเนี่ยความรักให้เกิดแรงบันดาลใจอยากไปเรียนทุกวันอยากช่วยเพื่อนช่วยพ่อแม่ทำงานรักพ่อ
1: ร
0: ักแม่เนี่ยความรักที่อยู่ต้องเป็นอย่างนี้อยากจะช่วยอยากให้มีความสุขครับความรักความใคร่และความผูกพันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่จริงแล้วเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องธรรมะล้วน
1: ๆครับ
0: ธรรมะจริงไหมครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะอะไรเพราะธรรมะคือการเข้าใจความจริงของชีวิตถูกไหมครับธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: และความรักก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จริงที่สุดในชีวิตมนุษย์และความรักนั้นคืออะไรเราลองถามกันง่ายๆก่อนนะว่าความรักคืออะไรในมุมของเราทุกคนลองคิดดูว่าความรักคืออะไร
1: ครับ
0: ครับรักเพื่อต้องการรักเพื่อความใคร
1: ่
0: หรือรักอยากให้เขามีความสุขลองถามตัวเองก่อนบางคนตอบว่าความรักคือความห่วงใยอ่ะคราวนี้ก็ถูกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับบางคนตอบว่าความรักคือความรู้สึกดีๆให้กันและกันถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้สำคัญนะถ้าเรารักก็ต้องมีความโกรธหมายความว่าถ้าเราโกรธก็มีความรู้สึกที่โกรธแค้นให้กันและกันถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกันมันจะตรงข้ามกันไห
1: ม
0: ความรักความคลายความโกรธความอิจฉาริษยาทุกอย่างต้องมองเข้าใจโลกธรรมตรงนี้ให้ได
1: ้ครับ
0: ครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือการเสียสละทุกคนก็จะเข้าใจถามว่าคนที่เรารักเราเสียสละได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องถามตัวเองให้ดีสมัยนี้เสียสละยากถ้าเราคิดว่าของไหนมันใช่ของเราก็คือใช่
1: ใช่
0: ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยลงไป
1: ครับ
0: ธรรมะถ้าเราคิดได้นี้เราจะมีความสุขถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่าให้กิเลสตัณหามันมาบังตาเรา
1: ครับ
0: ให้เราเข้าใจรักให้ถูกวิธีครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือคนที่เข้าใจเราเกิดความรักกันและกันและแต่มุมมองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในธรรมในพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้ว่าปุตตัมปิโภคังปัสสะวังปิโรเกอนุพัชชามนุษสา ความผูกพันทั้งหลายลูกนี้ไม่ยั่งยืน
1: ครับ
0: นะพอจะเข้าใจนะ
1: ครับ
0: ยิ่งรักมากก็ทุกข์มาก
1: ครับ
0: ยิ่งโกรธมากก็เป็นทุกข์มากพระเจ้าทรงบอกว่าอยู่ที่ความพอดีจะรักจะโกรธจะเกลียดให้เข้าใจสิตัวเองตลอด
1: ครับ
0: ให้มองเสมอว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็ต้องมีทุกข
1: ์ใช
0: ่ให้มองเหมือนโลกธรรม8ถ้าเรามีความสุขจำไว้เลยเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามา
1: ครับ
0: ถ้าเรามีลาภแป๊บเดียวเราต้องเสื่อมลาภ
1: ต้องเสื่อมลาภใช่ครับ
0: ถ้าเรามีคนสรรเสริญเราปุ๊บเดี๋ยวต้องมีคนนินทาเนี่ยโลกธรรม8ทุกอย่างให้เรามองเป็นสิ่งตรงข้ามกันที่เราจะมีความสุขที่สุดแล้วให้มองตัวเองก้าวไปข้างหน้าว่าเราอยู่ในวัยไหนเราต้องการอะไร
1: ครับ
0: อาศัยความรักให้เกิดแรงผลักดันให้เราสำเร็จทุกอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: เรามักคิดว่าทุกคนนะความรักคือการครอบครองท่านว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: ถูกไหมอย่างเช่นเรารักแมว
1: ครับ
0: เราก็อยากได้แมวมา
1: ครับ
0: รักหมาก็อยากได้หมารักสิ่งนั้นก็อยากสิ่งนั้นรักคนนั้นก็อยากคนนั้นที่ได้ครอบครองถูกไหมเราจะมองตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ความรักเป็นการครอบครองนี่แหละพระองค์บอกว่ามันผิด
1: ใช่ครับ
0: ผิดเลยครอบครองได้แต่ต้องอยู่ที่ความพอดีถูกไหมและคนเราต้องมีสัจจะความจริงใจกันและกัน
1: ครับ
0: เมื่อเรารักเขาปุ๊บเราไม่คิดครอบครองให้มีความสุขมุมกับกันเขาต้องมองเราว่าอยากให้เรามีความสุขกัน
1: ครับ
0: มันต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ครับ
0: ถึงจะเป็นรักที่ถูกวิธีครับรักที่แท้ไม่ใช่การได้มาแต่คือการเข้าใจรักเคารพความจริงของกันและกัน
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆต่างคนต่างยอมรับกันและกันถึงจะเป็นความรักที่ถูกต้องได้
1: ครับ
0: แล้วช่วยกันก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรียนรักในวัยเพื่อนเข้าให้เรียน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับให้ถึงจุดหมายปลายทางรักในวัยครอบครัวคุณต้องก่อสร้างครอบครัวแล้วเจริญลูกหลานเราได้เจริญรุ่งเรืองถูกไหมครับเหมือนคุณนักเรียนรักนักเรียนนี่แหละก็อยากให้นักเรียนมีความสุขนักเรียนก็ต้องรักครูเคารพครูบาอาจารย์ได้ความรู้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ความใคร่เป็นความรู้สึกที่ไม่ผิดแต่ต้องรู้เท่าทันคืออะไรเราจะพูดเสมอว่าความรักความใคร่ตัณหาราคะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในวัยเรียนวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเติบโตร่างกายคนเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมองรู้ละเอ้ยคนนี้ผู้ชายเว้ยคนนี้เป็นผู้หญิงเว้ยความรู้สึกต่างๆมันเริ่มมาก
1: ครับ
0: เราต้องให้ความรู้ให้ทันตัวเองว่าไอ้ความรักความใคร่เนี่ยไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ธรรมะจะสอนให้รู้ว่าไอ้ราคะคือความกำหนัดความอยากได
1: ้ครับ
0: ความอยากมีอยากเป็นคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเราขาดสติขึ้นมาปุ๊บมันจะนำไปสู่ความทุกข
1: ์ครับ
0: เราคิดดูง่ายๆมนุษย์คนเราเป็นสัตว์ประเสริฐ
1: ครับ
0: มีการเรียนรู้ทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ต่อให้รักใครแต่เราก็ต้องคุมตัวเองให้อยู
1: ่ครับ
0: เลือกให้ได้ให้มองว่าความรักคือกับปรารถนาดีไปด้วยกันจิตไปทานมันจะเป็นความสุขครับราคะเช่นเดียวกันไม่ผิดแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันหลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ความรักมีค่าเท่ากับความใคร่แต่ในความจริงแล้วความใคร่ไม่มีวันแทนคำว่าความรักได
1: ้ครับ
0: ถามว่าเพราะอะไรไอ้ความใคร่เนี่ยมันเกิดเร็วแรงแล้วก็จบเร็วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ความใคร่เมื่อเกิดตัณหาเนี่ยเราเห็นเราชอบปุ๊บอยากได้ได้มาแล้วก็ทิ้งไปมันไม่ใช่ความรักม
1: ัน
0: จะมีความใคร่เข้ามาก่อนความอยากตัณหาเข้ามาก่อน
1: ครับ
0: ส่วนความรักคืออะไรคือสิ่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆช้าๆช้าๆแต่นุ่มลึก
1: ครับ
0: แล้วต่างกันเห็นไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มองดูให้ดีความใคร่กับความรักเรามองเฮ้ยเราชอบเราอยากได้ไม่ได้เราก็โมโห
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จบไปถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ความรักเนี่ยมันจะค่อยก่อตัวขึ้นเรื่อยๆมันจะลึกมากครับทีนี้มาดูความผูกพันบ้างความผูกพันคืออะไรเหมือนคือเครื่องพันธนาการเราถูกไหมคนเราอยู่ด้วยกันมีความรักต่อให้ทะเลาะแว้งกันก็มีความผูกพัน
1: ครับ
0: ถามว่าจริงไหมครับ
1: จริง
0: บางคนโกรธเกลียดกันโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาตกตัวยากก็ไปช่วยเหลือกันนี่เรียกความผูกพันมันตามขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเรารักใครแล้วเราอยากจะผูกพันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เหมือนมีเรื่องเล่าอะพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันถูกครับเมื่อรักลูกก็อยากผูกพันลูก
1: ครับ
0: มอบที่สุดแล้วนะให้ลูกดูแลต่อ
1: ครับ
0: ครับนี่คือความผูกพันเอาไว้ให้รักษาวงตระกูลเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นทอดกัน
1: ครับ
0: แต่บางทีความผูกพันก็กลายเป็นความยึดติด
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่สิ่ง
1: ควบคุมไม่อ
0: ย
1: ู่
0: ใช่ครับยึดติดว่าเรารักแล้วใครแล้วเราต้องอยู่กับคนนั้นต้องอยู่กับคนนี้ยึดติดว่า เรารักเขาแล้วเขาต้องรักเราคนเดียวห้ามรักคนอื่น

0: ถูกไหมครับมันกลายเป็นแรงอาฆาตพยาบาทกันและกันนี่ท่านเรียกว่าเป็นความรักที่ไม่ถูกวิธี
1: ครับ
0: คนนั้นต้องเป็นของเราถูกไหมครับรักแล้วแต่ในทางธรรมะสอนว่าจำให้ดีนะสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นแหละคือความทุกข
1: ์ครับ
0: ถูกไหมครับรักได้แต่อย่ายึดติด
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะความรักความเมตตาคือความปรารถนาดีกันและกันให้มีความสุขไม่ใช่เจอกันแยกเขี้ยวใส่กันนั่นก็ไม่ใช่เจอกันก็ยกจำใส่ยังละโมโหครูบาอาจารย์และแต่ละไปโรงเรียนต้องยกมือไหว้นี่คือหน้าที่ของเราถูกไหมครับเพื่อนการจะกวนตะเกียบในห้องเรียนก็ตั้งใจเรียนนี่คือความรักความผูกพันกัน
1: คร
0: ับความผูกพันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การไม่ยอมปล่อยคือปัญหาถูกไหมครับความผูกพันคือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นถูกไหมครับถ้ายึดติดมันจะมีปัญหาถ้าเราปล่อยวางก็จะไม่มีปัญหาเหมือนเพื่อนพูดว่ารักได้ห่วงใยได้แต่ต้องมีพื้นที่ให้กันและกันเคยได้ยินไหมครับถามว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: จริงครับคนเรารักจะติดกันตลอดเหมือนปลาต้องโกรธถามว่าได้ไหมถูกไหมถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เราต้องมีที่ให้เขา
1: ครับต้องมีพื้นที่ให้เขาได้
0: ใช่ให้เขาเข้าใจจะมีความสุขท่านถึงบอกว่าเมื่อรักแล้วต้องมีสิ่งไหนความจริงใจให้กันได้กัน
1: ครับ
0: รักแล้วทุกคนต้องมีอะไรต้องมีตูศีล5ถูกไหมครับอย่างน้อยศีลข้อที่3นี่แหละถูกไหมรักกันที่ดีถูกไหมเป็นคู่กันแล้วครองกันแล้วเอาไปแค่ถึงฝั่งถึงหมายปลายทางเพราะทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนถูกไหมจากความจริงใจให้กันได้กันครับเราต้องรู้ว่าใจคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้เสมอเราต้องยอมรับให้ได
1: ้
0: เงินเรารักมากเราก็กดมากเดี๋ยวเราก็เบื่อหน่ายง่าย
1: ร
0: เราคิดเช่นไรเขาเช่นนั้นถ้าเราคิดใจเขาใจเราเราก็มีความสุขถูกครับรักแบบไม่ทุกข์หรือพูดง่ายๆถ้าน้องๆนักศึกษาอยู่ในวัยเรียนถ้าจะมีความรักในวัยเรียนอัตภาพก็ขอให้เป็นความรักที่ไม่ทำลายอนาคตเรา
1: ครับ
0: เป็นความรักที่ช่วยกันประคับประคองเรียนให้จบ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ชั้นประถมอัมภาพเหมือนกันตอนเรียนก็มีคนรักคนใคร่หลายอย่างอยากไปเจอคนนั้นคนนี้มีความสุขไหมนะประคองกันพอเราจบประถมปุ๊บพอเราเรียนมัธยมบางทีก็ได้เจอกันบางทีก็ไม่ได้เจอจากเด็กวันนอกก็เข้ามาเรียนในเมือง
1: ครับ
0: พอเราจบมัธยมปุ๊บบางคนก็ต่อสายสามัญเป็นม.4 5 6
1: ครับ
0: บางคนก็ต่อสายปวช.ปวส.สายชีพเห็นมั้ยก็ไม่เจอกันถูกมั้ยแต่ความรักยังอยู่ไหมยังอยู
1: ่
0: แต่เราไม่ยึดติดถ้ายึดติดก็เป็นทุกข
1: ์
0: ใช่ไหมครับคือถูกจุดหมายปลายทางพอเราไปเรียนปวส.ปวช.ปุ๊บมันก็เจอความรักใหม
1: ่ครับ
0: ความรักคนเรามีได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดติดก่อตัวหรือเปล่าแค่นั้นครับแล้วก็อีกอย่างน้องนักศึกษานะครับถ้าจะมีความรักในวัยเรียนท่องไว้เสมอว่ารักนั้นจะต้องไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองเด็ดขาดอย่าให้ซึมเสียเด็ดขาดของทุกอย่างถ้าพลาดไปมันจะยุ่งให้รักประคองกันให้ถึงเวลาอันควรก่อนครับและอย่างความรักให้มองว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายจิตใจของตนเองและของคนอื่น
1: ครับ
0: ครับมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวเองลึกให้ได้เราเป็นนักเรียนอยู
1: ่
0: ครับคุมตัวเองให้อยู่ครับถามใจตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่เราทำมันใช่รักจริงไหมหรือเป็นแค่ความเหงาความอยากหรือแค่ความยึดมั่นถือมั่นธรรมะไม่ห้ามความรักแต่สอนให้เรารักอย่างรู้ตัว
1: ครับ
0: ครับความรักไม่ใช่เรื่องผิดความใคร่ไม่ใช่ของน่าอายความผูกพันไม่ใช่ของเสียหายแต่ทุกอย่างนั้นต้องมีธรรมะกำกับธรรมะคืออะไรที่ให้ใช้คือสติระลึกให้ได
1: ้ครับ
0: มีปัญญาคิดให้เป็นและมีความเข้าใจเมื่อเรามีธรรมะในความสัมพันธ์เราจะต้องไม่ต้องเสียใจเมื่อมันเปลี่ยนไปพูดง่ายถ้าเรารักแบบมีธรรมะให้เรามองว่าของทุกอย่างเป็นสามัญลักษณะมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งอยู
1: ่
0: เป็นของธรรมดา
1: แล้วก
0: ็ดับไปธรรมดาถามว่าคืออะไรอย่างเช่นเรารักของคนหนึ่งรักใครคนหนึ่งเมื่อเราสร้างความรักขึ้นมาปุ๊บรักนั้นอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบถามว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: จริงนานแค่ไหนแล้วแต่เราใส่เข้าไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งปุ๊บมันต้องดับไปเอง
1: ครับ
0: ดับด้วยเหตุไหนอายุเราสั้นอาจจะตายจากกันไปหรือไม่อาจจะเลิกรากันไปทุกอย่างจบที่คำว่ามรณะหมดให้เรามองขึ้นว่าเมื่อความรักมันเกิดปุ๊บเดี๋ยวความทุกข์ก็ต้องตามมารักแบบมีสติรักแบบมีปัญญารักแบบชาญฉลาด

0: ครับ
1: รักแบบไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่น
0: ครับ
1: ไม่ทำร้ายครอบครัวสังคมประเทศชาติณความรักที่ถูกวิธีอย่างน้องวัยเรียนเนี่ยอยากให้รักกันไว้ทุกๆคนรักประคองกันให้ใช้หลักการของภูมิวิหาร4
0: ครับ
1: ให้ทุกคนมีเมตตาให้กันได้กัน
0: ครับ
1: มีความรักให้กันได้กันแล้วก็มีความกรุณาหมายความว่าเมื่อรักแล้วไม่พอเมื่อคนที่รักเกิดความทุกข์ให้เราเข้าไปช่วยเหลือ
0: ครับ
1: ช่วยแบบมีสติช่วยแบบความไม่ประมาทช่วยแบบมิตรแท
0: ้ครับ
1: หาประโยชน์ให้อย่าไปช่วยแบบหาความเสื่อมเชื่อมีความทุกข์อย่าไปชวนกินเหล้าเมายาไม่เอาต้องชวนกันทำใจสบายนะเข้าวัดบ้างทำสมาธิบ้างไปหาพ่อหาแม่หาครูบาอาจารย์ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกข้อหนึ่งมุทิตาหมายความว่าเพื่อนได้ดีวันที่หนึ่งให้กำลังใจเพื่อน
0: ครับ
1: แล้วก็พยายามทำตนเองให้ขึ้นมาให้ได
0: ้
1: ถามเพื่อนว่าเรียนยังไงให้เก่งให้ช่วยกันติวช่วยหน่อยเนี่ยความรักต้องถูกวิธีข้อสุดท้ายเลยถึงแม้เราทำไม่ได้ก็อย่าทุกข์อย่าเครียดให้ถูกอุเบกขา
0: ครับ
1: แต่ท่านบอกว่าความพยายามที่ไหนคุณจะยืนด้านให้เราตั้งใจเสมอ
0: คร
1: ับผมนี่คือความรักความกล้าความครับที่มีแค่นี้ครับ
0: ครับ
1: ผม
0: ก็สรุปสั้นๆว่าความรักจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นได้มันต้องมี2สิ่งครับ
1: ครับ
0: สิ่งแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าคู่นั้นน่ะต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีต
1: ครับ
0: อันนี้ความรักจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: สิ่งที่2คือที่จะเกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งก็คือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
1: ช่วยเหลือเกื้อกูลครับ
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้แหละครับความรักจะเกิดขึ้นได้ในชาติต่อๆไป
1: คร
0: ับ เปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนกับดอกบัวครับ
1: ครับ
0: ดอกบัวเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากอะไรครับโคนตม
1: โคนตม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็น้ำด้วย
0: น้ำสองสิ่งเหมือนกันมีปัจจัย2อย่างเกี่ยวเนื่องกัน
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันครับความรักถ้าจะเกิดในภพปัจจุบันนี้ได้ก็คือต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังเกื้อกูลอาศัยกันอยู่
1: ขอเสริมนิดนึงครับเรื่องนี้จริงนะครับผู้ฟังลองสังเกตไหมว่าเวลาเราเจอใครสักคนเนี่ยทำไมรู้สึกเราชอบเขามากเลยเห็นไหมข้อหนึ่งหรือเจอใครสักคนทำไมกูเกลียดเขามากมันก็ไม่อยากเขาใกล้ไม่อยากพูดผิดหูตลอดเนี่ยท่านเรียกว่าบุพเพกตปุญญาตา
0: ค
1: ือบุญที่ทำร่วมกันมาก่อนอาจจะทำบุญดีหรือไม่ดีแล้วแต
0: ่ใช่คร
1: ับ หรือไม่บางคนปุ๊บเราไม่ชอบคนเลยแต่ว่าเฮ้ยเราไปช่วยเหลือก็คุณเขาช่วยเขาช่วยไปช่วยมาเฮ้ยความรักก่อตัวไว้เห็นไหมมันก็สร้างไปเลยเรามองดูสองอย่างเห็นไหม
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ นี่คือสองข้อที่ท่านพูดเลยตรงเลยครับลองฟังดูทุกคนจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปช่วยเขาเลยครับไม่ได้เกิดรักแต่อยู่ด้วยกันได
0: ้
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คนที่รักกลับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: กลับไปได้ใครก็ไม่รู้ที่เขาดีถือว่าจริงไหมครับ
0: จริงครับจริงคร
1: ับ ก็
0: คือเป็นผลของอดีตชาติที่มาเกื้อหนุนในปัจจุบันแต่ถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันก
1: ็
0: คือรู้จักการให้นั่นแหละครับ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่แหละครับคือเป็นความรักที่เราได้โดยทางอ้อมจริงๆแล้วคือเราแค่ปรารถนาให้เขาอะไรครับมีความสุข
1: ใช่ครับ
0: สรุปได้3อย่างว่าความรักจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนอันแรกคือรักแบบโลกีครับรักที่พัวพันไปด้วยราคะตัณหาแล้วก็ความใคร่ต่างๆเพราะว่าถ้าเรารักแบบโลกีเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรารักแบบอยากจะได้ครอบครองเป็นพื้นฐาน
1: ค
0: ือไม่ได้หวังว่าจะต้องมีความสุขอะไรแต่อยากจะได้ครอบครองเข้ามาอยู
1: ่เป็นของของเราคร
0: ับ ใช่ครับคือพยายามยึดติดนะครับพระเจ้าบอกว่าถ้ารักแบบยึดติดรักแบบมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะมีแต่ความทุกข์ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทุกเกิดตลอด
1: เพราะของทุกอย่างมันไม่ตั้งอยู่คงที่ถูกไหมครับ
0: อันนี้ก็คือรักเพราะอยากจะได้แล้วก็รักที่อยากจะให้มันเป็นของกันและกันไม่อยากให้ไปไหนสุดท้ายอะไรครับก็จบด้วยการจบชีวิตก็มีหลายๆอย่างครับที่ว่ามีตัวอย่างให้เห็นเยอะจะออกข่าวก็หลายอย่างครับอันนี้คือรักแบบผิดวิธี คือรักแบบยึดมั่นถือมั่นอยากได้ส่วนรักแบบที่2ครับก็คือรักแบบมีเมตตาร ักบีบเมตตาก็คือรักแบบผมวิหารอย่างที่พระธรรมมหาสมพจน์ได้บอกไว้ว่า
1: ค
0: ือ1ต้องมีอะไรครับเมตตาใช่ไหมครับ2มีกรุณา3มีมุทิตาแล้วก
1: ็ยินดี
0: อุเบกขาครับวางเฉย
1: วางเฉย
0: ก็คือ
1: ถ้าเขาไม่ใช่ของเราก็ต้องปล่อยวางเขาไปปล
0: ่
1: อยเขาไปอย่าไปคิดปองร้ายพยาบาทอาฆาตแค้นไม่อ
0: ย่าไปอาฆาตแค้นครับเมื่อเขาเรียกว่าอะไรสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไม่มีที่บังเอิญครับ
1: ครับ
0: ครับถึงเวลาจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับ
1: ใช่
0: เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอะไรครับเวลาที่เหมาะสมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับคนเราจะมาพบเจอกันได้เนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญแน่นอนถึงเวลาก็ได้พบอะไรครับพบเพื่อจากครับ
1: ใช่ครับ
0: ถึงวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปครับจะจากเป็นหรือจากตายก็อยู่ที่ปัจจัยที่ทำร่วมกัน
1: จะเร็วจะช้า
0: ครับจะเร็วจะช้าอ
1: ยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่เหตุปัจจัยครับ
0: ครับคือความรักแบบเมตตาเนี่ยเป็นความรักที่ดีที่สุดก็คือปรารถนาที่จะให้คนรักนั้นน่ะมีความสุข
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข
1: ์ครับ
0: คือไม่ยึดติดว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็มันคือเรียกว่ามันจิตใจมันคนละดวงกันใช่ไหมครับเราจะปรารถนาให้เขาอยู่กับเราตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
1: แต่ในพระบาลีเนี่ยพระพุทธองค์จะมีพุทธคุณอยู่3อย่าง
0: ครับ
1: จะมีอยู่ข้อหนึ่งกรุณา
0: ครับ
1: เรามามองว่าเมตตากรุณาต่างกันพุทธเจ้าจะมีแค่กรุณาอย่างเดียว
0: ครับ
1: อย่างพ่อแม่ก็จะมีเมตตาอยากให้ลูกมีความสุขทุกอย่างแต่พระเจ้าท่านมองว่ามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีแต่ความทุกข์
0: ครับ
1: เกิดก็เป็นทุกข์พระองค์ถึงทรงมีกรุณาต่อเวนยสัตว์ทุกคน
0: ค
1: ให้พ้นจากความทุกข์สอนเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแก้ที่เหตุคนเราเนี่ยถ้าสามารถตัดเหตุตัดปัจจัยได้อยู่แบบมันยึดติดชีวิตมีความสุข บางคนน่ะหาแต่ทรัพย์อย่างเดียวท้ายสุดเราก็ไม่ได้ใช้
0: ใช่
1: เรามีทรัพย์ให้เอาทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยจงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมให้มีความสุขตันไปไม่ใช่เกิดประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างรับประโยชน์สร้างเกื้อกูลดูแลคนยากคนจนทุกอย่างมีความสุขพระเจ้าใส่อดีตถึงไปหาใครหาเศรษฐีหากษัตริย์เพื่อให้เป็นคนที่อ่อนโยนพระสุนิกรจะได้สบายสังเกตดูไหมถ้าเราเรียนพุทธวัตรเราจะรู้ดีพระเจ้าเรามีกรุณาที่สำคัญที่สุดนะครับ
0: ก็คือด้วยความชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าเองด้วยว่าเวลาท่านจะออกไปโปรดเวนัยสัตว์เนี่ยท่านต้องตรวจดูว่า
1: ก่อน
0: ที่จะเสด็จโปรดแสดงธรรมให้แก่ใครสักคนนึงเนี่ยคนรอบๆจะได้ประโยชน์ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับ ท่านถึงเลือกไปโปรดเฉพาะกษัตริย์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเศรษฐีข้าราชการบดีเพราะเมื่อทำคนเหล่านี้ให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้แล้ว คนที่เหลือก็ตามนับถือตาม
1: ใจก็จะอ่อนโยนมีความสุขไปด้วยครับ
0: นี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญครับส่วนความลับอันที่3ครับก็คือความลับที่มาพร้อมกับปัญญา
1: อ
0: ันนี้สำคัญครับรักแล้วต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยถ้าไม่มีปัญญาควบคู่ก็คือมันก็จะรักแบบหลงทางใช่ไหมครับพากันไปในทางที่ไม่ดีส่วนถ้ารักมีแบบมีปัญญาก็จะเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได
1: ้ครับ
0: เป็นไปตามกฎสามัญลักษณะก็คือกฎไตรลักษณ์3อย่างก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาครับแล้วก็ถึงเวลาครับถ้ามันสุดทางตันจริงๆก็ให้รู้จักปล่อยวางวางเฉยอันนี้คือรักแบบมีปัญญา
1: ใช่คร
0: ับมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่แล้วถึงเวลาทางออกมีอยู่แล้วแต่ว่าให้เราเลือกหาทางออก
1: ก็มีสติ
0: ที่ดีที่สุด
1: ใช่ครับมีสติก็มีปัญญาเกิดจะทำอะไรที่หวนพันเล่น
0: ครับ
1: ครับต้องคุมตัวเองให้อยู
0: ่
1: คุมอารมณ์ให้อยู่นึกถึงคนรอบข้างไว
0: ้ก็คือให้รู้เท่าทันความอะไรครับความโกรธ
1: ครับ
0: แล้วก็ความหลง
1: ใช่ครับ
0: มันมา3อย่างใช่ไหมครับโลภโกรธหลงจริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดก็คือความหลง
1: ใช่
0: หลงเนี่ยหลงยังไงครับอันแรกคือหลงแบบไม่รู้จริง
1: ครับ
0: คนเราเกิดมาพร้อมด้วยกับอะไรครับพร้อมด้วยอวิชชา
1: ที่มัน
0: ครอบคุมไว้เหมือนกับกฎธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: คือเราจะเอาจิตใจเราเนี่ยออกจากความหลงนี้ได้อย่างไรก็ต้องมาเรียนรู้เนี่ยแหละครับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะออกจากความไม่รู้ความหลงความโลภต่างๆครับ
1: ท่านถึงเรียกว่าอวิชชาปัญญาสังขาร
0: ครับ
1: ไอ้ความไม่รู้อ่ะถึงได้เป็นสังขึ้นมา
0: ได
1: ้จริงครับคนเราเกิดมาเพราะความไม่รู
0: ้
1: เกิดมาเพราะตัณหาราคะเกิดมาเพราะความรักความผูกพันถูกครับตามเข้าไปทุกภพทุกชาติถ้าเราตัดได้ปุ๊บคิดเสมอว่าเรามาแล้วเนี่ยอะไรเป็นประโยชน์ให้ได้3อย่าง
0: ครับ
1: ประโยชน์ตนประโยชน์สังคม
0: ครับ
1: และประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
1: ให้เรามองดูถ้าเราได้เนี่ยมันจะมีความสุขที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือให้รักแบบว่ามีเมตตาแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วย
1: ใช่ครับมีสติด้วยปัญญาด้วยครับเนี่ยคือความรักที่แท้จริงโดยเพราะน้องในวัยเรียนสำคัญที่สุดคร
0: ับก็คือในวัยนักศึกษาครับ ก็คือเป็นวัยที่กำลัง
1: หัวเลี้ยวหัวต่อด้วย
0: วั
1: ยจะเริ่มโตด้วยวัยอยากลองด้วย
0: ครับก็จะมีความรักก็เจอใครก็จะตกหลุมรักง่ายแต่ว่าก่อนที่จะตกลงปลงใจกันก็ให้คิดดูดีๆโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองว่าคนที่เราไปพบไปเจอเนี่ยเขาดีไหมจริงไหมแล้วก็รักแบบถูกต้องไหมถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องก็ให้รีบถอนตัวออกมาอย่าหลงลึกลงไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ
1: ทุกๆอย่างที่เราเคยนะไม่จะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ ทีแรกก็รักกันเกินจะกินดีทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันแล้วปุ๊บนิสัยเดิมมันออก

0: ครับ
1: ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บถ้าเราถอยได้ควรจะถอยออกมาอย่างเช่นยาเสพติด
0: ครับ
1: ทีแรกก็ไม่ได้ค้าขายพออยู่ด้วยกันเอาชวนกันค้าขายยาบ้างท้ายสุดติดกุญแจคู่ข่าวก็ออกจะแยะเพราะต้องระวังให้ดีเราต้องควรเป็นกัลยาณมิตรให้เพื่อนด้วยเป็นคู่ครองกันด้วยถ้าไม่ดีเราควรจะต้องถอยออกมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คืออยู่ให้มันอยู่ในหลักของเขาเรียกว่าพรหมวิหาร4ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คือเมตตาเนี่ยความรักโดยเมตตาเนี่ยย่อมจะเอาชนะความโกรธได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่2คือถ้าเรารักแบบมีกรุณาเนี่ยย่อมชนะความกระด้างได้ครับ จะทำให้เป็นคนอ่อนโยน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะนอบน้อมถ่อมตนได้รักอย่างที่4ก็คือรักแบบมีมุทิตาก็ย่อมชนะความลิษยาได
1: ้ไม่อยากได้ของคนอื่นเขา
0: ครับก็คือมุทิตายินดีครับ
1: พอยินดีครับ
0: เวลาคนอื่นเขาได้ดีใช่ไหมครับเราอย่าไปอิจฉาริษยาเลยครับเราให้เอาความตรงนั้นอะความอิจฉาริษยาตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจของเราดีกว่าครับแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะเอาเวลาไปอิจฉาริษยาเขาใช่ไหมครับส่วนอันที่4ครับรักแบบอุปัฏฐากก็คือจะเอาชนะความลำเอียงได
1: ้ถูกต้องครับ
0: นี่แหละครับก็คือเวลามีความลำเอียงเกิดขึ้นให้เราเอาอุเบกขาขึ้นมาจับโดยเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาปรับปรุงใช้ถ้ามีความลำเอียงให้เราวางเฉย
1: เหมือนที่ท่านบอกมาว่าเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วมีเมตตาก่อนแล้วกำหนดก็แล้วเมื่อต่างแล้วถ้าของบางอย่างไม่ใช่เราคุณต้องถือปล่อยวางอุเบกขาแล้วคุณจะมีความสุขถูกไหมคร
0: ับ
1: เนี่ยคือการปล่อยวางต้องลองดูก่อนไม่ใช่ว่าเราเจอปุ๊บปล่อยวางเลยไม่ได้นะนี่ข้อสำคัญนะบางคนบอกเว้ยเขาเดือดร้อนอยู่กูถืออุเบกขาพระเจ้าบอกมันไม่ผิด
0: ครับ
1: คุณต้องมีความรักความใคร่
0: ครับ
1: ปรารถนาคนกับทุกก่อนคือไม่ต้องนานก่อนเรื่องไม่ก็มีวิตาก่อนก่อนจะถืออุเบกขาไม่เคยเห็นอุเบกขามันไม่ใช
0: ่
1: ถ้าทุกคนต่างถืออุเบกขามันผิดต้องระวังให้ดีข้อนี้นะครับนี่คือท่านก็เตือนมาว่าต้องดูให้ดีคุณต้องชอบไปช่วยก่อนช่วยเสร็จปุ๊บก็ต้องถืออุเบกขาเหมือนความรักเนี่ยเรามีความรักให้กันได
0: ้
1: ถ้ารักไปแล้วปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มเสื่อมก็ผิดทางไว้คุณต้องถืออุเบกขาปล่อยวางหรือว่าถ้ารักเขาปุ๊บไม่ใช่ของเราเขาไปปุ๊บก็อย่าไปกลัวไปเกลียดอาฆาตแค่เราปล่อยวางมันไม่ใช่ของเราหรือว่าทำบุญมาชุบแค่นี้คิดเรามีความสุขแล้วเรามองตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ชั้นไหนแล้วก้าวขึ้นไปให้ได้อย
0: ่
1: างน้อยเรามีพ่อมีแม่ในนี้คนเราเวลาความรักทำให้คนตาบอดชอบคิดว่าอยู่คนเดียวในโลกที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะเราอยู่กับใครอยู่กับพ
0: ่
1: ออยู่กับแม่อยู่ครูบาอาจารย์เพื่อที่ดีก็เยอะแยะอย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาด
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยต้องให้ระวัง
1: คิดของเรา
0: ความคิดครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดครับถ้าอยู่กับมิตรให้ระวังอะไรครับระวังคำพูด
1: คำพูดนี่
0: สำคัญใช่ครับ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักความใคร่แล้วก็
1: ความผูกพัน
0: ใช่ตัวผูกพันเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าสามารถเป็นเครื่องพันธนาการ
1: ข้ามภพข้ามชาติกับคนเราจะโกรธจะฆ่ากันเกลียดกันเนี่ยไอ้ความผูกพันเนี่ยรักมากก็ยิ่งเกลียดมากถูกไหมครับเรื่องจริงครับ
0: ก็ในเรื่องชาดกของพระเจ้าก็มีเยอะครับเรื่องผูกพันที่ว่าโกรธเกลียดกันข้ามภพข้ามชาติแม้กระทั่งเคยทำบุญร่วมกันมาใช่ไหมครับสุดท้ายมาหักหลังกันโกรธเกลียดกันก็ยังล้างบางกันอยู่แต่ละภพแต่ละชาติไม่จบไม่สิ้นก
1: ็
0: เกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันขึ้นมาทีนี้ถามว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมีจริงไหมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือเราทำกรรมใดไว้ใช่ไหมครับย่อมได้รับผล
1: ของกรรม
0: นั้นครับเหมือนอะไรครับเหมือนกับว่าเราทำดีย่อมได้รับผลดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเราทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว
1: เรามีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ของกรรมผู้ติดตามติดตามเราตลอดครับที่การกระทำของเรา
0: ก็คือตามไปทุกภพทุกชาติ
1: คือให้เรามองงี้ถ้าเรามองใกล้ๆนะถ้าเรามองถึงอดีตไปอนาคตให้เรามองว่าป
0: ั
1: จจุบันนี้ดีกว่าถ้าเราทำวันนี้ให้ดีอนาคตดีเช่นเราตั้งใจเรียนวันนี้ตั้งใจเรียนปุ๊บพรุ่งนี้เราตั้งใจเรียนธรรมะสอนซับได้อนาคตเราก็ดีสดใสถูกครับให้เรามองที่ปัจจุบันตรงนี้เหมือนกันถ้าชาตินี้เราทำดีสว่างมาปุ๊บเราก็สว่างไปชนะดีคิดมองแค่นี้พอ
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความสุขให้รู้ในวัยของเราครับ
0: ครับก็คือเอาปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด
1: ใช
0: ่ง่ายๆให้ดึงตัวเองให้มาอยู่กับปั
1: จจุบันให้ได้
0: ครับ
1: ครับ
0: ชีวิตนักศึกษาก็เช่นกันครับตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนอย่างเต็มที
1: ่ไฟฟ้าหาความรู้ให้ได
0: ้
1: รู้ด้วยสติด้วยปัญญาทันต่อความรักความใคร่ความผูกพัน
0: ครับ
1: คนเราก็แล้วแต่ถ้ามีความรักใคร่จะต้องผูกพันทันทียึดติดทันทีเลยของกูของกูถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ให้ตระหนักในเรื่องของความรักนะถ้าจะรักก็ต้องรักแบบมีขอบเขตมีวิธี

0: ป้องกันแล้วก็รักแบบว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเมตตาถ้าเราไม่มีความรักไม่เป็นไรครับพ่อแม่ครับพ่อแม่ที่ยังรักเรายังคอยดูแลคอยส่งเสริมเรากลับมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านเลยไม่ใช่อะไรเลยนะครับคือพ่อแม่เนี่ยแหละครับพ่อแม่เราเอ่ยปากขอเนี่ย
1: ได้ทันที
0: ได้ทันทีเลยนะครับถ้าเราไปขอพระพุทธรูปบางครั้งบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าง50 50นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับ
1: ขอ
0: ปุ๊บได้เลยครับเขาเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผมของลูกครับ เป็นผมคืออะไรครับก็คืออยากได้อะไรดูแลให้ได้ทุกอย่างคุ้มครองได้ทุกอย่างเมื่อลูกมีภัยพ่อแม่ก็ปกป้องได้
1: ปกป้อง
0: ใช่ครับเหมือนกันครับถ้าเรามาโรงเรียนครับครูบาอาจารย์ครับก็คือผมของศิษย์ครับ
1: ถูกต้องเรื่องจริงครับ
0: ถ้าลูกศิษย์มีปัญหาหรือว่าหาทางออกไม่ได้ก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ครับ
1: คร
0: ูบาอาจารย์นั่นแหละเปรียบเสมือนผมของลูกศิษย์
1: ใช่ครับ
0: ครับปรึกษาไปทางไหนก็มีเครื่องป้องกันครับ
1: ก็ถึงมีนี่ไงโรงเรียนจะมีครูที่ปรึกษาอยู่หมายความว่าอะไรให้เรามองให้ดีว่าถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเราต้องวิ่งหาครูคนนี้ก่อน
0: ครับ
1: ปรึกษาทั้งเรื่องครอบครัวปัญหาการเรียนทุกอย่างปรึกษาทุกเรื่องแล้วอย่าไปอายความรักไม่ใช่เรื่องน่าอาย
0: ครับ
1: สมัยนี้ควรจะต้องเปิดเผย
0: ครับ
1: ไหมครับ
0: ก็ถ้าในสมัยเรียนนะครับก็จะมีคุณครูที่คอยควบคุมเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักสมมติว่านักเรียนมีปัญหาปุ๊บอย่างแรกคือจะไม่เข้าเรียนสังเกตง่ายๆครับจะหนีเรียนครับพอหนีเรียนบ่อยๆเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยมาโรงเรียนไม่เข้าเรียนครับแต่แอบไปกับผลลัพธ์อย่างเงี้ยครับก็คือในสมัยเรียนใช่ไหมครับ ทีนี้ครูที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราลองเข้าไปปรึกษา
1: คร
0: ูบาอาจารย์ท่านมีทางออกที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องผ่านลูกศิษย์มาในเคสเขาเรียกว่าคล้ายๆกันเนี่ยมีจำนวนเยอะถ้าเรามีปัญหาเนี่ยรีบไปปรึกษาปรึกษาท่านแล้วก็
1: อย่าน้อยอกน้อยใจเด็ดขาด
0: ครับ
1: ให้เราทุกคนมองว่าทุกคนมีโอกาสพลาดได
0: ้ครับ
1: เมื่อพลาดแล้วต้องกลับมาให้ได
0: ้ครับดึงตัวเองกลับมาให้
1: ถ้ากลับมาไม่ได้ปุ๊บต้องไปหาเหมือนท่านมหาบอกต้องไปหาครูบาอาจารย์เขาบางคนไม่กล้าบอกพ่อบอกแม
0: ่ครับ
1: ให้เราบอกเพื่อนที่ดีที่สุดนะหรือไม่ก็บอกครูทุกภาษาก็ได
0: ้
1: ครูประจำชั้นก็ได้บอกท่านก่อนมีอย่างนี้นะทุกคนแก้ได้ทุกอย่างอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูพลาดไปแล้วกูไม่อยากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันผิด
0: ครับ
1: ห้ามคิดเด็ดขาดจริงนะถ้าเราพลาดปุ๊บข้อแรกเลยทุกคนต้องห้ามคิดสั้น
0: ใช
1: ่ให้คิดให้ยาว
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยพลาดก็พลาดไปไม่เป็นไรมันกลายเป็นอดีตหมดอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราต้องให้เขารู้ถูกไหมว่าเราพลาดนี้ไปนะเราจะไม่ทำอีก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตให้มองชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยครับมันยากนะครับที่เราจะโตมาถึงจุดนี
1: ้ใช่จะได้เกิดมาจะได้เรียนได้เจอพ่อเจอแม่มันยาก
0: ครับก็ให้มองว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่ง่าย
1: ๆใช่ครับ
0: ถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเข้ามาจริงๆลองให้นั่งคิดทบทวนไตรตรองดูว่าลมหายใจเรามีไปเพื่ออะไรเรามีไปเพื่อคนรักหรือเปล่าหรือว่าเรามีไปเพื่อครอบครัวพ่อแม่ให้คิดลึกๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตั้งสติให้มั่นอย่าคิดผุนผันพันแล่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คืออย่าคิดสั้นมากเกินไป
1: ใช่
0: ถ้าสั้นเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตก็สั้นเหมือนกันก็อยากให้นักศึกษาในวัยนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญหามากที่สุดใช่ไหมครับในรักในวัยนักเรียน
1: ครับ
0: ในเรียนก็อยากจะให้ช่วยกันป้องกันแล้วก็สอดส่องดูแลเพื่อนกันก็ให้คำปรึกษากันได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ลองให้คำปรึกษาเพื่อนดูว่าเห็นเพื่อนคนไหนไม่มีเพื่อนคุยหรือว่าอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้มีโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราก็ต้องช่วยกันสอดส่อง
1: ต้องช่วยกันดูแลนี่คือเมตตาเลยครับเมตตาเพื่อน
0: เมตตาเพื่อนก่อนเลยครับ อันดับแรกครับ
1: ครับ
0: เมื่อเพื่อนได้รับความเมตตา
1: ชวนเพื่อนไปกินบ้างอะไรบ้างเอาที่กินดีๆนะเอากินข้าวกลางวันเพื่อนไม่ไปเนี่ยถามเพื่อนไม่กินเพื่อนไม่มีตังก็ชวนเพื่อนไปเดี๋ยวช่วยให้อะไรให้ก็ยังดีถ้าคนเกื้อกูลกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็พยายามเกื้อกูลเมตตากัน
1: ครับ
0: ก็คือมาเรียนด้วยกันแล้วอ่ะเราก็ต้องพากันไปให้รอด
1: อยู่ห้องเดียวกันเฉพาะห้องเดียวกันควรจะรักใคร่กลุ่มเกี่ยวกันจะทะเลาะเบาะแว้งกันให้สำเร็จ
0: ก็คืออยู่ในกรอบของธรรมะ
1: ศีลธรรม
0: ศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละครับก็เรียกว่ารักแบบมีธรรมะจะไม่ทุกข์ครับไม่ทุกข์ตลอดกาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำปัจจัยปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องห่วงถึงอนาคตถ้าอนาคตเราคิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราพยายามตัดให้ได้ครับ พอตัดได้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนเรากำลังทำเรื่องอะไ
1: ร
0: เรากำลังตั้งใจไปทางไหนให้โฟกัสในปัจจุบันเป็นที่สุด
1: ช่วยครับ
0: แล้วก็ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อยากเรียนสอบบรรจุข้าราชการ
1: เราก็ต้องเป็นกู้ให้กันแล้วต้องดูไปสาขาไหนไปจุดไหนไป
0: ใช่ครับเราต้องเนี่ยแหละครับเริ่มปัจจุบันครับอ่านหนังสือครับ
1: อ
0: ่านหนังสือนะครับดีที่สุดทำแบบฝึกหัดหรือไม่ก็ซื้อคอร์สที่อบรม
1: ไปติวกันชวนเพื่อนกันไปเป็นความรักชวนเพื่อนรักไปด้วยกัน
0: อันนี้แหละคร
1: ับ คิดจิตเดียวกันครับ
0: ใช่ใช่อันนี้แหละครับเป็นความรักที่ถูกวิธี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พากันเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายในวัยบ้านปลายเขาเรียกว่าปัจฉิมวัยเนี่ยเราหันกลับมาดูความรักในวัยเรียนความรักที่ผ่านมามันจะทำให้เราเกิดว่าโอ้โหเพื่อนเราแต่ละคนที่เราสนับสนุนเมตตาความรัก
1: ครับ
0: เขาจะอยู่กันจนวันเนี่ยแหละครับส่งเราวันสุดท้ายแรกๆอะไรครับแรกๆเนี่ยเราจะไปงานอะไรครับไปงานบวช
1: งานบวช
0: ก่อนงานบวชเพื่อนก่อน
1: ใช่
0: งานบวชเสร็จแล้วก็จะไปงานอะไรครับ
1: งานแต
0: ่งมันจะไปตามสเต็ปนะครับ
1: ท้ายสุดแล้วไปงานอะไร
0: ไปท้ายที่สุดก็คือจะไปงานศพ
1: งานศพเพื่อน
0: งานศพเพื่อนก็คือไปเรื่อยๆตามสเต็ปสุดท้ายก็ทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป
1: อันนี้สำคัญนะครับคนเราท่านบอกมาว่าถ้าเรารักคนอื่นปุ๊บให้เรามองตัวเองว่าเราจะขอเป็นคนสุดท้ายที่ส่งเพื่อนถ้าเ
0: ป็
1: นเรามีกำลังใจยืดยืนยาวเราจะรักษาร่างกายเราแข็งแรงเพราะคนเราถ้าไม่มีกำลังใจปุ๊บมันจะห่อเหี่ยวเหี่ยวแห้งจะสุดโทรมไปเรื่อยแหละให้ตัวเองว่าเรารักเพื่อนรักพ่อรักแม่เราต้องไปทีหลังเพื่อนหลังพ่อหลังแม่เราคิดนี้เสมอที่มีความสุขเหตุที่ท่านเราจากมีสองอย่างสำคัญที่สุดเหตุแรกความชราแล้วก็ความตายเหตุที่สองน่ากลัวที่สุดรู้ไหมคืออะไรอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเป็นอุบัติขึ้นมาท่านเรียกว่าตายแบบไม่รู้ตัวคนนี้เป็นสัพเพสีได้ร่อนอย่างเช่นขี่รถเด็กแว้นการถนนรถชนเปี้ยงตายกลายเป็นผีได้ร่อนมันก็ลำบากพ่อแม่ก็เสียใจ ให้ทุกคนมองว่ามีสติอย่าประมาทความรักก็เช่นเดียวกันรักแบบงูเง่าพอเราไม่ได้ปุ๊บโกรธแค้นบ้างฆ่าตัวตายบ้างก็กลายเป็นผีได้ร่อนเราไม่เอาเนี่ยอุบัติเหตุเหมือนกัน
0: ถู
1: กไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เรามองให้ถูกและชีวิตเราจะมีความสุขที่สุดให้เรามองโฟกัสเหมือนท่านบอกอยู่ในเรียนควรจะเรียนเรียนเพื่ออะไรให้เกิดอนาคตที่ดีที่สุดเรียนเพื่ออะไรเกื้อกูลตัวเองสังคมประเทศชาติเพราะเราเกิดมาแล้วทั้งทีมันเกิดมายากเกิดมาแล้วควรจะเอาความดีใส่ตัวดีกว่าให้ได้เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมประเทศชาติเราครับ
0: ก็คือจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดอันนี้แหละครับคือเป็นจุดประสงค์ของความรักแบบเขาเรียกว่ารักแบบไม่มีทุกข
1: ์
0: คือรักแบบเมตตาร ักแบบกรุณารักแบบมุทิตาแล้วก็สุดท้ายคือรักแบบอุเบกขานี่แหละครับเป็นรักที่เรียกว่าไม่มี
1: โทษ
0: ไม่มีโทษมีแต่คุณ
1: ค
0: ไม่มีเขตขอบเขตไม่มีประมาณนี่นะครับก็สรุปสุดท้ายนี้ความรักจริงๆแล้วอยากให้เราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คือการเกื้อกูลกันในอดีตชาติแล้วก็การเกื้อกูลกันในปัจจุบันอยู่ดีๆคนเราจะมารักกันเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได
1: ้
0: มันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ทำร่วมกันมาซ
1: ึ
0: ่งเหตุและปัจจัยที่ได้ทำร่วมกันมาเนี่ยก็คือการเกื้อกูลการให้การเผื่อแผ่แล้วก็ความเมตตากรุณาที่มีให้กันอันนี้แหละครับคือเป็นความรักแต่จริงๆแล้วถามพูดถึงความรักเนี่ยคืออะไรให้เรามองดูว่าเราเคยแบ่งปันไหมเราเคยให้ความสุขคนอื่นไหม
1: ครับ
0: เมื่อเราได้รับความสุขจากคนอื่นได้มาเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละครับคือความรักให้เราเข้าใจในจุดนี
1: ้ครับ
0: เมื่อความมีความรักแล้วความอะไรครับความใคร
1: ่ครับ
0: ความใคร่ก็อยากให้เราเนี่ยลดน้อยลง
1: ครับ
0: อย่าไปตามกิเลสตัณหาใช่ไหมครับ
1: เพราะความใคร่มันเกิดได้ไวครับ
0: เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ตั้งอยู่แป๊บนึง
1: แล้วก
0: ็ดับเร็ว
1: ดับไวครับ
0: ส่วนอันสุดท้ายครับก็คืออะไรครับความผูกพัน
1: ความ
0: ผูกพันเนี่ยอยากให้ผูกพันโดยเมตตาแล้วก็กรุณาเช่นเดียวกันอย่าผูกพันโดยความยึดติดยึดมั่นถือมั่น
1: ใช่ครับ
0: เมื่อยึดติดยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปาทานครับเป
1: ็
0: นอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดอะไรครับ
1: เกิดภพ
0: เกิดภพเกิดชาตินั่นแหละครับ
1: ชาติชรามรณะเกิดจากความรักความใคร่ความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่าง
0: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็คืออยากให้ผูกพันในทางที่ดีอย่าผูกพันในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาถ้าเราวางได้เราปล่อยได้เปลี่ยนจากความริษยามาเป็นอะไรครับความมุทิตายินดีย
1: ินดีพอยินดีกับเพื่อนดี
0: ครับ
1: ผมเสริมอยู่ข้อ เราชาวพุทธเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งแต่จะเหตุตอนที่ว่าไปตอนงานสุดท้าย
0: ครับ
1: คนเราจะกดจะเกลียดกันแต่เวลาอีกคนตายปุ๊บจะทำอะไรโปรศีกรรม
0: ครับ
1: เพื่อไม่อยากมีภพมีชาติให้จบกันไปถูกไหม
0: ครับ
1: ให้เรามองตัวเองว่าเรากดเกลียดใครเนี่ยเราโอศีกรรมเขาต้องเขายึดอยู่ได้ไหมไม่ต้องรอให้เขาตายก่อน
0: ใช่
1: ไปแช่งเขาต้องตายตายพอตายปุ๊บผู้ผิดไปแช่งเขาไปโอศีกรรม
0: ครับ
1: มันไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: เราควรจะให้อภัยทุกคนนะ
0: ครับ
1: ทั้งคนที่เรารักเนี่ยถึงแม้เขาจากเราไปก็เออดีแล้วไม่ใช่เราไปเถอะให้คิดอย่างเงี้ยจะมีความสุขไม่ใช่รอให้เขาตายก่อนแล้วเราก็ไปโอศีกรรมไปร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่ควรเราคิดได้ชีวิตจะมีความสุขนะนี่คือเสริมเฉยๆนะครับ
0: ใช่
1: ครับรักโดยการให้โอศีกรรมให้อภัยกันและกันรักตัวที่ปล่อยเขาไปถ้าไม่ใช่ของเราครับ
0: ใช่ครับก็คืออย่าให้เป็นโทษต่อกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าถึงเขาเรียกว่าถ้าคนเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะอโหสิกรรมตอนเขามีชีวิตอยู่ได้นะครับก็วาระสุดท้ายนะถ้าเขาตายแล้วเราก็ไปอโหสิกรรมมันก็ยังทันครับ
1: ก็ยังท
0: ัน ก็คือกรรมที่เราเคยทำมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าหลุดนะครับหลุดถ้าเราไปขอขมาตอนที่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุเหมือนกันเวลาพระภิกษุมรณภาพก็จะมีพระเยอะใช่ไหมครับจำนวนมากก็จะมาขอขมากรรมเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็เป็นประเพณีเขาเรียกว่าสามีจีกรรมการขอขมากรรมเนี่ยครับกรรมที่เราได้เคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือว่าทางใจเมื่อเราขอขมาปุ๊บกรรมนั้นหลุดทันทีครับ
1: การเป็นอโหสิกรรมมีผลแล้วครับจบทันที
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็รู้จักให้อโหสิกรรมกันขอเข้ามา
1: อยากจะให้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละถ้าเรากดเกลียดใครคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของเราโอศิกรรมไป
0: ครับปัจจุบันนี่แหละครับเรากดเกลียดใครก็หรือไม่ก็ไม่รู้ทำวิธีไหนกวดน้ำเลยครับกวดน้ำอโหสิกรรมให้กัน
1: ไปเลยใช่ให้เข้าไปเลย
0: จะได้มีภพมีภัยมีเวรต่อกันทั้งในภพนี้แล้วก็ภพต่อไปในชาติหน้า
1: คร
0: ับ และในสุดท้ายนี้นะครับในรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าครับในหัวข้อที่5ความรักความใคร่และความผูกพันก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณและธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วมีจิตตั้งมั่นขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรายจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรายจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วม

0: นี่มาเที่ยวเหรอ
1: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทร์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
1: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
1: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
1: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
1: กิน
0: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
1: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอในตอนการสร้างโจทย์และการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมครับครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นทัศนียภาพภายนอกที่มีพื้นที่ที่

ในเบื้องต้นนะครับการตั้งคำถามล่ะการตั้งคำถามคือกลไกการสะท้อนความคิดนะครับซึ่งมันคือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์ในการมองเห็นอย่างตอนที่แล้วเนี่ยน้องออมก็เห็นว่าตัวอาคารอันเนี้ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการซื้อหรือการใช้พื้นที่เนี่ยอย่างไรบ้างมันเป็นการตั้งคำถามและออกแบบจากภาพปัจจุบันสู่ภาพที่กระบวนการออกแบบที่เป็นกล่องนมนะครับก็เป็นการคิดและก็การวิเคราะห์การตั้งโจทย์และตั้งคำถามและออกมาเป็นรูปแบบของการเขียนทัศนียภาพให้เห็นนะฮะทีนี้ผมก็อยากจะให้ดูเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะฮะถ้าเราสังเกตจากตอนที่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเหมือนภาพถ่ายนะครับถ้าเป็นเหมือนภาพถ่ายเนี่ยเราอาจจะแค่ถ่ายภาพแต่การสเก็ตหรือการวาดเส้นทัศนียภาพนะครับมันมีหลักคิดก็คือเราต้องรู้เรื่องของรายละเอียดเรื่องของวัตถุนะฮะที่มาวางนะครับวัสดุนะครับมุมมองนะครับอันนี้จากในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่มีแสงเงากระทบกับอาคารและตัวอาคารกระทบกับพื้นนะฮะเราก็ต้องดูว่าวิธีการหลักการคิดทางสถาปัตยกรรมเนี่ยในการวาดเส้นเนี่ยมันสเก็ตยังไงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูการวิเคราะห์ก่อนว่าแสงเงาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาคารมีกี่ชั้นนะครับและการมองแบบเชิงตีความคือการมองแบบแสงที่ถูกกระทบกับอาคารที่อาคารเนี่ยมีวัตถุแล้วมากระทบกับพื้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการคิดตีความเชิงวิเคราะห์เพื่อให้รูปแบบเนี่ยดูเหมือนจริงนะฮะว่าถ้าแสงโดนตรงนี้จะเป็นอย่างไรถ้าฝนมาแบบนี้จะเป็นแบบไหนอันนี้คือการใช้วิธีการวิเคราะห์และการมองแบบตีความหมายว่าวิธีป้องกันเป็นยังไงแสงมาโดนแบบนี้ควรจะมีกระจกไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักคิดในงานสถาปัตยกรรมนะครับและเราต้องสเก็ตออกมาให้เห็นนะฮะการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญฮะสิ่งสำคัญยังไงนะครับการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรที่จะรู้ว่าเราสเก็ตทัศนียภาพหรือการวาดเส้นทัศนียภาพเนี่ยเป็นรูปแบบมุมมองแบบไหนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราจะเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าเราเขียนอาคารอะไรอย่างตอนที่แล้วเราก็ใช้วิธีการดูในพื้นที่ที่แคบโดยใช้ตู้นะครับน้ำนะครับแล้วก็มาสเก็ตนะครับว่าวัตถุประสงค์ของตัวอาคารเนี้ยเป็นอย่างไรนะฮะส่วนอันที่สองความสัมพันธ์กับบริบทจริงนะครับถ้าเราไปดูนะครับงานสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นในตอนที่แล้วหรือตอนก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของเรือลำที่หนึ่งที่เป็นระยะหน้าระยะกลางระยะหลังแล้วก็จะมีบริบทที่ล้อมรอบเรือมันก็จะเห็นได้ว่าการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามีการหลอมรวมกับทัศนียภาพและบริบทโดยรอบไม่ให้มันดูแตกแยกหรือแตกต่างกันจนเกินไปนะครับอย่างที่3เนี่ยการเปิดโอกาสให้ตีความที่หลากหลายนะฮะถ้าเราไปดูตอนที่แล้วก็จะเห็นเรือนะฮะก็จะมีเรื่องของการเพ้นเรื่องของปลานะครับเรื่องของมังกรนะฮะที่อยู่ด้านข้างเป็นรายละเอียดนะฮะแล้วทำให้เราดูว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นของอะไรการเขียนทัศนียภาพเป็นแบบไหนเป็นเรืออย่างไรเป็นเรือประมงหรือเรือกอและหรือเป็นเรือแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือต้องเปิดโอกาสให้คน

ที่ดูงานเราเนี่ยให้เห็นความคิดที่หรือการตีความที่หลากหลายนะครับและก็สิ่งข้อสุดท้ายก็คือการเชื่อมโยงเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดเรื่องของ Star Wars Star Wars เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะที่เป็นการคิดสร้างสรรค์นะฮะแบบอวกาศนะครับทำให้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาคารที่เป็นลักษณะที่อยู่ในอวกาศหรืออาคารที่อยู่นอกโลกแล้วก็มาลงพื้นเนี่ยรูปแบบมันควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์นะฮะในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเขียนทัศนียภาพนะฮะทีนี้โจทย์ที่ดีมันเป็นอย่างไรนะครับโจทย์ที่ดีมันคือการเปิดพื้นที่ให้มันมีความคิดเติบโตมีความคิดเติบโตอย่างไรนะฮะโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรต้องเปิดพื้นที่เหมือนมีรูปแบบที่หลายแบบนะฮะการเขียนทัศนียภาพหรือการออกแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราควรมีทางเลือกอย่างน้อย3แบบนะฮะหรือการสเก็ตให้เห็นว่ารูปแบบแบบนี้มันเป็นอย่างไรรูปแบบที่1รูปแบบที่2เป็นแบบไหนและรูปแบบที่3เป็นอย่างไรและเรามาสรุปกันว่าทั้ง3แบบเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยแบบไหนที่เหมาะสมกับบริบทหรือเหมาะสมกับพื้นที่มันเป็นการเปิดนะครับกระบวนการทัศนียภาพที่หลากหลายนะฮะมีแง่มุมที่เราต้องมาคิดนะฮะและทำให้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่ดีมันคือโจทย์ที่เปิดพื้นที่ให้สำหรับความคิดนะฮะทีนี้การตั้งคำถามนะฮะถ้าดูจากในภาพก็อันนี้เราต้องดูก่อนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นกระบวนการเรียนรู้ยังไงนะฮะอย่างถ้าเปิดพื้นที่เปิดทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นกระจกนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะสังเกตเป็นยังไงวิเคราะห์เป็นแบบไหนงานสร้างสรรค์ยังไงต้องดูก่อนนะฮะว่าอาคารเนี้ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไปตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะการที่เปิดกระจกเปิดโล่งแบบเนี้ยเพื่อต้องการอะไรคือเพื่อต้องการให้แสงเข้ามาอันนี้ก็เกิดการสังเกตเกิดการวิเคราะห์นะฮะแล้วแสงที่มากระทบกับกระจกหรือกระทบกับตัวอาคารแสงแต่ละช่วงเวลามันจะมีเรื่องของความแตกต่างของแสงมันทำให้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันมีแสงบรรยากาศทำให้เรารับรู้ว่าอ่ะถ้าเราสังเกตวิเคราะห์สร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพทัศนียภาพอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามกระบวนการเรียนรู้ในการเขียนทัศนียภาพนะครับอันนี้ก็เราเคยเรียนไปแล้วเรื่องของดร.เอ็ดเวิร์ดนะฮะก็อันนี้จะเป็นงานของชาวต่างชาติที่เป็นศิลปินชาวเกาหลีถ้าดูวิธีการสร้างสรรค์หรือการเปิดมุมมองใหม่ในการเขียนทัศนียภาพถ้าสังเกตดูเนี่ยว่าเอ๊ะดูการวางหรือการเขียนของสถาปนิกคนนี้หรือศิลปินคนนี้ก็จะเห็นว่ามุมมองในการเขียนเนี่ยถ้าเห็นจากภาพทางขวาการวางองค์ประกอบเมื่อก่อนตอนที่เราดูเรื่องของรายการก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าตอนที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสเก็ตภาพที่วางอาคารไว้ตรงกลางนะครับแต่การสเก็ตของศิลปินคนนี้เขาเอียงไปทางขวาซึ่งทั้งภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดหมดแต่เราเห็นเฉพาะตัวโดมที่อยู่ตรงกลางไอ้อยู่ตรงริมแสดงถึงความเป็นจุดเด่นเป็นการสร้างสรรค์งานที่เป็นเปิดมุมมองใหม่เช่นเดียวกันฮะการสร้างภาพข้างล่างเป็นการเพิ่มแสงเงานะฮะในการโดนกันสาดนะฮะแล้วก็แสงก็ตกกระทบกับตัวอาคารทำให้เกิดรู้สึกว่ามันเกิดบรรยากาศที่แตกต่างแสงที่อยู่ข้างในเป็นแสงสีเหลืองถ้าเป็นภาพที่เป็นจะเย็นๆหน่อยอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะก็เป็นการเพิ่มเงา
ในเชิงสัญลักษณ์ของเรื่องของเวลานะครับทีนี้เรามาตั้งโจทย์กันฮะและตั้งคำถามในทัศนียภาพถ้าเราอยู่ในห้องเงียบนะฮะเราจะทำอย่างไรที่เป็นตัวแทนของอารมณ์นะฮะถ้าเราตั้งโจทย์ว่าวาดภาพห้องเงียบนะฮะสิ่งแรกเลยที่มันเป็นคำถามเลยอ่ะห้องเงียบเนี่ยมันควรจะเป็นห้องที่สงบมันควรที่จะเป็นห้องที่แสงเข้ามาในห้องเนี่ยจะต้องน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นห้องที่เงียบนะฮะอาจจะเป็นผนังที่กว้างอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์และเราก็เขียนทัศนียภาพให้เห็นออกมาแสงที่เข้ามาในห้องเงียบอาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีแสงลิบหลีนะครับอย่างภาพที่แล้วที่เราพูดไปนะฮะก็คือเรื่องของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเห็นภาพแรกๆเลยที่เราได้เอามานำเสนอนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคือพื้นที่ที่ต้องสงบนะฮะเปรียบเสมือนกับเวลาทำไมเราถึงไปเข้าโบสถ์นะครับอุโบสถเวลาเราไปไหว้พระประธานทำไมทุกคนเงียบหมดนะฮะเนื่องจากการเรียงตัวของเสามาสู่ตัวพระประธานเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะมีพระประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเสาบีบนะครับบีบเพื่อให้สายตาของคนที่เข้ามาในอาคารเห็นพระประธานเป็นจุดเด่นฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันก็ต้องเลยต้องมีการตั้งโจทย์กับคำถามนะฮะส่วนการที่ตั้งโจทย์เรื่องของเมืองในจินตนาการนะครับเมืองในจินตนาการเนี่ยถ้าพูดถึงการยกตัวอย่างนะฮะแล้วอาจจะใช้พื้นที่สมมุติพื้นที่สมมุติเนี่ยเราเคยยกตัวอย่างเรื่องของยานอวกาศที่อยู่ในทะเลทรายนะครับหรือเมืองในจินตนาการเมืองในจินตนาการอาจจะในความคิดรถอาจจะไม่ได้เคลื่อนตัวโดยใช้ล้ออาจจะใช้เป็นเครื่องบินเจ็ตหรือเป็นไอพ่นแบบนี้ก็ได้เป็นเหมือนการสร้างจินตนาการในพื้นที่จริงกับพื้นที่สมมุตินะฮะก็มันคือตัวอย่างของการตั้งโจทย์นะครับในการเขียนทัศนียภาพทีนี้การตั้งโจทย์เนี่ยมันต้องดูเรื่องของความงามนะฮะหรือสุนทรียะกับสถาปัตยกรรมนะครับความงามเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับว่ามันสะท้อนถึงแนวคิดแบบไหนนะฮะอย่างสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยพอเราเห็นรูปทรงของหลังคานะครับเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันคือสถาปัตยกรรมของวัดนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นแวบเดียวเราก็รู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือสถาปัตยกรรมของยุโรปนะฮะวิธีการมองรูปทรงนะครับฉะนั้นเนี่ยการวาดเส้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลวดลายตรงเสาตรงหลังคาตรงตัวรองรับนะฮะตัวเสาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการเขียนหรือการสื่อสารงานสถาปัตยกรรมในการทัดเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอ่ะเสาเป็นแบบไหนเสายุโรปหรือเปล่าหลังคาเป็นอย่างไรลวดลายบนฝ้าเพดานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราต้องดูโจทย์แล้วก็ดูความงามแล้วก็นำมาเขียนนะครับสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือใจความนะครับของเนื้อหาในตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญคือการสร้างโจทย์กับการตั้งคำถามนะครับอันนี้มันคือหัวใจหลักของการเขียนทัศนียภาพนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนควรเป็นยังไงขั้นแรกเราต้องตั้งโจทย์กับตั้งคำถามก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่ารูปทรงแบบนี้แสงและเงาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็การสรรสร้างรูปแบบนะฮะว่าเราจะสื่อสารยังไงกับผู้ดูนะครับการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันคือสิ่งที่ตาเรามองนะครับผ่านสมองแล้วก็มือมันคือประสบการณ์นะครับการลงแสงและเงาและพื้นที่มันเป็นเหมือนภาษานะครับภาษาภาพ
ที่สื่อสารทาง

0: ศิลปะกับงานสถาปัตยกรรมนะครับ
1: ในสไลด์ถัดไปนะครับผมก็มีแขกรับเชิญนะครับอีก2ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์หน่อยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ท่านที่2ก็คืออาจารย์บาสนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: ในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์บาสเนี่ยจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการตั้งโจทย์นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์บาสช่วยอธิบายเกี่ยวกับการตั้งโจทย์ในการเขียนงานทัศนียภาพหน่อยฮะ
3: ครับสวัสดีครับก็การวาดภาพนะครับการตั้งโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะนะครับการวาดภาพแล้วก็ทำให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทํางานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับของโจทย์ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกการวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับแล้วก็นํามาวาดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับโดยก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างอันแรกนะครับโจทย์เชิงเทคนิคนะครับก็ได้แก่การทำพวกเฉดสีวอลลุ่มต่างๆนะครับความเข้มหรือว่าการสานเส้นแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับส่วนโจทย์เชิงจินตนาการเนี่ยก็อาจจะให้วาดภาพโดยให้ผู้วาดเนี่ยครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับฝึกจินตนาการขึ้นมาในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการวาดภาพโดยใช้โจทย์ที่เชิงสังเกตหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่2ก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับว่าเราจะวาดภาพในรูปแบบไหนแล้วก็จินตนาการในลักษณะไหนนะครับอันที่3ก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดหรือว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือสิ่งไหนหรือว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามสำหรับผู้ที่จะฝึกหัดวาดภาพนะครับทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับ

0: กับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับนะครับอันที่สองก็เราสามารถนำเอาสถานการณ์จริงนะครับมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันที่สามก็การสร้างโจทย์ให้มีความหมายแล้วก็มีการสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะหรือว่ามีความหมายแฝงที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับนี่เป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้โจทย์ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำให้เราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่สองก็เป็นการผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่3ก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ย เราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับอันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพื่ อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอา2อันแรกนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์
1: เดี๋ยวผมอาจจะเสริมนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยฮะก็คือในงานสายทางด้านสถาปัตยกรรมการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นหลักสำคัญฮะในการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้าหรือกับอาจารย์นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสบอกทั้ง3ข้อเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราเอาตัวจินตนาการสร้างเป็นแนวคิดแล้วก็นำมาใช้ในการออกแบบแล้วเราก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นทัศนียภาพซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการสื่อสารเบื้องต้นนะครับสำหรับนักออกแบบนะครับแล้วก็คนที่เราจะสื่อสารด้วยฉะนั้นกระบวนการอันนี้มันจะเป็นกระบวนการที่สำคัญอันนึงที่ในการสื่อสารเนี่ยมันต้องมีการตั้งโจทย์ก่อนฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารภาษาภาพนะฮะซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลนะครับที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เราคิดมันมีแนวคิดตรงกันหรือเปล่านะครับ
2: อาจารย์หน่อยก็มีเสริมนิดนึงค่ะอาจารย์ดิวก็คือตัวภาพที่อาจารย์บาสว่าแล้วก็ที่อาจารย์ดิวสอนมาอาจารย์หน่อยมองว่ามันเหมือนกับภาพถ่ายที่ปกติเราอาจจะใช้กล้องถ่ายใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันเป็นมือที่เราวาดมันออกมาแล้วก็เล่าเรื่องฉะนั้นมันเป็นเหมือนการจำลองที่เราจะเห็นวิถีชีวิตและที่สำคัญคือมันเป็นตัวแทนที่เราสามารถเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปในคุณรุ่นต่อไปได้ก็ถือว่าทัศนียภาพมันไม่ได้จบอยู่แค่ตัวภาพแต่มันเล่าเรื่องต่อได้อีกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาพมีความน่าสนใจค่ะ
0: ครับทีนี้เราก็จะไปต่อเรื่องของการตั้งคำถามนะครับเชิงเทคนิคนะครับทีนี้พอเราได้งานแล้วหรือว่าได้แนวทางที่จะวาดแล้วเราอาจจะมีการตั้งคำถามนะครับในทางเทคนิคว่างานที่เราจะทำเนี่ยเราจะเน้นการปรับปรุงเทคนิคแล้วก็องค์ประกอบของภาพอย่างไรนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่เราเลือกมาหรือว่าสิ่งที่เราจะเอามาทำเป็นภาพเนี่ยครับ

0: มันมีองค์ประกอบที่สมดุลหรือเปล่าหรือว่ามีบาลานซ์ที่ดีหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือการตั้งคำถามเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีทางศิลปะด้วยนะครับทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบเปิดกว้างนะครับก็คือคำถามที่เราตั้งไปนะครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยนะครับทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลแล้วก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราหรือยังนะครับแล้วก็ค่อยเป็นการสรุปงานของเราเองในการวาดภาพนะครับโดยจากในรูปก็จะเห็นได้ว่าจบที่ง่ายๆแล้วก็อาจจะเอาพวกสิ่งของหรือว่าตัววัตถุที่มันมีดีเทลไม่ค่อยเยอะเงี้ยเข้ามาวาดตามความเข้าใจของเราก่อนจนมีทักษะพอประมาณแล้วเราก็อาจจะขยับไปวาดภาพในดีเทลที่มันเยอะขึ้นหรือว่ามีความซับซ้อนของตัวภาพมากขึ้นนะครับนี้เรามาสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: สิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดไว้นะฮะถ้าเห็นผลงานที่อาจารย์บาสเนี่ยได้นำเสนอฮะมันจะมีอยู่ภาพนึงที่เป็นเกี่ยวกับตัวอาคารนะฮะที่เป็นการเขียนทัศนียภาพเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์บาสช่วยกลับไปที่สไลด์อาคารที่เป็นมีการเปรียบเทียบของอาคารหน่อยฮะ
2: ที่เป็นรูปหอเอ็นไหมคะ
1: ใช่ฮะ
2: อ๋อค่ะ
1: อันนี้ฮะคือต้องดูในสไลด์อะฮะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเอามาเปรียบเทียบอะฮะคือการเขียนทัศนียภาพอะฮะในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ความงามทางด้านศิลปะฮะแต่ว่าในงานของทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเรามีกระบวนการเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับกับความงามซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารหรือการตั้งโจทย์ถ้าเห็นรูปลักษณ์ของเรื่องของโจทย์เชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตจะเห็นได้ว่ารูปแบบของตัวเชิงจินตนาการเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เห็นแล้วเราไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันมีการคลี่คลายมาจากรูปแบบเดิมที่เป็นอาคารที่เป็นเหลี่ยมไม่มีเรื่องของการรูปลักษณ์ที่แปลกตานะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การตั้งโจทย์เนี่ยมันจะเป็นโจทย์หนึ่งที่เป็นการเหมือนกับสร้างจินตนาการของคนคิดนะครับกับคนที่สเก็ตหรือคนที่ต้องการรู้ว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการตั้งโจทย์ในเชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตหรือเชิงเทคนิคเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจในงานด้านสถาปัตยกรรมนะครับหรือการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงครับ
2: ก็ถ้าเป็นรูปที่อาจารย์ดิวบอกเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้หอเอ็นเมืองปิซาใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสถ้าสมมติว่าเราอะเป็นหอเอ็นแต่ว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์บาสถือว่าเป็นจินตนาการได้ไหม
0: ถือว่าจริงๆมันก็เป็นจินตนาการของผู้ที่วาดได้

0: ต่ว่าถ้าเรามีจินตนาการมากกว่านั้นก็อาจจะมีการลองสร้างจินตนาการในหอที่มันมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาในบริบทหรือว่าพื้นที่ของประเทศไทยบ้างเช่นอาจจะเอาพวกสถาปัตยกรรมไทยหรือว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยเข้ามาประยุกต์ผสมผสานก็อาจจะทำให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาได
1: ้คือจากรูปที่อาจารย์บาสบอกอะฮะคือสิ่งสำคัญคือการเขียนทัศนียภาพที่อาจารย์บาสได้นำเสนอฮะเราได้เรียนรู้ว่าไอ้ตัวอาคารที่เป็นหอไอเฟลอะฮะมันเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคือหนึ่งเลยทัศนียภาพเนี่ยเรื่องขององค์ประกอบหรือการใช้วัสดุแล้วก็เป็นการตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดเราใช้โครงสร้างของเหล็กในการสร้างรูปแบบของตัวอาคารเนี่ยการเขียนทัศนียภาพควรจะเขียนแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆในตัวอันเนี้ยเราก็จะเห็นเรื่องของเหล็กที่มีการเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้มันคือการตั้งโจทย์เบื้องต้นที่คนถ้าเป็นงานจริงเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเราเขียนแบบขยายให้กับช่างดูใช่ไหมฮะอาจารย์บาสมันก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาฮะหรือผู้สนใจได้เห็นว่าการตั้งโจทย์ในการทำการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับ
2: ก็คือเราอ่ะสังเกตแล้วก็เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็เป็นดีเทล
1: ใช่ฮะ
2: ก็จัดอยู่ในเทคนิคประเภทที่ขอโทษค่ะอยู่ในประเภทของการสร้างโจทย์แบบที่3ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: สังเกตอ๋อโอเคค่ะ
1: จากสิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดมานะฮะผมก็มองว่าสิ่งอันเนี้ยนักศึกษาทางสถาปัตยกรรมหรือผู้สนใจเนี่ยหรือผู้เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราได้ศึกษากระบวนการคิดแบบเนี้ยเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยข้อดีตั้งแต่เรื่องของการคิดแบบเชิงไม่ซับซ้อนจนเป็นเชิงซับซ้อนเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีลูกเล่นนะฮะมีลูกเล่นในการนำเสนอเพราะว่าตอนทำงานจริงหรือตอนเรียนเนี่ยการนำเสนอหรือการตั้งโจทย์มันจะเป็นคำถามอย่างอาจารย์หน่อยบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นลักษณะดีเทลมันเป็นยังไงคำถามเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเนี่ยเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เขามองเห็นในความคิดของเราในรูปแบบเดียวกันยังไงนะครับสิ่งนี้ผมมองว่าตอนที่เราไปทำงานนะฮะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญเวลาเราเขียนแบบขยายให้ผู้รับเหมานะครับหรือคนที่เป็นลูกค้าของเราหรือเป็นคนที่สนใจงานของเรามันก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เป็นการนำเสนอแล้วก็เป็นการคลี่คลายโจทย์นะฮะว่าเอ้ยเราคิดแบบนี้แล้วคุณคิดแบบไหนนะฮะการตั้งโจทย์เนี่ยเป็นข้อดีก็คือเหมือนกับเป็นการเปิดรับนะครับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาตั้งโจทย์กับในพื้นที่นะฮะว่าควรจะเป็นยังไงนะครับส่วนอาจารย์หน่อยมองว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญไหมฮะสำหรับการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะฮะ
2: คืออันเนี้ยที่เป็นมุมมองตัวเองก็คือณตอนนี้ค่ะตัวอุปกรณ์นะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่คนเขียนละมันอาจจะมีเทคโนโลยีมาใช้ในการเขียนไม่แน่ใจว่าเหมือนตัววิธีการคิดอะค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเราอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันอาจจะช่วยไกด์หรือว่ามันจะสร้างภาพโครงมาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะทำให้เราอะกับจินตนาการอะค่ะมันทำงานได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าแทนที่เราจะวาดรูปแล้วก็อาจจะเสร็จอยู่แค่ประมาณวันละรูป2รูปใช่ไหมคะอาจจะได้เป็น5รูปเลยซึ่งองค์ประกอบตัวเนี้ยค่ะถ้ามองในมุมที่เป็นโจทย์อะจะหน่อยว่ามันใช้เครื่องมือที่ตอนนี้มีอยู่เพราะบางทีการที่จะสะท้อนออกมาค่ะเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกว่ามันจะมี3ประเภทนะใช่ไหมคะแล้วองค์ประกอบเรื่องการสังเกตอะค่ะมันใช้ประสบการณ์แต่ว่าตัวประสบการณ์เนี่ยอันเนี้ยถึงจะแตกต่างว่าเราแตกต่างจากเทคโนโลยีใช่ไหมคะเพราะว่าประสบการณ์บางทีสมมติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสให้รูปมาเนี่ยอาจารย์หน่อยอาจจะวาดรูปเราเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมคะจูงเด็กที่บ้านแล้วก็อยู่ในรูปนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภาพที่แบบเหมือนแทนรูปถ่ายได้ใช่ไหมคะอาจารย์ดิว
1: ใช่ครับ
2: อืม
1: ก็สิ่งที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังฮะหรืออาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยฮะเหมือนมีประโยคอยู่ประโยคนึงฮะที่อาจารย์บาสบอกก็คือถ้าอาคารเนี้ยมัน

0: เกิดเรื่องของอนาคตสมมุติว่ามีอาคารอยู่อาคารนึงแล้วอีก20ปีรูปแบบของบริบทของสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหมือนกับการตั้งโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอาคารเนี้ยเป็นอาคารอนุรักษ์แต่ในอีก20ปีหรือ2,000กว่าปีอะไรเงี้ยรูปแบบอาคารก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการตั้งโจทย์นะฮะในงานหาปัตยกรรมนะครับในการเขียน
1: ก็เป็นการบันทึกภาพถ่ายโดยผ่านคนวาด
0: ใช่
1: มั้ยคะโดยการวาดโดยใช้ทัศนียภาพ
0: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์บาสพอจะมีอะไรเสริมอีกมั้ยฮะ
2: ก็อยากให้ผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยก็เข้าใจอย่างนึงอย่างที่อาจารย์หน่อยหรืออาจารย์ดิวพูดก็คือจะเสริมเรื่องของบางครั้งภาพถ่ายนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่เสมือนจริงมากกว่าการที่เราวาดภาพนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งของเสน่ห์ของการวาดภาพก็คือการที่เราใส่ประสบการณ์หรือว่าใส่ความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยเข้าไปในภาพวาดได้นะครับทำให้ตัวภาพวาดของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ในความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นแล้วเราสามารถใส่จินตนาการของเราเองเข้าไปได้ด้วย
0: อันนี้ก็คือต้องบอกนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสน่ห์ฮะเหมือนเป็นเสน่ห์ที่มันไม่ใช่ภาพถ่ายมันไม่มีความสมบูรณ
1: ์ใช
0: ่การเขียนทัศนียภาพโดยการใช้ตั้งโจทย์เนี่ยมันการเขียนเนี่ยมันไม่ได้แบบเป๊ะๆบางทีเราสเก็ตเนี่ยเส้นมันอาจจะเลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเข้ามุมพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเสน่ห์ในการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์แบบฉับพลันนะฮะก็จริงๆผมก็อยากจะฝากเอาไว้ฮะว่าการเขียนทัศนียภาพนะครับโดยการตั้งโจทย์นะฮะเป็นกระบวนการอีกอันนึงที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งการเรียนหรือการใช้ในวิชาชีพจริงนะฮะก็ยังมีการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ในตอนนี้นะฮะก็คือกระบวนการการคิดการตั้งโจทย์การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แล้วออกมาเป็นทัศนียภาพนะครับก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้สนใจหรือผู้ที่เรียนนะฮะลองกลับไปทบทวนนะฮะแล้วเรามานั่งคิดแล้วมาตั้งโจทย์ในการเขียนครับอาจารย์หน่อยจะฝากทิ้งท้ายไว้ยังไงบ้างฮะ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็รายการที่อาจารย์ดิวดำเนินรายการมาค่ะคือปกติเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวิชานึงที่เหมือนอยู่ในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจะพบว่ารายการนี้ค่ะที่มีมันสามารถเรียนนอกห้องเรียนได้แล้วก็อาจารย์ดิวที่แนะนำมาค่ะมันก็เป็นมุมมองการเขียนทัศนียภาพซึ่งถ้าถามก็เป็นมุมมองที่มีความละเอียดแล้วอาจจะทำให้เราเกิดรูปภาพสวยๆเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถสร้างได้ค่ะ
0: อาจารย์บ้านมองยังไงฮะสำหรับหัวข้อนี
2: ้ก
0: ็อยากจะสรุปยังไงบ้างฮะ
2: การวาดภาพนะครับการสร้างโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะนะครับการวาดภาพแล้วก็ทำให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้ครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานเนี่ยครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทำงานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับของโจทย์ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกการวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะ

บสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่สองก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับอันที่สามก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดหรือว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือสิ่งไหนหรือว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับเนื่องจากผู้เรียนเองอาจจะมีประสบการณ์หรือว่ามีจินตนาการนะครับที่เคยได้เจอมานะครับก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับโจทย์ที่เราจะสร้างได้นะครับอันที่สองก็เราสามารถนำเอาสถานการณ์จริงนะครับมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันที่สามก็การสร้างโจทย์ให้มีความหมายแล้วก็มีการสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะหรือว่ามีความหมายแฝงที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับนี่เป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้โจทย์ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำให้เราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทเรียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่สองก็การผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่สามก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ยเราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับก็คือเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นก่อนนะครับที่เราจะเชื่อมโยงโจทย์ลงไปได้นะครับแล้วก็อันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับก็คือจากสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนหรือว่าผู้จะวาดภาพเนี่ยได้เจอมานะครับเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสร้างโจทย์ขึ้นมาได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอา2อันแรกนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์ทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบเปิดกว้างนะครับก็คือคำถามที่

0: ราตั้งไปนะครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยนะครับทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลแล้วก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราแล้วหรือยังนะครับสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: ในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาพบอาจารย์บาสแล้วก็อาจารย์หน่อยอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับวิธีการเขียนภาพแบบมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ว่าเป็นลักษณะในยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องของรายการการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมในครั้งหน้านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ

ในเทปที่6จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอำนาจที่ไม่ได้อยู่แค่หัวโต๊ะเท่านั้นเราจะพาคุณผู้ชมดูสังคมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาของมิเชลฟูโก้มิเชลฟูโก้จะพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยไมโครพาวเวอร์และชีวะอำนาจค่ะผู้ชมจะได้เห็นมุมมองแนวคิดต่างๆเพื่อจะนำไปปรับใช้ที่อุ๋มเองก็ได้ทำมาแล้วผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ุณผู้ชมคะในช่วงที่1นี้ Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมทางด้านมิเชลฟูโกชี้ว่าอำนาจกระจายอยู่ในสายตาขั้นตอนและนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำกันไปเรื่อยๆเครือข่ายที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวที่เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเห็นนั้นมันอยู่ในแนวคิดของใครเฝ้ามองใครและลดมุมมองที่กดทับกันอุ้มจัดช่องทางช่วยเหลือที่ไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเพื่อลดการติดขัดเชิงอำนาจดังนั้นเด็กจะขอความช่วยเหลือจากอุ้มและจากพี่น้องในวงได้ตลอดเวลาการบันทึกการตัดสินใจแบบสั้นเปิดสาธารณะทำให้การควบคุมโปร่งใสขึ้นกำหนดสิทธิของการทำสิ่งต่างๆและขอเหตุผลได้ในทุกขั้นมันจึงช่วยตัดวงจรอำนาจไร้หน้าฝึกสลับบทระหว่างคนกลางคนปลายทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำข้อมูลเครือข่ายดีไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือแผนที่ความรับผิดชอบที่เข้าถึงได้อุ้มติดธงจุดเสี่ยงอำนาจไว้บนโฟล์งานเสมอและบอกทุกคนในวงเพื่อเฝ้าระวังเชิงโครงสร้างดังนั้นภาษาในงานต้องไม่ทำให้ใครกลายเป็นวัตถุให้ตรวจเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการไร้เสียงตอบถ้าคิดไม่ออกการโค้ดแบบเพื่อนต่างหากจะช่วยลดแรงกดลำดับชั้นที่ไม่จำเป็นลงเครือข่ายโปร่งใสจะทำให้คำขอความช่วยเหลือนั้นไม่กลายเป็นหนี้บุญคุณเรื่องนี้สำคัญเมื่อการมองเห็นถูกกระจายอำนาจต่างๆก็หมุนเวียนอย่างรับผิดชอบได้การรีวิวเพื่อนข้ามคลาสจึงช่วยตัดการกักอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คนผลก็คือความไว้วางใจจะเติบโตจากความเท่าเทียมไม่ใช่การยอมจำนนและนี่คือเครือข่ายที่ค้ำศักดิ์ศรีมากกว่าค้ำบารมี

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในช่วงที่2คุณผู้ชมครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพกล่าวถึงเรื่องของระเบียบวินัยมันทำงานผ่านตารางกฎและสายตาที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถควบคุมตนเองได้โดยอัตโนมัติอุ้มจึงเขียนบทบาทว่าด้วยสิทธิหน้าที่และขอบเขตของการตรวจในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไว้อย่างสมดุลการตัดคำสั่งที่มีแต่การควบคุมโดยไร้คำอธิบายเหตุผลสาธารณะมันควรเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ให้เพิ่มส่วนตรวจผู้ตรวจเพื่อกันการล้นมือของอำนาจย่อยโครงสร้างอุทธรณ์สั้นจะทำให้คนทักทวงได้โดยไม่เสี่ยงเสียหน้าสถานภาพที่ดีคือพื้นที่รับผิดมิใช่ใบอนุญาตออกคำสั่งซ้ำซ้อนอุ้มได้ห้ามใช้ภาษาเทคนิคเป็นกำแพงกีดกันเสียงคนหน้างานและอุ้มได้กำหนดจุดตัดสินใจร่วมสำหรับเรื่องที่กระทบศักดิ์ศรีหลายฝ่ายหมุนเวียนหน้าที่ควบคุมให้เรียนรู้ความพอดีของสายตาดังนั้นตัวชี้วัดก็คือจะต้องประเมินพฤติกรรมของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเพื่อควบคุมเชิงคุณภาพไม่ใช่จำนวนใบเตือนหรือสิ่งที่เราได้ติดกันพิธีให้เครดิตผู้ดูแลงานเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดภาพผู้คุมและกลายเป็นผู้พยุงแทนสถานภาพจึงเป็นกลไกพยุงมาตรฐานไม่ใช่บันไดไต่ขึ้นไปให้ตัวเองได้หน้าตาการทบทวนอำนาจประจำในทุกๆภาคการศึกษาจึงช่วยคลายกรอบแข็งที่กลายเป็นโทษได้และเมื่อการตรวจมีคนตรวจซ้อนศรัทธาต่อระบบจะกลับมาทั้งหมดนี้ทำให้วินัยรับใช้คนแทนให้คนไร้วินัย

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาคุณผู้ชมคะในช่วงที่3ครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษามาพูดถึงเรื่องของชีวะอำนาจทำงานผ่านการดูแลชีวิตกายใจและสถิติชุมชนกันบ้างอัตลักษณ์จะต้องถูกเชิดชูและต้องชูคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมสร้างเป็นแกนหลักดังนั้นนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมออุปประกาศชุดสิทธิ์ขั้นต่ำที่ตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีการอยู่ร่วมกันการเรียนดนตรีด้วยกันสถิติสุขภาวะเหล่านี้ได้เผยสาธารณะเป็นแบรนด์ที่วัดได้โดยไม่ใช่คำโปรยอุ้มได้จับคู่โลโก้กับดัชนีศักดิ์ศรีที่อัปเดตตามรอบไม่มีความผิดและไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างแต่ทั้งหมดมันคุณภาพของการสื่อสารที่ไม่ต้องปัดฝุ่นเลยอัตลักษณ์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอัตลักษณ์จึงกลายเป็นโครงสร้างดูแลไม่ใช่ภาพลักษณ์ชั่วคราวภาษาที่ใช้ต้องสบายใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าภาษาเชิงอำนาจอุ้มให้พื้นที่ผู้มีประสบการณ์ตรงเล่าเรื่องในช่องทางหลักของสถาบันความจริงที่ตรวจได้มันคือทุนสัญลักษณ์ที่เป็นทุนสัญลักษณ์ที่แท้จริงเมื่อทุกคนดูแลชีวิตจริงชื่อของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวก็จะหนาขึ้นโดยที่ไม่ต้องตะโกนกันเลยเราได้รับเกียรติจากหลายวงดนตรีที่เชิญเราไปเล่นดนตรีด้วยกันหรือหลายคณะหลายสถานที่ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายของอัตลักษณ์ที่ดีซึ่งมันหมายถึงกติกาที่ทำให้คนในวงนั้นอยู่ได้ดีและยิ่งอยู่ได้ดีพวกเขาก็พร้อมสร้างสรรค์ร่วมกับเรานี่คือแบรนด์ที่โอบอุ้มมนุษย์ไม่ใช่แบรนด์ที่จับมนุษย์เป็นวัตถุ

ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยสำหรับช่วงที่ Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยให้ผู้ชมมองผ่านมิเชลฟูโก้ฟูโก้พูดถึงอำนาจว่ามันแทรกอยู่ในภาษามันแทรกอยู่ในกริยาและแทรกอยู่ในระยะห่างทางกายที่ต่างกันในแต่ละซับคัลเจอร์เราจัดเวิร์กช็อปในการอ่านสายตาและอ่านหน่วยคำสั่งระหว่างกลุ่มแบบ2ทางด้วยกติกากลางกำหนดเพียงเส้นแดงเรื่องศักดิ์ศรีและความปลอดภัยในวงดนตรีเท่านั้นที่เหลือพวกเขาจะเคลื่อนกันเองส่วนระเบียบย่อยเปิดให้ปรับตามฮาบิทัตของแต่ละคนอย่างลื่นไหลการยอมรับพิธีเฉพาะถิ่นลดความรู้สึกถูกทำให้เชื่องโดยระบบกลางตั้งผู้ประสานการตีความเพื่อลดความรุนแรงเชิงวาจาโดยไม่ตั้งใจภาษากลางต้องหลีกเลี่ยงการจัดลำดับคุณค่าวัฒนธรรมวัดความยุติธรรมด้วยสิทธิของการอธิบายตนเองและเวลาบนเวทีจริงอย่างที่บอกคุณผู้ชมเสมอเมื่อตัวชี้วัดอยู่ข้างศักดิ์ศรีความไว้ใจข้ามกลุ่มก็จะงอกงามขึ้นมาทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแม้จะเกิดคำถามใหม่ๆอยู่เสมอแต่หลายคนก็กล้าที่จะเสนอของใหม่เพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่ถูกมองแบบถูกจองจำเป็นอันขาดความหลากหลายทั้งหมดจึงเป็นพลังไม่ใช่ทรัพยากรที่ถูกควบคุมหรือควบคุมได้อำนาจดีคืออำนาจที่ทำให้คนเป็นเจ้าของเสียงของตนค่ะและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมีอำนาจดีนี้เพราะทุกคนมีอำนาจในการเป็นเจ้าของเสียงของตนบันทึกบทเรียนข้ามวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นฐานข้อมูลสาธารณะไว้ในโซเชียลมีเดียดังนั้นการเข้าถึงเปิดคือวัคซีนต้านข่าวลือและการตีตราสนามรวมจึงแข็งแรงด้วยความต่างที่ปลอดภัยค่ะ

ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นอย่างที่บอกกันชีวอำนาจมันแปลว่าระบบดูแลชีวิตที่ต้องออกแบบอย่างเป็นธรรมในมุมมองของมิเชลฟูโก้เราใส่ทั้งเวลาและช่วงของการซ้อมดนตรีไว้ในสเปคของแต่ละงานสิทธิทั้งหมดที่พวกเขาได้คือเขาสามารถที่จะขอปรับระดับเขาสามารถที่จะพูดคุยและเขาเห็นว่าทุกครั้งที่มีการซ้อมดนตรีกันมันคือทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ร่วมกันได้มีโอกาสพูดคุยและอุ๋มเองเป็นเหมือนเจ้าภาพสุขภาวะที่จะให้อิสระจากสายการผลิตเพื่อลดแรงกดดันอุ๋มแอบบันทึกเหตุล้าและแก้เชิงโครงสร้างโดยไม่โทษปักเจกใดๆทั้งหมดเราตั้งงบสุขภาวะไว้เป็นต้นทุนหลักที่ไม่ใช่ทุนเศรษฐกิจและก็ไม่ใช่ของแต่งเวทีด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราจะให้สัญญาณใดๆก็ตามเราจะงดการใช้เสียงตะโกนเพื่อป้องกันการไม่เข้าใจกันแต่เราจะใช้สัญญาณมือพื้นที่สงบหลังเวทีมันคือด่านหน้าในการป้องกันการล้มตัวชี้วัดสุขภาวะเป็นเหมือน KPI ที่ควบคู่กับคุณภาพของงานทุกงานรายงานสาธารณะทำให้คำสัญญานั้นไม่ล่องลอยค่ะและเมื่อแลบชุมชนสัมผัสได้ถึงความไม่ล่องลอยของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวที่แม้เขาจะอยู่รวมตัวกันเหมือนคลาสข้ามสายแต่เมื่อกายใจปลอดภัยพวกเขาก็เรียนรู้เร็วขึ้นชุมชนก็จะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจอย่างแท้จริงชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะยืนระยะเพราะคนจะอยากกลับมาสุขภาวะจึงเป็นการเมืองของความหวังและมันก็คือเงื่อนไขให้เสียงทุกเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวได้รวมตัวกันอย่างงอกงามค่ะ

Thank you.

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์

คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงสุดท้ายครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าแรงปะทะจะเผยให้เห็นจุดที่อำนาจคับคั่งและความหมายมันชนกันอยู่ในความหมายของมิเชลฟูโกอุ้มเองได้ตั้งพิธีเจรจาที่ทุกคนจะมีสิทธิ์ต่างๆอย่างเท่ากันมีการกำหนดหลายๆส่วนเพื่อทุกคนได้รู้บทบาทหน้าที่อย่างไม่ถูกบังคับและที่สำคัญอุ้มเปิดคลังกรณีตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพเสมอพวกเขาจะเข้าถึงได้และเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาจะสัมผัสและฝึกตีความอย่างสม่ำเสมอเมื่อขั้นตอนมันคงเส้นคงวาความโกรธจะกลายเป็นภาษาที่สื่อสารกันอย่างลงตัวข้อตกลงที่ใช้ซ้ำไปซ้ำมาจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ผมตรวจอำนาจส่วนเกินแล้วถอดออกเป็นเสมอตั้งรอบทบทวนเพื่อกันกติกาที่มันจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับและที่สำคัญอุ้มต้องทำหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรีก่อนที่จะหาข้อสรุปเชิงเทคนิคทุกครั้งเมื่อศักดิ์ศรีของทั้งหมดทุกคนในวงนั้นปลอดภัยเหตุผลก็จะพาเราเดินไปได้ไกลกว่าเดิมจริงๆแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาซาวในทุกๆรุ่นจะมีความต่างกันอยู่เสมอในช่วงแรกที่เขาปรับตัวด้วยกันเขาอาจจะเข้ากันได้ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่บางทีไม่เข้ากันเลยแต่ความต่างนั้นเองมันจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมสร้างไม่ใช่รอยร้าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นกระบวนการที่ยุติธรรมและยอมรับผลชื่อเสียงเวทีจึงหนาไปตามความเชื่อความเชื่อของทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไม่ใช่ความดังอุ้มบอกกับทุกคนในวงดนตรีเสมอว่าพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะดังและพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะยังชีพถ้าคิดแบบนี้เราต้องไปทำอย่างอื่นและทั้งหมดนี้มันคืออำนาจในเนื้อตัวที่ถูกเชื่องด้วยความรับผิดของตนเองที่พวกเขาปลูกฝังตนเองพวกเขากำกับและควบคุมตนเองจนทำให้ได้เสียงรวมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทุกครั้งเมื่อมันกระจายไปมันก็จะกลับมาสมดุลได้อย่างมีความหมายเสมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครอง

ที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะวันบีสมาร์ทเส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเรานะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่14ค่ะชื่อตอนก็สำคัญมากๆกับชีวิตน้องๆ นะคะที่จะเติบโตไปเป็นนักธุรกิจในอนาคตนะคะชื่อตอนว่าการพัฒนา soft skills และ leadership นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือการพัฒนาทักษะในด้านอารมณ์สังคมและบุคลิกภาพค่ะส่วนทักษะ leadership นั้นก็คือทักษะของการเป็นผู้นำนั่นเองค่ะในโลกทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าโลกธุรกิจเนี่ยได้ทำการศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า transform เปลี่ยนผ่านจากธุรกิจแบบเดิมๆแบบเก่าๆที่เราเห็นนะคะซื้อมาขายไปต้องมีหน้าร้านเข้าไปสู่ในยุคของธุรกิจดิจิตอลนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจสีเขียวเข้ามาปนอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการทำธุรกิจในอนาคตเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีความรู้มากกว่าทฤษฎีหรือข้อมูลในเชิงวิชาการที่เรียกว่า hard skill นะคะจำเป็นต้องมี soft skill ก็คือในเรื่องของอารมณ์เนาะเพราะเราเนี่ยจะต้องเปิดร้านไลฟ์สดเจอผู้คนมากมายเนาะการควบคุมอารมณ์หรือการมีวุฒิภาวะจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญมันคล้ายกับเปิดบ้านเนาะเวลาเราไลฟ์สดใช่ไหมคะน้องๆเปิดบ้านให้คนทั่วประเทศคนทั่วโลกเข้ามาอยู่ในบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะพูดคุยแชทคุยกับเราเป็นแบบเรียลไทม์อีกด้วยหรือเป็นณขณะนั้นเลยดังนั้นเนี่ยการควบคุมอารมณ์การเข้าสังคมและบุคลิกภาพที่ดีก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้นักธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จค่ะและในเรื่องของการเป็นลีดเดอร์ชิพผู้บริหารชื่อก็บอกอยู่แล้วเราต้องให้คนอื่นทำงานแทนเราโดยที่คนเหล่านั้นมีความสุขนะคะทักษะการเป็นผู้นำก็จึงสำคัญมากค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องการพัฒนา soft skill และ leadership นะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์พ่วงแสงสุขนะคะและในวันนี้ท่านก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะมีนักศึกษาปริญญาเอกนะคะของท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนร่วมพูดคุยด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านพบกับทั้งสองท่านได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์พ่วงแสงสุขค่ะหัวหน้างานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เรามีหัวข้อพิเศษนะคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยค่ะนะคะเป็นการพัฒนาซอฟต์สกิลแล้วก็ลีดเดอร์ชิพนะคะเรามีแขกคนสำคัญนะคะที่เป็นวิทยากรของเรานะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของเราเพิ่งจะจบและรับพระราชทานปริญญาบัตรมานะคะขออนุญาตแนะนำนะคะดร.วิชุลดาชอบธรรมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นหัวหน้าแผนก
2: ชอบทำนะคะ
1: ค่ะเป็นหัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินนะคะกองบัญชีทรัพย์สินเครือข่ายฝ่ายบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราค่ะซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของความเป็นผู้นำด้วยในเรื่องของ soft skill ด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอกกล่าวให้แก่นักศึกษาให้แก่ผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่นะคะในเรื่องของ soft skill นะคะว่า soft skill นี่มีทักษะอะไรนะคะ soft skill ก็คือทักษะด้านอารมณ์สังคมนะคะหรือพูดง่ายๆก็แล้วกันก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างกันนะคะว่าเราจะมีทักษะอะไรนะคะที่ทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขนะคะเช่นนักศึกษาของเราเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะก็จะต้องออกไปทำงานนะคะอยากจะให้ดร.วิชุลดานะคะแนะนำในเรื่องของ soft skill นะคะในการทำงานว่า soft skill ในส่วนของมีหลายด้านนะคะในด้านแรกในเรื่องทักษะการสื่อสารนะคะ
2: ค่ะมันมีความจำเป็นมากเลยในการทำงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะสื่อสารเทคนิคหรือวิธีการทำงานให้กับคนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยได้เนี่ยก็จะทำให้ได้ข้อมูลในการทำงานเนี่ย ไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้เราไม่สามารถจะเข้าใจในการทำงานซึ่งกันและกันหมายถึงบางทีเนี่ยค่ะองค์กรใหญ่เนี่ยการทำงานแต่ละภูมิภาคจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันก็เลยจะทำให้การทำงานจะไม่คล้ายกันเราต้องมีการสื่อสารให้สามารถแก้ไขงานได้เป็นคือให้ร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกอันนะคะแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์สกิลเนี่ยมีความการที่เราสามารถจะพูดจาสื่อสารกับทุกคนให้เข้าใจให้ทำงานประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะเรื่องของการสื่อสารนี่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่นะคะถ้าเกิดคอมมูนิเคชันเออร์เลอร์เนี่ยลำบากเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: หรือสั่งอีกอย่างทำไปอีกอย่างนึงนี่สำคัญมากฝากถึงนักศึกษาของเรานะคะเวลาที่เราไปทำงานนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจให้ถามนะคะถามไม่

0: อ๋อจดบันทึกด้วยเราจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะว่าถ้าเรากลัวนะคะไม่กล้าถามไม่กล้าสื่อสารนะคะเพราะเดี๋ยวนี้โลกของเราปัจจุบันนี้นักศึกษาหรือว่าหลายๆผู้คนนะคะที่ดึงตัวเองถูกแล้วก็อยู่กับ AIนะคะอยู่กับ AI อันนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่า
1: ถามแต่กับคอมพิวเตอร์นะคะ
0: ถูกค่ะบางคนดึงตัวเองออกจากสังคมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว
1: สมัยนี้ต้องพยายามสื่อสารกับคนภายนอกบ้างค่ะทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องทำงานกับบุคคลมากมายเราต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะ
0: มีกรณีที่การสื่อสารที่ประสบปัญหาไม่ค่ะอย่างในองค์กรก็คือคอมมูนิเคชัน
1: คือในองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมันใหญ่มากค่ะก็จะมีแบ่งเป็น4ภาคด้วยกันนะคะก็วิธีการทำงานจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสำนักงานใหญ่คือต่ออยู่ในสำนักงานใหญ่นะคะแทนตัวว่าต่อแล้วกันต่ออยู่ในสำนักงานใหญ่เนี่ยก็เลยต้องพยายามที่จะสื่อสารให้ปรับวิธีการทำงานแก้ไขปัญหาให้เขาไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้เท่าเทียมกันนะคะ
0: เนื่องจากมีหลายฝ่ายหลายสาขามีหลายบรานช์นะคะก็จะโอเคเป็นที่เข้าใจเพราะว่าในองค์กรการสื่อสารกันยังลำบากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอข้ามองค์กรไปอีกถูกไหมคะไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้สำคัญมากนะคะ soft skill ตัวแรกนะคะในเรื่องของทักษะการสื่อสารหรือ communication skill นะคะต่อมาตัวที่สอง teamwork นะคะ teamwork แล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นเมื่อสื่อสารแล้วทำงานร่วมทำอย่างไรคะ
1: ก็จริงๆเนี่ยค่ะที่กองอะค่ะก็คือจะสื่อสารด้วยกันตลอดเวลาโดยเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ Line application เป็นหลักเลยนะคะในการทำงานก็คือเราก็จะคุยกันในงานทุกอย่างที่สามารถจะคุยได้เหมือนในแผนกของตอนเนี่ยก็สามารถจะคุยกันเรื่องงานโดยที่น้องมีความคิดเห็นร่วมกันเราจะพยายามเก็บน้องให้อยู่ในขอบเขตในเครือข่ายของเราโดยการที่เราจะพูดคุยกับเขาผ่านทางแอปพลิเคชัน IT เนี่ยแหละค่ะแต่เราต้องพยายามสื่อสารกับเขาว่าเราพี่คิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เราไปด้วยกันได้ไหมทำอะไรด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือเราจะต้องประสานกันตลอดเวลาทำงานเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเสมอค่ะ
0: เป็นทีมเวิร์กนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีกรณีที่รีดแล้วก็ไม่ตอบไหมคะคือเราส่งไลน์ไปถามสมมติว่าเราเมนชั่นในกอเมนชั่นคนนี้เลยเพื่อที่จะสอบถามเพื่อขอคำตอบถ้าไม่ตอบนี่เรามีวิธีการจัดการยังไงคะบริหารจัดการ
1: ก็ติดโทรเลยค่ะโทรทั้งไลน์ทั้งมือถือเพราะว่าของตอนเนี้ยองค์กรใหญ่จริงๆอะค่ะพอถ้าแก้ไขเรื่องปัญหาเนี่ยโทรกันเลยค่ะคือยกหูเลยแล้วก็บอกเลยว่าวัตถุประสงค์เราต้องการอะไรแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ศิรัตขออนุญาตแชร์อย่างนักศึกษานะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์อย่างดร.ต่อนี่เขาก็เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นลีดเดอร์ชิพนักศึกษาเวลาที่อาจารย์ไลน์เข้าไปในกลุ่มนะคะสมมุติว่าวันนี้อาจารย์ติดภารกิจขออนุญาตเป็นการสอนออนไลน์อันนี้สมมุตินะคะนักศึกษาก็จะเงียบนะคะคือถามอะไรไปก็จะเงียบมีคนรีดประมาณ30คนละแต่ไม่ตอบนะคะครั้งที่1เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะพอครั้งที่2ไม่ว่าเราจะส่งเอกสารส่งงานไปหรือส่งวิจัยบทความไปนักศึกษาต้องอ่านนะคะตรงนี้อ่านก่อนเข้าเรียนก็เงียบรีดเหมือนเดิมอาจารย์ก็เลยต้องเข้าไปอบรมเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการทำงานต่อไป
1: ใช่
0: ถ้าไม่เคยสื่อสารเลยนะคะถ้าเราไปที่ทำงานแล้วหัวหน้างานสั่งงานมาแล้วเราเงียบอันนี้งานเข้านะคะบางที่เขาบอกเลยว่าโดนเรียกมาดุดีไม่ดีให้ออกด้วยซ้ำเหมือนกับว่าทักษะ soft skill ของการสื่อสารการเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ดีไม่ได้นะคะบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆฉันไม่ตอบอย่างนักศึกษาที่ฟังอยู่นะคะเวลาท่านอาจารย์ไลน์เข้ามาหรือส่งสัญญาณอะไรมาก็ตาม อันนั้นคือเรื่องสำคัญนะคะโดยปกติอาจารย์จะไม่ไลน์ไปคุยเล่นกับนักศึกษาหรอกเพราะมันเป็นเรื่องในกลุ่มนะ

0: ค่ะก็จะมีการแจ้งข้อมูลนะคะวันนั้นอาจารย์ด้วยเป็นลูกที่ปรึกษาด้วยอาจารย์ก็เลยอบรมนะคะเพราะว่าเทอมหน้าเขาจะออกไปทำงานแล้วถ้าเขาไม่มีซอฟต์สกิลตัวนี้นั่นคือลำบากแล้วนะคะคือถ้าเราอยู่บ้านเราไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่เป็นไรหรือไลน์ของเพื่อนเราไม่อยากตอบไม่ว่าแต่ไลน์ของคนที่สำคัญนะคะสำคัญเช่นอาจารย์ผู้สอนเราหัวหน้างานเรานี่สำคัญมากเพราะท่านไลน์มาเรื่องงานนะคะคือเราคงแยกเรื่องความสำคัญได้อาจารย์ว่านะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงการทำงานเป็นทีมเวิร์คนะคะมันมีประเด็นอะไรไหมคะขอยกตัวอย่างความสำเร็จก็ได้นะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะพยายามร่วมมือขอความร่วมมือแล้วก็พยายามที่จะแอคทีฟให้น้องๆแบบเอาเรามาร่วมกันนะคะเราทำอันนี้เนาะพี่มีความเห็นอย่างนี้น้องมีความเห็นยังไงเราก็จะพยายามก้าวไปพร้อมๆกันกับน้องนะคะเพราะจริงๆแล้วแผนกก็มี 2-3 คนแต่ว่างานจะเป็นงานที่ไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งเป็นงานที่ใช้ไอเดียเป็นส่วนใหญ่อะค่ะก็เลยจะต้องคุยกันมากเพราะว่าเราต้องการความคิดเหมือนระดมความคิดของทั้งทีมให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยลำบากในการทำงานมากค่ะ
0: อาจารย์ได้ไอเดียนะคะการทำไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้สั่งการ
1: ใช่ค่ะ
0: จะต้องทำงานไปร่วมกันนะคะแล้วก็ยิ่งทำงานให้เปรียบเสมือนพี่น้องหรือเป็นตัวอย่างหรือให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอาจารย์ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแต่ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นและคล้อยตามโดยที่เราเองก็ไม่เต็มใจคือเรามีไอเดียอีกอย่างนึงหัวหน้ามีอีกอย่างนึงนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครที่มีไอเดียเหมือนกันไปทุกเรื่อง
1: ถูกค่ะ
0: เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะความคิดเห็นที่สำคัญมากเลยนะคะก็จะได้บางทีก็จะเป็นข้อดีของทีมด้วยนะคะว่าเราได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็คนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นอย่างไรเราควรจะปรับอะไรให้เข้าไปอยู่ในทีมเวิร์คนะคะเพราะคำว่าทีมเวิร์คนี้ก็คือทำงานเป็นทีมนะคะเป็นทีมสำคัญมากแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาล่ะคะ problem solving นะคะเราก็ควรจะต้องมีทักษะวิเคราะห์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1: เวลาเราถามถึงปัญหานะคะพอเราเจอปัญหาเนี่ยเราต้องดูลู่ทางก่อนนะคะก็เริ่มจากข้อแรกเลยค่ะต้องสื่อสารก่อนว่าถามว่าปัญหามันเกิดจากอะไร1 2 3คืออะไรเราต้องไปให้ได้ว่าถ้ามันแก้ที่1 2จะเป็นอะไรมั้ย3จะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยก็จะต้องถามกันตลอดเวลาคือการทํางานเนี่ยเป็นทีมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีความคิดว่าถ้าแก้แนวนี้มันจะเกิดเหตุอะไรมั้ยประสานกับคนนี้มั้ยประสานกับคนนั้นมั้ยว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าทําเสร็จแล้วคนนี้จะกระทบอะไรไหมคนไหนต้องทำงานต่ออย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีแนวทางที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็สื่อสารกันตลอดเวลาค่ะ
0: พอจะประเด็นได้ว่าเป็นเรื่องแผนหลักแผนรองใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็คือเตรียมแผนไว้นะคะแผนหลักที่เราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็สำรองแผนไว้ยามฉุกเฉินนะคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็คือเหมือนกับการเป็นพิธีกรนะคะเราลันลำดับคิวมาแล้วว่าท่านประธานคือท่านนี้แต่ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ปรากฏว่าท่านประธานมาไม่สามารถมาในเวลาได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะวิทยากรก็ต้องมีไหวพริบนะคะถึงจะเป็นท่านใหม่การรันงานก็ยังเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนชื่อของท่านที่เราเชิญแค่นั้นเองนะคะเราไม่ต้องตกอกตกใจนะคะบางคนตกใจเลยนะคะเพราะท่านประธานยังมาไม่ถึงนะคะแต่ได้เวลาในการเปิดงานแล้วนะคะเราก็ต้องแก้ไขอาจารย์ว่าสตินะคะสำคัญนะคะในการทำงานแล้วเราเป็นลูกน้องเรามีหัวหน้าหัวหน้าก็มีหัวหน้าของหัวหน้าอีก
1: ถูก
0: ไหมคะเหมือนอาจารย์ศิรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการก็จะมีท่านรองคณบดีท่านคณบดีท่านคณบดีก็มีท่านอธิการที่คอยดูแลนะคะเราไม่ต้องกังวลว่างานอะไรที่เราจะทำไม่ได้หรือปัญหาจะอยู่ที่เราคนเดียวหรือเราต้องคิดเองทำเองนะคะอาจารย์ว่าเรามีหัวหน้าเราสามารถปรึกษาได้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปใหม่ๆเราอาจจะถามบ่อยนะคะแต่พอเราซึมซับเราอยู่นานเราก็เริ่มมีทักษะเพราะว่าเราไปถามทุกครั้งหัวหน้าก็จะตอบแบบนี้อ๋อเรารู้ละ เราต้องแก้ปัญหานะคะเพราะว่ามันคือหลักการนะคะเวลาเราแก้ไขปัญหาเราตอบปัญหานะคะตรงนี้ปัญหาจริงๆก็มีทุกที่ปัญหาเรื่องคนป
1: ั
0: ญหาเรื่องงานแต่คนส่วนใหญ่จะกลัวปัญหาเรื่องคนนะคะก็กลับไปที่ soft skill ในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมคะตรงนี้นะคะสิ่งที่เขากลัวเพราะว่าคนที่มาทำงานร่วมกันนี้ก็เป็นสังคมเป็นกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายสาขาของการศึกษาหลากหลายของพื้นเพที่อยู่อาศัยเราถูกไหมคะและแบ็กกราวด์ของการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันนะคะก็พอที่จะยกตัวอย่างในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องบุคคลได้ไหมคะ
1: ก็บางทีน้องบางคนก็เงียบอะค่ะเราก็จะต้องคอยเทคคอยถามว่าพี่มีความคิดเห็นอย่างนี้หนูคิดว่ามันควรเป็นประมาณไหนหนูควรจะทำทางออกยังไงบางน้องบางคนอ่ะเขาจะมีสกิลในเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์ทำเทคนิคอะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้ดีมากเลยค่ะแต่เราเนี่ยเราเองเป็นหัวหน้าเนี่ยเราอ่ะไม่รู้ในเรื่องนี้เราก็ต้องคอยถามว่าอันเนี้ยมันส่งผลถึงอะไรไปยังไงพี่ทำอะไรได้บ้างนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องเข้าไปพูดคุยและสื่อสารข้อสื่อสารสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อสารซึ่งกันและกันอ่ะเราจะไม่มีการเข้าใจกันและงานจะไม่สำเร็จค่ะ
0: ทราบว่ากลุ่มคนที่ฟังนี่นะคะมีนักศึกษาอยู่นะคะนักศึกษาก็อาจจะมีการไปฝึกงานไปออกสหกิจนะคะอาจารย์เคยไปนิเทศไปที่แรกนะคะสถานประกอบการบอกว่าลูกๆของอาจารย์พูดเก่งมากนะคะพูดเก่งมากแล้วก็คุยกันเก่งนะคะเขาจ้องนะคะแบบทำตาอย่างนี้ก็ยังคุยอยู่นะคะอาจารย์ก็ต้องประชุมนักศึกษาคุยได้นะคะลูกแต่เราดิสคัสกันเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องแบบเรียกว่าเมาท์มอยเนาะซีรีส์เรื่องอะไรก็ตามความสวยความงามนะบางทีเกินก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกที่หนึ่งนักศึกษาของอาจารย์ไม่พูดเลยวันนั้นอาจารย์ก็ต้องปรับสภาพจิตใจเหมือนกันนะคะเวลาออกนิเทศนะคะไม่พูดเลยแปลว่ามาถึงก็มาถามเรื่องงานขอรับงานไปทำแล้วก็นึกว่าไม่อยู่ในห้องค่ะนึกว่าเป็นรูปปั้นเพราะว่าเขาทำงานเก่งนะคะแต่เขาไม่พูดไม่พูดเลยค่ะเขาบอกว่าอาจารย์ก็เชิญมาคุยเป็นการส่วนตัวว่าเกิดอะไรในที่ทำงานนี้น่ากลัวขนาดที่หนูไม่กล้าจะพูด เขาบอกว่าอาจารย์คะในที่ทำงานนี้มีหลายเจเนเรชันส่วนใหญ่จะเป็นเจเนเรชันที่อายุมากกว่าเขา เขาก็เลยไม่รู้จะคุยอะไร
1: เขาไม่เป็น
0: นี่ไงนี่ค่ะนี่จะบอกดร.ต่อว่าถ้าเป็นแบบนี้เรามีวิธีแนะนำนักศึกษาอย่างไรคะ
1: อ๋อเราเป็นเด็กเนี่ยอย่างเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยค่ะผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ยิ้มนะคะแล้วก็ทักทายนะคะแล้วก็ เหมือนสอบถามว่าวันนี้เป็นยังไงคะรถติดไหมคะเหนื่อยไหมคะ
0: มีท็อปปิกชวนคุย
1: ท็อปปิกมีท็อปปิกเล็กๆน้อยๆเองค่ะไม่ต้องเยอะมากพี่เขาก็เอ็นดูแล้วค่ะจริงๆ
0: โอ้ยนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์ก็จะขออนุญาตนำเคล็ดลับนี้ไปบอกนักศึกษานะคะเพราะว่าบางคนก็มาทำงานวันแรกก็นั่งรออยู่ที่โต๊ะมีเคสที่สามด้วยนะคะหัวหน้าก็รอให้หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงรอให้เราไปถามว่าจะให้ทำงานอะไรต่างคนต่างรอกันนะคะเด็กก็ไม่กล้าไปหาหัวหน้าคิดว่านั่งรออยู่ที่โต๊ะนะคะปรากฏว่าพออาจารย์ไปนิเทศเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจเลยว่าเด็กไม่รู้จักลุกมาหานะคะดีที่เด็กเขาก็โทรมาหาอาจารย์ก็บอกว่าเราจะนั่งรอไม่ได้เราต้องเข้าไปพี่คะวันนี้มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะหรือทำงานก็เหมือนกันนะในหน้าที่ทำงานของเราไปใหม่ๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้รับมอบหมายอะไรถูกไหมคะเราก็แต่เขาก็จะมาบอกเลยคนนี้พี่เลี้ยงเรานะคนนี้หัวหน้าเราก่อนอื่นเลยมักจะเห็นก็จะพาไปแนะนำถูกไหมคะพอบอกคนนี้เป็นหัวหน้าเราเมื่อแนะนำเสร็จแล้วนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเจอนะคะก็ยกมือไหว้อย่างที่บอกว่าเป็นเด็ก ขาก็จะเอ็นดูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่าคิดว่าเจเนเรชันที่สูงกว่าบางคนเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาวางตัวก็กลัวไงคะ
1: ใช
0: ่ก็เขาพาไปแนะนำพอเรารู้คนไหนเป็นพี่เลี้ยงเราก็เข้าหาพี่เลี้ยงของานมาไม่เข้าใจนะคะก็ต้องเอาโน้ตบุ๊กไปจดก็ได้เอา iPad หรือเอาเปเปอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีเครื่องมืออะไรถูกไหมคะจดเขาให้ทำแบบไหนนะคะถ้าไม่เข้าใจบางทีฟังครั้งแรกเหมือนเข้าใจแต่พอกลับมาที่โต๊ะไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปใหม่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าถามทั้งวันมีไหมคะที่แบบว่าถามหลายรอบมาก
1: มีค่ะ
0: แก้งานหลายรอบมีไหมคะ
1: มีค่ะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นหัวหน้านะคะเราไม่ควรที่จะดุน้องหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ควรที่จะหาข้อบกพร่องของเขาว่าสั่งให้แก้ตรงนี้รีมาร์คตรงนี้คุณต้องแก้นะคะอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆแก้มาถ้าตรงไหนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะสื่อสารนะคะคือพยายามให้น้องสื่อสารกับเราว่าอันนี้หนูเห็นว่าอย่างนี้พี่เห็นว่าอย่างนี้ใครมีข้อมูลซัพพอร์ตมากกว่ากันก็คนนั้นก็ได้ไปค่ะคือต่อก็จะไม่ได้แบบว่าบังคับน้องว่าจะต้องเห็นต่างไม่ได้อะค่ะทุกคนสามารถจะมีความเห็นก็จะทำให้งานมันออกมาดีขึ้นปัญหางานก็จะลดน้อยลงเพราะว่าทุกคนก็อยากที่จะมาแก้ไขปัญหาอยากที่จะมาพูดเรื่องว่าเอ๊ะพี่หนูมีความเห็นอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้มาแบบนี้เรามองอีกแบบนึงเราก็จะบอกน้องว่าพี่มองอย่างนี้แล้วมันจะได้แบบนี้คือเราต้องมาทัดทานกันว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยผลของงานจะดีหรือไม่ดีต่างกันยังไงค่ะเอาที่ดีที่สุดค่ะ
0: เท่าที่จับใจความได้ก็คือเป็นหัวหน้าที่น่ารักมากบอกว่าหัวหน้าต้องใจดีแต่จริงๆหัวหน้าก็มีหลายแบบถูกไหมคะ
1: เพราะว่า
0: ถูกค่ะนะคะบางคนจริงๆใจดีแต่เสียงดังเด็กก็กลัวนะคะก็คือแบบว่าไม่อยากไปทำงานเลยกลัวนะคะก็คือเหมือนกับเช่นล่าสุดนี้ก็คือให้พิมพ์บันทึกข้อความหัวหน้าก็วงเฉพาะที่ผิดนะคะที่เห็นแต่เราควรจะไปอ่านใหม่ทั้งหมด okay. เพราะถ้าเราไม่อ่านแก้เฉพาะตรงที่วงกลับมาผิดอีกนะคะคือคราวพอเราเห็นผิดเราต้องอ่านใหม่ทั้งหมดอ่านทุกตัวอักษรนะคะจะได้ไม่ต้องผิดนะคะก็ตะกี้นี่เห็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยงาน okay. ก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะที่เป็นท็อปิกถัดไปของเรานะคะก็คือทุกอย่างเราต้องถ้าเขาเปิดโอกาสนะคะขอความคิดเห็นแสดงเถอะไม่ผิด
1: ไม่ผิดเลยค่ะ
0: ถ้าเขาไม่ได้ให้ขอความคิดเห็นเลยนะคะเขามาสั่งให้เราไปในทางนี้เวนี้เลยไดเรคชั่นนี้เลยแต่เราจะมาแสดงความคิดเห็นนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะแต่ก็มีเคล็ดลับนิดนึงนะคะอย่างในที่ประชุมเนี่ยเราอาจจะไม่กล้าพูดถูกไหมคะพอออกมาเราอาจจะขออนุญาตพบหัวหน้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็พูดคุยนำเสนอกับหัวหน้าก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบบางคนพอออกจากห้องประชุมและเสียดายที่ตัวเองไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้แสดงความคิดเห็นตรงนั้นเหมือนพลาดโอกาสไปนะคะแต่เราก็ค่อยๆปรับตัวเองเห็นไหมคะปรับตัวเพื่อที่จะต่อไปประชุมหน้ารอบหน้าเราก็กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องมีหัวหน้าที่เปิดใจด้วยค่ะว่าความคิดเห็นของเราเขารับฟังแค่ไหน
0: โอเคก็เรียกว่าต้องปรับตัวนะคะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องมีการยืดหยุ่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกๆสถานการณ์
1: คือเราจะแข่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะติดอยู่อย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องรู้ว่าถ้าซ้ายไม่ได้ต้องขวาถ้าขวาไม่ได้ต้องตรงค่ะเราต้องพยายามดูว่าเราจะไปทางไหนได้เอาง่ายๆสบายๆค่ะ
0: ค่ะมาต่อไปเป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะไม่ว่าจะเป็น leadership หรือผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะ ก็จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือต้องบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถามว่าอาจารย์ศิรัตเองเคยมีอารมณ์กับนักศึกษาไหมอารมณ์ที่คืออารมณ์โกรธอย่างที่อ่านไลน์ไม่ตอบนะคะ แต่เราก็ต้องบริหารจัดการอารมณ์ของเราโดยอาจารย์จะมีคติของเราก็คือถ้านักศึกษาเขาเก่งเขารู้ทุกอย่างเขาไม่มาเรียนละ ขาต้องมาเป็นอาจารย์ที่สอนเราแล้วนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นความคิดแบบบ้านๆนะคะแต่ก็จะทำให้เราใจเย็นลงนะคะแล้วก็มีเมตตาที่จะสอนเขาอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการอารมณ์นะคะของอาจารย์เพราะถ้าโกรธนี้ไม่ได้โกรธนี่เราจะไม่สบายในตัวเลยดร.ต่อ
1: ใช่ๆ
0: มันจะแบบเหมือนเวียงขึ้นเวียงลงนะคะทำให้เราไม่สบายใจไม่สบายกาย
1: จริงๆถ้าสมมติว่าโกรธมากๆค่ะลุกออกจากตรงนั้นค่ะลุกออกจากปัญหาลุกออกจากสิ่งที่ทำให้เราโกรธอะค่ะแล้วเราจะหายไปตรงไหนก็ได้ค่ะไปมองที่เขียวๆหรือไปมองสถานที่ต่างๆเดินเล่นหรือช้อปปิ้งก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะหายแต่ว่าคือเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอที่เราเกิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรด้วยค่ะค่ะต้องหาสาเหตุว่าเราผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ๆเรามีฮอร์โมนที่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วถ้าเรากำลังประชุมอยู่แล้วเราโกรธล่ะคะเราก็คงจะลุกออกไปไม่ได้นะคะ
1: อ่ะใช
0: ่เราจะบริหารจัดการยังไงคะ
1: อันนี้ก็นับ1ถึง10ถึง100
0: แล้วก็ต้องใจเย็นแล้วก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: อาจารย์เชื่อว่าทุกคนต้องผ่านจุดนี้นะคะ
1: ตอนที่ไม่มีสติมันก็จะทำให้งานเสียด้วยค่ะ
0: เรียกว่าพังนะคะก็จะพังกันเป็นโดมิโนไปนะคะแล้วภาพลักษณ์ที่ดีก็จะไม่มีด้วยอารมณ์ของเรานะคะตรงนี้ค่ะเอามาถึงเรื่องการบริหารจัดการเวลานะคะ time management นะคะสำหรับอาจารย์นะคะก็ขอแชร์เรื่องของนักศึกษาที่เรียนด้วยทำงานด้วยแล้วบริหารเวลาไม่เป็นนะคะแล้วทำให้การเรียนเสียงานก็เสียด้วยนะคะเพราะเราไม่รู้จักวางแผนคือพูดถึงเรียนด้วยทำงานด้วยอาจารย์เองก็เรียนด้วยทำงานด้วยมาตั้งแต่ปวส.คือส่งตัวเองเรียนนะคะเราก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่ยากแต่บางคนยากเขาทำไม่ได้สองฟังก์ชันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะคะไม่ได้เลยอาจารย์แล้วก็พอทำงานหนักก็ไปเรียนไม่ไหวนะคะพอไปเรียนไม่ไหวก็เสียการเรียนอีกนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาของนักศึกษาแล้วของพนักงานล่ะคะมีไหมคะที่บริหารจัดการไม่ได้
1: ก็มีนะคะที่แบบว่าแยกไม่ถูกว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะน้องบางคนก็เราจะต้องไปคอยสื่อสารกับน้องว่าเออน้องอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้ต้องทำอันนี้ก่อนถ้าทำอันนี
0: ้
1: ถ้าไม่ทำอันนี้ก็ทำอันต่อไปไม่ได้นะคะคือจัดลำดับให้น้องไว้ก่อนหรือถ้าน้องจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราจะให้จดว่าต้องทำยังไงต้องอะไรหนึ่งสองสามแล้วเป็นขั้นตอนไปอะค่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่สำนักงานก็จะทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้น้องสามารถที่จะดูคู่มือและมีการจัดการเวลาในนั้นด้วยว่าคุณทำงานอันนี้ใช้เวลากี่วันอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเป็นการจัดเวลาการทำงานเป็นตารางทำลายไว้ก่อนหน้าแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วอะเวลาทำงานหรือปฏิบัติจริงๆอ่ะมันอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่ปัญหาที่เกิดอะค่ะ
0: จับประเด็นได้ว่าจัดลำดับความสำคัญเช่นการเรียนสำคัญกว่าการทำงานการเรียนต้องมาก่อนถูกไหมคะแล้วเราก็ต้องวางแผนคนที่เรียนก็ต้องวางแผนนะคะไม่ใช่ไม่วางแผนคนที่เขาเรียนเก่งๆสอบแพทย์นี่เขาจะมีตารางการอ่านหนังสือตื่นกี่โมงทำอย่างไรต้องมีวินัยนะคะการทำงานก็อย่างที่ดร.ต่อบอกนะคะเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญอะไรมาก่อนอะไรมาหลังถ้าเราเอาทุกอย่างมาปัญหาก็เหมือนกันนะคะปัญหาหนักปัญหาเบาบางทีเอาปัญหามารวมกันมันช่างยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเหมือนที่เขาบอกนะคะปัญหามากมายอาจารย์เองก็เคยมีปัญหาเหมือนกันเราก็ต้องจัดนี่คือถ้าจัดด้วยสมองไม่ได้ก็จดหนึ่งต้องทำอะไรสองแล้วทำไปทีละอย่างเห็นไหมครับปัญหามันก็จะค่อยๆคลี่คลายนะคะอาจารย์รู้ว่าการทำการด้วยเรียนด้วยหรือการทำงานด้วยแล้วมีการทำอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้คนทำอาชีพเสริมเยอะ
1: เ
0: พราะว่าทุกคนก็อยากจะมีรายได้นะคะเพราะทุกอย่างก็ต้องดำเนินไปด้วยเงินใครบอกว่าเงินไม่สำคัญนะคะสำคัญอาจจะซื้อบางอย่างไม่ได้แต่ซื้อได้เกือบทุกอย่างอาจารย์ว่านะซื้อได้เกือบทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้จัดลำดับนะคะอันนี้สำคัญมากอาจจะฟังดูง่ายๆแต่เราลองขีดเส้นไปเลยปัญหาเดิมเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ก็คือจัดลำดับลองดูนะคะเราอย่าบอกอาจารย์ก็พูดได้สิเพราะอาจารย์นะมาอยู่ในที่ที่พร้อมแล้วนะคะแต่ก่อนจะพร้อม
1: มันก็เยอะ
0: เยอะมากนะคะและเราก็เลยเห็นปัญหาบางทีเราอาจจะปฏิบัติแล้วแต่เรายังคิดไม่ออกว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรคือการบริหารจัดการเวลาเห็นไหมคะแต่เราสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วในส่วนของจริยธรรมล่ะคะสำคัญมากเลยจริยธรรม
1: สำคัญมากค่ะอันนี้เนี่ยคือแต่ละคนทำงานเราต้องไม่เกินขอบเขตของงานและไม่เกินขอบเขตของคนอื่นวิธีการทำงานความซื่อสัตย์ของงานนะคะอย่างบางทีเนี่ยมีการขอนิดนึงเอาของเข้างานหรืออะไรเงี้ยที่มันไม่ผิดปกตินะคะถ้าเราทำอย่างเงี้ยองค์กรก็จะดำเนินไปไม่สะดวกแล้วก็เราเองนี่แหละต่อไปในอนาคตอาจจะมีปัญหากับงานนั่นเองแล้วก็อาจจะโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราทำงานตามขั้นตอนให้ถูกตามกรอบและตามมาตรฐานที่เขานั่นไว้อะค่ะอย่าได้มีการทริกนิดทริกหน่อยกับงานนะคะคิดว่าทำตรงๆดีกว่าค่ะ
0: ตรงไปตรงมา
1: ดีกว่าค่ะ
0: แล้วก็ใสสะอาดนะคะเวลาตรวจสอบนี่เราก็จะสบายใจแล้วถ้าเราไม่ได้มีสีเทาในใจของเรานะ
1: คะ
0: จริงๆจริยธรรมนี่อาจารย์ว่าทุกคนทราบนะหรือว่าเรียกว่าทำบุญทำสิ่งดีทำสิ่งไม่ดีเนี่ยหรือจริยธรรมของอาจารย์ก็คือด้านงานวิจัยไม่คัดลอกงานวิจัย
1: ถูก
0: ไหมคะจริงๆมีหลายอย่างตัวเราเองเวลาทำงานเนี่ยจริยธรรมอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของสถานประกอบการของเราเราจะรู้ว่าอันไหนเป็น confidential อันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดนะคะแล้วก็หรือในเรื่องของการนำเรื่องของหัวหน้างานมาพูดเป็นการก็อสซิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อันนี้ก็ขายเหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะคะเช่นการไปโพสเฟซบุ๊กพาดพิงตรงนี้โซเชียลสำคัญมากเลยโซเชียลบางครั้งเด็กไม่เข้าใจเด็กคิดว่าอาจารย์ Facebook มันเป็นของหนูมีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรก็ได้อันนั้นคือพับบิกนะคือสาธารณะ
1: คือบางทีรับเข้างานนะคะเขาไปดู Facebook ด้วยนะคะเขาตามไปดู Facebook ของนักศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่า Facebook ของคุณทัศนคติยังไงนะคะทัศนคติเนี่ยมันจะบ่งบอกอย่างถ้าคุณโพสต์ภาษาหรือคำพูดที่มันดูไม่ดีมันก็เสียกับตัวคุณเองอะค่ะมันไม่ได้ไปเสียกับคนอื่นหรอกถ้าเราสร้างภาพลักษณ์ไว้แฮปปี้ตลอดมันก็จะดูเรามีความสุขตลอดเขาก็อยากจะรับเราเข้าทำงานนะคะ อันนี้สำคัญเลยนะคะคือการโพสเฟซเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราโพสในแง่บวกหรือลบถ้าในแง่ลบถามว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครก็ไม่มีใครได้แต่ถ้าในแง่บวกน่ะคนได้ประโยชน์เยอะแยะค่ะเราคำนึงถึงประโยชน์ก่อนดีกว่าแล้วประโยชน์จะกลับมาที่เราเองด้วยค่ะ
0: เขาเรียกว่าใครที่โพสต์อะไรที่ผิดๆไปนะเราก็ไปลบซะไปแก้ไขนะคะอาจารย์ว่าแต่ไม่ต้องโพสต์แบบสร้างภาพอะไรนะดร.ต่อเพียงแต่ว่าโพสต์สิ่งที่มีประโยชน์เพราะในต่างประเทศนี่ Facebook นี่ก็โพสต์เรื่องราวที่มีประโยชน์ที่มาอ่านและส่งต่อกันนะคะแต่จะเป็นการโชว์ในเรื่องอาหารการกินอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าโพสต์ด้วยคำหยาบที่อาจารย์เห็นนะคะแล้วก็โพสต์เหมือนเหวี่ยงอารมณ์อันนี้คือเป็นผลต่อเนื่องจากที่เราจะต้องไปทำงานไปอยู่ร่วมกันในองค์กรนะคะหรือเราโพสต์พาดพิงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยนะคะเคยมีให้ออกนะคะให้ออกเลยเพราะว่าเราเจตนาแล้ววิธีแก้ล่ะคะของอาจารย์ก็จะมีวิธีแก้แบบขำๆก็คือเรามีเวิร์ดใช่ไหมคะเราพิมพ์ไปเลยค่ะเราอาจจะไม่สบายใจเราระบายไปเลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็เซฟไว้ดูคนเดียวเดี๋ยวเราลองกลับมาอ่านสิคะตอนที่เราอารมณ์ดีแล้ว
1: ค่ะ
0: เราทำไมใจร้ายขนาดนี้เราพูดขนาดนี้เลยเหรอหมายถึงว่าเราใช้คำรุนแรงขนาดนี้เลยนะคะก็มีวิธีการบริหารจัดการอารมณ์เห็นไหมคะก็กลับไปที่ในเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วในเรื่องของ soft skill นี่สัมพันธ์กันเกือบทุกๆ topic ที่เราคุยเลย
1: ใช่เลย
0: นะคะดูฟังคำว่า soft skill และดูเหมือนอุ๊ยเอ๊ะมันจะยากไหมเหมือน
1: เบาๆ
0: นะคะแต่เป็นสิ่งที่เรา ต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทำงานมาเรียนถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: สื่อสารการอยู่ในสังคมการอยู่คนเดียวก็ได้นะคะก็ต้องบริหารจัดการอารมณ์เพราะเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าเยอะ
1: โอ้เยอะมาก
0: นะคะแล้วมีวิธีแก้ยังไงคะลองยกตัวอย่างมีพนักงานที่ทำงานซึมเศร้าไหม
1: หนูจะชอบชวนน้องเฮฮาปาร์ตี้นะคะคือชอบให้น้องปล่อยในความคิดของเราว่าถ้าน้องได้พูดคุยหรือได้สนทนาหรือได้มีแอคชั่นกับเราเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าประมาณอย่างนั้น
0: ค่ะโอเคเราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะคะในส่วนของ soft skill นะคะ

0: ใช่นักศึกษาภาวะผู้นําก็เป็นตัวแทนของห้อง
1: ค่ะใช่ค
0: ่ะเป็นตัวแทนหรือความเป็นผู้นําในตัวเราก็จะสื่อไปถึงต่อไปเราก้าวหน้าเราเติบโตเป็นผู้บริหารเราก็จะมีภาวะผู้นําอยู่นะคะภาวะผู้นําหรือหัวหน้านี่อาจารย์ว่าไม่ใช่แค่ตําแหน่ง
1: ไม่ใช่
0: พอหัวหน้าปุ๊บเขาต้องยอมรับเลยใช่ไหมคะเขาต้องการจะให้คนเคารพในตําแหน่งของเรา
1: ไม่ใช่แน่ๆ
0: ไม่ใช่นะคะ
1: เพราะมีหัวหน้าบางคนก็ลูกน้องก็ไม่เคารพเหมือนกันลูกน้องก็ทำงานตัวใครตัวมันเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราดูแลลูกน้องแบบไหนอะค่ะเราพูดคุยกับลูกน้องแบบไหนบางทีถ้าลูกน้องมาบอกปัญหาเราแล้วเราไปเทคแคร์แต่ลูกน้องคนที่บอกปัญหาและคนที่ไม่บอกปัญหาเราไม่เทคแคร์อย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะมองว่าเราอะลำเอียงจริงๆแล้วเราควรจะมองปัญหาในภาพกว้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องในองค์กรเรานะคะในแผนกเราหรือว่าในกองเราอะไรเงี้ยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆปรับจูนว่าอันนี้ใครควรต้องปฏิบัติยังไงค่ะผู้นำอะไม่ใช่ว่าสั่งการอย่างเดียวนะคะเราต้องเข้าใจในปัญหาแล้วก็แก้ไขแล้วก็พยายามที่จะเอาลูกน้องค่ะเดินไปในแนวทางเดียวกันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะแก้ปัญหาได้นะคะผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องสามารถที่จะเทคแอคชั่นในการเรื่องของการแก้ปัญหาให้ไปในจุดต่างๆให้ถูกให้ควรให้เหมาะและสมค่ะแล้วผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรับชอบอย่างเดียวนะคะผิดก็ควรต้องรับด้วยถ้าลูกน้องผิดใครล่ะเป็นคนสั่งให้ลูกน้องทำใครล่ะเป็นคนฟังความคิดเห็นของลูกน้องก็คือเราเนี่ยแหละค่ะหัวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราสั่งงานเขาพลาดตรงไหนเราต้องรับผิดไปก่อนนะคะแล้วเราก็มาแก้ไขไม่ใช่ว่ารับผิดกลับมาด่าลูกน้องเอาไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วมันต้องมานั่งคิดว่าอ่ะที่ผิดเนี่ยเราสั่งอะไรเขาผิดเราสื่อสารอะไรเขาไม่ถูกหรือเปล่าเราทำนู่นทำนี่ให้เขาเข้าใจในงานที่ทำไม่ถูกไม่ต้องหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเราต้องใช้การสื่อสารในข้อแรกเลยซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นอย่างมากเลยอะค่ะแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปแต่เพียงแต่ว่าตอนที่โดนว่างานผิดหรืออะไรเงี้ยผู้นำต้องเป็นคนรับผิดชอบก่อนว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินการแก้ไขให้นะคะขอโทษนะคะหรืออะไรรับไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรับผิดชอบค่ะไม่ใช่รับแต่ชอบค่ะนะคะ
0: เป็นผู้นำที่ดีที่น่ารักมากนะคะแต่จริงๆผู้นำก็มีหลายแบบ
1: มากค่ะ
0: หลายแบบนะคะอย่างแบบที่บอกมานี่ก็คือดีมากๆนะคะก็จะมีแบบที่รับเฉพาะชอบผิดไม่รับก็มีนะคะผิดไม่รับก็มีก็แล้วถ้าเกิดมีอาจารย์มีคำถามในเรื่องของโอเครับผิดชอบลีดเดอร์ชิพต้องรับทั้งผิดและชอบนะคะแล้วถ้าเกิดมีรีวอร์ดล่ะคะมีรางวัลให้สำหรับทีมงานของเราหรือในฝ่ายของเรารางวัลนั้นจัดสรรอย่างไรคะ
1: อ๋อรางวัลเหรอคะถ้าเป็นรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะให้น้องในน้องมากกว่าเราค่ะหมายถึงว่าเราจะดูว่าน้องอะทำงานได้ดีแค่ไหนคนไหนทำงานได้มากได้น้อยอะค่ะก็จะมีรีวอร์ดที่ต่างกันตามลำดับเนื้องานนะคะว่าน้องคนนี้ทำงานเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้หรือว่ามีความรับผิดชอบกับงานสูงอะค่ะเราก็จะให้รีวอร์ดเขามากกว่าอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เหมือนการประเมิน
1: ใช่เหมือนการประเมิน
0: เราก็จะคอยประเมินอยู่เป็นไตรมาสบ้างนะบางที่ก็เป็นรายปีนะคะก็ว่าไปหรือเป็นเซมิสเตอร์ก็จะต้องถูกการประเมินนะคะแล้วก็การประเมินนี่มีไบแอสไหมคะ
1: น้อยอะค่ะ
0: น้อยใช่ไหมคะ
1: เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยติดไบแอดกับเด็กๆอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าคือเราเองเนี่ยเราจะต้องหาความคือเราอะจะมองเห็นน้องดีในกู๊ดไว้ก่อนนะคะกู๊ดไว้อย่างแรกเลยแล้วเราค่อยมาตัดออกว่ากู๊ดแล้วก็มีอะไรที่โนกู๊ดบ้างอะค่ะแต่ก็น้อยอะค่ะในความคิด คืออาจจะใจดีหรือเปล่าแต่เรามองว่า

0: เนื้องานส่วนใหญ่จะดูเนื้องานนะคะถ้าเป็นหัวหน้าก็เขาน่าจะดูเนื้องานมากกว่าดูทัศนคติอะค่ะ
1: ค่ะก็คือจะแบบรีวอร์ดนี้ก็คือจะจัดสรรนะคะโดยไม่มีการไบแอสนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพอมีในเรื่องของรีวอร์ดแล้วในเรื่องของหัวหน้างานนะคะก็คือนอกจากที่จะดูแลเฉพาะในเนื้องานนะเรายังดูแลสภาพจิตใจหรือปัญหาส่วนบุคคลไหมคะถ้าเขามีการมาขอคำปรึกษา
0: ถ้าเขาปรึกษานะคะก็จะมีต้องคุยอะค่ะแล้วก็อาจจะออกความคิดเห็นแต่เราไม่ใช่เขานะคะเราไม่ควรที่จะลงลึกในประเด็นปัญหาของเขาเพียงแต่ว่าเราให้คำแนะนำว่าถ้าเขาเกิดแบบนี้อะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรนะคะคือเรามองในองค์กรกว้างๆว่าถ้าน้องมีปัญหาเรื่องนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรส่วนใหญ่เราต้องกลับมูไปที่สาเหตุก่อนนะคะสาเหตุแล้วก็กลับมาประเด็นแก้ปัญหาถ้าเราไม่ดูที่สาเหตุเราไม่รู้เหตุเราก็จะไม่รู้ว่าผลที่เกิดมามันเป็นภาวะอะไรแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ปัญหาก็จะบอกน้องเสมอว่าถ้ามีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดให้กลับไปดูที่ทางเข้ามาของปัญหาว่าเป็นสาเหตุอะไรอะค่ะเราก็ต้องช่วยเขาในกับภาพจิตใจบางคนก็มีปัญหาทางบ้านในหลายเรื่องก็พูดคุยค่ะ
1: ปัญหาจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องของการเรียนถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเขาเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้ามีแผนพัฒนาบุคลากรไหมคะว่าจะต้องให
0: ้มาก
1: ขออนุญาตให้แชร์นิดนึงค่ะ
0: อ๋อก็มีทั้งอินเทอร์เน็ตนะคะเขาเรียกอินทราเน็ตของในองค์กรนะคะก็จะมีจัดให้เรียนนะคะโดยบังคับให้เรียนก็จะมีหัวข้อต่างๆเนี่ยค่ะ leadership ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผู้นำหรือหัวหน้าทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันนะคะองค์กรพยายามที่จะหาวิธีการเรียนในหลายๆรูปแบบมาให้พนักงานได้เลือกนะคะอย่างเช่นอย่างบางทีมีภาษาอังกฤษให้พนักงานได้เลือกเรียนเลือกเข้าไปอบรมอะค่ะโดยองค์กรจะเป็นผู้ผลักดันแล้วก็จะมีงบประมาณในการที่จะให้เด็กเนี่ยค่ะไปโรงเรียนตามเนื้อหาต่างๆที่เขาอยากเรียนนะคะ
1: คล้ายๆพัฒนา
0: ใช่ค่ะอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราไปไม่ถึงแหละแต่เด็กๆวัยรุ่นนะคะเขาอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นพวกซัพพอร์ต
1: ค่ะ
0: ก็จะมีงบประมาณก้อนหนึ่งสำหรับการเรียนของแต่ละปีอะค่ะว่าเด็กคนนี้เรียนปีนี้จะเรียนเรื่องอะไรเงี้ย
1: มีให้ทุนการศึกษาไหมคะ
0: ทุนการศึกษาก็มีเหมือนกันมีหลายทุนเหมือนกันค่ะมีปอเอกปอโทปอตรีมีหมดค่ะ
1: ถ้าในส่วนของการสถานประกอบการของเรามีทุนการศึกษานะคะก็แนะนำเลยนะคะถ้าเรารอยัลตี้ที่จะยังอยากทำงานที่องค์กรนี้อาจารย์คิดว่าเราขอทุนก็ดีนะคะการพัฒนาตัวเองมันเป็นสิ่งสำคัญบางคนบอกไม่ฉันไม่เป็นหรอกหัวหน้าพอพูดถึงลีดเดอร์ชิพคนรุ่นใหม่เจนใหม่จะไม่อยากเป็นหัวหน้า
0: ใช
1: ่มีข้อคิดยังไงคะ
0: เขากลัวเรื่องปวดหัวเรื่องคนมากกว่าค่ะเด็กรุ่นใหม่เขามีกรอบเป็นของตัวเองอะค่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ทำงานเก่งนะคะเราหัวหน้าที่ใหญ่กว่าหรืออะไรเนี่ยต้องรู้จักการใช้งานเขาให้ได้นะคะแล้วก็พยายามผลักดันเขาให้ขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วการเป็นหัวหน้ามันปัญหามันต้องมีการแก้ไขเรื่อยๆถึงเราไม่เป็นหัวหน้าเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะยังไงการแก้ปัญหาก็เป็นหน้าที่ของตัวเราเองนะคะอย่าไปคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นหัวหน้าแล้วงานหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนทำงานเนี่ยเราก็งานหนักหมดอะค่ะจริงๆแล้วเราแค่แบ่งเวลาหรือแบ่งการทำงานให้ดีอะค่ะก็จะได้ผลที่ดีค่ะ
1: เราได้ข้อคิดที่ดีนะคะได้ข้อคิดที่ดีเลยว่านักคนรุ่นใหม่เจนใหม่เป็นคนเก่งแต่เท่าที่ทราบความอดทนก็จะน้อยกว่า
0: ใช่
1: คนรุ่นเพราะว่าเข ขาเก่งเนื่องจากเท่าที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือในส่วนของการหาสื่อ

0: หางาน AI เนี่ยพอเข้าถึงเข้าง่ายเลยเขาจะไม่รู้จักการรอคอยเพราะเขาอยากหาอะไรเขาหารีบหาแล้วก็เห็นแล้วก็ทำลงมือแอคชั่นเลยนะคะไม่เหมือนรุ่นเราต้องรอให้เรียนจบแล้วถึงจะมาทำงานแต่ของเขาบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยคือเขาใช้ทฤษฎีนั้นมาทดลองเลยถูกต้องเลยเหมือนเราเรียนการตลาดออนไลน์เขาก็เอาออนไลน์มานะคะมาค่ะโอ้อาจารย์ได้ความรู้มากๆเลยนะคะวันนี้เกี่ยวกับ leadership นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้นำตรงนี้นะคะไปเผยแพร่หรือไปสอนให้กับนักศึกษานะคะและอาจารย์เองก็เชื่อว่าตอนนี้ทางบ้านนะคะก็ได้ความรู้นะคะจากดร.ต่อเป็นอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของ soft skill และ leadership นะคะในตอนท้ายนี่อาจารย์จะขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะในหลักสูตรมทร.พระนครของเรานะคะก็จะมีหลักสูตรปริญญาเอกที่ดร.ต่อก็สำเร็จจากปริญญาเอกของเรานะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของเรานะคะก็สามารถที่จะมานำเสนอมาแชร์ริ่งไอเดียนะคะตอนนี้เราปริญญาเอกของเราจะมีอยู่2แผนแผนแรกก็คือไม่ต้องเรียนนะคะทำวิจัยอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือ 2.5 ปีก็คือ2ปีครึ่งนะคะ 495,000 บาท
1: ไม่แพงเลยนะคะ
0: แต่แผนขอที่ดร.ต่อเรียนนะคะเรียนด้วยทำวิจัยด้วยเวลาในการเรียนก็คือ3ปีนะคะ 594,000 บาทนะคะตรงนี้จากนั้นของปโทนะคะปโทก็เรามีหลักสูตรใหม่นะคะจากหน่วยกิจเติม39หน่วยเหลือ36หน่วยเราสามารถเรียนภายใน1ปีนะคะที่เหลือเราอาจจะใช้เวลาอีกครึ่งปีทำ thesis หรือ IS นะคะเราก็สามารถจบได้แล้วก็ค่าเทอมก็ไม่แพงด้วยนะคะตลอดหลักสูตร 140,000 บาทนะคะแล้วแต่ละงวดงวดละ 35,000 ก็สามารถแบ่งจ่ายได้อีก3งวดนะคะ
1: โอ้นะ
0: คะแบ่งจ่ายนะคะ
1: ได้เดือนละ
0: ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยเดือนละ 10,000 นิดๆค่ะนะคะ
1: ก
0: ็สามารถที่จะมาได้ของเราเรียนเฉพาะวันอาทิตย์นะคะก็เรียนวันอาทิตย์อย่างเดียวและมีไฮบริดด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์ด้วยแล้วสามารถมานั่งเรียนที่มอก็ได้นะคะถ้าเราไม่ว่างเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไปเรียนออนไลน์นะคะเขาเรียกว่าผสมผสาน
1: เห็นว่ามีนักศึกษาต่างจังหวัดเยอะอยู่ใช่ไหม
0: ถูกค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าการพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: สำคัญมากจริง
0: นอกจากพัฒนาซอฟต์สกิลแล้วนะคะก็คือหนึ่งใน soft skill ก็คือต้องเป็นเรื่องของการเรียนด้วย
1: ถูกค่ะ
0: สำคัญมากนะคะวันนี้นะคะเชื่อว่าทางบ้านนะคะหรือนักศึกษาก็ได้รับประโยชน์นะคะจากการแชร์นะคะไอเดียจากที่ดร.ต่อนะคะดร.วิชุลดาชอบธรรมนะคะได้มานำเสนอให้กับเรานะคะทั้งนี้ถ้าอาจารย์เป็นตัวแทนของมทร.พระนครต้องขอขอบคุณดร.ต่อมากนะ
1: คะ
0: ที่มาช่วยนะคะบรรยายในวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมา

0: แล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญเลย

0: จับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
5: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ดร.ลาริสลาไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนาริสลา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
1: ก่อนการใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงในแคปคัทค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอจะบอกนิดนึงค่ะว่าการทำงานขั้นสูงในแคปคัทเนี่ยมันจะเหมือนกับเราฝึกฝนแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างช่ำชองเพราะขั้นสูงนี่คือการมาต่อยอดไอเดียของเรานะคะว่าเราจะคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียของเราให้ออกมาเป็นงานแนวไหนอย่างที่เห็นตัวอย่างเห็นไหมคะคนกำลังเดินแล้วเราก็เอาข้อความค่อยๆทะลุผ่านที่เขากำลังเดินไปเรื่อยๆเราก็เห็นไฟล์ตัวอย่างกันไปแล้วนะคะลองมาดูวิธีทำเนี่ยเริ่มต้นในการเปิดแคปคัทเมื่อเปิดแคปคัทแล้วเราก็มาพิมพ์ข้อความแล้วมากำหนดข้อความเราโดยการกำหนดตั้งค่าคีย์ก็จะอยู่ตรงขวามือของตัวฟอนต์ที่เราต้องการจะกำหนดกี่เฟรมฮะส่วนเคิร์ฟถ้าเราไม่ใส่เราก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้นะคะชาโดว์ก็คือจะเป็นเงาของตัวข้อความที่เราต้องการว่าเราต้องการให้ลูกเล่นของข้อความเราเป็นแบบไหนเราก็สามารถมากำหนดได้เลยค่ะมุมขวาจะเป็นคีย์เฟรมที่เป็นตัวเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูชี้ลงแนว

สกอร์บาร์เราก็จะเลื่อนขึ้นและลงเร็วสักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นนะคะปุ่มคีย์เฟรมก็จะเป็นปุ่มนี้เราสามารถเพิ่มหรือกำหนดคีย์เฟรมตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเมื่อกำหนดคีย์เฟรมได้แล้วเราก็มาเลื่อนปรับให้ตัวอักษรเราขยายหรือเล็กใหญ่ตามความต้องการของเราเลยว่าเราต้องการให้ตัวอักษรเนี่ยค่ะเล็กใหญ่ขนาดเท่าไหร่ต้องการให้แสดงแบบขยายค่อยๆขยายขึ้นหรือค่อยๆ ย่อลงตามความต้องการเลยค่ะถ้าลองการเพิ่มคีย์เฟรมเห็นว่าเอ๊ะมันกระโดดหรือสะดุดไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มคีย์เฟรมของเราให้ตัวอักษรที่เราปรับขยายไม่สะดุดหรือดูเหมือนคล้ายๆกับภาพมันกระตุกค่ะดังนั้นเราต้องมาเพิ่มระยะของคีย์เฟรมให้ภาพของเราเนี่ยสมูทที่สุดในการสร้างชิ้นงานชิ้นนี้เมื่อเราได้ความต้องการของเราแล้วเราก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกต์อย่างอื่นได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าต้องการให้เอฟเฟกต์งานของเราเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะมาเลือกตรงเลเยอร์ของเทคในเมนูด้านซ้ายมือเลยค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็กำหนดขนาดไปเรื่อยๆว่าเราต้องการให้ขนาดและฟอนต์ของเราเป็นยังไงสามารถเลือกได้ตามใจชอบหรือตามความเหมาะสมของชิ้นงานเลยค่ะเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะให้ชิ้นงานของเราเป็นแบบไหนเลือกเลยตามความเหมาะสมตามความชอบ

หรือถ้าเราต้องการจะใส่เอฟเฟคเราก็สามารถมาเลือกเอฟเฟคของเราได้นะคะว่าต้องการให้เอฟเฟคของเราดุกดิกเต้นซ้ายเต้นขวาเพิ่มขนาดเพิ่มรูปแบบใส่สเกลหรือจะมาเพิ่มขั้นอื่นตามความชอบความเหมาะสมย้ำค่ะได้เสมอตามความชอบความเหมาะสมของเราที่เราต้องการให้ชิ้นงานของเราว่าจะให้การนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบไหนเราก็เพิ่มลูกเล่นใส่ลูกเล่นสร้างเงาสะท้อนใส่มุมใส่แสงจัดค่าแสงค่ะต้องการให้ขึ้นลงหรือแนวนอนแนวตั้งเราก็เลือกได้ตามความต้องการและเหมาะสมเช่นเดิมค่ะเราเลือกได้แล้วเราก็ต้องมาทดสอบด้วยนะคะว่าชิ้นงานเรานำเสนอออกมาแล้วเป็นแบบไหนพอใจหรือไม่พอใจยังไงก็สามารถที่จะมาปรับแก้ได้รูปแบบได้เสมอและก็ตลอดเวลาก่อนที่ชิ้นงานจะออกมาก่อนที่ชิ้นงานเราจะเอ็กพอร์ตออกไป

ถ้ายังไม่พอใจกันนะคะก็ปรับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะปรับไปจนกว่าจะพอใจที่สุดใส่สีลดโอปาซิตี้ก็คือความโปร่งใสให้กับตัวอักษร

ระหว่างนี้นี่ก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ลองดูว่าใครชอบยังไงเมื่อเราปรับได้แล้วเราอย่าลืมทุกครั้งที่เราปรับนะคะเราอย่าลืมตัวพรีวิวหรือตัวเพลย์ค่ะเพื่อที่จะทดสอบชิ้นงานของเราว่างานที่เราปรับออกมาได้ตามที่ชอบหรือยังหรือตามที่ชิ้นงานนี้ควรจะเป็นแบบนี้หรือยัง

หรือใครจะลองใช้ตัวเมาส์แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆไม่ต้องคลิกเมาส์ค้างนะคะแต่ให้เลื่อนเมาส์ลองแสดงภาพพรีวิวของเราถ้าไม่ต้องการกดตัวเพลย์เพื่อที่จะแสดงภาพก่อนใช้งานจริงแล้วก็กดเล่นไปเรื่อยๆถ้ายังไม่พอใจตำแหน่งไหนสามารถคลิกค้างลากตัวอักษรหรือเอฟเฟกต์นั้นมาไว้ยังไทม์ไลน์ที่เราต้องการได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ไทม์ไลน์อยู่ในให้ต้องการให้ฟอนต์อยู่ในไทม์ไลน์เท่านี้เราก็สามารถคลิกค้างแล้วก็ลากเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วเราต้องการจะเพิ่มอะไรเราสามารถไปอิมพอร์ตเข้ามาได้เพิ่มเติมจากชิ้นงานของเราที่ต้องการที่จะใช้งานนะคะไฟล์แต่ระวังให้ดีนะคะเมื่อเรานำงานชิ้นงานจากที่อื่นเข้ามาเขาจะมองเป็นลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเอ็กพอร์ตบางทีงานของเราอาจจะเป็นหน้าจอดำถ้าเกิดงานของเราเป็นหน้าจอดำไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวลิขสิทธิ์เขาก็จะตัดลิขสิทธิ์ออกไปอาจจะได้ยินแค่อาจจะได้รับฟังแค่เสียงนิ้วเฉยๆระหว่างนี้เราก็เทสไปเรื่อยๆว่าชิ้นงานของเราเหมาะสมและพอใจที่วางในตำแหน่งหรือไทม์ไลน์นี้หรือยังแล้วก็เทสไปนะคะไปซ้ายบ้างขวาบ้างถ้ายังไม่พอใจอีกขยายเวลาไปเรื่อยๆเลยค่ะขยายเวลาในการเล่นแล้วถ้าต้องการที่จะให้หยุดตรงไหนต้องการที่จะให้หยุดตรงไหนเราก็สามารถที่จะมาคลิกให้กรอบสีขาวแล้วก็กด Ctrl B หรือจะมาสปลิตนะตัวฟอนต์นั้นได้เลยค่ะแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยๆเราก็ใช้ตัวเครื่องมือเพลย์ค่ะเพื่อที่จะเล่นแล้วก็คลิกลากเลยค่ะตัวเส้นไทม์ไลน์เรียกว่าเส้นไทม์ไลน์ก็ได้นะคะเส้นไทม์ไลน์คลิกค้างแล้วก็ลากลากถ้าเราไม่กดเพลย์นะคะเพราะบางทีเราไม่ชอบแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะว่าต้องการให้ชิ้นงานหรืองานนั้นของเราแสดงหรือพรีวิวแบบไหนตามความถนัดเลยค่ะถ้ายังไม่พอใจก็สามารถที่ไปเลือกกี่เฟรมของเรากำหนดค่าใหม่ได้ว่าระหว่างจุดนี้ที่1ไปจุดที่2ให้เล่นขยายออกมาเรื่อยๆหรือให้ย่อลงแล้วก็เลือกแล้วก็พอกำหนดใหม่แล้วเราก็เข้ามาพรีวิวหรือเพลย์ค่ะให้ดูอีกครั้งเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจถ้ายังไม่ชอบอีกหาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมได้ค่ะหาไปเรื่อยๆเมื่อเราได้เอฟเฟกต์แล้วนะคะเราก็คลิกเลือกเอฟเฟกต์นะหรือเราจะสามารถลองเล่นกับชิ้นงานของเราก่อนก็ได้ค่ะในเอฟเฟกต์นั้นว่าเอ๊ะถ้าทำแบบนี้แล้วจะออกมาสวยไหมหรือจะออกมาเหมาะสมกับงานที่เราทำหรือเปล่าเราก็เลือกไปค่ะระหว่างนี้ก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆกันนะคะฟังไปกล่อมเกลาจิตใจงานนี้ใจร้อนไม่ได้นะคะเพราะที่จะใจร้อนชิ้นงานออกมาอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของเราถ้าเราไม่ชอบบางทีงานออกไปคนดูรับรู้ในชิ้นงานเราได้เลยค่ะว่างานที่เราทำออกมาเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจแค่ไหนมันจะรับรู้ได้จากการที่ผู้ชมของเรางานของเราก็จะออกมาตามอารมณ์ของงานอารมณ์ของเราใส่เข้าไปในงานด้วยเมื่อเลือกได้แล้วก็ลองพรีวิวกันดูนะคะพรีวิวก่อนพรีวิวนะคะเอฟเฟกต์เราจะต้องดาวน์โหลดมาก่อนเครื่องหมายดาวน์โหลดก็จะเป็นลูกศรชี้ลงล่างแล้วมีเส้นใต้ขีดดาวน์โหลดมาแล้วกลายเป็นเครื่องหมายบวกแล้วถึงจะกดบวกเพื่อเพิ่มอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการถ้าเราไม่กดบวกเราก็สามารถที่จะคลิกค้างแล้วลากเอฟเฟกต์นั้นลงมาได้ค่ะแต่อันนี้จะเป็นทรานซิชันนะคะก็คือทรานซิชันก็เป็นการขั้นกลางระหว่างการเปลี่ยนเฟรมว่าเราต้องการให้ทรานซิชันในเฟรมนี้กำหนดเป็น
ค่อยๆแผ่ออกมาหรือค่อยๆขยายหรือค่อยๆหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วออกมากำหนดได้ตามใจชอบแล้วสามารถมาปรับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการขนาดเอฟเฟคไซส์ opacityแสงเงาซ้ายขวาขึ้นลงปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะเปลี่ยนสีหน่อยถ้าสีเขียวกลืนกับพื้นหลังไปเราก็สามารถที่จะมาทำให้สีค่าสีค่ะลองดูว่ามันจะไม่กลืนกับชิ้นกับภาพพื้นหลังในตัวฟอนต์หรือเอฟเฟคที่เราสร้างขึ้นมาถ้ามันกลืนเราก็หาตัวที่สีตรงกันข้ามกันแล้วก็ปรับขนาดความโปร่งใสหรือความสว่างตามที่เราต้องการดูแล้วไม่กระชากอารมณ์จนเกินไปหรือไม่ทำให้ฟอนต์รายละเอียดของฟอนต์หายไปหรือภาพพื้นหลังโดดเด่นกว่าฟอนต์ของเราหรือใจฟอนต์ของเราโดดเด่นกว่าภาพตามความต้องการค่ะตามความต้องการตามความเหมาะสมย้ำเสมอค่ะแล้วก็จะเลือกไปเรื่อยๆไม่พอใจก็เลือกไปเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างนี้ก็รับฟังเพลงเพราะๆเปิดคอเบาๆถามว่าทำไมต้องใส่เสียงเพลงระหว่างที่เราใส่เสียงเพลงช่วงไหนที่เงียบอ่ะเสียงเพลงจะช่วยทำให้งานของเราไม่เงียบเกินไปทำให้งานมีอารมณ์มีมิติมีความหลากหลายในการรับชมรับฟังมากขึ้นในส่วนของเพลงนั้นเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของออดิโอได้เลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะหมดแล้วเราก็ลองมาชมชิ้นงานของเราที่ทำไปเมื่อกี้ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็วนไปหลายๆรอบให้ดูกันหลายๆรอบเลยค่ะ

พอใจยังยังดูใหม่พอใจยังไม่พอใจดูใหม่อีกรอบนึงถ้าพอใจแล้วจะเป็นชิ้นงานชิ้นต่อไปนะคะที่เราจะมาดูกันว่าชิ้นงานนี้ทำยังไง

แล้วก็มาดูการว่าชิ้นงานชิ้นนี้ทำยังไงแล้วทำแบบไหนยากไหมเราคิดติดลบแล้วมันไม่เกินความสามารถเราค่ะถ้าเรายังไม่เริ่มลองมาเริ่มแล้วก็ลงมือทำค่ะอันดับแรกเปิดแคปคัทมาเมื่อเปิดแคปคัทมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาภาพที่เราต้องการแล้วก็มากำหนดค่าแชร์แอนด์ซับสไครป์นี่ก็เลือกได้จากสติ๊กเกอร์นะคะส่วนภาพเราก็ไปเลือกได้จากlayout ของส่วน import แล้วก็ stock material ค่ะเมื่อเลือกจาก stock material ได้แล้วเราก็มากำหนดค่าต่างๆเราเลยค่ะว่าต้องการให้ค่าต่างๆของเราเราก็เลือกแล้วก็กำหนดค่าต่างๆว่าเราได้สติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกต์มาแล้วก็มาตั้งตามตำแหน่งที่เราต้องการเมื่อตั้งได้แล้วเราก็จะมากำหนดโครมาคีย์ให้ภาพวัตถุหลังโปร่งใสเพื่อที่จะเราสามารถที่จะนำวิดีโอนี้ค่ะไปกำหนดไปก๊อปปี้อีกหนึ่งก๊อปปี้เพื่อให้เขาเป็นพื้นหลังแล้วสามารถที่จะให้ตัวอักษรทะลุทับกันได้อันนี้จะเป็นการกำหนดเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ว่าเราต้องการวางในตำแหน่ง1 2 3 4และให้วัตถุหรือวิดีโอเนี่ยค่ะที่เป็นขายอย่างเดียวเราลบพื้นหลังออกแล้วให้มาอยู่อันดับแรกก็คือล่างสุดก็คือบนสุดค่ะแล้วแต่ตำแหน่งการเรียงหรือการวางนะคะว่าเราต้องการให้อะไรขึ้นก่อนก็คือถ้าเป็นวิดีโอที่มีขาอย่างเดียวขึ้นก่อนเราก็ให้วางอยู่ในตำแหน่งที่1ถัดมาก็เป็นตัวอักษรถัดมาก็จะเป็นภาพที่เต็มเฟรมที่มีทั้งพื้นหลังแล้วก็ขาที่กำลังเดินอยู่เมื่อเราเลือกตัวดูดสีเข้าไปกำหนดค่าสีตรงที่เราต้องการให้มันหายไปได้แล้วเราก็มาตั้งค่าอื่นต่อระหว่างนี้เราก็กำหนดค่าของเราไปว่าเราต้องการให้ค่าของเราอยู่ที่ตรงไหนตำแหน่งไหนเราก็สามารถใส่แล้วก็กำหนดค่าได้ว่าให้ความกว้างของไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ของเรามีความกว้างแล้วก็ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปเมื่อเรากำหนดได้แล้วเราก็ไปใส่ตรงไทม์ไลน์ของเราเลยค่ะว่าไทม์ไลน์ที่เราต้องการให้ค่าอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ไปใส่ตามความต้องการเลือกให้เหมาะสมตามตำแหน่งตามเวลาเมื่อเรากำหนดค่าได้แล้วเราก็สามารถที่จะใส่คีย์เฟรมจะคล้ายๆคีย์เฟรมกับกาส่วนอัตราแรกที่เราเข้าไปกำหนด

แล้วก็เลือกแล้วก็วางตำแหน่งไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมตามความต้องการเลยค่ะใส่ขนาดใส่ว่าต้องการให้อยู่ที่ตำแหน่งใดแล้วก็เลือกมาเลือกได้แล้วลองมากดพรีวิวหรือกดเพลย์เล่นเลยนะคะว่าค่าที่เราตั้งไว้อยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เราก็มาเลื่อนใหม่มันจะแยกเป็นเลเยอร์แต่เลเยอร์เราก็วางตามลำดับขั้นเลยค่ะส่วนโครมาคีที่เรากำหนดค่าไปเมื่อกี้เราก็

ไปวางไว้อีก1เลเยอร์เพื่อที่วางซ้อนไว้ข้างบนแล้วก็เรียงลำดับตามการมองเห็นลงมาเรื่อยๆ1 2 3มากดเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วก็ลองมาเล่นแล้วก็ลองเพลย์ดูระหว่างนี้เราก็กำหนดค่าตามความพอใจนะคะว่าการกำหนดไว้ที่เท่าไหร่จะบอกเลยว่าต้องย้อนกลับไปดูบทที่แล้วมันจะมีเนวจะแนะนำรายการของแต่ละไอคอนแต่ละเมนูแต่ละฟังก์ชันว่าทำหน้าที่อะไรและเรานำฟังก์ชันนั้นนะคะมาต่อยอดไอเดียของเราเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันไม่ได้มืออาชีพด้วยตัวเครื่องมือนะคะแต่เครื่องมือมันมืออาชีพด้วยตัวเราเองเนื่องจากการฝึกฝนเนื่องจากการใช้งานจากไอเดียของเราที่เรานำมาต่อยอดให้ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันต่อยอดไอเดียของเราให้ไอเดียเราออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟคที่สุดทั้งภาพเสียงเอฟเฟคข้อความหรือจะเป็นอื่นๆตามที่เราตั้งเข้าไปเมื่อเราตั้งค่าได้แล้วเราก็มากำหนดเราก็มาแสดงพรีวิวให้เห็นว่าค่าที่เรากำหนดอยู่ตามจุดหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ตามความต้องการเราก็แก้ไขไปเรื่อยๆค่ะแก้ไขไปจนกว่าชิ้นงานของเราจะเป็นที่พอใจเราสามารถเข้าไปกำหนดตามฟังก์ชันแล้วก็ค่าต่างๆตามไอเดียของเราได้เลยค่ะต้องการที่จะหาภาพเพิ่มเราก็สามารถเข้าไปที่ Stock Material ได้แต่สต็อกแมทเทเรียลนี้ระหว่างชิ้นงานย้ำเหมือนเดิมค่ะงานที่เราออกมาก็จะต้องเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะถ้ามีลิขสิทธิ์ชิ้นงานของเราที่นำไปเสนอเมื่อเราเอ็กพอร์ตงานก็จะออกมาเป็นหน้าจอสีดำภาพที่เราทำไปก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาวิดีโอหรือไฟล์งานมาเฉพาะในส่วนที่เป็นงานของเราเท่านั้นเพื่อให้ภาพไม่เป็นหน้าจอดำเราต้องการหาไฟล์ไหนแล้วก็พิมพ์เข้าไปเรื่อยๆทำให้แน่ใจนี้แนะนำให้เอางานของตัวเองดีที่สุดเพื่อป้องกันการติดลิขสิทธิ์เมื่อหาชิ้นงานได้แล้วเราก็เลือกภาพแล้วก็กดดาวน์โหลดมาก่อนดาวน์โหลดเสร็จเราก็กดเครื่องหมายบวกเนี่ยค่ะอ่านตามคำแนะนำด้านล่างของตัวกล่องที่เราพิมพ์ข้อความเนี่ยค่ะเขากำหนดค่าไว้เมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็ดึงลากลงมาได้เลยค่ะหรือเราจะกดเครื่องหมายบวกก็ได้

ที่เรากำหลังจากที่เรากำหนดชิ้นงานของเราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลองมาพรีวิวชิ้นงานว่าได้ตามที่เราต้องการไหมกำลังดูไปเรื่อยๆค่ะจะใช้การแสดงผลเป็นแบบไหนก็ได้นะคะใช้เส้นเพย์เส้นไทม์ไลน์หรือเราจะลากเองถ้ายังไม่ตรงจุดเราก็สามารถที่จะคลิกค้างนะชิ้นงานของเราแล้วก็ลากไปให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมหรือตำแหน่งที่เหมาะสมและกำหนดเวลาตามที่เหมาะสมกำหนดเวลาในที่นี้คือไม่ได้นำไปวางนะสมมติเราต้องการที่จะเริ่มตั้งแต่12แล้วก็ให้รันไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือกำหนดเวลาคือการให้ตัวชิ้นงานเล่นหรือพรีวิวภายใน1นาทีถ้าต้องการให้เล่นเยอะกว่านี้เราก็คลิกค้างแล้วก็ลากให้อยู่ในกรอบเวลาตามที่เราต้องการเลยค่ะและอย่าลืมนะคะนำชิ้นงานโครงภาคีของเรามาก๊อปปี้อีกครั้งแล้วก็วางไว้ด้านบนนะคะจะเห็นไหมคะชิ้นงานจะมี3ชิ้นงานเลยค่ะเราสามารถเลือกที่จะตัดบางส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้ก็ลองวางตำแหน่งของตัวดูดสีหรือตัดสีออกว่าต้องการที่จะตัดในตำแหน่งไหนเราก็เลือกได้ตามความชอบเมื่อเลือกได้แล้วเราก็คลิกณจุดนั้นค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการก็จะลบทิ้งออกไปแต่เราอย่าลืมไปปิดตาวิดีโออีก1วิดีโอก่อนนะคะไม่งั้นเราจะมองเห็นยากว่าอันไหนคือสีที่เราตัดออกไปแล้วหรือเราสามารถกดปุ่มออโต้รีมูฟเลยก็ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกำหนดค่าสีว่าเราการให้ภาพไหนหรือค่าสีไหนตัดทิ้งออกไปเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็มาจัดตำแหน่งอันไหนนำเสนอก่อนไหนนำเสนอที่หลังแล้วก็ลองพรีวิวดูเห็นไหมคะถ้าตำแหน่งของวิดีโอไม่ตรงกันภาพก็จะขึ้นมาซ้อนกันเป็น2ภาพแต่ถ้าตำแหน่งวิดีโอตรงกันภาพ2ภาพก็จะเป็นพร้อมกันมันก็จะไปตามลำดับเวลาเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ลองเล่นลองเพลย์ดูว่าเราก็จัดตำแหน่งเลยค่ะเมื่อจัดตำแหน่งได้แล้วก็ลองพรีวิวเห็นไหมคะสามารถเลือกที่จะแสดงภาพที่เราทำได้ว่าเราต้องการเลือกแสดงกดแสดงตัวปุ่มไหนเห็นไหมคะภาพก็จะตามเราไปเรื่อยๆตามเวลาที่เรากำหนดเมื่อกำหนดตำแหน่งได้แล้วหลังจากนั้นเราก็กำหนดคีย์เฟรมค่ะให้ขนาดแล้วก็ภาพเล็กลงอันนี้หนูจะเพิ่มเป็น2แบบนะคะก็คือขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนระหว่างเดินขึ้นมาก่อนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยๆเหมือนระยะทางมันก้าวไปข้างหน้าหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปข้างหลังแต่มันยังไม่มีมิติเท่าไหร่เราจะมีมิติคล้ายๆกับการวัตถุอยู่ใกล้ก็จะเป็นขนาดใหญ่แล้วเมื่อเราไกลจากวัตถุไปเท่าไหร่ขนาดวัตถุก็จะเล็กลงฉะนั้นเราต้องมากำหนดขนาดของสติ๊กเกอร์ของเราให้จากขนาดใหญ่แล้วค่อยๆย่อให้เล็กลงโดยการที่เราไปใส่คีย์เฟรมอันนี้จะเป็นภาพถัดไปที่กำลังรอว่าจะทำเป็นรายการถัดไปค่ะระหว่างนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะระหว่างเราในชิ้นงานที่เราทำค่ะลักษณะงานจะคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับไอเดียว่าเราจะนำเสนอภาพไหนก่อนหลังไอเดียของเราเป็นยังไงฟุ้งฟิ้งจะให้สติ๊กเกอร์ Subscribe กดไลค์หมุนติ้วติ้วติ้วเราก็ไปกดเอฟเฟกต์หรือเราต้องการที่จะทำอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะไปเลือกและกำหนดชิ้นงานของเราให้เป็นแบบต่างๆได้หรือตามไอเดียที่เราครีเอทออกมาเลยค่ะว่างานนี้เราต้องการให้ครีเอท

งานออกมาเป็นลักษณะยังไงเดินหน้าถอยหลังหรือเราเดินถอยหลังแล้ววัตถุอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เดินตัดวัตถุเราก็แค่กลับชิ้นงานของเราจาก1มาอยู่ลำดับ3 3ไปอยู่ลำดับที่1ค่ะแค่นั้นเองค่ะเป็นการพลิกไอเดียแค่นิดเดียวชิ้นงานของเราก็จะแตกต่างจากเดิมเห็นไหมคะว่าอันนี้จะเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์งานของเราแต่พึงระวังการสร้างสรรค์งานไอเดียด้วยนะคะว่าเรานำไปใช้ส่วนตัวหรือนำไปใช้กับองค์กรถ้าใช้ส่วนตัวข้อบังคับของเราหรือข้อกำหนดของเราก็ยังไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ที่เรานำไปใช้กับองค์กรในส่วนขององค์กรก็จะมีข้อบังคับต่างๆระหว่างงานว่าไม่ควรที่จะเอาเนี่ยถ้างานเป็นแบบนี้องค์กรอาจจะมองว่าการนำไลค์แชร์ Subscribe มาอยู่ที่เท้าเหมือนเป็นการเหยียบย่ำอันนี้คิดลบไปแล้วถ้าเราคิดบวกมันเป็นการครีเอทงานเราจะสามารถนำงานของเรามาวางไว้ส่วนไหนก็ได้บวกนะคะมันได้ทั้งองค์กรแล้วก็ส่วนตัวเลยค่ะว่าเราต้องการให้ตัวกล่องข้อความหรือตัวสติ๊กเกอร์ของเราวางไว้หน้าจุดไหนตำแหน่งไหนที่เหลือเป็นไอเดียของเราล้วนๆเลยค่ะทุกอย่างมันเป็นฟังก์ชันเป็นหน้าที่การทำงานหลักการทำงานนี้จะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีไอเดียของเราที่จะเสริมเติมปรุงแต่งเข้าไปให้ชิ้นงานของเราออกมามีมิติมีลูกเล่นมีความดึงดูดมีความน่ามองให้เฮ้ยย้อนกลับมามองทั้งที่เป็นแค่คนเดินกับสติ๊กเกอร์1ชิ้นเห็นไหมคะระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะทำให้ชิ้นงานของเราค่อยๆจางมันจะได้ดูสมูทระหว่างที่คนเดินแล้วเดินทะลุผ่านค่อยๆหาจางหายไปก็คือเฟดอินเราก็มากำหนดแล้วลองเล่นดูจางโอ้เมื่อกี้ยังไม่สมูทนะคะช่วงที่เป็นสีเทาค่ะเราสามารถเนี่ยค่ะสีเทาเราสามารถนำสีเทาเนี่ยระหว่างเป็นสีเทาก็คือให้ค่อยๆค่อยๆจางแล้วไปอยู่ข้างหลังแล้วแต่ไอเดียนะคะว่าเราต้องการให้ไอเดียของเราเป็นแบบไหนเมื่อเลือกได้แล้วเราก็ไปกำหนดค่าอื่นเราสามารถเลือกวัตถุของเราเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะจะให้เป็นตัวอักษรตัดผ่านตัวอักษรก็ได้ค่ะหรือจะให้เป็นคนเดินผ่านหรือจะเป็นวัตถุอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่เรานำมาครีเอทหรือนำไอเดียของเราใส่เข้าไปในชิ้นงานเลยขยับหน้าขยับหลังจางหายหรือค่อยๆแวบหรือค่อยๆกระจายสลายออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นโดยการกำหนดคีย์เฟรมนะคะคีย์เฟรมสีฟ้าเลือกที่ตัวกล่องฟังก์ชันทรานสฟอร์มของสติ๊กเกอร์แล้วก็มากำหนดจุดหรือระยะในการเพิ่มเฟรมว่าเราต้องการเฟรมของเราอยู่หน้าจุดตำแหน่งไหนเราสามารถกำหนดจุดหรือตำแหน่งนั้นได้คีย์เฟรมแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าเราจะเริ่มจุดเริ่มต้นของเราเป็นแบบไหนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กตามตัวที่เรากำหนดเลยค่ะว่าคีย์เฟรมแรกให้เราเป็นจุดเริ่มต้นที่ไหนแล้วถัดไปกำหนดคีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้จุดณปลายทางหรือจุดตรงกลางเป็นขนาดต่างๆที่เราต้องการถ้าภาพยังไม่สมูทระหว่างต้นทางกับปลายทางเราสามารถมาเพิ่มจุดต่างๆนะชิ้นงานเราได้ว่าต้องการให้คีย์เฟรมนี้ขยับมาจากใหญ่ก็คือ5ถอยหลังมา4 3 2 1ก็คือกำหนดขนาดให้เล็กลงมาเรื่อยๆถ้าไม่สมูทก็เข้าไปสามารถเข้าไปกำหนดคีย์เฟรมเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะเมื่อเราเลือกตำแหน่งได้แล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดคีย์เฟรมเพิ่มเติมได้เพื่อให้ภาพชิ้นงานของเราสมูทที่สุดระหว่างที่ถ่ายทอดสดอยู่หรือวิดีโอเราเล่นอยู่แล้วเราก็แสดงภาพพรีวิวก่อนที่จะเอ็กพอร์ตชิ้นงานออกไปว่าชิ้นงานที่เราทำพอใจหรือเปล่าพอใจไหมเราสามารถปรับค่าต่างๆเราได้ตามความพอใจเลยค่ะจะเพิ่มลูกเล่นอีกแล้วก็ไป

หนดคีย์เฟรมเพิ่มอีกตามจุดต่างๆแล้วก็ลองขยายลดหรือจะมาคีย์ตัวเลขเลยก็ได้แล้วเราก็ลองเล่นดูว่าชิ้นอย่างเรา

อันเรามีพิติเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ลองพรีวิวกันนะคะเดินไกลไปเรื่อยๆวัตถุก็จะเล็กลงเรื่อยลองพรีวิวมาอีกรอบหนึ่งได้ยังชอบหรือยังถ้ายังไม่ชอบก็ปรับใหม่ค่ะตำแหน่งใหม่เลยลากคลิกค้างตัวเส้นเพลนี้จะต้องไปอยู่ณจุดที่เราเล่นนะคะก็ถ้าอยู่ที่เราเล่นก็สามารถที่จะมาคลิกให้วัตถุนั้นเป็นขอบกรอบสีขาวค่ะก็คือเราเลือกชิ้นงานหรือวัตถุนั้นแล้วเมื่อเลือกเสร็จในขอบหน้าตาของเพลเยอร์ก็จะแสดงให้เห็นว่ามีขอบขาวเลือกจุดได้เห็นไหมคะภาพก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยเล็กลงตามระยะการเดินจริงเราสามารถที่จะเพิ่มเวลาออกได้อีกแต่ว่าด้วยเวลา1ชั่วโมงของเรามันจะไม่ทันถ้าเกิดเราเพิ่มเวลาเข้าไปในการใส่ลูกเล่นเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าที่เราทำไปเมื่อกี้ภาพจะออกมาเป็นแบบไหนค่อยๆห่างไปวัตถุก็จะค่อยๆสั้นเล็กลงแล้วก็หายไปแล้วเพราะว่าเดินไกลมากเลยก็ดูอีกครั้งวนแล้ววนอีกดูวนแล้ววนซ้ําจนกว่าเราจะพึงพอใจในชิ้นงานนั้นเลยค่ะหรือเราจะไปกดพอสเลยก็ได้นะคะเพื่อให้ชิ้นงานนั้นหยุดแล้วก็ค่อยเล่นทีละช็อตตามที่เราอยากดูเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงระยะเวลาของสีเทามันก็จะสั้นนิดนึงนะคะก็จะใช้ความเร็วหน่อยนึงลองไปกำหนดลูกเล่นหรือรายละเอียดให้เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราต้องการเลยค่ะวนแล้ววนวนซ้ำอย่าลืมนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับไอเดียของเราว่าลองกันจะให้ไอเดียของเราเป็นยังไงแบบไหนเหมือนเมื่อกี้จะเห็นว่ามีโลโก้แคปคัทกันด้วยเราก็จะใส่เฉพาะบางช่วงไม่ค่อยตัดก็ได้ค่ะหรือจะใส่ตลอดจนกว่าเราจะพรีวิวเสร็จเวลาของวิดีโอนี้จะสิ้นสุดเราก็สามารถที่จะคลิกค้างตรงวัตถุหรือชิ้นงานนั้นแล้วก็ลากมาให้เวลาสิ้นสุดพอดีกับวิดีโอสำคัญเลยนะคะอย่าลืมว่างานของเราต้องขึ้นต้นหรือเอาจริงๆมันแล้วแต่การออกแบบนะคะว่าเราต้องการให้งานของเราเป็นแบบนี้มาดูกันอีกอันนึงเห็นไหมคะว่าจะมีวัตถุ4ชิ้นชิ้นงานเราจะมี4ชิ้นแล้วแต่เลยค่ะว่ามันจะเป็นชิ้นงานอะไรเป็นภาพหรือวิดีโอถ้าเป็นภาพหรือวิดีโอหรือเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวกับภาพทั้งหมดก็จะอยู่โซนด้านบนค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นถัดจากภาพหรือวิดีโอก็จะเป็นเสียงรายการเสียงก็อยู่โซนด้านล่างจะแยกโซนกันเราก็มาดูอีกครั้งนะคะ4วัตถุเห็นไหมคะก็ยังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมเพราะเรานำเสนอตัวอักษรให้อยู่ด้านหน้าแล้วถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรอยู่ด้านหน้าด้านหลังเราจะเลือกแบบไหนคะถ้าใครยังไม่กดจนถึงด้านหลังสามารถพิมพ์บอกส่งมาในอีเมลได้เลยนะคะว่าเราสามารถกำหนดให้ชิ้นงานของเรา4ชิ้นนี้นับเลยค่ะ1 2ข้อความตาม4ภาพวิดีโอเรียงลำดับยังไงตามความต้องการของคุณนะแต่ถ้าชิ้นงานเนี่ยหนูจะให้I feel good อยู่ด้านหน้าแล้ว happy holiday วิ่งมาแล้วทะลุตัวคนค่ะเมื่อเรากำหนดชิ้นงานได้แล้วเราก็มาเรียงวัตถุ4ชิ้นนี่ล่ะค่ะตามลำดับที่เราต้องการจะนำเสนอบนสุดค่ะคือลำดับแรกที่จะเป็นรายการนำเสนออันแรกถัดมา
ชิ้นที่2

ของหรือจะเรียกว่าเลเยอร์ค่ะจะเป็นแต่ละเลเยอร์แต่ละชั้นแต่ละชั้นเรียงลงมาชั้นที่1อันดับแรกชั้นที่2ตามมาเป็นอันดับที่2แล้วก็วิดีโอ3 4ตามมาค่ะอย่าลืมนะคะวิดีโอไหนที่เราต้องการให้ตัดผ่านเราจะต้องไปลบแบ็คกราวด์วิดีโอนั้นออกแล้วมาวางทับวางตำแหน่งตามเลเยอร์ให้เวลาอยู่ตรงกันเป๊ะเริ่มต้นของวีโอเริ่มที่ตรงไหนเราก็ต้องให้เริ่มจุดเริ่มต้นของตัวที่ตัดแบ็กกราวด์ออกอยู่ณจุดเดียวกันด้วยไม่งั้นภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมถ้าเราไม่ตัดมันก็วัตถุก็จะทับซ้อนเหมือนเดิมเมื่อกี้หน้าจอดำนี้เพราะว่านิวเปลี่ยนไปดูโปรแกรมอื่นค่ะหน้าจอก็เลยขึ้นสีดำขึ้นมาเราก็จะมาเลือกอีกจอหนึ่งเพื่อที่จะขยายให้เห็นว่าเราทำงาน3จอ4จอโอ้หนูไม่ได้ถ่ายรูปจอที่3ที่4ให้ดูด้วยหนูไปดูจอ3จอ4หน้าจออันนี้ก็เลยจะกลายเป็นสีดำในชิ้นงานถัดมานะคะอันนี้จะเป็นไอเดียฟุ้งแล้วนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ไอเดียของเราเป็นแบบไหนอันนี้หนูจะให้คนที่นิวแนะนำอีกคนนึงแค่เบื้องต้นนะเขาไม่ทราบไม่เคยใช้เลยแล้วมาลองมาใช้งานนี้แล้วก็ให้ไอเดียของเขาใส่เข้าไปแล้วเขาก็ได้วัตถุมา5ชิ้นใน5ชิ้นนี้ก็จะมีตัวอักษรมีเอฟเฟคภาพมีวิดีโอเข้ามามีพื้นหลังเป็นแบ็คกราวด์สีเขียวอันนี้คือเขาตัดเป็นแบ็คกราวด์สีเขียวแล้วค่ะถึงได้เป็นไฟล์ภาพสีเขียวออกมาหลังจากนั้นเลยค่ะเราก็มาเลื่อนดูกันว่าได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการหรือเปล่าในชิ้นงานหรือวัตถุนั้นกำหนดได้นะคะว่าให้แต่ละแถบที่เราทำงานอยู่ขนาดหรือความกว้างเท่าไหร่นี่เห็นไหมคะฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะใช้เวลาสอนไม่ถึง5นาทีนะคะใช้เวลาแนะนำไม่ถึง5นาทีค่ะอย่าใช้เวลาสอนเลยใช้เวลาแนะนำไม่ถึง5นาทีนี่คือชิ้นงานที่เขารังสรรค์ออกมาได้ตามไอเดียฟุ้งเลยค่ะแล้วลองสอบถามดูว่าอันนี้ต้องการให้งานออกของตัวเองมาเป็นแบบไหนเขาก็บอกว่าต้องการให้ณจุดๆนึงมีลีดเดอร์อยู่แล้วระเบิดพุ่งแตกลีดเดอร์ก็กระโดดตึ้มแล้วก็มีฟุ้งฟิ้งของเขาอะค่ะอันนี้จะเป็นไอเดียกระจายเลยค่ะตามความคิดหรือไอเดียของเราเลยค่ะว่าต้องการที่จะให้ฟุ้งยังไงแบบไหนการที่จะทำขั้นสูงเนี่ยคือเราเอาไอเดียของเรามาต่อยอดแล้วให้เป็นมิติที่น่าดูและตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจดึงดูดความสนใจของคลิปวิดีโอหรือชิ้นงานของเราให้คนเข้ามาดูแล้วดูแล้วดูอีกดูซ้ำชอบในชิ้นงานและนำกลับมาทำต่อสิ้นสุดการทำงานเราก็กดพอสหรือกดสต็อปค่ะหยุดชั่วคราวกดพอสสิ้นสุดการทำงานกดสต็อปแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคลิปหน้ากันว่าภาพนี้จะออกมาเป็นแบบไหนตามกำหนดที่นิวกำหนดไว้ว่าให้4ชิ้นในวิดีโอออกมาเป็นยังไงแล้วพบกันใหม่ค่ะหรือต้องการส่งกำลังใจเราอย่าติชมกันเลยค่ะเราถือว่าเราเป็นการส่งกำลังใจกันแล้วกันนะคะมาได้ที่อีเมลนาริสลา underscore mas amuto.ac.ts ได้เลยค่ะทุกกำลังใจจะสร้างชิ้นงานที่ดีขึ้นจะสร้างชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากกำลังใจทุกกำลังใจ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign Language or Other Language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอก

0: พี่แค่มาเชิญ
1: เฮ้ยผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: วัสดีค่ะนะคะรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นรายการของการทำผลิตภัณฑ์นะคะ Beauty Mark and the Club ค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ดิฉันอนิสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของมาร์คสครับอยู
1: ่ะ
0: นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะมีสูตรสมุนไพรสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรที่ผสมประสานระหว่างสมุนไพรกับสารเคมีสังเคราะห์สูตรหนึ่งนะคะนะวันนี้เป็นสูตรอะไรสครับน้ำตาลนะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นตอนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่5นะคะนะตอนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเกลือทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเป็นน้ำตาลนะคะก็คือว่าเราจะเจอกับสครับน้ำตาลสมุนไพรนะคะพร้อมกับนั้นมาร์กที่เราจะทำในวันนี้ก็จะเป็นอโลเวอราเซรั่มมาร์กนะคะนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงสครับน้ำตาลก่อนเอ๊ะที่อาจารย์เห็นมานะส่วนใหญ่หรือคนอื่นเห็นมาเนี่ยจะเป็นเกลือใช่ไหมทีนี้น้ำตาลเนี่ยอาจารย์จุ่มเห็นในท้องตลาดเยอะไหม
1: น้ำตาลก็มีนะคะอาจารย
0: ์มีอยู่เหมือนกันนะคะในสปาส่วนใหญ่เขาใช้ในสปาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่ค่อยทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายนะจะใช้ในสปานะคะนะน้ำตาลเองก็มีคุณสมบัติในการเป็นเม็ดขัดนะแต่ก็ต้องเลือกน้ำตาลลักษณะที่เป็นเม็ดละเอียดหน่อยนะไม่ใช่เม็ดใหญ่เนี่ยมันก็จะบาดผิว
1: ใช่
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าการทำสครับน้ำตาลนั้นนะคะทำยังไงนะคะนะส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าไอ้น้ำตาลเนี่ยน่าจะละลายได้แบบง่ายกว่าเกลือไหมนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะคะแล้วก็การขัดเนี่ยจะขัดได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็จะสาธิตให้ดูด้วยนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะเหมือนเดิมค่ะนะเราก็จะ อธิบายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยดูตอนที่ผ่านมานะมาดูตอนนี้ก็จะได้รู้ว่าก่อนทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นเนี่ย

0: เราก็เน้นความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ก่อนเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆ
1: ค่ะ
0: พวกนี้หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะนะแล้วก็พวกนี้20บาท60บาท
1: ประ
0: มาณเนี้ยสามารถใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ๋มอธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นก็จะสาธิตเรื่องการทำความสะอาดนะคะอาจารย์จุ๋มเริ่มได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะอุปกรณ์นะคะในการทำผลิตภัณฑ์นะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหม้อไอ้กระมังนะคะสแตนเลสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีตัวไม้พายซิลิโคนนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องทนความร้อนนะไม้พายซิลิโคนนะคะ
1: แล้วก็มีตะแกรงร่อนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวช้อนสแตนเลสนะคะ
0: เพื่อที่จะใช้ตักพวกสารเคมีนะคะ
1: แล้วก็มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้ตะกร้อคน
0: ก็อย่างเดียวก็ได้
1: นะคะแต่ว่าต้องคนนานๆหน่อยนะคะเนื้อถึงจะเนียนนะคะ
0: แต่ทีนี้ที่เราแนะนำเตาไฟฟ้านี่นะคะเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยมันก็จะแรงเกินไปนะคะแต่ถ้าใครจะใช้เนี่ยก็คือให้หลีลงเล็กๆอ่ะน
1: ะ
0: หลีลงให้เบาที่สุดแล้วก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์คอยควบคุมนะคะนะอันนี้ก็หรือใช้การตุ๋น
1: ค่ะ
0: ถ้าจะใช้เตาแก๊สเนี่ยใช้การตุ๋นก็คือว่ามีหม้อที่ใส่น้ำไว้อันนึงแล้วก็หม้อที่ทำผิดพันธ์น่ะซ้อนเข้าไปนะคะนะทำบนน้ำอ่ะนะคะในขณะที่น้ำเดือดเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะแต่ที่ในที่สุดแล้วนะก็ขอแนะนำเตาไฟฟ้านี่แหละที่สุดแล้วนะคะอันนี้มีคนถามว่าอาจารย์เตาไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์สามารถทำผิดพันธ์ได้เยอะเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปก็1กิโลถึง5กิโลแต่ตอนที่แล้วเข้ากับอาจารย์โจอาจารย์โจว่าอาจารย์หนูเคยทำถึง10โลได้นะ
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นไปได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็แนะนำเรื่องเตาไว้ก่อนนะคะนะสำหรับอุปกรณ์พวกหม้อเนี่ยขอทบทวนนิดนึงก็คือว่าเน้นสแตนเลสไม่เอาอลูมิเนียมไม่เอาพลาสติกนะคะนะโอเคค่ะอาจารย์จุ๋มต่อได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะอาจารย์เราก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทางด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะเลือกใช้ทิชชู่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนาๆนะคะเพราะว่าถ้าแผ่นบางเนี่ยค่ะอาจารย์เวลาเราเช็ดเนาะก็จะมีเศษนะคะอาจจะแบบว่าติดมาด้วยนะคะ
0: กระดาษทิชชู่นี่ต้องเอาแบบเนื้อดีๆหน่อยนะคะอย่าให้มันมีเศษเนาะบางยี่ห้อมันยุ่ยเลย
1: ค่ะ
0: มันเจอน้ำนิดนึงยุ่ยเลยนะคะมันก็จะติดเป็นเศษในนี้แล้วเวลาเรามาทำผิดพันธุ์ก็จะลงในเนื้อของผิดพันธุ์นะคะใช้ผ้าก็ได้แต่อย่าเอาผ้าที่มีขนนะคะต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็สำลีก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: สำลีควรเป็นสำลีที่เนื้อดีหน่อยอย่าให้ทิ้งขนน
1: ะ
0: คะไว้ที่ภาชนะนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือบางท่านยังไม่รีบก็อาจจะพ่นแอลกอฮอล์ไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ค่อยมาเช็ดแห้งอีกทีนึงนะคะทีนี้ถ้าท่านใดนะคะกลัวว่าผมจะหล่นลงในผิดพันธุ์ก็สวมหมวกได้นะคะแล้วก็บางคนก็เหม็นกลิ่นสมุนไพรไม่ใช่เหม็นกลิ่นสมุนไพรมันฟุ้งไง
1: ค่ะ
0: อาจจะเขาจะเป็นภูมิแพ้ไปแล้วก็ใส่แมสได้นะคะนะแล้วก็มืออยากให้สะอาดก็ใส่ถุงมือได้ค่ะนะคะแล้วก็สมมติว่าถ้าไม่มีถุงมือนะคะอาจารย์ขอนิดนึงอันนี้แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยร้านขายยาก็มีขายนะคะก็เป็นขวดฟ้าเอามาใช้ได้มือเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราอยากให้มันสะอาดนะเราก็พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็แบบนี้นะคะนะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะเราก็จะได้สบายใจหรือถอดแหวนก็ได้อาจจะถอดแหวนออกแล้วก็นะแต่บางคนเยอะจริงๆนะต้องสะอาดจริงๆนะคะอันนี้ครบแล้วทีนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเราจะเริ่มทำอะไรนะฮะสครับน้ำตาลสมุนไพรก่อนบางท่านสนใจและเคยเห็นแต่เกลือไม่เคยเห็นน้ำตาลเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เราจะแบ่งองค์ประกอบเป็น2ส่วนใช่ไหมคะอาจารย์จุ๋มน
1: ะ
0: ก็จะมีอะไรนะเชียร์บัตเตอร์กับวัสลีนนะคือส่วนที่1เนาะอันนี้คือส่วนที่2ทีนี้เชียร์บัตเตอร์นะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะอาจารย์จุ๋มมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
1: ตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นที่มาจากธรรมชาตินะคะอาจารย์ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้

0: ผิวเนี่ยค่ะนุ่มนะคะอาจารย
1: ์ตัวเชฟบัตเตอร์ธรรมชาตินะตัวนี้นะคะต่อมาวัสลีนนะคะ
0: แล้วก็ตัววัสลีนนะคะตัววัสลีนตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะ
1: วัสลีนจะแตกต่างจากเชฟบัตเตอร์ตรงที่ว่านะคะวัสลีนเนี่ยมาจากพวกการสกัดของพวกปิโตรเลียมนะคะแต่มันก็จะเป็นเกรดที่ไม่อันตรายกับผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่เชียร์บัตเตอร์เนี่ยจะมาจากธรรมชาตินะคะเพราะนั้น2ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีค่ะนะคะแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้ดีนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะอาจารย์จุ๋มน้ำตาลนะคะ
0: น้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตามท้องตลาดเราจะเห็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลที่เราเลือกใช้วันนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเม็ดของน้ำตาลทรายขาวเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็กลมนะคะซึ่งเมื่อเอามาขัดผิวเลยนะคะมันจะไม่บาดผิวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะอาจารย์เม็ดของเขาค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมเป็นคมนะคะถ้าเอามาขัดผิวเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้บาดผิวได
1: ้ะ
0: นะคะ
1: แต่ถ้าท่านใดแบบประเภทแบบว่าอยากมีความแตกต่างอะไรประมาณนี้จะใช้น้ำตาลทรายแดงที่เป็นเม็ดก็ได้แต่ท่านจะต้องอาจจะต้องสั่งโรงงานให้ทำเป็นเม็ดเล็กๆนะคะน
0: ะ
1: มันจะได้ไม่บาดผิวนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นตัวสครับผิวนั่นเองนะคะต่อมานะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์คือตัวนี้ค่ะนะคะ
0: สำหรับตัวสวิตอัลมอนด์ออยล์ก็เป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะซึ่งน้ำมันตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยค่ะลื่นด้วยนะคะเวลาสครับก็จะไม่เกิดการระคายเคืองมันก็จะลื่นๆนะคะอาจารย์
1: แล้วก็มันมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบด้วยนะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์เนี่ยแล้วก็เป็นเบสออยล์ที่เขาใช้ในเรื่องของการนวดสปา
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่สีไม่เข้มแล้วก็กลิ่นมันก็ไม่ฉุนไม่มีกลิ่นนะคะประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวDC 345อันนี้เป็นซิลิโคนนะคะ
0: ค่ะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวลื่นค่ะอาจารย์นะคะเวลาคัดก็จะทำให้แบบว่ามันลื่นนะคะ
1: นะครับเวลาเห็นไหมเวลาเราทาครีมหรือทาอะไรไปเนี่ยพอแตะกับผิวปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลื่นไปได้ดีก็คือตัวนี้แหละค่ะนะคะแล้วยังทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะต่อมานะคะน้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะ
0: น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำผึ้งแท้ๆเลยนะคะอาจารย์ตัวน้ำผึ้งก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยชุ่มชื้นกับผิวนะคะ
1: นะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะตัวนี้เนาะนะคะต่อมานะคะเป็นธนาคาผงค่ะคือตัวนี้ค่ะ
0: นะคะธนาคานะคะธนาคาก็จะมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะคะอาจารย์แล้วก็ทำให้ผิวผ่องแค่เราแบบว่าเอาตัวผงธนาคาเนี่ยอาจารย์มาผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้มาสัก15นาทีหรือว่าพอกทิ้งไว้จนแห้งเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย์แค่นี้หน้าก็ผ่อง
1: ผ่องแล้วนะเพราะว่าเราทดลองกันแล้วเราก็ทำให้ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือแค่ตัวเดียวนี่นะผสมกับน้ำพอกหน้าหน้าผ่องเลยแล้วก็ตัวธนาคาเนี่ยก็มีงานวิจัยเนี่ยเซิร์ชในเน็ตได้นะคะมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินอะบูตินนี่คือสารที่ผสมในครีมหน้าขาวทุกชนิดเลยครีมที่ลดอะไรนะลดฝ้าลดรอยฝ้าลดรอยกระรอยดำดำเนี่ยคือแม้กระทั่งในคลินิกของหมอเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะเพราะนั้นในตัวธนาคาเนี่ยมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายตัวนี้อยู่มันก็เลยทำให้ผิวขาว
0: ใช่ค่ะ
1: คนก็เลยนิยมใช้นะคะแถมยังมีสารสำคัญที่มีป้องกันรังสี UV ได้ดีนะคะเห็นว่าพม่าชอบปะพรมนะชาวพม่าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยไปเที่ยวพม่าแล้วเห็นโอเป็นคือวัฒนธรรมของเขาเลยนะคะพร้อมกันนั้นนะคะตัวธนาคาเองเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะจะเห็นว่าบางคนเขาใช้ธนาคารักษาสิวด้วยเพราะนั้นโอ้อันนี้ครบชุดเลยค่ะตัวเดียวนะคะทำไมเราใช้แบบผงเพราะว่ามันเป็นสครับนะคะสครับสมุนไพรแต่ถ้าเป็นครีมนะคะท่านสามารถที่จะใช้สารสกัดธนาคารได
0: ้
1: ถ้าต้องการคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมะขามผงค่ะ
0: ค่ะนะคะตัวมะขามนะคะก็จะมีกรด AHA อยู่นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของผัดซีลผิวที่เก่าแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะอาจารย์
1: ใช่เพราะว่าบางทีอายุเยอะๆนี่นะคะอายุน้อยไม่เท่าไหร่อายุน้อยก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเห็นอาจารย์พูดถึงแต่ อายุเยอะๆสงสัยจะครับอาจารย์กัญญดานี่คงใช่แต่กับคนอายุเยอะไม่ใช่นะคะนะอายุน้อยๆก็ใช้ได้ก็คืออายุน้อยนี่ยิ่งทำให้ผิวมันใสขึ้นแต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยบางทีมีเซลล์ที่ตายแล้วอะที่คือเวลาที่อายุเยอะนะคะเซลล์ที่การผลัดเซลล์มันจะช้าลงอะอย่างนี้เซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายๆน
0: ะ
1: เพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้การสครับนี่เข้ามาช่วยนะคะสครับเพื่อให้ผิวเนี่ยมันดูเปล่งปลั่งสดใสแล้วดูอ่อนเยาว์นะคะเพราะนั้นตัวมะขามเองเนี่ยก็จะเร่งการผลัดเซลล
0: ์
1: นะคะเผยให้เห็นเซลล์ใหม่นะคะผิวใหม่ซึ่งทำให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมกันนั้นก็มีวิตามินซีด้วยนะ
0: ใช่
1: ค่ะมีผิวด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นหัวสบู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: D2 อันนี้เป็นหัวสบู่เด็กก็ใช้ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสารชำระล้างนะคะที่อ่อนโยนปลอดภัยนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะอาจารย
1: ์
0: เด็กก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งตัวหัวสบู่ตัวนี้ค่ะก็ถูกนำมาใช้นะคะในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสบู่เลวล้างหน้านะคะสบู่เลวอาบน้ำนะคะอาจารย
1: ์อืมค่ะนะคะกับเด็กยังใช้ได้ก็ลองคิดดูว่าผิดพันธุ์อย่างเงี้ยมันต้องมีความปลอดภัยสูงนะคะต่อไปก็คือสารกันเสียค่ะตัวนี้นะคะเป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มพาราเบนนะมีความปลอดภัยสูงนะคะตัวนี้นะคะ
0: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะคะชื่อว่าฟีโนสแตตนะคะซึ่งสารกันเสียเนี่ยค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะอาจารย์ซึ่งตัวที่เราใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นสารกันเสียที่คุมเชื้อได้กว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะ
1: คะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแม้ใช้บริเวณรอบดวงตาม
1: ีความปลอดภัยสูงจริงนะคะต่อไปก็เรื่องกลิ่นนะคะสุดท้ายค่ะนะคะกลิ่นนี้นะคะสำหรับผิวกายอย่างที่บอกหอมค่ะหอมสดชื่นค่ะนะคะเพราะว่าการใช้สครับเนี่ยจะใช้ในตอนที่อาบน้ำเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความสะอาดและความหอมสดชื่นนะคะเพราะนั้นกลิ่นที่เราใช้กับผิวกายเนี่ยเราจะเน้นความหอมแล้วก็สดชื่นในเรื่องของสบู่ในเรื่องของตะครับนะคะนะแต่ถ้าครีมเนี่ยคือหอมเป็นเหมือนน้ำหอมติดผิวเนาะนะคะเพราะนั้นอันนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะ
0: นะคะ
1: ทีนี้ทุกตัวครบแล้วนะคะอาจารย์จุ่มได้ช่วยอธิบายแล้วก็อาจารย์ก็ได้ช่วยอธิบายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ่มก็ลองผสมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะ
0: ค่ะนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเริ่มผสมนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อแว็กนะคะอาจารย์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวว ัสลีนนะคะใส่ลงไปในจะเป็นตัวหม้อสแตนเลสก็ได้หรือว่ากระมังสแตนเลสก็ได้นะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความร้อนนะคะในการให้ความร้อนเนี่ยค่ะก็คือใช้ความร้อนต่ำๆก็พอนะคะ
1: ใช้ความร้อนต่ำสุดนะคะของหม้อนะคะ
0: พอตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัววัสลีนนะคะอาจารย์เจอความร้อนนะคะเขาก็จะละลายกลายเป็นของเหลวนะคะแป๊บแค่แป๊บเดียวนะคะเขาก็จะละลายแล้วนะคะ
1: ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ
0: เนี่ยค่ะพอเริ่มละลายแล้วนะคะพอละลายจนหมดแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะก็คือใช้ความร้อนไม่ต้องนานนะคะอาจารย์เพราะอะไรเพราะว
1: ่
0: าจะไหม
1: ้
0: ได้นะคะเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวความร้อนที่เหลืออยู่ก็ทำให้มันละลายหมด
0: ไป
1: อันนี้ยังเหลือติดอยู่บ้างนะคะหมดแล้วเหลือนิดนึงโอเค
0: นี่ค่ะละลายจน
1: หมดแล้วนะคะ
0: หรือว่าถ้าท่านไหนที่แบบว่าไม่วางบนเตาโดยตรงนะคะอาจารย์ก็อาจจะใช้วิธีการตุนก็ได้นะคะตุนหรือ
1: ร้อนน้ำก็ได้นะคะ
0: นะคะพอตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วัสลีนละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยก็คือ ต้องรีบใส่เลยนะคะจากว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยค่ะตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วัสลีนจะจับตัวกันเป็นก้อน
1: เพราะว่าตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะเพราะนั้นเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงนะคะนะ
0: ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะ
1: อันนี้คือเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงเพราะว่าให้มันเคลือบด้วยเอาวัสลีนเคลือบใช่ไหมคะแล้วก็เอาเชียร์บัตเตอร์เคลือบอนุภาคของน้ำตาลนะคะนะแล้วก็อันนี้ใส่ตัวออยลงไปนะคะนะคะ
0: ใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดนะคะลงมาได้เลยนะคะ
1: น้ำผึ้งนะคะนะ
0: สูตรนี้
1: คือเมื่อกี้ที่พูดผิดว่าเคลือบอนุภาคน้ำตาลคือหมายถึงว่าผสมลงไปในตัวของน้ำตาลได้นะคะโดยที่ว่ารีบใส่ตัวอื่นลงไปเพื่อไม่ให้เชียร์บัตเตอร์กับวัสลีนเนี่ยเกาะตัวแข็งขึ้นมานะคะ
0: สูตรนี้นะคะอาจารย์ก็จะเป็นสครับที่มีสารชำระล้างนะคะฉันก็คือเวลาขัดแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะไม่ระคายเคืองผิวนะคะมันจะให้แบบว่าเวลาขัดนะคะมันจะลื่นๆนะคะอาจารย์
1: แต่เวลาคนผสมเราต้องเบาๆนะเพราะมันมีหัวสบู่อยู่ด้วยเนา
0: ะ
1: เราต้องเบาๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดฟองนะคะ
0: ซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอสครับผิวแล้วนะคะถ้าเราก็ล้างออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรามาจับดูผิวอาจารย์ผิวนุ่มๆนะคะถ้าเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนค่ะนะคะคนให้ส่วนผสมนะคะเป็นเนื้อเดียวกันสีก็จะเป็นสีของสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะ
1: ผิดพันธุ์สมุนไพรเนี่ยนะคะนะเราต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นสีของสมุนไพรนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการสีขาวให้ใช้สารสกัดนะคะแต่สารสกัดสมุนไพรบางชนิดก็จะมีสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาว 100% มันอาจจะเป็นสีออกครีมๆ
0: ค่ะ
1: ตุ่นๆ นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้เข้มเท่าอันนี้นะคะ
0: กลิ่นหอมมากค่ะอาจารย
1: ์อันนี้คือสครับน้ำตาลนะคะ
0: แล้วก็กวนนะคะจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะสังเกตว่าลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็จะมีลักษณะเหมือนเนื้อครีมนะคะแล้วแบบว่าบริเวณไหนนะคะอาจารย์ที่แบบด้านๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นตาตุ่มข้อศอกนะคะ อะไรนะส้นเท้าเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: เน
1: ี่ย
0: เราสามารถ
1: ใ
0: ช้สครับตัวนี้ค่ะสครับได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแตกลายอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะก็สามารถใช้สูตรนี้สครับได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นอกจากจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วนะคะก็ยังช่วยเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะ
1: ช่วยลดอาการข้อศอกหนาพวกอะไรอะผิวที่มันด้านหนานี้ด้วยใช่
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะอาจารย์พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะเราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวเนี่ยค่ะร่วมด้วยนะคะอาจจะอาทิตย์ละ2-3 ครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์กระบวนการในการผัดซีลผิวของเนี่ยค่ะก็จะไม่สมบูรณ์ผัดอยู่แต่ว่าผัดออกไม่หมดทีนี้ผลที่ตามมาคืออะไรก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะหยาบกร้านนะคะแล้วผิวมันก็เป็นแบบกระดำกระด่างค่ะอาจารย์สีผิวมันก็จะไม่สม่ำเสมอ
1: เพราะว่าเซลล์ผิวเนี่ยพออายุเยอะเนี่ยการผัดของเซลล์ผิวเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามวัฏจักรไง
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีที่ว่าแบบเกาะติดแน่นอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งทิ้งไว้นานๆเนาะมันก็ยิ่งจะยาก
0: ใช่ค่ะทีนี้พอผิวเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผัดออกค่ะอาจารย์มันสะสมหนาเข้าใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พอเราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใช่ไหมคะมันก็ไม่ซึมเข้าไปบำรุงผิวของเรานะคะ
1: มันก็มีซึมลึกเข้าไปไม่ถูกดูดซึ
0: ม
1: เข้าไปได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ในถ้วยให้ท่านผู้ชมดูเนาะอันนี้มันจะมีฟองนิดหน่อยนะท่านผู้ชมที่ลักษณะขาวๆเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ฟองมันยุบอ่ะนะคะน้ำมันก็จะเป็นเนื้อที่สีมันก็จะเข้มขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะ

0: แล้วก็ผิวบริเวณรักแร้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็สามารถสักครับได้นะคะ
1: ได
0: ้
1: ใช่นะคะ
0: คนไหนที่มีปัญหาเรื่องของแบบว่ารักแร้ดำหยาบก้านอะไรเนี่ยค่ะก็สามารถสักครับได
1: ้ที่อาจารย์จุ๋มพูดเนี่ยคือมันมีลูกศิษย์ที่มาอบรมนะคะแล้วก็นำไปใช้แล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีเนี่ยค่ะตะครับน้ำตาลที่สีเป็นอย่างนี้นี่นะคะท่านผู้ชมมันยังมีฟองอยู
0: ่
1: แต่ถ้าฟองมันยุบเมื่อไหร่นะคะสีมันก็จะเข้มขึ้นเป็นสีธรรมชาติที่เราเห็นตอนแรกๆที่ผสม

0: แรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันช่วงท้ายตอนนี้เราจะขอธรรมะก่อนนะคะพอธรรมะเสร็จแล้วเราก็จะมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะต่อไปจะเป็นสูตรของอะโลเวร่านะเซรั่มมาร์กนะคะอะโลเวร่าเซรั่มมาร์กเนี่ยเท่าที่ตัวอาจารย์ดูสูตรนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้นะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นมาร์กอย่างเดียวก็ได้มาร์กเนี่ยก็คือว่าเรามาร์กหน้าประมาณสัก15นาทีไปอย่างต่ำนะคะก็แล้วไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ผสมมาร์กเราก็สามารถใช้เป็นตัวบำรุงได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอะโลเวร่าเซรั่มมาร์กซึ่งจะแบ่งส่วนผสมเป็น4ส่วนนะคะ
1: ค
0: ือ1 2 3แล้วก็4นะคะเรามาดูส่วนที่1ก่อนส่วนที่1ก็คือน้ำคือส่วนนี้นะคะน้ำอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วว่าน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำกรองนะคะหรือว่าน้ำที่เราซื
1: ้
0: อน้ำดื่มที่เราซื้อทั่วๆไปนะคะหรือน้ำกลั่นไม่เอาน้ำแร่นะคะหรือว่าน้ำบาดาลเนาะเพราะว่ามันจะมีแร่ธาต
1: ุ
0: นะคะนะต่อมานะคะส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองก็จะมีคอสมีเดียเอสพีนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวสร้างเนื้อด้วยค่ะจะ
0: เป็นตัวสร้างเนื้อด้วย
1: เนื้อครีม
0: เขาบอกว่าเนื้อสวยนะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ถ้าตัวนี้ขึ้นเนื้อด้วยตัวนี้เนื้อสวย
1: เนื้อจะเนียนละเอียดนะคะ
0: แล้วก็มีต่อมาตัวโจโจบาออยโจโจบาออยนี่จะเป็นตัวบำรุงผิวมีวิตามินสูงเนาะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์จุ๋มจะเพิ่มเติมอะไรจากโจโจบาออยบ้างคะ
1: โจโจบาออยนะคะอาจารย์ก็คือเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้ำมันที่ผิวของเรานะคะอาจารย์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะมักจะมีตัวโจโจบาออยเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมอยู
0: ่มันก็จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเพราะว่ามันเป็นเช่นที่เดียวกันกับน้ำมันที่อยู่ในผิวของเรานะคะต่อมาในส่วนที่สามนะคะก็จะมีวิตามิน B3 นะคะนะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์จุ๋ม
1: ตัววิตามิน B3 นะคะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งตัววิตามิน B3 เนี่ยค่ะก็คือถูกใช้อย่างแพร่หลายเลยนะคะอาจารย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: ที
1: ่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือราคาถูก2นะคะอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคือง3ขาวจริงค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะผิวก็จะกระจ่างขึ้นนะคะผิวจะกระจ่างใสขึ้นนะคะประมาณ28วันนะคะอาจารย์อันนี
0: ้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะวิตามิน B5 ค่ะอาจารย์จุ๋ม
1: ค่ะ B5. ตัววิตามิน B5 นะคะก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าจะให้ดีนะคะก็ใช้คู่กับวิตามิน B3
0: นะคะเพราะว่าตัว B5 เนี่ยมันจะป้องกันการระคายเคืองด้วย
1: นะคะ
0: เห็นว่าวิตามิน B5 นี่นะคะจะใส่ในผลิตภัณฑ์ที่แม้กระทั่งในคลินิกแพทย์ก็มีกับพวกอะไรนะไฮโดรควินอลอะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้ B5 คู่ด้วยเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะเพราะนั้น B5 นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะยังเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
1: ตัวสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะคะก็จะทำให้รอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะนะคะก็ค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวสารสกัดว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ยังช่วยลดอาการผิวไหม้แดดได้อย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกไปเดินป่าอะไรเนี่ยค่ะแล้วเราผิวไหม้แดดเนี่ยค่ะเราก็ใช้ตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะทาผิวได้นะคะ
0: แล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งในตัวด้วยนะคะนะต่อมานะสารสกัดเมือกหอยทากค่ะนะคะนะตัวนี้จันจุ๋มช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ
1: สารสกัดเมือกหอยทากนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเด้งตึงๆนะคะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเคยโด่งดังอยู่ระยะหนึ่งน
1: ะ
0: แล้วฮิตกันมากเลยนะคะนะเราก็มันมีส่วนผสมนี้คือช่วยกระชับผิวทำให้ผิวตึงๆได้ดีด้วยนะคะต่อมาเป็นตัวสารกันเสียตัวสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนเช่นเดียวกันใช่ไหมมันอ่อนโยนมากเลยที่อาจารย์จุ๋มบอกว่าใช้รอบตาก็ยังไม่เป็นไรนะคะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ผิดพันแล้วมันแสบตาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่สารกันเสีย
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่สารกันเสียตัวนี้ไม่ทำให้แสบตานะคะ ต่อมานะคะเป็นซาเนลเรซินนะคะคือตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ตัวซาเนลเรซินเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมันเป็นตัวที่ทำให้ยืด
0: ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไร
1: ไม่ได้มีอะไรนะคะใช่ค่ะนะคะซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าตัวสารสกัดจากเมือกหอยทากเนี่ยมันทำให้ยืดนะคะซึ่งสารสกัดจากเมือกหอยทากไม่ยืดนะคะใส่แล้วไม่ยืดแต่ตัวที่ทำให้ยืดก็คือตัวซาเนลเรซิน
0: นะคะเพราะนั้นให้จำไว้นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดหอยทากเนี่ยต้องยืดจริงๆแล้วตัวสารสกัดหอยทากจริงๆมันไม่ยืดนะคะ
1: นะ
0: แต่มันต้องใส่ซาเนลเรซินเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ผิดพันธุ์เนื้อผิดพันธุ์มันมีความสึกว่ายืด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าภาพจำของเราก็คือตัวเมือกหอยทากมันยืด
0: มันยืด
1: ม
0: ัน
1: ต้องยืด
0: อะไรประมาณนั้นนะต่อไปนะคะเป็นป๊อปปอลินไกคอนคือตัวนี้นะคะนะ
1: ตัวขาตัวป๊อปปอลินไกคอนนะคะก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ผิวลื่นนะคะซึ่งในสูตรนี้ค่ะเราใส่เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อเอามาละลายตัวซาเนลเรซินค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวซาเนลเรซินเนี่ยไม่ละลายในน้ำนะคะแต่ว่าเขาจะละลายได้ดีในป๊อปปอลินไกคอนนะคะ
0: นะคะก็เป็นที่เข้าใจนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้หมดแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มาดูขั้นตอนการอะไรนะผสมเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะสาธิตให้ดูนะคะ
1: นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะแบ่งน้ำนะคะมาละลายวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน B5 นะคะซึ่งสาร2ตัวเนี่ยค่ะเขามีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย์แล้วก็ละลายในน้ำฉะนั้นเราต้องแบ่งน้ำมาละลายก่อนเราไม่สามารถนะคะเทเป็นแบบผงเนี่ยค่ะลงไปในผลิตภัณฑ์ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทไปแล้วเขาจะไม่ละลายนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องละลายนะคะให้2ตัวนี้ค่ะมีลักษณะเป็นของ
0: เราต้องให้หมดด้วยใช่ไหมแล้วต้องละลายให้หมดด้วย
1: แล้วก็ต้องแยกละลายนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะละลายในน้ำนะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ทีรวมกันแล้วก็ละลายน้ำทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะละลายได้ไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะดูไม่ออกเลยว่าเขาละลายแล้วหรือยังนะ
0: คะ
1: เราชนะแล้วก็ต้อง
0: มา
1: แบ่งมาละลายนะคะแบ่งน้ำจากส่วนที่หนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอละลายนะคะแล้วก็คนนะคะตัววิตามิน B3 แล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะเมื่อละลายสมบูรณ์แล้วนะคะอาจารย์เขาจะใสนะคะไม่มีตะกอนนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์เพราะว่าสาร2ตัวนี้ก็คือถือเป็นตัวสารสำคัญถือเป็นตัวแอคทีฟนะคะซึ่งเขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะถ้าเราไปให้ความร้อนนะคะสารสำคัญนะคะก็อาจจะเสื่อมสลายหายไปได้

0: ตัว B5 เนี่ยค่ะอาจารย์เหมาะมากๆเลยนะคะกับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะผิวแห้งแล้วแบบว่าลองเป็นขุยเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้จะช่วยได้มากๆเลย
1: ค่ะตัว B5 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะB3 ก็น่าจะละลายหมดแล้ว
0: นี่นะคะละลายแล้วนะคะ B5 นะคะแล้วก็ B3 ก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็
1: เดี๋ยวเราก็ตั้งไว
0: ้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวคอสเมเดีย SP นะคะแล้วก็ตัวโจโจ้บาร์ออยล์นะคะใส่ลงไปในชามที่เราจะใช้ผสมนะคะ
1: อันนี้ก็จะใส่ในถ้วยใสแล้วให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยนะคะ
0: นะคะแล้วเราก็คนนะคะให้ตัวคอสเมเดีย SP เนี่ยค่ะผสมกันกับตัวโจโจบาร์ออยล์นะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เขาจะมีลักษณะเป็นผงนะคะพอผสมกับตัวโจโจบาร์ออยล์แล้วเขาก็จะละลายนะคะอาจารย์ให้ละลายแบบนี้เลยนะคะให้มี
1: ให้
0: แบบ
1: อันนี้คือก็คือตัวส่วนที่2นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คอสเมเดีย SP นะคะผสมกับน้ำมันโจโจบาร์ออยล์นะคะ
0: พอตัวคอสเมเดีย SP ละลายแล้วนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะเติมน้ำลงมาค่ะอาจารย์ทีนี้วิธีการเติมก็คือเราจะไม่เททีเดียวนะคะเราจะทยอยเติมนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อุนะคะเติมน้ำลงมาแล้วจุ๋มก็จะคนนะนี่ค่ะ

0: พอก่อนนะคะเติมแล้วก็คนนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะขึ้นเป็นเนื้อแบบนี้นะคะถ้าเราเทพวดทีเดียวเนี่ยค่ะเนื้อมันจะไม่สวยนะคะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันอาจารย์เติมลงมาได้อีกค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกนะคะ
1: ค่อยเติมนะคะน้ำ
0: จะเห็นได้ว่านะคะพอเราเริ่มเติมน้ำจนน้ำจะหมดไปนะคะเนื้อก็จะยิ่งเนียนขึ้นสวยขึ้นนะคะ
1: เราอาจจะแบ่งน้ำที่เติมในเป็นสัก4ส่วนนะคะเนาะแล้วก็ค่อยๆเติมทีละส่วนทีละส่วนนะคะ
0: เนื้อจะมีเริ่มมีความวาวนะคะอาจารย
1: ์ค่ะให้เข้ากันดีก่อนถึงจะเติมส่วนที่เหลือนะคะ

0: เนื้อครีมสวยนะคะเนื้อครีมสวยเลยนะคะ
1: นี่เราก็จะได้เป็นเนื้อครีมเนียนๆแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเติมส่วนผสมนะคะส่วนที่3ลงมานะคะส่วนที่3อันนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนผสมส่วนที่3ก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 นะคะที่ละลายเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวว่านหางสารสกัดว่านหางจระเข้สารสกัดเมือกหอยทากแล้วก็ตัวฟีโนสเตตนะคะอาจารย์เติมลงมาได้เลยค่ะจุ่มจะคนไปด้วยเทคนิคนะคะก็คือเติมแล้วก็คนไปด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมนะคะเข้ากัน

0: อันนี้ก็จะเหลวเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเทคนิคของสูตรนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนผสมส่วนที่2
1: ค่ะ
0: เทคนิคที่ว่าจะไม่ทำให้เนื้อครีมมันเสียนะคะก็คือส่วนที่2เนี่ยช่วงที่ละลายคอสมีเดีย SP กับน้ำมันจิโจบาออยก็คือละลายจนกระทั่งรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็เติมน้ำลงไปเนี่ยค่อยๆเติมนะคะอาจจะแบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนนะอย่าเทพวดลงไปทีเดียวนะคะค่อยๆเติมทีละส่วนแล้วก็คนให้น้ำมันเข้ากับเนื้อของคอสมีเดียก่อนนะคะมันจะขึ้นเป็นเนื้อครีมใช่ไหมแล้วก็พอเข้ากันแล้วก็ค่อยเติมส่วนอื่นๆลงไปนะคะ
1: ทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวสเนลเรซินนะคะก็คือตัวที่ทำให้ยืดนะคะผสมกับตัวป๊อปปอลินไกลคอนนะคะอาจารย
0: ์แล้วก็มาตั้งตุ๋น
1: แล้วเราก็นำมาตุ๋นนะคะถ้าเราก็คนจนตัวสเนลนะคะละลายนะคะ

อย่างที่บอกนะคะในสูตรนี้มันจะมีสารสกัดเมือกหอยทากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่เซนิลเลซินเพราะว่าจะทำให้มันมีลักษณะแบบยืดๆนะคะปกติสารสกัดหอยทากเนี่ยเมือกหอยทากมันไม่ได้ยืดนะคะสูตรนี้ความเข้าใจมันจะอยู่ที่ตอนทำตั้งแต่ต้นๆ นะคะก็คือว่าวิตามิน B3 กับ B5 เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องแบ่งน้ำมาละลายไว้ก่อนที่จะนำน้ำไปใช้กับในส่วนที่2คือคอสบิเดียกับโจโจบาออยนะคะนะตอนละลายคอสบิเดียกับโจโจบาออยเนี่ยไม่ต้องตั้งไฟนะละลายจนมันละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะคะนะแล้วเติมน้ำในส่วนที่เหลือน้ำที่เหลือจากการที่เราเอาไปเทละลาย B3 กับ B5 เนี่ยนะคะนะลงไปแบ่งเป็น

0: 3ส่วนนะหรือ4ส่วนก็ได้นะเทแต่ละส่วนลงไปเนี่ยคือว่าเนื้อของน้ำต้องผสมกับเนื้อของคอสมีเดียจนกลมกลืนละน
1: ะ
0: คะแล้วค่อยเทไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเทพรวดทีเดียวเนี่ยเนื้อขีดจะเสียเลยนะคะหลังจากที่คอสมีเดียเนี่ยกับน้ำแล้วก็โจโจ้บาร์ออยล์เนี่ยรวมกันเป็นเนื้อครีมแล้วเนี่ยก็

0: นี้ต้องตุ่นนะคะนะเพื่อที่จะให้ใส่ในตัวเซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะให้มันมีลักษณะยืดๆนิดๆหนึ่งนะเหมือนกับว่าได้อารมณ์ของการใช้ตัดกระถอยท่าอะไรประมาณนั้นนะคะนะ
1: ต้องคนจนสนิลละลายให้หมดเลยนะคะไม่ใช่
0: นะคะต้องละลายสนิลเลยทิ้งให้หมด
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: แล้วก็เวลาที่เราละลายโดยใช้การตุ่นเนี่ยเราระวังด้วยนะคะเราระวังเรื่องความร้อนนิดนึงนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเขาเริ่มจะละลายหมดนะคะจังเขาก็จะเริ่มแบบมีความยืดละ
0: เดี๋ยวพอเอาขึ้นมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่ามันละลายได้ประมาณไหนนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องละลายแล้วต้องเป็นเนื้อลักษณะไหนนะคะ

0: ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เป็นมาร์กนะคะหรือไม่ได้ใช้ใส่กระชิดมาร์กเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นตัวบำรุงผิวได้เพราะว่าเท่าที่ดิฉันดูนะคะเท่าที่อาจารย์ดูเนาะสารสกัดทุกตัวเนี่ยมันใช้ได้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องล้างออกก็ได้ค่ะนะคะ
1: นี่นะคะอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจมดูก่อนยังละลายไม่หมดเท่าไหร่นะคะอาจารย์เดี๋ยวละลายอี
0: กยังเป็นเม็ดเม็ดเล็ก
1: ย
0: ัง
1: เป็นเม็ดเม็ด
0: ค่ะละลายต่อได้ค่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะ

0: อันนี้จะละลายใช้เวลานิดนึงนะคะ
1: ใช่
0: ใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเราไม่ต้องการยืดเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าต้องการให้มีลักษณะได้อารมณ์ของสัตว์ตะกัดหอยทากเนี่ยอยากให้ยืดๆหน่อยก็ต้องรอนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะสเนลเลตินเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าทำให้เกิดผลเสียอะไรกับผิวนะคะ

0: เพราะฉะนั้นแก้วที่เราใช้ผสมตานิวเรซินกับป๊อปลินไกลคอนเนี่ยก็ขอให้เป็นแก้วที่ทนความร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่ทนความร้อนแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างเนี่ยไม่บางจนเกินไปนะเพราะมันต้องคนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเกิดคนไปคนมาแล้วถึงจะทนความร้อนแต่แตกง่ายเนี่ยก็ไม่นะคะก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะหรือจริงๆใช้ภาชนะสแตนเลสก็ได้นะคะที่อาจจะใบเล็กกว่าน
1: ะ
0: ใบที่มีน้ำอยู่เนี่ยนะคะก็ได้ค่ะ

0: งไว้ใช่ไหมคะจ่ามันก็จะแข็งติด
1: โชว์นิดนึง
0: นี่นะ
1: อันนี้มันเป็นฟองนะเกล็ดๆเป็นฟองอ่ะลงมา
0: เลยค่ะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ต้องรีบใส่นะคะ
0: คือมันยืดมากเลยนะคะ
1: เนี่ยฮะดูเนื้อผิดพันธุ์นะคะพอตัวเนลเลซิดลงไปมันก็จะยืดเห็นไหมคะจากเมื่อกี้มันเป็นน้ำเหลวๆเนาะเนี่ยมันก็จะยืดละเนี่ยมันจะเริ่มที่จะอะไรนะ
0: ติด
1: กับสภาพเดิมแล้ว
0: ติดภาชนะ
1: ไม่นานเองนะคะ
0: โอ้ยืดเป็นใยแมงมุม
1: เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ
0: ท่านผู้ชมจะทาที่ผิวให้ดู
1: เดี๋ยวขัดก่อนสิขัดก่อนแล้วค่อยทาเดี๋ยวสาธิตท่านผู้ชมดูนิดนึงมีเวลาเหลืออยู่นะคะเอานี้นี่ก็ได้นะลองเนา
0: ะ
1: จุ๋มอาจารย์จุ๋มนิดนึงนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะขัดด้วยตัวสครับน้ำตาลก่อนนะคะ
1: อันนี้สครับน้ำตาลเนาะขัดก่อนค่ะ
0: ในการสครับนะคะเราจะไม่ถูขึ้นถูลงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะวนแบบนี้นะคะวนเบาๆนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะคือที่จุ่มขัดตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็คือที่รู้สึกก็คือเม็ดของน้ำตาลเนี่ยค่ะมันละเอียดมากนะคะมันแบบมันไม่บาดผิวเลยค่ะอาจารย
1: ์รู้สึกเป็นไงสบาย
0: รู้สึกสบายผิวมากเลยค่ะมันจะลื่นๆนะคะอาจารย์ยิ่งขัดยิ่งแบบยิ่งขัดยิ่งลื่น
1: อาจารย์ว่าเอาอันนั้นดีกว่าเอาอันที่เปื้อนแล้วดีกว่านั่นแหละจะได้เป็นการล้างไปเดียวตัวทีนี้ก็จะช่วยเอาน้ำนะคะล้างนะคะเอาน้ำไอ้นั้นไหม
0: ร้อน
1: ลวกมือเลยนะคะก็ล้างดูนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยข้างๆด้วยจุ่มนั่นแหละข้างๆนะคะคิดว่าฟองคงหมดแล้วนะ
0: ค่ะค่ะอันนี้เราก็ซับนะคะให้แห้ง
1: ทีนี้อันนี้สเนลนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทีให้ดูนะว่ามันยืดแค่ไหนนะคะนี่นะ
0: ผิวแบบผิวใสขึ้นเลยนะคะ
1: ผิวใสขึ้นเลยแล้วก็เทียบกับอีกข้างนึง
0: ชุ่มชื้นนะคะ
1: ท่านผู้ชมด
0: ูเห็นไหมคะอันนี้คือด้านที่สครับด้วยสครับน้ำตาลนะคะนี่ก็คือด้านที่ไม่สครับนะคะจะเห็นได้ว่าด้านที่สครับเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะด้านที่ไม่ขัดเห็นไหมคะอาจารย์มันก็จะเป็นผิวแบบว่าเหี่ยวเหี่ยวนี่นะคะ
1: นะคะอันนี้ขนาดสครับน้ำตาลนะอันนี้ก็คืออโลเวราเซรั่มมาร์กอันนี้เราไม่ได้ใช้มาร์กนะเราก็ทาเป็นเซรั่มเลย
0: เนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวจุ๋มจะยืดให้ดูนะคะนี
1: ่
0: คือมันจะยืดแบบนี้นะคะ
1: นะ
0: ถ้าเราตบที่ผิวนะคะมันก็จะยืด
1: อีกหน่อยยืดเยอะๆนะคะเห็นไหมยืดชัดเลยทีนี้นะคะเนี่ยนะคะก็คือมันมีสารสกัดหอยทากแต่ว่าเราจะต้องใส่สเนลเรซินนะคะมันถึงจะยืดนะก็ตับๆนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นผิวที่ว่าหลังจากทาเซรั่มแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้นี้ตอนก่อนนี่อาจารย์เอทาเนี่ยผิวเปลี่ยนเลยนะ
0: ค
1: ่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะบางครั้งสูตรในรายการนี้นะคะนะก็เป็นสูตรที่มีคุณภาพดีกว่าสูตรที่อยู่ทำท้องตลาดนะคะรับรองว่าถ้าท่านไปทำใช้เองนี่นะคะสู้ผิดพันธุ์ที่เป็นแบรนด์เนมหรือว่าแพงๆได้เลยนะคะมีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะนะคะ
0: สูตรนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ผิวมันก็จะแห้งนะคะแล้วริ้วรอยก็จะมา
1: พอดีเมื่อกี้อาจารย์ใช้เซรั่มเยอะไปเนาะ ลองซับๆนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านะคะโชว์นิดนึงนะคะหลังจากทาเซรั่มแล้ว
0: นุ่มมากเลยค่ะอาจารย์นุ่มๆแล้วก็ลื่น
1: ลองทำ
0: เห็นไหมคะ
1: โอเคนะคะ ผิวชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะ
0: นะคะมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นฉ่ำน้ำเบาวาว
1: นะคะก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะน
0: ะ
1: ตรงตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะสำหรับที่จะทำใช้เองนะคะหรือแจกจ่ายคนรู้จักนะคะหรือว่าจะทำประกอบอาชีพถ้าจะประกอบอาชีพก็ไปดูที่เพจอย.น
0: ะ
1: จะได้มีว่าจะทำโรงงานเล็กหรือโรงงานใหญ่เนี่ยสามารถดูได้ดูกฎระเบียบต่างๆได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ

0: ต้องลองดูนะคะว่ามันเป็นผงหรือมันเป็นฟองนะอาจารย์ค่ะถ้ามันเป็นฟองแสดงว่ามันละลายหมดแล้วนะคะบางทีการคนทำให้เกิดฟองนะคะ
1: นี่น่าจะละลายหมดแล้วนะคะเราก็ต้องรีบใส่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็ จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
2: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
2: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
3: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ

และคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RMUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการรอบรั้วมทร.นะครับวันนี้ผมเจมส์รัชนนท์ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่จะมามอบความรู้ให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้รับทราบกันนะครับและเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับ
2: ครับผมอาจารย์พงศกรขจาพงกุลนะครับเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์นะครับมทร.รัตนโกสินทร์ของเรานะครับซึ่งหลักสูตรของเราเปิดรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางศาสตร์นี้มีความสำคัญนะครับของบ้านเรานะครับและทั้งโลกด้วยนะครับทั้งปัจจุบันและอนาคตก็ต้องมีความจำเป็นในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เชิญชวนทุกท่านสนใจมาสมัครเรียนกับเราได้นะครับ
1: อาจารย์ครับผมอยากทราบว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรครับ
2: ครับก็ในศาสตร์ในส่วนของผมเนี่ยผมจะรับผิดชอบการสอนในสายของพลังงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นการจัดการพลังงานการอนุรักษ์พลังงานการระบบผลิตติดตั้งการพลังงานสมัยใหม่นะครับก็เรื่องของการดีไซน์แบบอีโคดีไซน์ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับ
1: แล้วเวลาถ้าเข้ามาเรียนที่นี่ครับเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ครับก็ถ้าจบปริญญาตรีนะครับก็สาขาที่สอดคล้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ก็สามารถที่จะมาเรียนระดับปริญญาโทกับเรานะครับหรือจะต่อตีควบเอกไปเลยก็ได้นะครับนะฮะถ้าจบปริญญาโทแล้วก็สามารถที่จะมาลงระดับปริญญาเอกทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเราได้เลยนะครับนะฮะอันนี้เราก็จะมี วิชาที่ปรับพื้นฐานทางด้านนี้ให้ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมามอบความรู้อะไรให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันบ้าง
2: ครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องใช้พลังงานนะครับการใช้พลังงานก็มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างสรรค์ความสุขสบายให้เราเนาะตอนนี้การใช้พลังงานก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเนี่ยไม่มีอิทธิพลพอสมควรดังนั้นผมก็จะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเราต้องใช้พลังงานอย่างไรในประเทศไทยของเรามีความต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนหรือมีความมั่นคงทางด้านพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็จะมีผลต่อเนื่องกับทาง EU ด้วยที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะอันนี้ก็มีบทบาทสำคัญนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะครับในโลกของอนาคตก็จะไปถึงลูกหลานของเรานะครับนะฮะภาวะโลกร้อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับประมาณนี้นะฮะดังนั้นเรามาเริ่มต้นนะครับเรื่องของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยมีความต้องการใช้พลังงานทั้งทางบ้านขนส่งนะครับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พลังงานมาผลิตไฟฟ้าให้เราใช้อยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรามีความต้องการสูงขึ้นการผลิตก็ต้องสูงขึ้นนะครับแต่จะทำยังไงให้เราปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงอันนี้มันก็ต้องไปคู่กันนะฮะเริ่มต้นนะครับประเทศของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนำเข้าน้ำมันดิบนะครับนำเข้าน้ำมันดิบ 92%
1: นะเยอะมาก

0: ซึ่งเราเอามาจากตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกก็เสี่ยงมากเพราะว่าประเทศเราไม่มีแหล่งน้ำมันดิบที่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยอีก 8% เนี่ยเราขุดได้จริงในประเทศของเราแต่เราไม่ได้เอามาผลิตเป็นน้ำมันที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะส่งออกทำไมต้องส่งออกไอ้ 8% นี้เพราะว่าคุณภาพน้ำมันดิบของบ้านเรามีคุณภาพต่ำลงกันเราก็เลยไม่สามารถจะรับมากันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้เราใช้กันนะครับดังนั้นก็เลยต้องจำเป็นต้องขายให้ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้แต่ถามว่า 92% ที่เราเข้าถ้าตะวันออกไกลตะวันออกกลางเนี่ยเขาไม่ขายให้เราล่ะแล้วเราจะอยู่กันยังไงอันนี้ความสำคัญมันมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นภาครัฐก็มาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ renewable energy ก็คือพลังงานทางเลือกก็คือพลังงานหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นแสงอาทิตย์ลมน้ำเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือชีวมวลก็คือเศษไม้เศษฟืนที่เรามีกันอยู่เนี่ยเอามาแปรรูปเป็นพลังงานที่จะเอามาผลิตไฟฟ้าให้เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเราเห็นไหมครับว่าเราจะมีรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเขาเรียกยานยนต์ไฟฟ้า EV เนาะแต่อย่ามั่นใจเกินไปนะครับ EV เนี่ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าผลิตมาจากไหนต้องดูก่อนไฟฟ้าเราตอนนี้เรามาจากแก๊สธรรมชาติที่นำเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของท่อที่มาจากพม่าและเป็นแก๊สที่คอมเพรสมาก็คืออัดมาส่งมาทางเรือนะครับเพราะนั้นโรงไฟฟ้าผลิตของประเทศไทยเนี่ย53%ผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติซึ่งเราก็นำเข้ามา170%อันนี้คือความน่ากลัวความมั่นคงของพลังงานไทยมันมีความน่ากลัวแล้วเพราะนั้นรัฐบาลก็หนุนในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นแต่ถามว่ายากไหมยากเพราะว่าปัจจัยการผลิตของพลังงานทดแทนเนี่ยมันมีจำกัดอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณใช้โซล่าแต่โซล่ามีแค่ 5-6 ชั่วโมงที่ผลิตไฟฟ้าได้หลังจากนั้นไปทำอะไรล่ะกลางคืนต้องใช้พลังงานตัวอื่นอีกอย่างเช่นชีวมวลอย่างเงี้ยไบโอแก๊สอย่างเงี้ยมันก็ไม่เพียงพอตอนนี้เขาจะมองเรื่องของสโตเรจก็คือว่าการเก็บนะครับแบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ตอนกลางวันเพื่อมาใช้กลางคืนแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องใช้พื้นที่มหาศาลในการใช้แบตเตอรี่จำนวนมหาศาลเลยเพราะความต้องการของไฟฟ้าของบ้านเราตอนนี้เท่าไหร่ครับ 34,000 เมกะวัตต์เพราะนั้นมันสูงมากๆนะครับอันนี้คืออันหนึ่งนะครับประเทศก็รัฐบาลก็มองเห็นการใช้สมาร์ทกริดสมาร์ทกริดหมายถึงว่าให้ชุมชนแต่ละชุมชนผลิตไฟฟ้ากันเองแล้วก็แบ่งจ่ายกันเองอย่างเช่นตำบลหมู่1ผลิตไฟฟ้าได้เท่านี้หมู่2ผลิตได้เท่านี้ถ้าหมู่1มีความต้องการมากกว่าหมู่2ก็จ่ายไปเสริมได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไมโครกริดเฉพาะพื้นที่กำลังมองภาพนี้อยู่แต่ถ้าทำระดับประเทศคิดว่าคงยากเพราะว่าเขาเรียกนะแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือความสิ่งหนึ่งนะครับงานวิจัยหลายๆอย่างก็พยายามจะเร่งผลิตคดคิดเพื่อจะเอาใช้ให้มันเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ใช้ชดเชยกับการใช้ผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลนะครับอย่างเช่นปัจจุบันก็เรื่องของการใช้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนนี่คือสามารถที่จะแยกออกมาจากน้ำที่เราดื่มเนี่ยเอามาเป็นก๊าซไฮโดรเจนที่สามารถที่จะเป็นพลังงานให้เราเป็นซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์อันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งวิไลเราก็ทำอยู่นะปัจจุบันผมก็ทำวิจัยเกี่ยวกับการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำเอามาใช้กับรถยนต์โดยเฉพาะรถยานยนต์การเกษตรเพราะว่า เราจะสามารถลดเขาเรียกนะค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย 30% แน่ๆโดยการใช้น้ำเราเนี่ยเอามาแยกเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ผสมไปกับน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถผสมอย่างไรเราก็มีเทคนิคของเราก็คือว่าอย่างรถยนต์เนี่ยเราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยมันจะให้ฉีดน้ำมันเท่านี้ส่วนแต่ของเราจะหลอกว่าคุณเหยียบเท่านี้มันจะมีความต้องการเท่าเดิมแต่ผมใช้ไฮโดรเจนเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถให้เกิดการประหยัดน้ำมันไปได้เลยเพราะนั้นเกษตรกรที่ใช้รถไถนาปัจจุบันเนี่ยไร่หนึ่งตก400บาทต่อไร่แล้วซึ่งเมื่อก่อน250 300 350ขึ้นมา400แล้วเพราะเกิดจากน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีการที่จะคิดค้นหรือประดิษฐ์นะฮะอุปกรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีต้นทุนทางด้านพลังงานสูงขึ้นนำซ้ำอะไรครับขอบ26ที่มีผลต่อการส่งออกนะครับก็คือว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทางประเทศไทยก็ลงสนธิสัญญากับเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าในปีอะไรนะฮะปี60เอ้ยไม่ใช่อีก50ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องคาร์บอนเป็นกลางเราต้องเป็นกลางทางคาร์บอนนะฮะแต่นี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการปลดปล่อยคาร์บอนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ก็จะทำให้ถูกกีดกันทางการค้าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทำอะไรเขาต้องไปหาซื้อคาร์บอนเครดิตจากคนที่ขายคาร์บอนเครดิตนะครับแต่มันก็มีบางอุตสาหกรรมอย่างอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเนี่ยถ้าคุณไม่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณไม่สามารถส่งออกทางทวีปยุโรปได้เลยซึ่งไม่สามารถไปซื้อได้ด้วยนะตอนนี้ระเบียบยังออกไม่ชัดเจนคาดว่าในปี67เนี่ยปี2567เนี่ยจะต้องถูกส่งข้อมูลไปให้กับ EU ทั้งหมดเสร็จแล้วปี69จะถูกบังคับอันนี้คือความน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็สามารถที่จะควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราได้รวมทั้งประเทศเลยนะปัจจุบันประเทศเราเนี่ยน่าจะอยู่ระดับที่23หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เห็นกันดีนะโลกร้อนเป็นไงครับดีไม่ดีถ้าเกิดเราไม่สามารถจะควบคุมการปลดก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยโลกก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพจะอยู่ได้ไหมเนี่ยผมยังเป็นห่วงในรุ่นลูกรุ่นหลานเนาะถ้าเมืองหลวงเราอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยคนที่แย่ตามมาคือเกษตรกรนะเพราะว่าในเมื่อเมืองหลวงล่มละลายก็ล่มสลายเกษตรกรจะขาดภาวะผู้นำของประเทศเลยดังนั้นก็จะมีผลกระทบทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งเกษตรกรเราก็ต้องดูอีกเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนี่อีกเพราะว่าก๊าซมีเทนก็เป็นก๊าซตัวหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนที่เกิดจากการหมักหมมของพืชนะฮะพืชภาคสัตว์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเกษตรกรก็ต้องควบคุมอย่างเช่นคุณทำนาคุณจะต้องไม่ปล่อยกวางข้าวทิ้งไว้คุณต้องเก็บเกี่ยวออกมาเอามาเป็นชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าก็ได้นะฮะอย่างคุณปลูกอ้อยคุณก็ต้องห้ามเผาอ้อยแต่ต้องเกี่ยวใบมาแล้วก็รวบรวมให้เป็นมัดเอามาเป็นเชื้อเพลิงแทนอย่างเงี้ยจะช่วยได้อันนี้ก็คือทางหนึ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดเป็นอย่างเป็นระบบนะครับไม่งั้นเราจะค้าขายกับต่างชาติลำบากมากนะฮะเพราะนั้นพลังงานเรามีภาวะความเสี่ยงนะครับปัจจุบันทราบไหมครับว่าเรานำเข้าไฟฟ้าจากลาว 12%
1: ไม่ทราบเลยครับ
0: คืออย่างนี้ครับที่ลาวเนี่ยเขาผลิตไฟฟ้าเขาเรียกว่าไฟฟ้าสีเขียวหมายถึงว่าเขาผลิตจากเขื่อนจากน้ำไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่จะไปทำให้เกิดไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้พลังน้ำอันนี้คือได้เปรียบไปนะเขาได้คาร์บอนเครดิตแล้วนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศแต่ละประเทศก็ให้ความสำคัญมากอย่างสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญเรื่องของตัวนี้เหมือนกันแต่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่มีชีวมวลนะเขาก็วางแผนว่าเขาจะซื้อไฟฟ้าผ่านประเทศไทยก็คือซื้อจากลาวสายเชื่อมโยงกับผ่านประเทศไทยแล้วส่งเข้าสิงคโปร์ถ้ารัฐบาลเห็นชอบว่าจะขายไฟให้สิงคโปร์คุณแย่แล้วนะเพราะนั่นคือไฟฟ้าสีเขียวนะประเทศไทยจะไม่สามารถจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้คือตอนนี้เราซื้อไฟฟ้าจากลาวไฟฟ้าสีเขียวหมายถึงว่าผลิตจากน้ำสะอาดนะจากน้ำเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้คาร์บอนเครดิตทันทีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองเลยภาพรวมของบ้านเรานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้กันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราจะถูกกีดกันการค้าขึ้นมาเราจะขายข้าวไม่ได้ส่งออกไม่ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งส่งออกได้แต่คุณต้องเสียแว็กเสียค่าภาษีเพิ่มเติมในการซื้อคาร์บอนเครดิตเพราะนั้นของก็จะแพงขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับปี69ในชัดเจนแน่นอนนะครับอีกไม่กี่ปีเองนะผมก็จะเกษียณพอดี อันนี้ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าเรามีเขาเรียกนะมี จิตใต้สำนึกในการใช้พลังงานอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คืออย่างมีประสิทธิภาพนะฮะทำได้ตั้งแต่ที่บ้านเราบ้านเราทำอะไรได้ไหมใช้อุปกรณ์เบอร์5ใช้หลอด LED คือแผนพลังงานของประเทศเนี่ยมีอยู่5แผนนะครับ PDP นี่คือแผนผลิตไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ EEP นะครับแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะครับ Energy Efficiency แผนเนี่ยก็คือว่าการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนั้นทำได้ทุกคนก็คือที่บ้านมีอุปกรณ์เบอร์5นะฮะแล้วก็อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหญ่เกินความจำเป็นอย่างเช่นอะไรครับหม้อหุงข้าวอยู่กัน3คนซื้อหม้อหุงข้าว2ลิตรมาอย่างเงี้ยมันเกินความจำเป็นนะเราไปซื้อหม้อหุงข้าวที่ใหญ่เกินความต้องการส่วนใหญ่จะตอบว่าเผื่อญาติมาเยี่ยมจริงไหม
1: แล้วในกรณีถ้าเป็นแอร์ล่ะครับ
0: คว
1: รเปิดเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร
0: ่แอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่เขาเรียกความสุขสบายของมนุษย์นะฮะถ้าในทางแต่ทฤษฎีเขาช่วงคอมฟอร์ตโซนมันจะอยู่ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นก็คือมนุษย์อยู่สบายซึ่งถ้าเราไปดูแล้วอุณหภูมิ26องศาเราก็อยู่สบายแต่ส่วนใหญ่จะไปปรับเท่าไหร่ครับ23นะถ้านอนเนี่ย23เลยทำไมนอนแล้วสบายจริงๆแล้วผมพนวมไหมแล้วคุณเปิดแอร์เย็นแล้วคุณไปห่มผ้านวมทำไมมันนะพอมัน22 23เนี่ยมันจะถูกดึงความชื้นออกจากร่างกายเยอะนะครับถ้าคนนอนอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปเนี่ยตื่นมาจมูกจะแห้งปากจะแห้งเพราะว่าร่างกายถูกดึงความชื้นออกไปอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะบางบ้านเนี่ยใช้แอร์ขนาดใหญ่เกินความจำเป็นอย่างห้องนอนเนี่ยเล่นไปแอร์ไป2ตันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บอกว่าจะเย็นเร็วแต่จริงแล้วใหญ่เกินความจำเป็นมันก็เหมือนกับเราเปิดน้ำใส่โอ่งนะแต่ท่อ1นิ้วกับท่อ4นิ้วเปิดเนี่ยมันต่างกันคือท่อ4นิ้วเต็มเร็วใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ แต่เวลาคุณปิดล้นไหมปิดไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นแหละคือพลังงานที่สูญเสียไปมันก็เหมือนกับเราใช้แอร์ตัวใหญ่เกินมันเป็นอย่างนั้น
1: แต่ถ้ามีทฤษฎีที่แบบเขาบอกว่าเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลม
0: เปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมถูกต้องถ้าคุณปรับอุณหภูมิ26 27คือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันกินไฟ 80% พัดลมเราเนี่ยอย่างแฟนคอยเนี่ยตอนที่เป่าลมเย็นออกมาเนี่ยกินไฟแค่ 5% เอง 5-10% ขึ้นอยู่กับขนาดนะแต่นี้ถ้าเราเปิดพัดลมที่บ้านเรากี่วัตต์เอง60วัตต
1: ์
0: กินไฟนิดเดียวแต่มันช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วถึงไงเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้มันเย็นเกินนะ
1: แต่ถ้าเป็นกรณีพัดลมไอน้ำล่ะครับแต่เรา
0: พัดลมไอ้น้ำแต่ไม่รับเปิดไอ้น้ำไม่ใช่ครับก็คือไอ้น้ำที่เราสเปรย์ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนแฝงบริเวณที่เราอยู่เนี่ยไปทำให้ตัวมันเองกลายเป็นไอมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเย็นแต่ข้อเสียคือว่าความชื้นมันจะมากเพราะนั้นคนที่มีพัดลมไอ้น้ำเนี่ยผิวจะแฉะนิดนึงแต่ก็ยังมันรู้สึกไม่เย็นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสักพักนึงเนี่ยความชื้นมันจะมาปิดที่รูขุมขนเราทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้มันจะรู้สึกว่าเหนียวๆร้อนๆเหนียวๆอันนั้นก็มันอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีสเปรย์น้ำแต่ต้องมีลมผ่านห้องเอาความชื้นออกไปถ้ามันหมุนวนอยู่งั้นเราจะไม่รู้สึกเย็นหรอกนะครับอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่เอามาเสริมความสบายให้มนุษย์แต่ก็ต้องใช้พลังงานเนาะเพราะนั้นถ้าทางบ้านเนี่ยเด็กๆที่ดูเนี่ยมีความคิดดีในเรื่องของการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญผมฝากไว้ก็คือว่าอีโก้ดีไซน์คุณต้องดีไซน์บ้านดีไซน์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กับความเป็นอยู่ของเราเนี่ยให้ประสิทธิภาพสูงสุดหมายถึงว่าสร้างประโยชน์ให้เราได้เยอะแต่ใช้พลังงานน้อยมากอย่างเงี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่จะต้องมีเขาเรียกนะการค้นคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบายแต่ใช้พลังงานให้น้อยอันนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้บ้านเราลดการใช้พลังงานลงแล้วก็สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้อีกทางหนึ่งนะฮะพอจะมองภาพออกเนาะ
1: ครับผมแล้วตอนนี้วิทยาลัยพลังงานได้ทำเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้
0: เราทำงานวิจัยในหลายศาสตร์นะครับอย่างส่วนของผมเนี่ยจะเน้นเรื่องพลังงานซึ่งทางด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าผมใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่แยกจาก น้ำมาผสมกับเชื้อเพลิงซึ่งตอนนี้มันเป็นมาตรการหนึ่งระดับประเทศแล้วนะฮะนโยบายของกระทรวงพลังงานก็จะเอาไฮโดรเจนมาผลิตเป็นไฟฟ้าให้เราอยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้คือทางเลือกหนึ่งนะครับกำลังศึกษาที่ศึกษาเพิ่มเติมจากต่างประเทศอย่างเช่นเยอรมันก็ทำแล้วเยอรมันทำแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะได้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดซึ่งเขาเรียกว่าสายส่งสีเขียวสายส่งไฟฟ้าสีเขียวอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะฮะแล้วเรามีอะไรอีกเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์งานวิจัยผมก็จะมาทางนี้อย่างเช่นเด็กคนหนึ่งก็ไปทำเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำเย็นนะครับเครื่องทำน้ำเย็นก็คือชิลเลอร์เครื่องทำน้ำเย็นเราทำน้ำให้เย็นแล้วเอาน้ำไปจ่ายเข้าในจุดหัวจ่ายต่างๆเพื่อทำให้ปรับอากาศไงอันนี้คือระบบชิลเลอร์ซึ่งเราจะต้องใช้ระบบ IoT เข้ามาควบคุมความต้องการให้เหมาะสมให้เขาเรียกจ่ายภาระความเย็นให้เหมาะสมกับความต้องการ อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับใช้ระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็นนี่ก็คือชิลเลอร์นะฮะคุณรู้ไหมว่าช่วงเปิดห้างใหม่ๆภาระโหลดของเครื่องทำน้ำเย็นน้อยมากเพราะว่าคนยังเข้ามาไม่ถึงนั่นเยอะแต่ในช่วงนั้นแหละครับถ้าเทียบกิโลวัตต์ต่อตันความเย็นของระบบทำความเย็นนะมันจะสูงหมายถึงว่ามันจะกินไฟมากกว่าเพราะไอ้ระบบชิลเลอร์เนี่ยเขาจะดีไซน์มาในภาวะโหลดที่อยู่ประมาณ 70-80% 90% นะครับแต่ถ้าช่วงที่โหลดคนน้อยเนี่ยชิลเลอร์มันจะกินไฟแล้วก็จ่ายลมเย็นเสียเปล่าประโยชน์ไปเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องใช้ระบบIoT เข้ามานะฮะก็อินเทอร์เน็ตออฟติงนะฮะตัวฉลาดตอนนี้ภาระโหลดเท่านี้ก็สั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงจ่ายทำน้ำเย็นน้อยลงแล้วก็ไปรีวาล์วจ่ายน้ำเย็นให้น้อยลงเพราะนั้นไอ้น้ำเย็นที่จะผลิตมันก็น้อยลงมันก็ทำให้เราประหยัดพลังงานได้อันนี้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะระบบ AI ระบบ IoT พวกนี้มีบทบาทเข้ามาในกระบวนการอนุรักษ์พลังงานนะครับตามแผนของแผนพลังงานของประเทศก็คือ EEP นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือ AEDP ก็คือพลังงานหมุนเวียนที่ต้องเอามาใช้ให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้มีอะไรครับฝนตกบนหลังคาผลิตไฟฟ้าได้นะ
1: ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ฝนมันมีแรงกระแทกใช่ไหมคุณก็จะให้แรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเอามาเป็นตัวผลิตไฟฟ้าก็คือทำเป็นคอยล์แล้วก็ตัดกับแกนเพราะนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งได้อันนี้คือทางหนึ่งนะครับที่นักวิจัยหลายๆคนพยายามจะทำอะไรอย่างให้เกิดประโยชน์ให้หมด
1: ตอนนี้มีพื้นที่ที่แบบทำบ้างหรือยังคร
0: ับ ตอนนี้เป็นระดับงานวิจัยอยู่ถ้าที่ผมทราบนะระดับงานวิจัยอยู่ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือแบตเตอรี่นะฮะสตอเรจใช่ครับอันนี้คือสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะบ้านทุกหลังผลิตไฟเองใช้เองมีแบตเตอรี่นะฮะเก็บไฟกลางคืนเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะได้ลดการผลิตไฟฟ้าลงคุณทราบไหมครับว่าทุกวันเนี้ยการไฟฟ้าผลิตต้องผลิตไฟฟ้า 34,000 เมกะวัตต์ตลอดซึ่งสำรองเผื่อไว้นะแต่ความต้องการเราไม่ถึงหรอกความต้องการจริงอยู่ 29,000 30,000 เองแต่เขาต้องผลิต 34,000 เพราะว่ารักษาไม่ให้ไฟดับทั้งประเทศอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไฟฟ้าทิ้งไปแต่ปล่อยคาร์บอนด้วยนะเพราะเราผลิตเยอะไฟฟ้าที่สูงขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งแต่ถ้าทุกหลังผลิตไฟฟ้ากันเองใช้เองแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าหรอกเขาเรียกว่าไม่ออนกิจอ่ะการไฟฟ้าก็สามารถที่จะลดกำลังการผลิตได้อันนี้คืออีกทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันนะครับนะฮะซึ่งแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นลิเธียมเนาะมีภาพสูงก็อยู่ได้20ปีแล้วก็อยู่ได้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ถึง20ปี10ปี20ปีสบายเลยอันนี้ก็ทางเลือกหนึ่งแต่ราคามันยังสูงอยู่ซึ่งประเทศเราก็กำลังมองว่าเราจะผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มแล้วก็เอามาเก็บไว้แบตเตอรี่ซึ่งเอามาใช้เสริมในช่วงกลางคืนนะฮะแต่ปัจจุบันก็เรื่องของอุตสาหกรรมมันยังมีความต้องการสูงอยู่อันนั้นก็ต้องให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถผลิตไฟฟ้าเองใช้เองได้ด้วยเพื่อไม่ต้องให้การไฟฟ้าผลิตจะต้องหาไฟมาที่ 34,000 อีกอาจจะลดเหลือแค่ 25,000 อย่างเงี้ยจะช่วยกันได้ดีนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญกันนะ
1: แล้วไฟฟ้ากับน้ำมันอาจารย์คิดว่า สิ่งไหนมันสำคัญกว่ากันครับ
0: คืออย่างนี้ครับน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เรานำเข้ามา 92% เนี่ยน้ำมันนี่คือจะไปอยู่ในภาคขนส่งนะครับภาคขนส่งที่ใช้น้ำมันมากอยู่นะครับส่วนน้ำมันส่วนหนึ่งก็ไปผลิตไฟฟ้านะแต่ไม่มากนะครับตอนนี้เราใช้แก๊สในชุดร้อนแก๊สมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในแผนนะแก๊สแผนของแผนของประเทศเราเนี่ยนะครับอยู่ในแผนด้วยซึ่งว่าจะลดการนำเข้านะฮะในนี้น้ำมันเนี่ยเราใช้ในภาคขนส่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าภาคขนส่งเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าหมดอันนี้ก็จะลดการนำเข้าน้ำมันลงได้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่าถ้าเรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาเรียกรถไฟฟ้านะใช้สำหรับขนส่งอันนี้จะดีเพื่อจะลดน้ำมันลงได้และลดการปลดปล่อยคาร์บอนด้วยนะครับทำไม EV เข้ามาแล้วเราสามารถจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ก็ถูกต้องนะฮะยานยนต์ไฟฟ้านี่แหละสำคัญนั้นอนาคตเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินทั้งหลายจะแทบไม่มีแล้วแต่มันติดปัญหาที่ภาคการเกษตรไงถ้าเอายานยนต์ไฟฟ้าไปรถไถมันคงมีภาระโหลดที่ไม่คงที่อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกษตรกรต้องมีการใช้ตัวชาร์จเจอร์อันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยมันคงจะลำบากเนาะแต่ดังนั้นผมก็เลยผลิตไอ้แยกก๊าซไฮโดรเจนมาใช้กับเครื่องยนต์ยานยนต์เกษตรรถอีแตนก็ใช้ได้
1: เพราะว่าเวลาการชาร์จม
0: ัน
1: นาน
0: ใช่ครับมันชาร์จเกือบชั่วโมงเงี้ยมันพีคชาร์จก็15นาทีแต่รถไถไม่ได้ไงมันทอร์กมหาศาลเนี่ยอันนั้นคืออีกทางหนึ่งที่ว่าตอนนี้เราช่วยกันก่อนเอาไฮโดรเจนมาผสมกับเชื้อเพลิงให้ได้อย่างนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนได้นะครับก็อีกหลายอย่างครับมันมีอีกมากมายที่เราจะทำกันเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ไปดูชุมชนที่จังหวัดพะเยามาเนาะก็เขาก็อยากจะใช้พลังงานของเขาเองไฟฟ้าของเขาเองเราก็ไปดูแล้วเขามีอะไรบ้างนะครับมีโซลาร์เซลล์มีพลังงานน้ำก็คือว่าเขามีฝายทดน้ำแล้วก็เอาน้ำที่ต้องไหลไปทุกวันเนี่ยมาผ่านเจเนเรเตอร์ของเราที่จะปั่นไฟขึ้นมานะครับไว้สำหรับกลางคืนแล้วก็เขามีกิ่งไม้มากเราก็ต้องเอามาเป็นชีวมวลที่ผลิตไฟฟ้าก็คือทำแก๊สซิฟิเคชันเอามาผลิตเป็นแก๊สแล้วเอาไปปั่นใช้กับเครื่องปั่นไฟอันนี้คือสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้กับชุมชนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีไฟฟ้าเขาเองโดยไม่ต้องใส่ส่งสายส่งมาไกลๆอันนี้ก็แนวทางหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้คือชุมชนเขามี200กว่าครัวเรือนอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบแต่ละคนก็มีโซลาร์เซลล์หลังคาแล้วก็เอามาเสริมกันไอ้บ้านไหนต้องการมากไอ้บ้านนี้เหลือเข้าไปให้ก็คือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้นะครับก็เป็นเสมือนกับสมาร์ทกริดแหละแต่เราเป็นไมโครกริดที่อยู่กับชุมชนเล็กๆอันนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะต้องทำแล้วให้มันเกิดขึ้นในอนาคตได้
1: อาจารย์ครับผมอยากทราบว่าตอนนี้ประเทศไทยมีกฎหมายพรบ.อะไรที่คุ้มครองพลังงาน
0: อ๋อมีครับก็คือตอนนี้กระทรวงพลังงานนะครับโดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและน้องพลังงานก็จะรับหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็เรื่องของพรบการส่งเสริมและรับพลังงานปี2000เริ่มตั้งแต่ปี2535แล้วนะแล้วก็มีปรับปรุงใหม่ก็คือมาแก้กฎกระทรวงให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อปี2550เนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการระบบการจัดการพลังงานให้กับโดยเฉพาะบังคับนะนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ประเภทหนึ่งก็คือว่ามีต้องส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็บังคับนะครับสามอย่างของกฎกระทรวงที่เขาออกมาในรูปแบบนี้ก็คือว่าการส่งเสริมหมายถึงว่าการรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบนะครับการสนับสนุนก็คือให้ทุนไปเปรียบปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยให้ภาครัฐจะให้ 20% แล้วเจ้าของธุรกิจจะจ่ายเองอีก80นะครับก็คือเขาเรียกโครงการ80 20นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมก็หมายถึงว่าโรงงานใดก็แล้วแต่หรืออาคารใดก็แล้วแต่ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้านะที่เป็นอยู่ในรั้วตัวเองเนี่ย1,100กิโลโวลต์แอมป์ 1,175 กิโลวัตต์แอมป์ก็จะถือว่าเข้าข่ายเป็นอาคารและโรงงานควบคุมหรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนเกินกว่า20ล้านเมกะจูลต่อปีก็ถือว่าเป็นโรงงานควบคุมนี่ต้องเป็นการบังคับจะต้องมีระบบการจัดการพลังงานอย่างมหาวิทยาลัยเราก็เป็นอาคารควบคุมภาครัฐที่เราต้องมีนโยบายมาตรการต่างๆในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเราจะต้องจัดทำรายงานให้กับกระทรวงทุกปีนะครับก่อน30มีนาคมของทุกปีจะต้องส่งรายงานการจัดการ

0: ห้าทั้งหมดแล้วก็มีอะไรครับหลอดไฟเปลี่ยนเป็น LED อย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะเป็นมาตรการในการลดการใช้พลังงานก็คือการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นแหละนั่นคือเป็นทางหนึ่งซึ่งท่านอีกการก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตอนนี้มหาลัยเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตด้วยใช่ไหมฮะคาร์บอนยูทิลิตี้สำหรับมหาวิทยาลัยของเราก็คือคาร์บอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการใช้พลังงานอย่างเดียวนะการปล่อยน้ำเสียการลดการใช้กระดาษทุกอย่างที่เป็นขยะนี่ก็ถือว่าเราสามารถที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการของมหาวิทยาลัยเราที่ผลักดันเรื่องพวกนี้โรงงานอุตสาหกรรมหลังก็ถูกทำเรื่องของการจัดการพลังงานตามพรบตัวนี้เหมือนกันก็คือต้องมีการทำรายงานว่าเรามีมาตรการอะไรปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ตัวไหนได้ผลประหยัดตามเป้าไม่หรือเปล่าไม่ได้เพราะอะไรนะครับซึ่งจะต้องมีผู้ตรวจสอบอย่างอาจารย์เองนี่ก็เป็นผู้ตรวจสอบพลังงานก็หมายความว่าโรงงานจะต้องให้ผมไปดูว่าคุณได้จัดการมีระบบการจัดการพลังงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพรบและกฎกระทรวงนะครับนั้นอาจารย์จะไปตรวจโรงงานอยู่บ่อยซึ่งจะเห็นว่าโรงงานแต่ละแห่งมีการปรับปรุงมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่จะติดเรื่องของเงินลงทุนซึ่งภาครัฐสนับสนุนถามว่าพอไหม80-20มันไม่พอเพราะว่าเราไม่มีงบขนาดนั้นที่จะส่งเสริมนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องทำเนินการเองตอนนี้มาเจอเรื่องของคาร์บอนเครดิตอีกนั่นก็คือจะต้องทำเองนะไม่ต้องรองงบที่รัฐบาลจะมาสนับสนุนนั่นฮะอันคือทางหนึ่งนะฮะซึ่งประเทศไทยเนี่ยให้พรบตัวนี้มาเนี่ยก็สามารถที่จะลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ได้พอสมควรนะครับอันนี้คือกฎหมายที่เขามีอยู่นะฮะซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะครับในเรื่องของการควบคุมและบังคับนะครับอันนี้คือกฎหมายที่คุณถามมานะฮะนะครับ
1: แล้วพูดถึงการปลูกต้นไม้ดีกว่าการปลูกต้นไม้นี่ช่วยยังไงบ้างอาจารย์
0: ก็คือการปลูกต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นการดูดซับคาร์บอนตัวหนึ่งนะครับก็การซื้อขายคาร์บอนเครดิตก็จะสัมพันธ์กับต้นไม้อยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าท่านใดมีที่นะมีการปลูกไม้เขาก็อาจจะระบุชนิดนะฮะแต่อาจจะมี7ประเภทก่อนมั้ยหรือยังไม่ชัดเจนนะครับว่าต้นไม้ชนิดไหนดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่แล้วถ้าคุณปลูกแล้วคุณขายคาร์บอนเครดิตสมมติว่าผมปลูกต้นสักนะต้นสักก็สามารถดูดซับคาร์บอนได้แต่ต้นสักขายได้ด้วยนะแต่ห้ามตายไงสมมติว่าผมปลูก100ไร่ผมสามารถซื้อคาร์บอนไอ้ขายคาร์บอนเครดิตได้จำนวนหนึ่งแต่ต้นไม้นั้นห้ามตายทุกต้นจะต้องมี QR code ติดหมดต้นไหนตายคุณต้องปลูกชดเชยมันถึงตามข้อตกลงนะครับอนาคตเนี่ยชาวบ้านแทนที่จะปลูกพืชล้มลุกอย่างเดียวก็สามารถที่จะมาปลูกป่าแล้วก็ขายเป็นคาร์บอนเครดิตได
1: ้ต้นไม้ต้องมีการอายุเท่าไหร
0: ่10ต้นไม้เนี่ยน่าจะสูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปนะฮะถึงจะนับการซื้อขายได้ระดับหนึ่งแต่อายุการซื้อขายขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะส่วนใหญ่จะกำหนด10ปีนะ
1: 10ปีขึ้นไปใช่ไหม
0: ก็คือคุณทำสัญญาแล้ว10ปีอ่ะคือห้ามตัดห้ามทำลาย
1: แต่ว่าต้นไม้แต่ละต้นนี่คือการดูสับไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันด้วยใช่ก็จะมีกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยคิดว่าปี67น่าจะมีภาพชัดเจนขึ้นในเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่จะเปลี่ยนการปลูกพืชล้มลุกอย่างเช่นปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังก็จะเปลี่ยนมาเป็นปลูกต้นไม้ยืนต้นมากขึ้นหรืออาจจะไปปลูกทุเรียนก็ได้นะถ้าบริเวณนั้นมันปลูกได้นะไม่ใช่ไปปลูกแล้วตายไม่ได้นะครับอันนี้ก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทำให้ภาคเกษตรกรเนี่ยได้มีเขาเรียกนะมีประโยชน์ในการปลูกต้นไม้แล้วเอาผลไปขายแต่คุณได้คาร์บอนเครดิตนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ
1: มีอะไรไหมครับอาจารย
0: ์ก็อยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมี5แผนนะครับ PDP EEP แล้วก็ AEDP พลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็แก๊สแผนนะฮะก็คือแผนเขาต้องมีกำหนดแผนในเรื่องของการนำเข้าแก๊ส ประเทศไทยเนี่ยมีบ่อ

0: เองใช่ไหมมีแต่จะหมดแล้วครับแล้วที่ซื้อจากพม่ามาแล้วก็นำเข้ามาจากทางเรือเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งทุกบอร์ดในโลกนี้ก็กำลังจะหมดเหมือนกันถ้าแก๊สหมดทำไงครับอันนี้ก็คือความน่ากลัวที่ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากแก๊ส 53% ที่ใช้แก๊สผลิตอยู
1: ่ เราสามารถทำยังไงได้นะที่ทำให้เกิดแก๊สตัวพลังงานตัวน
0: ี้ไม่แก๊สนี่คือ natural gas ที่อยู่ใต้ดินที่เราขุดค้นพบขึ้นมานะครับที่ดึงขึ้นมานะครับการดูดแก๊สออกมาจากพื้นดินเนี่ยแก๊สมันเป็นอะไรครับแก๊สธรรมชาติเป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะมันก็มี CO2 ผสมอยู่นะครับเพราะนั้นคุณต้องผ่านโรงกลั่นโรงกลั่นก็ต้องมากลั่นเอาแก๊สที่เป็นสะอาดเอามาใช้เพราะค่าความร้อนมันจะสูงและคงที่ใช่ไหมดังนั้นเขาก็ต้องดึงสารตัวอื่นทิ้งอย่างเช่น CO2 ดึงที่ไหนครับปล่อยอากาศดิอันนี้คือตัวหนึ่งนะที่โดนหมดเล็งอยู่ว่าส่วนหนึ่งคุณเอาคาร์บอนที่อยู่ใต้ดินเอามาใช้เป็นพลังงานแล้วคุณก็ปล่อยCO2ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังงานทางเลือกนะพลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุดนะครับแล้วแก๊สกำลังจะหมดไปด้วยเพราะนั้นถ้าเรายังพึ่งพาการนำเข้าอยู่ค่าไฟฟ้าคุณก็แพงอยู่นี่ครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนต้นถ้าทุกบ้านใช้ผลิตเองใช้เองกันได้นะแล้วเราก็จะลดการนำเข้าได้นะครับแล้วก็มีการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งอยากฝากไว้ซึ่งแผนอีกตัวหนึ่งก็คือออยล์แพนซึ่งเรานำเข้าน้ำมันอยู่นะ 92% นี่ครับเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยเราน้อยนะนะฮะก็อยากฝากลูกฝากหลานในอนาคตว่าถ้าเรายังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศบ้านเราก็จะไม่สามารถจะคอนโทรลสินค้าอะไรบางอย่างได้นะดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่มันก็ต้องอยู่อย่างลำบากขึ้นเพราะว่าคุณต้องซื้อของแพงอ่ะถูกไหมฮะเพราะว่าคุณยังพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่แต่ถ้าคุณลดการนำเข้าได้คุณส่งออกอย่างเดียวคนไทยรวยครับแต่ส่งออกโดยกีดกันอีกแล้วครับคาร์บอนเครดิตถูกไหมฮะอันนี้คือมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับก็กลัวนะครับช่วงรุ่นหลังจะอยู่ลำบากนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนน้ำท่วมก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็เอาแนวคิดนี้ไปใช้นะครับในโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะก็อยากให้ประเทศเราจะอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวเองอ่ะสมมติว่าบ้านผมใช้ไฟน้อยลงนะครับเราก็ลดค่าใช้จ่ายถูกไหมไม่ใช่โทรศัพท์ไปบอกพ่อพ่อจะถึงบ้านแล้วนะช่วยเปิดแอร์ให้หน่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วนะครับจริงๆแล้วเปิดบ้านให้โล่งก่อนแล้วค่อยเปิดแอร์ก็ได้เพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่ในบ้านออกไปก่อนก็อยากจะให้ทุกคนมีจิตสำนึกในเรื่องของการใช้พลังงานให้มากขึ้นนะครับโอเค
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมอยากให้อาจารย์พูดสรุปงานที่อาจารย์ทำร้อนครับ
0: ก็คือถ้าวิไลของเราเน้นในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับก็หัวข้องานวิจัยก็จะไปในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นว่าปรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดการใช้พลังงานโดยเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการควบคุมแล้วก็สามารถที่จะใช้มือถือควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักรอุปกรณ์สมัยใหม่ที่รองรับกับการใช้พลังงานที่น้อยแต่ได้งานมากขึ้นแล้วก็พลังงานตัวใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดซึ่งเราก็ให้ความสำคัญส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็จะให้งานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะการวิธีการลดการปลดปล่อยน้ำเสียการบำบัดน้ำเสียการทำขยะให้เป็นพลังงานนะฮะอันนี้ก็มันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับถ้ารายละเอียดลึกก็ติดสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เราได้ที่จะมาเรียนกับเรานะอันนั้นก็อยากให้มาเรียนทางสายนี้กันมากๆเนื่องจากว่าความสำคัญมันมีอยู่นะครับนะฮะก็เชิญชวนนะฮะว่ามาเรียนทางด้านพลังงานกับสิ่งแวดล้อมกับเราเนี่ยสามารถที่จะมีไอเดียแนวคิดและเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับนะฮะอันนี้ก็คือที่เราทำกันอยู่ครับผม
1: ันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาก
2: ครับ
1: มอบความรู้ให้กับเพื่อนๆทางบ้านนะฮะส่วน EP หน้าจะเป็นใครนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับรอบรู้ว่าหมอตลอดนะครับส่วนวันนี้ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

เกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ค่ะขอโทษค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอย

0: สิไปใส
1: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
0: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
1: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
0: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการใช้สูตรของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนสูตรไปทั้งหมด5สูตรนะคะเรามาทบทวนสูตรการหาอนุพันธ์กันอีกครั้งนะคะสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันบอกว่าสูตรที่หนึ่งทบทวนนะคะสูตรที่หนึ่งเมื่อไรเราจะดิฟค่าคงที่ใช่ไหมคะเมื่อเรานิยามให้ค่า c คือค่าคงที่ของเรานะคะเป็นตัวเลขค่าคงที่ส่วน u กับ v นั้นเป็นฟังก์ชันนะคะ u กับ v เป็นฟังก์ชันใดๆสมมติอาจารย์จะ dc by dx นะคะดิฟค่าคงที่ by dx บอกว่าเท่ากับ0เสมอสูตรที่2บอกว่า dx by dx ค่ะ dx by dx จะเท่ากับ1นะคะสูตร3 d ค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันสมมติฟังก์ชันอาจจะไม่ใช่ x ก็ได้นะคะ c อยู่กับฟังก์ชัน u by dx นะคะดิฟ c u ได้ c d u by d x เสมอนะคะสูตร c บอกว่า d ฟังก์ชัน u กับ v บวกหรือลบกันอยู่แบบนี้ by d x นะคะจะได้ว่าสามารถเทคดิฟเข้าไปได้กลายเป็น d u by d x บวกหรือลบกับ d v by d x นะคะสูตร5สูตรนี้สำคัญใช่ไหมคะ du กำลัง n by by dx นะคะจะเท่ากับนะคะ n u กำลัง n ลบไป1 du by dx เสมอค่ะโอเคงั้นเรามาต่อนะคะวันนี้เราจะต่อจากสูตรการหาอนุพันธ์ตรงนี้นะคะเพิ่มสูตรเข้าไปนะคะสูตรที่6ค่ะเป็นสูตรที่นะคะสูตรที่6สำหรับวันนี้หรือเป็นสูตรที่1สำหรับวันนี้นะคะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีฟังก์ชัน u กับ v นะคะ u กับ v คูณกันอยู่นะคะคูณกันอยู่ดังนั้นอาจารย์ d by dx ฟังก์ชันที่อาจารย์อยากหาอนุพันธ์หรืออยากจะเอามาดิฟจะคือฟังก์ชัน u กับฟังก์ชัน v ค่ะ2ตัวนี้กำลังคูณกันอยู่ค่ะเขียนติดกันแบบนี้แปลว่าคูณกันอยู่สูตรการหาอนุพันธ์บอกว่าเราสามารถเทคดิฟเข้าไปแต่ห้ามเทคดิฟเข้าไปเป็นดิฟ u คูณดิฟ v อย่างนี้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้ได้เป็น u ดิฟ v บวกกับ v dip u by dx ค่ะ by dx ค่ะหรือบางคนบอกว่าสูตรนี้ท่องเป็น d by dx เป็นฟังก์ชันหน้ากับเป็นฟังก์ชันหลังแบบนี้ก็ได้นะคะมี2ฟังก์ชันอาจารย์มอง u เป็นหน้ามอง v เป็นหลังนะคะเขาบอกว่าได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแบบนี้นะคะท่องหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหรือจะท่องว่า u ดิฟ v บวก v ดิฟ u ก็ได้นะคะจำไว้นะมี2ฟังก์ชันคูณกันอยู่เมื่อไหร่ห้ามเทคดิฟคูณกันแบบนี้นะคะห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดต้องได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะต่อไปมาพร้อมกันเลยสูตรที่7ค่ะสูตรที่7d by dx นะคะสิ่งที่เรากำลังจะดิฟข้อนี้บอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน u หารกับฟังก์ชัน v หารกับฟังก์ชัน v มี2ฟังก์ชันหารกันอยู่แบบนี้ให้ได้เป็นเศษ1ส่วน v กำลังสองนะคะคูณอยู่กับ v ดิฟ u ลบ u ดิฟ v ค่ะ by dx อาจารย์เติมทีหลังนะ by dx ค่ะหรือบางคนบอกว่าท่องเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์มองเป็น d by dx มีล่างกับบนค่ะอันนี้อาจารย์มองเป็นบนค่ะหารล่างแบบนี้มีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันอาจารย์เรียกเขาว่าบนกับล่างสมมติ u เป็นบน v เป็นล่างจะได้ว่าล่างดิฟ
บนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ท่องว่าล่างกับบนนะคะหน้าตามันก็อันเดียวกันแต่แล้วแต่เทคนิคการท่องนะคะท่อง V กับ U ก็ได้ท่องบนกับล่างก็ได้ดังนั้นถ้าอาจารย์ท่องเป็นมีสองพจน์ล่างกับบนหารกันอาจารย์ท่องว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองค่ะโอเคได้ดิฟผลคูณกับดิฟผลหารนะคะสูตรก็ตามสูตรที่6กับสูตรที่7นั้นเลยดังนั้นเราลองไปใช้สูตร2สูตรนี้ค่ะสูตร2สูตรนี้ค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกสมมุติว่าอาจารย์มี2ฟังก์ชันค่ะสมมุติ y โจทย์ของอาจารย์นะคะเป็นฟังก์ชันของ x ซึ่งหน้าตาเป็น x บวก1คูณอยู่กับ 5x ลบ2ค่ะมี2ฟังก์ชันคูณกันอยู่แบบนี้นะคะจงหา dy by dx ค่ะเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นอาจารย์ก็เตรียมดีเลยค่ะเตรียมดิฟเลยค่ะดิฟเอาสิ่งที่ y มาเติมดังนั้นมี x บวก1ค่ะคูณอยู่กับ 5x ลบ2โอเคหน้าตาแบบนี้ให้เรามองคล้ายๆกับตัวนี้เป็นอะไรคะเป็น v ค่ะเป็น u ก่อนแล้วกันตัวหน้าเป็น u ตัวหลังเป็น v นะคะสูตรว่าไงนะ du v by dx อาจารย์เขียนสูตรทิ้งไว้ตรงนี้นะเผื่อใครยังจำไม่ได้นะคะว่าไงนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า by dx by dx หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าคืออะไรหน้าก็คือตัวนี้หลังก็คือตัวนี้ค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะดังนั้นอาจารย์ก็มาเลยค่ะหน้ามาเลยค่ะเอ๊ะอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวพวกเรางงเนาะอาจารย์ถ้าหน้าหลังอาจารย์ก็ไม่ต้องเขียน UV แล้วเนาะอาจารย์ก็เขียนอะไรไปเลยคะเขียนหน้าหลังไปเลยดีกว่าหน้าหลังแล้วอาจารย์ก็มองตรงนี้เป็นนอหนูกับลอลิงไปเลยนะคะจะได้ไม่งงหน้าหน้าก่อนนะหน้าอันนี้เป็นหลังค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่ะงั้นได้อะไรคะหน้ามาเลยค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังจะเขียนหน้าค่ะก็เป็น x บวก1ค่ะต่อไปดิฟหลังค่ะ d 5x ลบ2ค่ะหน้าดิฟหลังมาละต่อไปบวกหลังค่ะหลังคือ 5x ลบ2ค่ะดิฟหน้าค่ะดิฟ x บวก1นั่นเองบ่าย dx โอเคได้กระจายเป็นแบบนี้ตามสูตรสีน้ำเงินตรงนี้เลยค่ะกระจายตามสูตรสีน้ำเงินได้บรรทัดนี้ออกมาจากนั้นเราก็ไปดูค่ะว่าอะไรที่ต้องการดิฟอะไรไม่ต้องการดิฟก็ดึงเขาลงมาค่ะอันนี้ไม่ต้องดิฟนะดึงลงมาค่ะอันนี้ไม่ต้องดิฟนะดึงลงมาค่ะแสดงว่าเราเหลือดิฟเลยค่ะเราเหลือดิฟตรงนี้กับดิฟตรงนี้โอเคงั้นบรรทัดนี้อาจารย์ค่อยๆดึงเขาลงมาอันนี้ไม่ได้ดิฟนะ x บวก1พจน์นี้ดิฟแล้วได้เท่าไหร่ดิฟแล้วได้เท่าไหร่มาวางนะคะแล้วก็ลอกไว้ก่อนนะ 5x ลบ2ค่ะตรงนี้ดิฟเท่าไหร่ได้เอามาวางโอเคไปดิฟตัวหน้ากันค่ะดิฟตรงนี้ได้อะไรคะจากครั้งที่แล้วดิฟ 5x เทคดิฟเข้าไปนะอาจารย์เทคดิฟเข้าไปแล้วนะคะเพราะ2พจน์นี้บวกลบกันอยู่เทคเข้าไปกลายเป็นดิฟ 5x ได้มา5ค่ะดิฟ2ได้มา0ค่ะดังนั้นหมดนี้ได้5เลขค่ะเลข5มาหนึ่งตัวพจน์หลังแล้วคะเอ็กดิฟเข้าไปค่ะดิฟ x บวกกับดิฟ1ค่ะดิฟ x ได้มา1ถูกไหมดิฟ x ได้1นะดิฟ1ได้0ค่ะดังนั้นหมดนี้ได้เลข1มานั่นเองจะตอบแล้วนะคะเครื่องหมายดิฟสัญลักษณ์ดิฟหายไปหมดแล้วค่ะตอบ5คูณเขียน5ไว้ข้างหน้านะคะดีกว่าคูณกับ x บวก1ค่ะบวกกับพจน์หลังมีเลข1คูณกับ 5x ลบ2ดังนั้นอาจารย์ก็ 5x ลบ2แบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ดิฟหายไปหมดแล้วนะคะสามารถต่อบรรทัดนี้ได้เลยหรือใครจะจัดพจน์ให้เป็นโพลีโนเมียลก็ได้นะคะสมมติอาจารย์จัดพจน์ต่อมีเลข5คูณอยู่กับวงเล็บนี้นะคะอาจารย์เทคเข้าไปเป็น 5x
เทคเข้าไปเจอบวกหนึ่งกลายเป็นบวกห้าแล้วเทคบวกเข้าไปนะมีบวกเทคเข้าไปค่ะจันเคลียร์วงเล็บนะคะกลายเป็น 5x ลบ2นั่นเองดังนั้นสมมติอาจารย์จัดพจน์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีอะไรคะมี 5x คูณ 5x บวกกับ 5x 5x บวกอีก 5x เป็น 10x นะคะมีบวก5ลบออก2เป็นบวก3ค่ะข้อนี้ dy by dx ตอบ 10x บวก3นั่นเองนะคะตอบ3บรรทัดนี้ล่างนี้อาจารย์สามารถเป็นคำตอบได้หมดเลยนะคะที่จริงเป็นคำตอบทั้งหมดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะจัดพจน์หรือเปล่านะคะโอเคนี่คือสูตรดิฟผลคูณใช่ไหมคะดิฟผลคูณโอเคงั้นอาจารย์ลองอีกสักตัวอย่างนึงนะคะไปกันต่อสมมุติว่าอาจารย์มีโจทย์หน้าตาเป็นแบบนี้ y เท่ากับนะคะมีฟังก์ชันที่คูณกันอยู่เป็นแบบนี้แล้วกันค่ะมีหน้าตาเป็น 6x ลบ2ค่ะคูณอยู่กับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้แล้วกันค่ะมี2พจน์เห็นไหมคะทุกคนจะเห็นว่าอาจารย์มี2พจน์คูณกันอยู่ค่ะดังนั้นอาจารย์จะ dy by dx แล้วนะอาจารย์กำลังจะ dy สิ่งที่เป็น y บอกว่ามี 6x ลบ2คูณอยู่กับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4อ่ะมี2พจน์คูณกันอยู่แบบนี้นึกถึงสูตรเลยค่ะอ่ะมีพจน์หน้าแล้วก็หมดนี่เป็นพจน์หลังของเราท่องมาว่าไงนะเมื่อกี้ d หน้าหลัง by dx ท่องว่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า by dx by dx งั้นบรรทัดนี้อาจารย์ได้เป็นหน้าใช่ไหมหน้ามาก่อนเลยค่ะหน้าคือ 6x ลบ2ค่ะดิฟหลังค่ะต่อไปดิฟหลังตรงนี้ดิฟ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4 by dx ค่ะบวกกับหลังค่ะหลังคือ 2x ลบ3ยกกำลัง4ดิฟหน้าค่ะสุดท้ายดิฟหน้าดิฟ 6x ลบ2นั่นเองนะคะกลายเป็น 6x ลบ2อาจารย์ค้างดิฟตรงนี้นะคะยังติดดิฟตรงนี้ยังติดดิฟตรงนี้ดังนั้นเอามาต่อเอามาต่อนะคะอ่ะดิฟแล้วนะอาจารย์ดิฟแล้วได้เป็น u กำลัง n ถูกไหม u กำลัง n เอา n ลงมาค่ะ u ตัวเดิม 2x ลบ3ยกกำลัง n ถอยไป1กำลัง3แล้วอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะดิฟ 2x ลบ3 by dx ค่ะจากนั้นบวกกับ 2x ลบ3ยกกำลัง4ผลดิฟตรงนั้นได้อะไรมาคะดิฟตรงนั้นได้มา6ค่ะ6นะโอเคดิฟตรงนี้อาจารย์ได้แค่เลข6มา1ตัวนะคะข้างหน้ามาตามตัวหลังงั้นเท่ากับอะไรคะเนี่ยอาจารย์ดิฟเหลือตรงไหนอีกอาจารย์ยังค้างดิฟตรงนี้อยู่นะคะดิฟตรงนี้ได้อะไรมาคะได้มาเท่ากับ2เนาะดิฟตรงนี้ได้มา2ไหมดิฟ 2x ได้2ดิฟ3ได้0ดังนั้นหมดนี้ดิฟเราได้2 2ขอมาชน4ตรงนี้แล้วกันนะคะ2 4 8ค่ะ2 4 8โอเค2 4 8จากนั้นเป็นไงคะตัวข้างหลังก็ตามมาติดๆเลยค่ะแค่ลอกเขาลงมาค่ะลอกมาเป็น 6x ลบ2ค่ะต่อด้วย 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3ค่ะบวกกับพจน์ข้างหลังมีเลข6ค่ะคูณอยู่กับ 2x ลบ3ยกกำลัง4นั่นเองค่ะตอบค่ะเครื่องหมายดิบออกไปหมดแล้วดังนั้นตอบเท่านี้นั่นเองนี่คือสูตรการดิฟผลคูณเห็นไหมคะมี2พจน์เมื่อไหร่กระจายเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเองค่ะงั้นเราลองไปดูดิฟผลหารบ้างดิฟผลหารจ
สูตรการดิบผลหารเมื่อไหร่จะใช้ดิบผลหารสมมติโจทย์อาจารย์เป็น y เท่ากับ y เท่ากับมีสักสองพจน์หารกันอยู่เช่นอาจารย์มี x กำลังสองลบหนึ่งค่ะหารอยู่กับ 10x ลบ9แล้วกันค่ะมีสองพจน์หารกันอยู่แบบนี้ให้เรานึกถึงสูตรดิบผลหารใช่ไหมคะสมมติยังไม่ดิฟแล้วกันอาจารย์เขียนโจทย์ dy by dx เท่ากับ d by dx นะคะเอาสิ่งที่ต้องการดิฟมาวางตรงนี้นั่นก็คือตัว y ของเราไหม y หมดนี่ y คืออะไร y คือ x กำลังสองลบหนึ่งค่ะหารกับ 10x ลบ9อ่ะจะเริ่มดิฟแล้วนะจะเริ่มดิฟละมีสองพจน์หารกันอยู่แบบนี้ต้องนึกสูตรดิฟผลหารอ่ะสูตรว่าไงคะนึกถึงดิฟผลหาร d by df อาจารย์ชอบดิฟล่างกับบนบอใบไม้กับรอลิงแล้วกันนะคะบนหารล่างสูตรว่าไงนะล่างดิฟบนบนไม่ใช่อยู่นะบนบอใบไม้นะลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองอาจารย์เติมแบบนี้ล่างกำลังสองท่องทีหลังแต่เอาไปไว้ข้างหน้าเป็นหนึ่งส่วนล่างกำลังสอง by dx by dx โอเคงั้นล่างของอาจารย์คือตัวนี้บนของอาจารย์คือตัวนี้ถูกไหมคะดังนั้นจะได้ว่าส่วนล่างก่อนกำลังสองก่อนก็ได้ส่วนล่างกำลังสองดังนั้นเศษหนึ่งส่วน10x ลบ9ยกกำลังสองค่ะอันนี้อาจารย์ได้ล่างกำลังสองมาแล้วนะดังนั้นวงเล็บข้างในล่างดิบบนดังนั้นล่างดิบบนคือ 10x ลบ9ดิบบนดิบ x กำลังสองลบหนึ่งค่ะล่างดิบบนลบบนบนคือ x กำลังสองลบหนึ่งดิบล่างดิบ 10x ลบ9ค่ะ y dx ปิดวงเล็บนั่นเองมาตามสูตรสีแดงเลยนะคะเขียนสเต็ปตามล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนล่างกำลังสองเลยจากนั้นเราก็มาเคลียร์ค่ะว่าเหลืออะไรบ้างทุกอย่างเคลียร์เกือบหมดแล้วติดตรงนี้ดิบนิดหน่อยเหลือตรงนี้ดิบนิดหน่อยใช่ไหมคะดังนั้นส่วนอื่นๆเป็นไงคะอ่ะเขียนลงมาบรรทัดที่สองเลยค่ะมี 10x ลบ9ยกกำลังสองค่ะข้างในวงเล็บมี 10x ลบ9อ่ะดิฟตัวนี้มาวางค่ะดิฟตรงนี้ได้อะไรนะ x กำลังสองลบหนึ่งเทคดิฟเข้าไปค่ะเทคดิฟเข้าไปดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ถูกนะดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ดิฟหนึ่งได้ศูนย์หมดนี้ได้แค่นี้ลบกับ x กำลังสองลบหนึ่งค่ะค้างดิฟตรงนี้ดิฟตรงนี้ได้เท่าไหร่เอามาวางค่ะดิฟ 10x ลบ9ดิฟ 10x ได้มา10ดิฟ9ได้0ดังนั้นหมดนี้ได้มาแค่เลข10นะเพราะดิฟ2ตัวนี้ลบกันอยู่อาจารย์เทคเข้าไปค่ะดิฟ 10x ได้10ดิฟ9ได้0หมดแล้วก็อย่าลืมปิดวงเล็บด้วยนะคะอ่ะสรุปเราจะตอบอะไรเนี่ยสรุปเรามีพจน์บนมีอะไรบ้างคะพจน์บนมี 2x คูณอยู่กับ 10x ลบ9สมมติอาจารย์ไม่เทคเข้าไปนะอาจารย์แค่เคลียร์เรียงแถวเฉยๆนะ x กำลังสองลบ1แล้วตัวส่วนมีอะไรอยู่เนี่ยมี 10x ลบ9หมดนี่ยกกำลังสองค่ะสัญลักษณ์ดิฟหายไปหมดแล้วค่ะสามารถตอบได้เลยนะคะผลของการดิฟฟังก์ชันผลหารข้อนี้ตอบเป็นบรรทัดล่างสุดนั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเกินไปนะดิฟผลหารดิฟผลหารสามารถดิฟผลหารนี้ถ้ายากๆจะเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่มันดูแบบซับซ้อนขึ้นนะซับซ้อนขึ้นสมมติดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันดูซิว่าเราจะเริ่มยังไงสมมติวางฟังก์ชันเป็น 2x บวก5ส่วน x กำลังสองบวก9ค่ะถ้ามีข้อนี้เราก็น่าจะมองออกนะมีสองพจน์หารกันอยู่เนาะ
ก็น่าจะเข้าสูตรเลยค่ะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองแต่ถ้าข้อนี้เป็นยกกำลังสี่อยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องดูนะว่าโจทย์ข้อนี้มีกี่พจน์เนี่ยถามว่าใช่สองพจน์หารกันอยู่ไหมไม่ใช่พจน์นี้พจน์ใหญ่ของโจทย์คือหมดหนี้ยกกำลังสี่ค่ะหมดหนี้ยกกำลังสี่ดังนั้นสูตรแรกที่เราต้องนึกถึงคือสูตรอะไรคะเราก็ต้องนึกทวงสูตรพระเอกของเราดี u กำลัง n ค่ะมีฟังก์ชันจะ u เป็น x อย่างเดียวเป็นฟังก์ชันเล็กๆเป็นฟังก์ชันใหญ่ที่หารกันอยู่แบบนี้ก็เป็น u เหมือนกันค่ะ u ยกกำลัง n เอา n ลงมา u ตัวเดิมกำลัง n ถอยไป1แล้วดิฟ u อย่าลืมนึกถึงสูตรนี้ก่อนนะเพราะฟังก์ชันทั้งหมดนี้มันยกกำลัง4อยู่ค่ะดังนั้นอาจารย์เริ่มเลยนะ dy by dx เป็นไงคะเอา n ลงมาค่ะเอา4ลงมา u ตัวเดิม u ตัวเดิม u เขาหน้าตาฟังก์ชันที่หารกันอยู่ก็ต้องมาทั้งหมดเลยนะ 2x บวก5หาร x กำลัง2บวก9หมดนี้ยกกำลังถอยไป1นะจาก4ก็เหลือ3ค่ะดิฟยูค่ะจากนั้นดิฟยูตรงนี้นะคะตามสูตรเลยดิฟยูดังนั้นดิฟอะไรคะ 2x บวก5หาร x กำลัง2บวก9บ่ายดิ x นั่นเองค่ะโอเคได้บรรทัดนี้มาแล้วบรรทัดนี้เป็นไงงานคะเราจะมีพจน์หน้านี้ไม่มีเครื่องหมายดิฟนะอาจารย์แค่เขียนลงมา 2x บวก5ส่วน x กำลัง2บวก9นี้กำลังยกกำลัง3ค่ะดังนั้นโจทย์ตรงนี้ติดดิฟตรงนี้ค่ะติดดิฟตรงนี้ดิฟด้วยนะอย่าลืมดิฟด้วยนะดิฟตรงนี้ต้องนึกถึงสูตรดิฟผลหารต่อค่ะดิฟผลหารว่าไงนะดังนั้นอาจารย์ต้องเขียนทั้งหมดนี้มาเป็นหน้าดิฟหลังอ๋อไม่สิล่างดิฟบนถูกไหมค่อยๆเขียนนะตามสเต็ปนะล่างคือตัวนี้นะดิฟบนดิฟบนดิฟ 2x บวก5ล่างดิฟบนลบบน 2x บวก5ดิฟล่างดิฟ x กำลัง2บวก9ส่วนล่างกำลัง2ส่วน x กำลัง2บวก9กำลัง2แบบนี้นั่นเองใส่วงเล็บใหญ่ให้เขาหน่อยเห็นไหมว่าทั้งหมดสีน้ำเงินตรงนั้นอาจารย์ก็จะเขียนได้สีน้ำเงินตรงนี้นั่นเองค่ะกลายเป็นดิฟผลหารซ้อนอยู่ดังนั้นอะไรไม่ใช่ดิฟอาจารย์ก็แค่เคลียร์เขาลงมาก่อนนะคะ 2x บวก5ค่ะส่วน x กำลัง2บวก9ทั้งหมดนี้กำลัง3แล้วก็ส่วนด้วยเศษหนึ่ง x กำลัง2บวก9นี้เขาไม่ได้ดิฟนะอ่ะเหลือข้างในข้างในเหลืออะไร x กำลัง2บวก9ตรงนี้ลืม by dx นะจากนั้นค่อยๆดิฟค่ะข้างตัวไหนเนี่ยข้างตัวนี้ค่ะข้างตัวนี้ดิฟแล้วได้อะไรคะดิฟ 2x บวก5ได้มา2นั่นเองค่ะได้มาเลข2ลบกับ 2x บวก5ดิฟตรงนี้ได้อะไรมาคะดิฟตรงนี้ได้มา 2x ถูกนะดิฟ x กำลัง2ได้มา 2x นะได้มา 2x ค่ะปิดค่ะที่จริงบรรทัดที่เคลียร์หมดแล้วนะเนี่ยเคลียร์หมดแล้วที่จริงตอบได้แล้วแต่ว่าจัดเรียงให้สวยงามสักอีกสักบรรทัดหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยเศษตอนนี้มีเลข4นะคะคูณอยู่กับวงเล็บ2ฉันเขียนวงเล็บใหญ่เดี๋ยวคูณอยู่กับ2คูณ x กำลัง2บวก9ค่ะลบกับ 2x ค่ะคูณอยู่กับ 2x บวก5อันนี้คือตัวเศษทั้งหมดนะคะหมดนี่ขอหารหมดนี่ขอหารด้วยซึ่งหารในตัวนี้โอเคหารด้วยตัวอาจจะหยิบตัวนี้มาวางแล้วกันนะคะหยิบตัวนี้มาวางตรงนี้แล้วกันนะคะ x กำลังสองบวก9ค่ะยกกำลังสองจากนั้นอาจารย์ค่อยคูณกับ 2x บวก5
ส่วนด้วย x กำลังสองบวก9ทั้งหมดกำลังสามอ่ะแค่เรียงบรรทัดใหม่ให้เรียบร้อยขึ้นแค่นั้นเองนะคะอ่ะนี่เป็นคำตอบของการดิฟผลคูณตรงนี้จะเห็นว่าต้องค่อยๆเข้าสูตรยูกำลัง n นะคะยูกำลัง n จากนั้นค่อยนำสูตรดิฟผลหารมาช่วยนะคะนี่คือสูตรที่เท่าไหร่นะ6กับสูตรที่7ของการหาอนุพันธ์ค่ะสูตรที่6กับสูตรที่7โอเคงั้นอาจารย์ไปต่อสูตรไปดีกว่านะคะอาจารย์ขอไปต่อสูตรถัดไปค่ะ6กับ7ไปแล้วต่อไป8กับ9ของเราแล้วกันค่ะสูตรที่8กับสูตรที่9ค่ะสูตรที่8กับสูตรที่9นี้เป็นการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันลอการิทึมนะคะฟังก์ชันล็อกนะคะอนุพันธ์โดยใช้สูตรที่เริ่มเป็นฟังก์ชันลอการิทึมแล้วค่ะก็ต้องมีล็อกกับมีลอนเข้ามาถูกไหมคะมีล็อกกับมีลอนเข้ามาดังนั้นสูตรนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราอาจารย์เรียกเขาว่า8กับ9เนาะตอนนี้อาจารย์ขอเข้าสูตร8เมื่อไหร่ที่โจทย์ที่เราจะดิฟมีคำว่าล็อกค่ะฟังก์ชันล็อกมีคำว่าล็อกล็อกหลังล็อกจะต้องมีฟังก์ชัน u สมมุติเป็นฟังก์ชัน u ฐานล็อกต้องมีฐาน a ค่ะดิฟล็อก u ฐาน a เมื่อไหร่จะเท่ากับเศษ1ส่วน u ล็อก e ฐาน a ดิฟ u สเต็ปสูตรเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าเมื่อไหร่เจอคำว่าล็อกหลังล็อกเรียกเขาว่าตัว u นะเธอจะเท่ากับเศษ1ส่วน u ตรงเดิมแล้วได้ล็อก e ฐาน a ดิฟ u ดิฟ u ขอทิ้งสูตร8แล้วก็สูตร9ไปต่อเลยนะคะอาจารย์ทิ้งสูตร9ไว้เลยล็อกที่เป็นล็อกการิทึมไม่อาจจะเป็นล็อกก็ได้เป็นลอนก็ได้ค่ะดิฟลอน u ค่ะดิฟลอน u จะได้เท่าไหร่เขาบอกว่าดิฟลอน u จะได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ค่ะเอ๊ะสูตรมันก็คล้ายๆกันนะสูตร8กับสูตร9ที่จริงเราท่องสูตร8อย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะลอน u เพราะลอน u ก็คือล็อก u ฐาน e ใช่ไหมล็อก u ฐาน e ที่จริงมันคือล็อก u ฐาน e พอดีนั่นเองค่ะดังนั้นพอเราไปเข้าสูตรข้างบนกลายเป็นเศษ1ส่วน u เห็นไหมเศษ1ส่วน u เหมือนเดิมล็อก e ฐาน a เราก็ต้องเป็นล็อก e ฐานเลยคะกลายเป็นล็อก e ฐาน e ค่ะล็อก e ฐาน e ก็เป็นไงได้1พอดีดังนั้นพจน์นี้ก็เลยหายไปดังนั้นสีพจน์เนี้ยก็เลยหายไปค่ะเพราะมันกลายเป็นล็อก e ฐาน e ได้1ค่ะจากนั้นก็ดิฟ u ดิฟ u เหมือนเดิมดังนั้นสเต็ปสูตรนี้ให้เราจำว่าดิฟลอน u ดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ล็อกดิฟล็อก u ได้เศษ1ส่วน u ล็อก e ฐาน a ดิฟ u อันหนึ่งว่าสมมติเราท่องสูตรได้แล้วถามว่าต้องท่องสูตรได้ไหมก็จําเป็นนะอาจารย์ว่าจําเป็นเพราะว่าเราเห็นโจทย์เมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่าเราจะดึงสูตรไหนมาใช้นะคะดึงสูตรไหนมาใช้ยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เจอโจทย์เป็นฟังก์ชัน y y เท่ากับล็อกมาละมีล็อก5x ลบ10ฐาน8สมมุติอ่ะ y เท่ากับล็อกเห็นคำว่าล็อกเมื่อไหร่เราต้องนึกถึงสูตร8ใช่ไหมนึกถึงสูตรดิฟล็อกแล้วนะดังนั้น dy by dx เท่ากับเรากำลังจะดิฟอะไรคะดิฟล็อก 5x ลบ10ค่ะฐาน8ค่ะดังนั้นเราจะเห็น u ละเห็น u ละอะไรคือ u ตอนนี้ u ก็คือสิ่งที่ วางอยู่หลังล็อกนี่ไงอาจารย์เจอ u ละตอนนี้อาจารย์กำลังมองสูตรนี้อยู่นะกำลังมองสูตรนี้อยู่นะคะ
ดังนั้น dip log u เท่ากับตามสูตรเป๊ะเลยค่ะ dip log u ได้เศษหนึ่งเศษหนึ่งส่วน u ไหน u u ก็เป็น 5x ลบ10นั่นเอง dip log u ได้เศษหนึ่งส่วน u log e ฐาน a ดังนั้นก็ฐาน8เหมือนเดิมค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นฐาน8 dip u ค่ะดิฟอะไรคะดิฟ 5x ลบ10นั่นเองเห็นไหมคะว่าสเต็ปอาจารย์มาเหมือนเดิมเลยมาตามเศษหนึ่งส่วน u ล็อก e ฐาน8ดิฟ u เห็นไหมคะมาจากนี่ไงตามนี้มา

ดิฟผลลบอีกละเทคดิฟเข้าไปค่ะดิฟ5 x ได้มา5ดิฟ10ได้0หมดนี่ได้มา5ค่ะอาจารย์ได้5มาค่าหนึ่งค่ะดังนั้นข้อนี้อาจารย์จะตอบ5ส่วน5 x ลบ10คูณอยู่กับล็อก e ฐานตรงนี้ต้องเป็นฐาน8นะคะตอบฐานเดิมฐาน8ค่ะโอเคนี่คือสูตรการดิฟล็อกนั่นเองพอได้นะดิฟล็อกนะไปต่อค่ะอาจารย์ไปต่อดิฟลอนบ้างดิฟลอนบ้างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มี y ค่ะเท่ากับลอนอะไรดีลอน x กำลังสองบวก4ดิฟลอน x กำลังสองบวก4จงหา dy by dx ค่ะแปลว่าอาจารย์กำลังจะดีอะไรคะดีลอน x กำลังสองบวก4นั่นเอง by dx เห็นคำว่าลอนกันนะคะอะไรอยู่หลังลอนให้เขาเป็นตัวอะไรคะตัวอยู่นึกถึงสูตรเลยคะดิฟลอน u by dx จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วน u ดิฟอยู่ดิฟอยู่เห็นไหมอะไรอยู่หลังนี้เรียกอยู่เอาอยู่มาวางแล้วก็ดิฟอยู่ดังนั้นอยู่ของอาจารย์ก็เป็นตัวหมดนี่ถูกไหมดังนั้นอาจารย์จะได้อะไรคะเศษหนึ่งส่วนอยู่มาเลยอยู่คือ x กำลังสองบวก4เศษหนึ่งส่วนอยู่ดิฟอยู่ดิฟ x กำลังสองบวก4 by dx นั่นเองค่ะเห็นไหมมาตามสูตรค่ะจะไฮไลท์ไว้ให้นะนี่คืออยู่นี่คืออยู่มาพิจารณากันค่ะพจน์หน้านี้เป็นไงคะไม่มีสัญลักษณ์ d by dx แล้วเป็นไงคะดึงลงมาค่ะดึงลงมาได้เศษหนึ่งส่วน x กำลังสองบวก4ค่ะจากนั้นเหลือผลดิฟตรงนี้นั่นเองค่ะอาจารย์ยังค้างตรงนี้ยังไม่ได้ดิฟนะดังนั้นดิฟแล้วขอวางไว้ตรงนี้หน่อยจำได้ไหมคะดิฟ x กำลังสองบวก4ดิฟ x กำลังสองได้มา2 x ดิฟ4ได้0นะเขียนไว้หน่อยดิฟ4ได้0ดังนั้นอาจารย์จะตอบแล้วค่ะผลดิฟ y ลอน x กำลังสองบวก4ตรงนี้ตอบ2 x ใช่ไหมคะตัวเศษมี 2x นะส่วนกับ x กำลังสองบวก4นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะสัญลักษณ์ดิฟได้หายไปหมดแล้วดังนั้นก็เรียบร้อยค่ะเคลียร์เรียบร้อยดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u นะคะต่อไปสมมติโจทย์ข้อนี้เป็นยากขึ้นอีกนิดหนึ่ง y เท่ากับ x คูณกับลอน 2x x คูณกับลอน 2x จงหา dy by dx ค่ะ dy by dx กำลังดิฟx ลอน 2x by dx เราต้องค่อยๆดูว่าข้อนี้เราจะเริ่มยังไงดีนะคะความยากของเรื่องอนุพันธ์นี้โดยใช้สูตรนี้มันยากตรงที่เราจะเริ่มยังไงเราจะหยิบสูตรไหนมาใช้เป็นสเต็ป by step ไปสเต็ปแรกข้อนี้จะเริ่มยังไงดีเราต้องมามองค่ะว่าข้อนี้สิ่งที่เราจะทำไมเนี่ยกำลังจะดิฟอยู่เนี่ยมีกี่พจน์คะมีกี่พจน์คะเราต้องมองให้ออกว่านี่ไงอาจารย์มี x 1พจน์ค่ะแล้วอาจารย์ก็มีลอนอีก1พจน์หรือเปล่าแล้วก็มี 2x อีก1พจน์หรือเปล่าไม่ใช่ลอนจะต้องมีอะไรมารองรับดังนั้นลอน 2x คืออีก1พจน์อาจารย์มี1พจน์หน้าคือ x พจน์หลังลอน 2x ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเขียนต่อกันแบบนี้แปลว่าคูณกันอยู่ค่ะคูณกันอยู่ดังนั้นอาจารย์ก็มองเป็นหน้ากับอะไรคะเนี่ยหน้ากับหลังนั่นเองดังนั้นสเต็ปนี้อาจารย์ต้องนึกถึงสูตรดิฟหน้าหลังค่ะดิฟหน้าหลัง by dx ก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า

นั่นเองหน้าลิปหลังบวกหลังลิปหน้าดังนั้นบรรทัดนี้อาจารย์ก็ตามสเต็ปหน้าลิปหลังบวกหลังลิปหน้าอ่ะหน้ามาก่อนค่ะ x มาเลยลิปหลังลิปลอน 2x ค่ะหน้าลิปหลังบวกหลังคือลอน 2x ค่ะลิปหน้าลิป x by dx โอเคพอได้นะพอได้นะอ่ะต่อไปตรงไหนอีกตรงนี้ไม่ได้ดิฟลงมานะตรงนี้ไม่ได้ดิฟลงมานะดังนั้นอาจารย์ดึง x ลงมาค่ะดึง x ลงมางั้นอาจารย์ติดอะไรอาจารย์ติดตรงนี้อยู่ดิฟลอนอยู่อ่ะต้องนึกถึงสูตรดิฟลอนอยู่ดิฟลอนอยู่ต้องนึกถึงสูตรอะไรคะดิฟลอนอยู่ดิฟลอนอยู่ได้เศษหนึ่งส่วนอยู่ดิฟอยู่ดังนั้นดิฟลอน 2x อาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนอะไรคือ u ของอาจารย์นี่ไง u หนึ่งส่วน 2x ดิฟ 2x by dx นั่นเองค่ะนะบวกกับลอน 2x นี่ไม่ได้ดิฟนะอาจารย์ลงมาค่ะอาจารย์ค้างอะไรอีกค้างดิฟ x ดิฟ x ได้มา1เนาะ1คูณลอน 2x ไม่เขียนละกันค่ะจะตอบแล้วนะมีอะไรตัดกันได้ไหมเนี่ยนี่ไงอาจารย์เจอละ x ตัด x ค่ะแล้วอย่างค้างตรงนี้ดิฟ 2x ได้มาอีก2อ้าวบังเอิญ2ตรงนี้ตัดอีกค่ะ2ตัด2ค่ะสรุปเหลืออะไรคะหมดพอดีค่ะหมดพอดีและได้ศูนย์ไหมไม่หมดพอดีอาจารย์เหลือ1ค่ะเหลือ1ดังนั้น1บวกกับลอน 2x นั่นเองข้อนี้ตอบ1บวกลอน 2x ค่ะตอบแล้วเห็นไหมคะข้อนี้ตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเราใช้ทั้งสูตรดิฟผลคูณแล้วก็สูตรดิฟลอนอยู่มาช่วยในการหาคำตอบของข้อนี้นะคะไปกันต่อค่ะดิฟลอนดิฟล็อกต่อไปอาจารย์ขอดิฟ a กำลัง u ค่ะต่อไปดิฟ a กำลัง u เป็นฟังก์ชันชี้กำลังนะคะอาจารย์จะเข้าสู่ฟังก์ชันชี้กำลังอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นชี้กำลังบ้างชี้กำลังต่างๆนะคะเช่นเมื่อไหร่ที่อาจารย์มีฟังก์ชันที่หนึ่งตอนนี้อาจารย์ไปสูตรที่เท่าไหร่แล้วนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สิบแล้วเนาะมาถึงสูตรที่สิบของเราสูตรที่สิบเมื่อไหร่ที่อาจารย์จะดิฟมีค่าคงที่สักตัวหนึ่ง a เป็นค่าคงที่นะยกกำลัง u ยกกำลังฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ขอนิยามไว้ว่าอาจารย์ให้ a เป็นค่าคงที่ส่วน u เป็นฟังก์ชันตอนนี้เอาตัวเลขมายกกำลังฟังก์ชันก่อนหน้านี้มีแค่ฟังก์ชันยกกำลังตัวเลขตอนนี้ตัวเลขดันยกกำลังฟังก์ชันให้เรานึกถึงสูตรที่สิบ a กำลัง u a กำลัง u จะเท่ากับ a กำลัง u เหมือนเดิมก่อนนะตามด้วยลอน a ดิฟ u ค่ะตามด้วยลอน a ดิฟ u นะคะต่อไปอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่11ตามกันมาเลยนะคะคล้ายๆกันดิฟตัว a ตรงนั้นนะคะบังเอิญว่าถ้าเท่ากับค่า e ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์พอดียกกำลัง u ฟังก์ชันจะได้เท่ากับ e กำลัง u ที่จริงต้องต่อด้วยนะคะลอนใช่ไหมลอน e ซึ่งลอน e ก็คือเลขหนึ่งพอดีมันก็เลยหายไปค่ะสูตรนี้ก็เลยเหลือแค่ dip u by dx เป็นสูตรที่10กับสูตรที่11นั่นเองโอเคงั้นเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะสมมุติอาจารย์มี y ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอะไรดีเลข10แล้วกันค่ะ10ยกกำลังง่ายๆก่อนยกกำลัง 3x
สิบยกกำลังฟังก์ชันสิบยกกำลัง 3x จะเห็นว่า 3x เป็นตัว u นะเลขสิบเป็นตัว a นะใช่ไหมคะมีค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแบบนี้นึกถึงสูตรที่10ค่ะสูตรที่10ดังนั้น dy by dx dy by dx อาจารย์จะได้เท่ากับ d 10ยกกำลัง 3x อ่ะลอกโจทย์มาก่อนจะเริ่มดิฟแล้วนะบรรทัดนี้อาจารย์จะเริ่มดิฟละดิฟแล้วได้เท่าไหร่ตามสเต็ปของตัวบนนี้เลยค่ะดิฟ a กำลัง u นี่ไงดิฟ a กำลัง u ได้ a กำลัง u เอา a กำลัง u มาวางลอน a เดี๋ยวตามลอน a นะดิฟ u ตามด้วยดิฟ u นะดังนั้นอาจารย์เขียนตามสเต็ปเขาเลยนะคะได้10ยกกำลัง 3x ลอน10ดิฟ 3x ค่ะ y dx นะคะตามสเต็ปสูตร a กำลังอยู่เลยนะจากนั้นเรามาดูค่ะว่าตัวไหนยังค้างอยู่ยังค้างตัวไหนที่ยังไม่ได้ดิฟเอ่ยอาจารย์ยังค้างตัวนี้อยู่ถูกไหมดิฟตรงนี้ในใจไว้รอเลยค่ะดิฟ 3x ได้มา3ดังนั้นข้อนี้อาจารย์ตอบได้เลยค่ะ3คูณอยู่กับ10ยกกำลังแล้วก็ลอน10นะดังนั้นอาจารย์เอา3มาไว้หน้าค่ะต่อด้วย10ยกกำลัง 3x คูณกับลอน10เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเห็นไหมคะสูตรหลังๆจะเริ่มง่ายละเราแค่เขียนตามสเต็ปของสูตรแค่นั้นเองขอให้เราจำสูตรให้ได้นะคะสมมติยากอีกขึ้นอีกนิดนึงนะคะยากขึ้นอีกนิดนึงเช่น y เท่ากับ5ยกกำลังรูท x แล้วกันค่ะ5ยกกำลังรูท x จงหา dy by dx ค่ะ d 5ยกกำลังรูท x by dx ค่ะจะเริ่มยังไงดีเห็นไหมว่าอาจารย์เห็นละมีค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันนึกถึงสูตรปิ้งขึ้นมา d a กำลัง u by dx เขียนบ่อยๆจะได้จำได้ค่ะ a กำลัง u ได้ a กำลัง u ln a dipอยู่ลอน a ดิฟอยู่ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้5กำลังรูท x ค่ะลอนอะไรต่อคะลอน5ค่ะดิฟอยู่อยู่ตอนนี้คือรูท x นั่นเองบาย dx ค่ะโอเคงั้นอาจารย์ติดตรงไหนเนี่ยอาจารย์ยังติดตรงนี้อยู่นะดิฟรูท x ค่ะดิฟรูท x แอบไปคิดดีกว่าแอบไปคิดยังไม่เคยเจอ dip root x dip root x มีไหมไม่มีสูตรนะแต่ว่าเราสามารถใช้ u กำลัง n ได้นะคะตอนนี้อาจารย์ dip x by dx dip x ยกกำลังอะไรเนี่ย root x คือเศษ1ส่วน x ถูกไหมคะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ x x ยกกำลังเศษ1ส่วน2 4อยู่ในรากที่2ดังนั้น dip u กำลัง n เอา n ลงมา u ตัวเดิม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1อาจารย์ขออนุญาตถอย2ส่วน2เลยนะคะลบไป2ส่วน2เหลือลบ1ส่วน2ค่ะ dip u dx by dx ไม่เขียนก็ได้ดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2รูท x นั่นเองเพราะว่าอาจารย์เอาตรงนี้ลงมาวางข้างล่างเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ก็คือรูท x นั่นเองนะคะอ่ะสรุปอาจารย์จะตอบแล้วนะตอบอะไรดีเขียนโพลิโนเมียลดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่านะคะอาจารย์ได้เป็นเศษ1 ส่วน2รูท x ค่ะต่อด้วย5ยกกำลังรูท x ลอน5ตอบแล้วค่ะตอบเท่านี้นะคะเห็นไหมคะพอได้นะ5ยกกำลังรูท x ดิฟแล้วได้บรรทัดสุดท้ายนี่เองโอเคงั้นอาจารย์ลองไปต่อตัวอย่างต่อไปลอง y เท่ากับ e ดูสิไม่ a ละอาจารย์ e ยกกำลัง e ยกกำลัง3ลบ x แล้วกันค่ะ e ยกกำลัง3ลบ x dy by dx จะได้เท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์ก็ดีอะไรอยู่คะเนี่ย d e ยกกำลัง3ลบ x ค่ะดีตัวนี้ต้องนึกถึงสูตรเลยคะต้องนึกถึงสูตร
ปิ้งขึ้นมา d e กำลัง u ถูกไหมเห็น e เป็นฐานยกกำลังฟังก์ชันเมื่อไหร่ e กำลัง u e กำลัง u ได้ e กำลัง u dip u ตามสูตรที่11ของเรา e กำลัง u dip u ดังนั้น e กำลัง3ลบ x ดังนั้นได้ก็ e กำลัง3ลบ x เหมือนเดิมแล้ว dip อะไรคะ dip u ค่ะตำแหน่ง u คือตำแหน่ง u อยู่ตรงไหนดูออกไหมเอ่ยนี่ไงตำแหน่ง u มันคืออะไรมันคือนี่ค่ะ e กำลัง u อย่าลืมดิฟ u ตามดังนั้นอาจารย์ต้องดิฟอะไรดิฟ3ลบ x by dx ค่ะติดอะไรอยู่ติดอะไรอยู่ยังติดตัวนี้อยู่ค่ะอาจารย์ยังดิฟตรงนี้ไม่เรียบร้อยเหลือบรรทัดนี้อาจารย์เรืองดิฟตรงนี้อ่ะเทคดิฟเข้าไปค่ะดิฟ3ได้มา0ค่ะดิฟ x ได้มา1แล้วลบกันอยู่หมดนี่ได้ลบ1มาค่ะได้เลขลบ1มาคูณอยู่กับอะไรอ่ะคูณอยู่กับพจน์หน้านี้คูณอยู่กับลบ1ดังนั้นอาจารย์ตอบเลยนะตอบเท่ากับลบอาจารย์เทคลบเข้าไปเลยนะลบ e กำลังลบไม่สิ e กำลัง3ลบ x เหมือนเดิมนี่คือคำตอบค่ะดิฟ e กำลังอยู่เห็นไหมคะดิฟ e กำลังอยู่อีกสักข้อหนึ่งค่ะ y e นี่เจอบ่อยนะคะ e ยกกำลัง n e กำลัง u นี่เจอบ่อย e กำลัง x กำลังสองลบหนึ่งแล้วกันจงหา dy by dx เท่ากับ d e กำลัง x กำลังสองลบหนึ่ง by dx ปิ้งนึกถึงสูตรเห็น e กำลัง u ละจะได้ e กำลัง u dip u dip u ดังนั้นอาจารย์ก็ตามมา e กำลัง u ได้ e กำลัง u x กำลังสองลบหนึ่ง dip u dip x กำลังสองลบหนึ่ง by dx e กำลัง x กำลังสองลบหนึ่งไว้รอเหลือดิฟพจน์นี้เอามาวางค่ะดิฟพจน์นี้ได้ดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ดิฟ1ได้มา0ดังนั้นข้อนี้ตอบเรียงแถวใหม่เลยนะ 2x คูณกับ e กำลัง x กำลังสองลบ1นั่นเองค่ะพอจะเข้าใจเนาะพอจะเข้าใจนะคะเราผ่านไปแล้ว11สูตรนะคะดิฟ e กำลังอยู่เจอบ่อยอย่าลืมท่องสูตรนี้ทิ้งไว้ด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเหลือสูตรดิฟอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้าพร้อมกับการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันนะคะสำหรับวันนี้การหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะใช้สูตรในครั้งที่สองนี้จบไปเพียงเท่านี้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสมการวงกลมกันนะคะเรามาดูที่หัวข้อ 1.4.2 ซึ่งอันนี้จะเป็นสมการวงกลมในพิกัดเชิงขั้วซึ่งถ้าในเอกสารเนี่ยนะคะจะอยู่ที่7ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะมันก็จะมี3แบบนะคะแบบที่1ก็คือจะเป็นวงกลมค่ะที่มีจุดศูนย์กลางที่ขั้วค่ะก็คือว่าจุดศูนย์กลางก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะอ่ะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยวงกลมในพิกัดเชิงขั้วนี่นะคะถ้าเราจะใช้กฎโคไซน์ค่ะมันก็เลยทำให้เราได้เดี๋ยวสักครู่นะคะสมการของพิกัดเชิงขั้วเนี่ยค่ะก็จะเป็น r กำลังสองลบ 2r แล้วคูณกับ r ศูนย์แล้วก็คูณกับคอสของเซตาลบเซตาศูนย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็บวก r ศูนย์กำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองซึ่ง r จุดศูนย์กลางของวงกลมอะค่ะเราจะให้แทนด้วยรัศมีใดๆเนาะกับเซตาใดๆแต่กรณีเนี้ยพอดีว่ารัศมีก็ศูนย์มุมก็ศูนย์แล้วมันจะยังไงเอ่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแทนท่าให้ดูนะคะซึ่งเราได้สมการวงกลมของเชิงขั้วเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะใช้กฎของโคไซน์เราได้แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะแทนค่าที่ r ศูนย์ให้เป็นศูนย์ตรงนี้ค่ะมีศูนย์เนาะเซต้าศูนย์ก็ศูนย์แบบนะคะอันนี้ก็ศูนย์ตรงนี้ก็ศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ก้อนนี้เป็น r กำลังสองก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ไปละก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ไปละแล้วก็จะเท่ากับ a ยกกำลังสองแบบนี้ค่ะจะเป็นสมการถ้ามีสมการเชิงขั้วชื่อว่า r เท่ากับตัวเลขเราก็จะได้สมการวงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองแบบที่สองอาจารย์ก็จะไปหน้าที่18นะคะซึ่งแบบที่สองเนี่ยมันก็เป็นวงกลมค่ะที่ผ่านขั้วแล้วก็มีจุดศูนย์กลางขอใช้ตัวย่อเนาะอยู่บนแกนเชิงขั้วแล้วก็เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางอยู่เป็นแกนเชิงขั้วจุดศูนย์กลางเนี่ยก็เลยสมมุติให้รัศมีเป็น A มุมศูนย์ไม่รู้พอจำได้ไหมแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยรัศมีเป็น A เนี่ยค่ะแต่อีกอันหนึ่งก็คือรัศมีติดลบค่ะแล้วก็มุมศูนย์นี่คือการเชิงขั้วแกนแนวฉากเนาะมุมศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้าม

ก็จะได้รัศมีติดลบมันก็เลยเป็นวงกลมที่นี่คือจุดศูนย์กลางเนาะเดี๋ยวจะวาดให้ดูเนาะมันก็จะได้วงกลมประมาณนี้ค่ะแล้วก็วงกลมประมาณนี้ค่ะถ้าจุดศูนย์กลางรัศมีเป็นลบมันก็จะต้องไปทางซ้ายนะคะแล้วทีนี้เมื่อกี้ค่ะที่เราใช้สมการของวงกลมของเชิงขั้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวขอคิดให้ดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเขียนก่อนว่าจาก r กำลังสองลบสอง r r ศูนย์แล้วก็เป็นคอสเซตาลบเซตาศูนย์แล้วก็บวก r ศูนย์กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองเราจะเริ่มต้นยังไงเราก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะว่า r ศูนย์ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ r ศูนย์และตรงนี้ก็คือเซตาศูนย์จำได้อยู่เนาะเราก็เริ่มเลยค่ะ r ศูนย์เป็น a เดี๋ยวแทนตรงนี้เป็น r เหมือนเดิมก่อนเนาะลบสอง r แต่ r ศูนย์มีค่าเป็นเนี่ยค่ะ r ศูนย์มีค่าเป็น a ก็เลยแทนที่ตรงนี้ได้ a นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นคอสของเซต้าเหมือนเดิมก่อนแต่เซต้าศูนย์เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ก็ใส่แล้ว r ศูนย์ก็มีค่าเป็น a ตรงนี้ค่ะกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองแบบนี้ซึ่งตรงนี้เราย้ายไปลบเนาะมันก็จะหายไปนะคะหรือเรามองว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันก็ตัดออกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ r กำลังสองลบสอง r a แล้วก็ cos เซต้าแล้วก็เท่ากับศูนย์แบบนี้นะคะเซต้าลบมุมศูนย์ก็ได้เซต้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอา r กำลังสองไว้ที่เดิมก้อนนี้เป็นลบย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็เลยได้สอง r a แล้วก็ cos เซต้าเพราะฉะนั้นก็เลยเอา r หารตลอดทั้งสมการเนาะก็จะได้ r เท่ากับ 2a cos เซต้าถ้าเมื่อไหร่มีสมการของเชิงขั้วมี cos แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นวงกลมที่ผ่านขั้วและจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ที่จุด a และรัศมี a เนี่ยคือรัศมีแล้วก็มุมศูนย์นะคะอย่างอาจารย์ขออันนี้จะอยู่ทางด้านขวาเนาะวงกลมอยู่ทางด้านขวาแต่อีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยววงกลมจะอยู่ทางด้านซ้ายเดี๋ยวอาจารย์จะคิดให้ดูนะคะอาจารย์จะทําตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น r ศูนย์อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเซต้าศูนย์แล้วมันจะมีผลต่อคําตอบยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะแทนค่าตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็น r กำลังสองเหมือนเดิมลบสอง r แต่ a ศูนย์เนี่ยค่ะมันจะเป็นลบ a เนาะแล้วก็ cos เซต้าก็เหมือนเดิมเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซต้าศูนย์ก็จะเป็นมุมศูนย์ตรงนี้ค่ะเนาะแล้วก็ r ศูนย์เนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบ a แต่ยกกำลังสองแล้วตรงนี้ก็ยังเท่ากับ a กำลังสองซึ่งลบ a ยกกำลังสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกเนาะตรงนี้ก็จะเป็น r กำลังสองลบลบก็เป็นบวกค่ะสอง r a แล้วก็ cos เซต้าลบศูนย์ก็ได้เซต้าแล้วตรงนี้ก็บวกก็ย้ายข้างไปจากบวกก็ย้ายกลายเป็นลบหรือเราเห็นว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือ r กำลังสองก็จะเท่ากับก้อนนี้นะคะบวกอยู่ก็เลยย้ายมาลบค่ะแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็จะตัด r ไปได้ตรง r ก้อนเนี้ยก็จะเป็นลบสอง a cos เซต้าเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่มีเครื่องหมายลบการที่ไม่มีเครื่องหมายลบมันก็เลยทำให้อันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะว่ารูปแรกเนี่ยก็คือจะวงกลมเนี่ยจะอยู่ทางขวาเพราะ a เป็นบวกแต่อันเนี้ยค่ะวงกลมจะอยู่ทางซ้ายของขั้วเพราะ a เป็นลบแบบนี้นะคะต่างกันแค่นี้เองนะคะทีนี้เรามาดูแบบที่สามแต่แบบที่สามเนี่ยน่าจะไม่แสดงให้ดูแล้วนะคะเพราะจะไปลงที่ตัวอย่างให้นะแบบที่สามก็คือเป็นวงกลมค่ะ
แล้วก็ผ่านขั้วแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกนแนวชาร์กทีนี้ถ้ามันอยู่บนแกนแนวชาร์กเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่บนแกนเชิงขั้วมันก็เลยเป็นมุมศูนย์แต่ถ้ามันอยู่บนแกนแนวฉากเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมุมพายส่วนสองรัศมีเป็น A เดี๋ยววาดให้ดูเนาะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากซึ่งมุมพายส่วนสองเนี่ยมันคือตรงนี้แล้วเราก็นับไป A ตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเป็น A เนาะเราก็จะได้วงกลมอยู่บนแกนแนวฉากเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือลบ a แล้วก็มุมพายส่วนสองแบบนี้นี่คือแกนเชิงขั้วแล้วก็นี่คือแกนแนวฉากมุมพายส่วนสองก็อยู่ข้างบนนี่แหละค่ะแต่พอดีรัศมีมันติดลบเราก็ต้องต่อเส้นปะลงมาแล้วเราก็นับในตรงเนี้ยนี่คือรัศมีอันนี้คือจุดศูนย์กลางเนาะจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วงกลมอยู่บนแกนแนวฉากแต่อยู่ด้านล่างอะค่ะเพราะอะไรเพราะว่า A ติดลบนะคะมันก็จะคล้ายๆกับเส้นตรงเลยถ้าเป็นลบอยู่ด้านล่างของแกนแนวฉากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นลบก็อยู่ทางซ้ายของแกนแนวฉากนะเพราะฉะนั้นสมการของพิกัดเชิงขั้วซึ่งเป็นวงกลมเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเดี๋ยวตั้งชื่อให้นะ r เท่ากับ2 a ไซน์เซต้าอีกอันหนึ่งก็จะเหมือนกันเลยพอรู้ไหมว่าต่างกันตรงไหนเองก็จะเติมลบแค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเลือกตัวอย่างที่1.4.3ค่ะอาจารย์อยู่หน้าที่20นะคะเขาก็บอกว่าให้ดูทิศทางค่ะของสมการเชิงขั้ว r เท่ากับลบ8แล้วก็ cos เซต้าโจทย์เป็นแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าพอดีเห็นสูตรอยู่ตรงนี้เลยเนาะแต่มันเป็นคอสแปลว่าจุดศูนย์กลางต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วก็คือเป็นวงกลมที่อยู่บนแนวนอนนะคะค่อยๆตามมาเนาะและทีนี้เราก็รู้ว่าอันนี้มันจะเป็น2ตามสูตรของการเป็นวงกลม2คูณอะไรได้ลบ8ก็คือคูณลบ4แล้วก็คอสเซต้าเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่า A ของเราเนี่ยมีค่าลบ4ถ้าพูดตามตรงเลยนะแกนเชิงขั้วแล้วก็แกนแนวฉากมันก็เหมือนกับว่ามุมศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่รัศมีติดลบก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นได้รัศมีเป็น4ตรงนี้แล้วมันก็เป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตรงนี้4ตรงนี้ก็ต้อง4ค่ะก็จะได้วงกลมอยู่ทางซ้ายเพราะติดลบบนแกนเชิงขั้วอันนี้คือแบบเหมือนเป็นรูปที่ได้เนาะเหมือนมันช่วยเราเช็คว่าตอนเราแทนค่าในตารางเราแทนถูกหรือเปล่าอ่ะเราลองมาดูกันนะอาจารย์ก็เริ่มที่มุมเซต้าค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวอาจารย์ขอให้คุณจำอันนี้ไว้นะว่าโจทย์เราจะแทนรัศมีได้ลบ8แล้วก็คอสเซต้าอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มุมเหมือนเดิมมุมก็จะมีมุมศูนย์พายส่วนสองแล้วก็พายแล้วก็สามพายส่วนสองแบบนี้แล้วก็รัศมีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ8แล้วก็คอสเซต้าอันนี้คือโจทย์ที่กำหนดให้มาอาจารย์ก็ต่อเลยเนาะอาจารย์ก็จะแทนค่าค่ะ r ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นลบ8คอสเซต้าเซต้าก็คือมุมศูนย์ค่อยๆแทนเนาะ
และอาจารย์ก็จะ r เท่ากับลบ8 cos เซต้าก็เปลี่ยนตอนนี้เราอยู่ในช่องนี้ใช่ไหมก็ได้แทนที่ด้วยมุมพายส่วน2ต่อเนาะตรงนี้ก็จะเป็น r เท่ากับลบ8 cos แล้วมุมที่เราสนใจก็คือมุมนี้ค่ะก็คือมุมพายต่อไปนะ r ตัวนี้ก็จะเท่ากับลบ8 cosแล้วก็มุมที่เราสนใจก็คือมุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราก็มาทบทวนเนาะมุม0จำได้หรือเปล่าเอ่ยกดนิ้วโป้งชูมือซ้ายนะกดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งแล้วเราสนใจคอสซ้ายคือซ้ายเพราะฉะนั้นคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวา4นิ้วเราก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วย2มันเหลือ4นิ้วเราก็เอา4มาใส่เนาะแล้วรูท4เนี่ยมีค่าเป็น2 2หาร2ก็ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนที่คอสมุม0ด้วยเลข1และอาจารย์ก็จะมาต่อในมุมพายทำไมอ่ะเพราะมุม0มันอยู่ตรงนี้ค่ะเรารู้ว่าคอสมีค่าเป็น1ไซน์เราไม่สนใจแล้วมุมพายเนี่ยคือ180มันอยู่ตรงนี้ค่ะเนาะอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยคือ1กับตัวไซน์ไม่สนใจแต่อาจารย์รู้ว่ามันอยู่ทางคอสแทนที่2อะค่ะบางคนบอกครึ่งครึ่งกลางๆก็ใช่อะนะแต่อาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะค่า x หรือค่าของมุมอะหรือค่าของคอสอะมันมาทางซ้ายค่ะอันนี้ x เป็น0เนาะไปทางขวาก็บวกมาทางซ้ายก็ติดลบค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นลบ8แล้วก็ไม่ได้คูณกับ1ธรรมดาก็เพิ่มเป็นลบ1ทำคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบเป็นลบ8แต่อันนี้จะได้8แบบนี้ต่อไปอาจารย์ก็ลบ8เหมือนเดิมมุมพายส่วน2ก็คือ90องศา90องศาก็คืออันนี้มุม0ใช่ไหม30 45 60แล้วก็90องศาอาจารย์ก็กดนิ้วก้อยอ่ะอาจารย์ก็ว่าโป้งชี้กลางนางและอาจารย์ก็กดนิ้วก้อยอย่างนี้เนาะคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่มีนิ้วเหลือทางขวาเลยอาจารย์ก็ได้0มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีเงินซื้อเค้กนะแต่มีคนรอกินอยู่ซึ่งอันนี้ก็คือ0เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณกับ0ก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ไอ้มุมพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้คอสเป็น0บางคนบอกอาจารย์มันสลับกันใช่ไหมใช่นะเมื่อกี้คอสของมุม0เนี่ยมันเป็น1แต่มาคอสของพายส่วน2เนี่ยมันเป็น0ลองไปไล่เรียงดูเนาะซึ่งมุมพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ค่ามุม3พายส่วน2เนี่ยมันตรงกันข้ามอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาลอกคำตอบมาปุ๊บมันอยู่ในคอสแดนข้างล่างคอสแดนที่3 4ใช่ไหมซึ่งค่าคอสขอโทษนะคอสเนี่ยมันมาทางซ้ายมันก็ต้องติดลบซึ่งอาจารย์จะใส่ลบ0หรือ0มันก็ค่าเดียวกันเมื่อกี้อาจารย์ทางแกน y เนาะติดลบแต่เราไม่ได้สนใจค่าซ้ายนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหารด้วย0เหมือนกันศูนย์เฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หารนะคะขอโทษคูณกับศูนย์เพราะแทนที่คอสสามพายส่วนสองได้ศูนย์เพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็ได้ศูนย์ก้อนนี้อาจารย์ก็ได้ศูนย์เรียบร้อยอาจารย์ก็ต้องเขียนคู่อันดับใช่ไหม r ก่อนแล้วก็เซต้าช่องเนี้ยล็อกเนี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้ลบแปดแต่มุมเป็นมุมศูนย์ก็ต่อเลยรัศมีเป็น0แต่มุมคือพายส่วน2ต่อไปรัศมีเป็น8แต่มุมคือพายต่อไปรัศมีเป็น0แต่มุมก็คือ3พายส่วน2เดี๋ยวอาจารย์จะวาดให้ดูมันได้วงกลมจริงๆหรอใช่ไหมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอันนี้คือการเชิงขั้วอันนี้คือการแนวฉากอาจารย์เริ่มแล้วนะมุม0ค่ะก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอยู่ตรงนี้เนาะ
แต่นับรัศมีได้ลบ8นับตรงเส้นทึบนี่ไม่ได้ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ต่อเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะอ่ะอาจารย์ก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ลบ8อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้ลบ8คือรัศมีมุมคือ0ค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีแดงมุมพายส่วน2ขึ้นไปแต่หยุดอยู่ตรงนี้เนาะรัศมีเป็น0มันก็จะได้ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น0แต่มุมคือพายส่วน2ก็เหมือนเดิมอ่ะจริงๆแล้วคุณจะต้องวัดมุมตรงเนี้ยค่ะระหว่างตรงเนี้ยมันก็จะมีมุม30 45 60ที่เรารู้จากมือของเราแต่จริงๆระหว่างทางเนี้ย0ถึง90ก็มีมุมหมดเลยแล้วถ้าคุณคิดถูกค่าหลายๆค่าคุณก็จะเห็นทิศทางของสมการแต่เหมือนกับว่าเรามีศูนย์อ่ะเนาะเราก็เลยรู้ว่ามันต้องเป็นวงกลมนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีน้ำเงินเนาะมุมพายค่ะมุมพายอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมมุมพายอาจารย์ก็ลากเส้นทึบไปเลยหลังจากเขียนหัวลูกศรและอาจารย์ก็นับรัศมี8 1 2 3 4 5 6 7 8อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้รัศมีเป็น8มุมเป็นพายเอาอีกละมันจะลงมาที่เดียวกันแปลว่าคุณทำถูกคุ้นๆไหมต่อไปนะอาจารย์เอาสีฟ้า3พายส่วน2 3พายส่วน2ก็ขึ้นมาแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์ไม่อยากเขียนลูกศรแล้วนะและนับรัศมีอาจารย์ก็ได้ศูนย์มันก็เลยเป็นที่เดียวกันแต่อาจารย์เขียนมันแบบคาบเกี่ยวกันหน่อยเนาะให้เห็นว่ามันมีสองสีแบบนี้อ่ะเอาให้ยาวหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนที่บอกว่า A เป็นลบ4อ่ะมันทำให้คุณรู้ว่า1 2 3 4มันทำให้คุณรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมขวา4ซ้าย4ใช่ไหมวงกลมทำเพิ่มเลยขึ้นข้างบนก็ต้อง4ลงข้างล่างก็ต้อง4ด้วยสมมุติกลมนะอาจารย์วาดไม่สมส่วนก็จะได้รูปวงกลมแต่ถ้าคุณใช้ไม้บรรทัดวัดหน่วยจริงๆเนาะมันก็จะชัดเจนกว่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปค่ะอย่าเพิ่งถอดใจนะลองดูหลายๆตัวอย่างอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวอาจารย์สรุปจากรูปก่อนเนาะก็บอกว่าทิศทางของสมการค่ะที่ชื่อว่า r เท่ากับลบ8แล้วก็ cos theta เป็นวงกลมค่ะที่ผ่านขั้วและมีจุดศูนย์กลางอาจารย์ใช้ตัวย่อเนาะเนี่ยศูนย์กลางมันจะเป็นลบ4ที่มุม0ใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะอยู่บนแกนเชิงขั้วเนี่ยอาจารย์เขียนไว้เนี่ยแกนเชิงขั้วทางด้านซ้ายค่ะทางด้านซ้ายมือของขั้วพอขั้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือติดลบก็ไปทางซ้ายรัศมียาว4หน่วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขียนอีกบรรทัดหนึ่งเลยตัดแกนเชิงขั้วอาจารย์ชอบเริ่มที่แกนเชิงขั้วก่อนนะคะก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้มันก็คือรัศมีเป็นลบ8มุมเป็น0หรือรัศมีเป็น8มุมเป็นพายต่อไปตัดแกนแนวฉากมีบางคนรู้แล้วว่าถ้าแกนแนวฉากเนี่ยก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ใช่ไหมรัศมี0มุมที่พายส่วน2ตรงนี้รัศมี0มุมที่3พายส่วน2อย่างนี้เรามาต่อเนาะตัวอย่างถัดไปเลยนะคะอาจารย์ก็เลยสนใจตัวอย่างไว้
อาจารย์ก็เลยสนใจตัวอย่างที่1.4.4

ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่หน้า21ก็บอกว่าจงดูทิศทางของสมการเชิงขั้วชื่อว่าลบ6แล้วก็ไซน์เซตาค่ะอาจารย์ก็เริ่มเนาะเหมือนเดิมอะค่ะ2คูณอะไรได้ลบ6คูณได้ลบ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้ว่า A เนี่ยจะเป็นลบ3ไซน์เนี่ยมันจะอยู่บนแกนแนวฉาก A ติดลบมันก็จะต้องลงมาข้างล่างอ่ะใช้ได้ไหมจำได้ไหมเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูแผนค่าค่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าในตารางมุมที่อาจารย์สนใจก็คือมุม0มุมพายส่วน2แล้วก็มุมพายจริงๆถ้าไม่เปลี่ยนเลยนะอาจารย์ทำเป็นทำนองเดียวกันให้คุณมีความเข้าใจก่อนนะคะอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็เอาโจทย์มา r เท่ากับลบ6แล้วก็ไซน์เซตาแบบนี้อาจารย์ก็แทนค่าลบ6ไซน์ตรงเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นมุม0เพราะเราอยู่ในช่องนี้เนาะต่อไป r ก็จะเท่ากับลบ6ไซน์มุมตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมพะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้ก็จะเป็นมุมพายส่วน2นะตรงนี้ r ก็จะเท่ากับลบ6ไซน์มุมก็จะเป็นมุมพายอันนี้ r ก็จะเท่ากับลบ6แล้วก็ไซน์มุมก็จะเป็นมุม3พายส่วน2แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นลบ6มุม0ใช่ไหมซูมมือซ้ายแล้วก็กดนิ้วโป้งแต่ไซน์ค่ะไซน์เราต้องเอานิ้วที่เหลือคำว่าไซน์คล้ายกับคำว่าซ้ายใช่ไหมแล้วก็รูทค่ะซึ่งทางซ้ายเราเนี่ยไม่มีนิ้วเหลือเลยเราก็ได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือศูนย์รูทศูนย์ก็คือเหมือนเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะเราไม่มีเค้กนะแล้วก็หารด้วยสองมีคนรอกินอยู่สรุปเราได้กินเค้กไหมไม่ได้กินเพราะเราไม่มีตังค์ใช่ไหมและอาจารย์ก็จะมาคิดที่มุมศูนย์อยู่ตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะมาคิดที่มุมพายค่ะอยู่ตรงนี้แล้วคอสเราไม่สนแต่เรารู้ว่าไซน์อ่ะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็ลอกคำตอบมาอ่ะแล้วทีนี้มีคนบอกว่าแต่มันอยู่ในคอสแดนที่สองนะค่าคอสติดลบก็เราไม่ได้สนใจค่าคอสแต่เราสนใจค่าไซน์ค่าตัวหลังซึ่งมันเป็นศูนย์ลบศูนย์หรือศูนย์มันขึ้นไปข้างบนด้วยยังไงมันก็เป็นบวกอยู่แล้วมันก็คือศูนย์ตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ลบ6คูณกับศูนย์ตัวเดิมแบบนี้อาจารย์รู้ละมันมีค่าเป็นศูนย์อาจารย์รู้ละมันมีค่าเป็นศูนย์มีบางคนบอกว่ามันก็น่าจะถูกนะเพราะว่าไม่กี้เนี้ยมันเป็นวงกลมมันจะมีสองค่าที่เป็นศูนย์เหมือนกันมันต้องซ้ำกันจริงไหมมาดูมุม90บางคนบอกอาจารย์ทำไมมันเป็น90อ่ะใช่ไหมเราท่องไว้อย่างเดียวเลยค่ะว่า180คือพายหาร2ก็คือ90ใช่ไหมมุม90เนี่ยถ้าสมมติพูดถึงว่าอาจารย์จะวาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็จะแบ่งครึ่งเค้กอันนี้คือ180ครึ่งเค้กถ้าครึ่งหนึ่งมันก็คือเนี่ยมุมตรงเนี้ยเลยเรียกว่าพายส่วน2เห็นเนาะพายส่วน2ถ้าตรงเนี้ยเป็นพายส่วน2อาจารย์ก็อันนี้มุม0 30 45 60แล้วก็90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนะคะอันนี้โป้งชี้กลางนางก้อยอยู่ตรงนี้แล้วซ้ายก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้รูแล้วก็หารด้วยเลข2ซึ่งทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยเหลือ4นิ้วอาจารย์ก็ใส่ไปซึ่งรูทสี่ก็มีค่าเป็น2หาร2อาจารย์ก็ได้1นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนที่ด้วย1คูณกันก็ได้ลบ6มีคนบอกอาจารย์ถ้ามุมพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย
ค่าคอร์สไม่สนแต่รู้ว่าไซน์เป็นหนึ่งเราก็ลอกคำตอบมาเลยให้มุม3พายส่วน2ใช่ลอกคำตอบเลยแล้วก็ติดลบคุณบอกทำไมต้องติดลบด้วยล่ะมันอยู่ในควอดรันท์ที่3คุณจะบอกว่า3หรือ4ก็ได้เราสนใจค่า y ค่าไซน์ก็คือที่แกนแนวฉากซึ่งมันลงมาข้างล่างค่ะเลยเป็นเหตุผลต้องใส่เครื่องหมายลบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ลบ1คูณกันอาจารย์ก็ได้6เนี่ยอาจารย์ลากลงมาหน่อยนะและอาจารย์ก็จะได้คู่อันดับค่ะคือ R กับเซต้าซึ่ง R ของอาจารย์เนี่ยรัศมีเป็น0มุมก็0ค่ะรัศมีเป็นลบ6มุมก็พายส่วน2ค่ะต่อไปนะรัศมีเป็น0มุมก็พายค่ะรัศมีเป็น6มุมก็3พายส่วน2ค่ะแบบนี้ได้แล้วนะรัศมีกับมุมแล้วคุณก็ต้องวาดรูปนะคะอาจารย์ก็วาดนี่คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากอาจารย์เริ่มเลยนะมุม0ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงเนาะวัดรัศมีได้0 0 0อ่ะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีอาจารย์น่าจะใช้สีแดงมุมพายส่วน2คือตรงนี้เนาะอาจารย์จะนับรัศมีละแต่มันติดลบค่ะก็ต้องต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้คือรัศมีเป็นลบ6แล้วมุมคือพายส่วน2ตรงนี้ต่อไปอาจารย์สีน้ำเงินมุมพายมันต้องอยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์ไม่วาดลูกศรละแล้วรัศมีเป็น0อ้าวมันกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนี่นารัศมีเป็น0มุมคือพายมันน่าจะถูกเพราะมันตรงอยู่ที่จุดเดิมจุดเดียวกันต่อไปอาจารย์เอาสีฟ้ามุม3พายส่วน2มันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมและนับรัศมี1 2 3 4 5 6มีบางคนมันจะเป็นที่เดิมมันจะทับที่เดิมถ้าเราทำสีแดงถูกใช่ไหมแต่ถ้าเราทําแล้วมันไม่เราอยากจะไปนับข้างบนที่มันไม่ได้ที่เดียวกันแปลว่าเฮ้ยมันต้องมีอันไหนสักอันหนึ่งแล้วล่ะที่เราผิดก็สามารถเช็คตัวเองได้ว่าตัวเองผิดถูกอะไรเนาะแล้วทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเรามี a เท่ากับลบ3จําได้ไหมเนี่ยค่ะจุดศูนย์กลางของมันก็คือลบ3ที่ทํามุมกับแกนแนวฉากคือพายส่วน2การที่ a ติดลบเราจะรู้ว่าวงกลมของเราจะอยู่ข้างล่างขึ้นข้างบน3ลงข้างล่าง3อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลบจุดศูนย์กลางออกดีกว่าอาจารย์ก็จะรู้ว่ามันก็ต้องไปทางขวา3แล้วมันก็ต้องไปทางซ้าย3ตามวงกลมที่คุณเคยรู้จักกันเนี่ยค่ะรูปอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนแต่คุณต้องใช้ไมโครแทปเตอร์วัดมุมได้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดรัศมีได้ก็จะช่วยคุณได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการซึ่งสมการเนี้ยเป็นสมการเชิงขั้วมันคือรัศมีแล้วมันก็มีมุมใช่ไหมเรารู้เลยว่ามันเป็นวงกลมค่ะคุณถามว่าทำไมอ่ะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นไซน์เซต้าใช่ไหมและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่รัศมีติดลบมุมคือพายส่วน2เพราะเรารู้ว่ามันเป็นไซน์จุดศูนย์กลางจะต้องอยู่บนแกนแนวฉากนะขอเขียนเพิ่มเลยนะอยู่บนแกนแนวฉากติดลบรู้ด้วยว่าเป็นทางด้านล่างของขั้วนะครับแล้วก็มีรัศมียาว3หน่วยนะครับต่อไปตัดแกนเชิงขั้ว

อาจารย์จะใช้ตัวนี้ก่อนคุ้นหรือยังที่รัศมีเป็นศูนย์มุมก็ศูนย์ที่รัศมีศูนย์แต่มุมพายสังเกตมุมศูนย์กับมุมพายเป็นการเชิงขั้วตัดแกนแนวฉากก็จะเป็นคู่นี้ใช่ไหมแต่อาจารย์จะเขียนรัศมีลบหกก่อนอาจารย์ชอบใช้มุมพายส่วนสองก่อนรัศมีเป็นหกแล้วมุมสามพายส่วนสองเนี่ยก็จะเป็นที่แกนแนวฉากแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาแบบฝึกหัดให้เนาะจะได้เพิ่มเติมไปอีกนะคะซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยจะตรงกับข้อ11เดี๋ยวอาจารย์แบบฝึกหัดข้อ11ใครที่ทำกันบ้านไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมคะจงดูสมการของเชิงขั้วนะคะชื่อว่า R เท่ากับ4 cos เซตาแบบนี้ปุ๊บเราต้องคิดใช่ไหมถ้ามันเป็นสมการวงกลมอ่ะมันจะอยู่กับเลขสองคูณกับอะไรใช่ไหมสองคูณสองไงการที่ได้สองตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่า a อ่ะมีค่าเป็นสองแล้วมันจะมีผลต่อจุดศูนย์กลางของวงกลมอาจารย์รู้เลยอันเนี้ยสมมติอาจารย์วาดคร่าวๆเนาะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากถ้าเป็นคอสก็ต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วคอสเป็นบวกด้วยเนี่ยวงกลมก็จะมาทางเนี้ยบวกก็คือมาทางขวาใช่ป่ะเรามาวาดรูปกันอาจารย์ก็เริ่มที่มุมก่อนเนาะมุมศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมุมพายส่วนสองใครอยากได้คะแนนเพิ่มเนาะไปทำมุมเพิ่มมาให้ดูก็ได้มุม30มุม45มุม60เดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มว่าเฮ้ยมันใช่จริงไหมมันวาดรูปเป็นวงกลมได้อยู่ไหมอาจารย์ว่ามันวาดได้ค่ะแล้วมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะใครทำเดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มตรงนี้ R ก็จะเป็น4 cos เซตาอาจารย์ก็จะได้ R เท่ากับ4 cos และเซตาเนี่ยก็คือมุมอะไรมุมศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็น R เท่ากับ4 cos และเซตาก็เป็นมุมอะไรนะเนี่ยค่ะค่อยๆแทนไปอันนี้ก็จะเป็นมุมพายนะคะตอนคุณทำคุณไม่ต้องเปลี่ยนสีเหมือนอาจารย์ก็ได้นะแต่อาจารย์เนี่ยพอมีเวลาแล้วก็อยากจะให้คุณเห็นชัดเจนว่าอาจารย์ก็เอามุมด้านบนเนี่ยมาแทนค่าตรงนี้ใช่ไหมมาแทนค่าตรงนี้แทนค่าตรงนี้เพราะว่าโจทย์กำหนดว่า R เท่ากับ cos เซตาต้องแทนเซตาอ่ะเรามาคิดกันนะคะเพราะฉะนั้น4ก็4ละมุมศูนย์กดนิ้วอะไรเอ่ยมีคนบอกอาจารย์ผมรู้ละมันแค่โป้งกับก้อยนี่นาอาจารย์บอกก็ใช่นะอาจารย์ลืมเปลี่ยนสีเดี๋ยวงงเนาะแต่มือวาดไปแล้วช่างมันนิ้วโป้งใช่ไหมคอสนิ้วที่เหลือทางนั้นเนี่ยนิ้วไม่ครบวัดไงเลยดีกว่าโป้งชี้กลางนางก้อยใช่ไหมอันนี้กดนิ้วโป้งคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือกี่นิ้วนั้นเนี่ยเหลือ4 นิ้วเนาะแล้วก็ต้องหารด้วยเลขสองรู้ละได้สองส่วนสองรู้ละมีค่าเป็นหนึ่งก็จะไวขึ้นใช่ไหมอ่ะอาจารย์คุ้นแล้วนะถ้ามุมศูนย์อยู่ตรงนี้คอสเป็นหนึ่งไซน์ไม่สนมุมพายอยู่ตรงนี้ตรงกันข้ามลอกคำตอบมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าค่าจุดเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายมันมีค่าคอสหรือค่า f มาทางซ้ายก็คือติดลบก็เลยต้องเติมให้บางคนอาจจะรู้แล้วว่าการที่มันจะอยู่ในคอสแดนระบุไปว่าสองสามมันไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่เพียงเราต้องแทนค่าให้ถูกซึ่งตรงนี้ต้องเป็นลบหนึ่งนะคะคูณกันอาจารย์ก็ได้สี่อันนี้คูณกันก็ได้ลบสี่แบบนี้
ต่อไปอาจารย์ก็สนใจมุม90มุม90อาจารย์ก็กดนิ้วก้อยโอ้ชี้กลางนางก้อยตรงนี้เนาะอ่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น

ไม่มีเค้กอะค่ะและมีคนรอกินก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นมันก็เลย4 คูณ 0บางคนรู้เลยได้ศูนย์ด้วยอ่ะต่อถ้าตรงเนี้ยเป็นมุมพายส่วนสองอยู่ตรงเนี้ยคอสเป็นศูนย์ไซน์ไม่สนมุมสามพายส่วนตรงนี้มันไม่ไปทางไหนอ่ะมันก็คือศูนย์ตัวเดิมเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น4 คูณกับ 0อาจารย์ก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คู่ลำดับชื่อว่า R กับเซตา R ของอาจารย์ก็เป็น4มุมก็คือ0 R ของอาจารย์ก็0มุมก็พายส่วน2 R เป็นลบ4มุมก็พายเนาะ R เป็น0มุมก็3พายส่วน2แบบนี้ฮะได้แล้วเนาะอาจารย์ก็จะวาดรูปเป็นวงกลมจริงไหมอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนับรัศมีเลยนะได้สี่ต่อไปนะอาจารย์เอาสีแดงมุมพายส่วนสองหยุดอยู่ตรงนี้รัศมีเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องนับค่ะก็จะได้เป็นศูนย์แล้วก็คือรัศมีเนาะแล้วก็มุมพายส่วนสองอาจารย์สีน้ำเงินมุมพายก็จะหยุดอยู่ตรงนี้นับบนเส้นน้ำเงินก็ไม่ได้ต้องต่อไปในเส้นปะทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับ1 2 3 4มันก็จะได้รัศมีเป็นลบสี่มุมคือมุมพายที่เดียวกันต่อไปมุมสามพายส่วนสองอยู่ตรงนี้รัศมีเป็นศูนย์ได้ตรงนี้ค่ะใช่ไหมแบบนี้แล้วไงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสมการที่บอกว่าวงกลมต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วมันมาทางขวาเนาะและ A มันเป็น4ก็บวกเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางวงกลมตรงนี้ค่ะมันชื่อว่าอะไรคะเราได้ A เป็น2ใช่ไหมมุมศูนย์ค่ะการได้แบบเนี้ยจุดศูนย์กลางอยู่ตรงเนี้ยมันไปทางซ้าย2มันมาทางขวา2มันก็ต้องขึ้นข้างบน2มันก็ต้องลงข้างล่าง2อาจารย์ก็จะได้วงกลมแบบนี้รัศมี2หน่วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังอาจารย์ก็จะสรุปตรงเนี้ยว่าแป๊บนึงนะคะทิศทางของสมการ r เท่ากับ4คอสเซตาเป็นวงกลมที่ผ่านขั้วและจุดศูนย์กลางคือ a เป็น2มุม0ใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะอยู่บนแกนเชิงขั้วเนี่ยค่ะทางด้านขวาเพราะ A มันเป็นบวกอะค่ะแล้วก็รัศมียาว2หน่วยต่อเนาะตัดแกนเชิงขั้วที่จุดอาจารย์ชอบนี้ใช่ไหมแกนเชิงขั้วที่จุดรัศมีเป็น4มุมเป็น0รัศมีเป็นลบ4แล้วก็มุมพายต่อเนาะแล้วก็ตัดแกนแนวฉากที่จุดค่ะตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น0มุมคือพายส่วน2และรัศมีเป็น0มุมคือ3พายส่วน2แบบนี้นะคะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเผื่อเป็นการบ้านของใครอีกสัก

คนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดข้อที่12ค่ะอาจารย์บอกว่าให้ดูทิศทางของสมการ R ชื่อว่า7ไซน์เซต้ามีบางคนบอก2คูณ R เลข7อ่ะไม่ได้ง่ายมากเลยค่ะคูณ7ส่วน2ค่ะมันจะเป็นจุดทศนิยมก็ได้ค่ะเนาะไม่ต้องไปกังวลมันเลยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รู้ว่า A ของอาจารย์เนี่ยเป็น7ส่วน2พอทราบไหมว่าเนี่ยเป็นสมการวงกลมนะพอมีไซน์เซต้าจะเป็นวงกลมอยู่บนแกนแนวฉากและ A มันไม่ติดลบรู้ด้วยว่าบินอยู่ทางด้านบนนี่อาจารย์สรุปนะจริงไม่จริงใช่ไหมอ่ะเรามาดูเลยค่ะวิธีทำอาจารย์ก็ให้เซต้าตรงนี้นะคะมุมศูนย์มุมพายส่วนสองมุมพายแล้วก็มุมสามพายส่วนสองของอาจารย์ก็จะเป็น7ไซน์เซต้า R ก็จะเท่ากับ7ไซน์มุมศูนย์ดึงเปลี่ยน R เท่ากับอย่างนี้เลยได้ไหม7ไซน์ R เท่ากับ7ไซน์ R เท่ากับ7ไซน์แต่ระวังแทนผิดด้วยนะตรงนี้เป็นมุมพายส่วน2ตรงนี้เป็นมุมพายและตรงนี้เป็นมุม3พายส่วน2อาจารย์ก็เริ่มเลยนะมุมศูนย์มุมศูนย์อาจารย์ก็กดนิ้วโป้งไม่มีนิ้วเหลือทางซ้ายใช่ไหมรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์หารสองก็คือศูนย์นั่นแหละไม่มีเงินซื้อเค้กและอาจารย์ก็มาลอกคำตอบมุมศูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะใช่ไหมแล้วมุมพายอยู่ตรงนี้ค่ะคอสไม่สนแต่รู้ว่าซายศูนย์คอสไม่สนแต่รู้ว่าซายศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์น่ะก็ใช้ศูนย์ไปเลยใช่ไหมจะศูนย์หรือลบศูนย์มันก็คือศูนย์นะคะทีนี้มามุม90องศานี่มุมศูนย์มุม30มุม45มุม60แล้วก็มุม90อาจารย์ก็กดนิ้วก้อยก้อยปุ๊บทางซ้ายหรือต้อง4นิ้วรูท4ส่วน2ก็คือ2ส่วน2 2ส่วน2ก็คือ1มีบางคนบอกว่าตรงนี้มันชอบสลับกันถูกต้องเลยค่ะนะคะมุมพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้ามุมคอสไม่สนรู้ว่าไซน์เป็น1มุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนแต่รู้ว่าไซน์ทำไมคะไซน์คือค่าของ y ไซน์ลงมาข้างล่างตรงนี้ต้องติดลบต้องระวังใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลบ1ค่ะอาจารย์ก็ได้ก้อนนี้เป็น7ได้ก้อนนี้เป็นลบ7ได้แบบนี้ปุ๊บพอรู้ไหมคุณจะทำอะไรคุณก็ต้องเขียนคู่อันดับใช่ไหม R กับเซต้าอาจารย์ลืมคูณกันเนาะได้0รัศมีเป็น0มุมก็0ต่อนะรัศมีเป็น7มุมก็พายส่วน2รัศมีเป็นศูนย์มุมก็พายรัศมีเป็นลบเจ็ดมุมก็สามพายส่วนสองแบบนี้เพราะฉะนั้นได้แบบนี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นวงกลมจริงไหมคุณก็เริ่มตรงนี้เนาะแบบนะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงรัศมีเป็นศูนย์อาจารย์ก็จะได้รัศมีศูนย์มุมศูนย์จานเอาสีแดงนะมุมพายส่วนสองหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6 7อาจารย์ก็ได้รัศมีเป็น7มุมคือพายส่วนสองต่อไปมุมพายอยู่ตรงนี้ค่ะ
แต่รัศมีเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รัศมีเป็นศูนย์มุมคือพายต่อไปมุมสามพายส่วนสองหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมเออมันมานับที่เดียวกับสีแดงเลยเราจะถูกละใช่ไหมและอาจารย์ก็ได้เจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลบเจ็ดของมุมสามพายส่วนสองเพราะฉะนั้น A เนี่ยมันเป็น3.5มันก็จริงนะ1 2 3ครึ่งหนึ่งไงขึ้นไปสามถ้าสมมติจุดศูนย์กลางอยู่ตรงเนี้ยลงมา3.5มันก็ต้องขึ้นไป3.5มาตรงนี้3.5ทางขวาเนาะไปทางซ้ายอีก3.5เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้วงกลมแบบนี้ซึ่งจุดศูนย์กลางก็คืออะไรนะคะเจ็ดส่วนสองแล้วก็มุมพายส่วนสองเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อีกนิดนึงนะคะไปทบทวนเนาะอันนี้ก็คือทิศทางของสมการ R เนี่ยเท่ากับ7ไซน์เซตาถ้าถามอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวเลขคูณอยู่กับไซน์ก็จะเป็นวงกลมในทำนองเดียวกันคูณกับคอสก็เป็นวงกลมและมันผ่านขั้วนะและมันมีจุดศูนย์กลางอันนี้ต้องระวังหน่อยก็คือ A ก็คือ7ส่วน2การที่เป็นไซน์เนี่ยมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่แกนแนวฉากแกนแนวฉากคุณต้องทราบว่าคือพายส่วน2แกนแนวตั้งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้แกนแนวฉากต่อไกลเนาะแล้วก็แล้วมันยังไม่พอค่ะมันยังบอกรายละเอียดถึงว่ามันอยู่บนแกนแนวฉากเมื่อกี้บอกไว้แล้วและอยู่ทางด้านบนค่ะของขั้วคุณถามว่ารู้ได้ไงว่ามันอยู่บนแกนแนวฉากเพราะมันเป็นทรายรู้ได้ไงว่ามันอยู่ด้านบนเพราะมันไม่ติดลบแล้วรัศมีค่ะยาวอาจารย์ใช้เป็นเศษส่วนเนาะ7/2 หน่วยค่ะต่อเนาะพอดีรูปเดี๋ยวขอย่อหน่อยเนาะอ่ะจะได้เห็นด้วยแล้วก็อัดเนาะจากแกนเชิงขั้วนี่ค่ะเชิงขั้วต้องใช้ตัวนี้รัศมีเป็นศูนย์มุมเป็นศูนย์รัศมีเป็นศูนย์มุมเป็นพายแล้วก็จากแกนแนวฉากรัศมีเป็นเจ็ดมุมเป็นพายส่วนสองตัวนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็รัศมีเป็นลบเจ็ดแล้วก็มุมสามพายส่วนสองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงกลมถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัดแกนเชิงขั้วเนี่ยมุมมันจะเป็นศูนย์กับพายถ้าสังเกตเนาะถ้าตัดแกนแนวฉากมุมก็จะเป็นพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองประมาณนี้นะคะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและใน11นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม

และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟเคาน์เตอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาต

เองได้เช่นงานจักสานย่าลิเภาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอมัพพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์16มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการ

0: ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านหรือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้มาปนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการ

0: ตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดี ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกี่ยวกับสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสมัยใหม่ Modern Art ก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายและนำพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่โลกแห่งศิลปะตะวันตกในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่ศิลปะไม่ได้หยุดอยู่เพียงการสร้างภาพที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับในวันนี้เราจะมาค่อยๆทำความเข้าใจกันว่าเพราะใดศิลปินยุคโมเดิร์นอาร์ตนั้นจึงเลือกท้าทายกรอบเดิมๆทำไมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างภาพถ่ายและภาพยนตร์จึงเปลี่ยนความหมายของคำว่าศิลปะไปตลอดกาลและศิลปะแนวทางอย่างอิมเพรสชันนิสต์คิวบิซึมฟิวเจอริซึมไปจนถึงศิลปะหลังสมัยใหม่อย่างดาดาอิสศิลปะจัดวางได้หล่อหลอมแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นต่อๆมาอย่างไรบ้างเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพโดยรวมนะครับผมจะเริ่มจากยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นราวต้นคริสตศตวรรษที่20ที่เต็มไปด้วยความสั่นสะเทือนทางสังคมการเมืองและการล่าอาณานิคมนะครับเราย้อนกลับไปในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เช่นการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปการเกิดขึ้นของภาพยนตร์ทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าศิลปะที่เคยเป็นภาพวาดหรือประติมากรรมอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือไม่ซึ่งเป็นหลายคนในยุคนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับกรอบเดิมๆนะครับของสถาบันศิลปะและก็พยายามแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกทั้งในแง่ของสีรูปร่างและก็อารมณ์ที่ถ่ายทอดลงไปในงานจุดนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เกิดกระบวนการศิลปะสำคัญหลายกลุ่มเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมเพรสชันนิสต์ที่มุ่งบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาเนโออิมเพรสชันนิสต์ที่เน้นการใช้จุดสีอย่างมีทฤษฎีนะครับโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่ดึงอารมณ์และสัญลักษณ์มาใส่ในภาพไปจนถึงคิวบิซึมและฟิวเจอริซึมที่ท้าทายมุมมองของการมองวัตถุแบบดั้งเดิมนะครับและเมื่อโลกก้าวสู่ยุคหลังสงครามแนวคิดแบบดาดาอิสต์และก็ศิลปะหลังสมัยใหม่ก็เข้ามาเปลี่ยนคำจำกัดความของคำว่าศิลปะไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเอาละครับเราก็สู่บทเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งยุคสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตกันนะครับย้อนกลับไปในต้นคริสตศตวรรษที่20การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านนะครับซึ่งนำมาซึ่งความสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้นำมาความน่าสนใจมากมายในวงการศิลปกรรมนะครับโดยเฉพาะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการภาพถ่ายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ภาพยนตร์สองอย่างนี้มามีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะเลยนะครับในอดีตคำว่าวิจิตรศิลป์นี่เคยหมายถึงกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีวรรณกรรมแต่เมื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์เข้ามาในความหมายก็ขยายวงกว้างขึ้นตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาตินะครับทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อความคิดร่วมสมัยทำให้ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายสิ่งที่ซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากหรือการขาดอิสระและความท้าทายทางสติปัญญานะครับนอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่การค้นคว้าสิ่งที่สีและการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปซึ่งสิ่งนี้ทำให้ภาพวาดเหมือนจริงเริ่มที่จะลดความนิยมลงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการสื่อสารช่วยให้วัฒนธรรมของชาติต่างๆเนี่ยถ่ายเทกันได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ศิลปินมีทัศนคติที่กว้างขึ้นนะครับศิลปินเข้าใจโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของญี่ปุ่นในปารีสในยุคนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อศิลปินกลุ่มก้าวหน้าในยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินกลุ่มนี้มักจะมองหาความงามในธรรมชาติและเลือกวาดภาพในสถานที่จริงแทนที่จะนั่งจินตนาการในสตูดิโอเหมือนในอดีตการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะครับส่งผลให้รูปแบบทางศิลปะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยโดยมีปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20นะครับจนถึงสงครามโลกครั้งที่2หรือประมาณคริสตศักราช1900ถึง1950นะครับเป็นช่วงที่ยุโรปกำลัง

เรื่องอำนาจนะครับแล้วก็มีการล่าอาณานิคมขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งภายในนะครับแล้วก็นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1แน่นอนครับสงครามได้สร้างปัญหาต่างๆตามมามากมายเมื่อสงครามสงบลงนะครับทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกานะครับทั้ง2ประเทศนี้ได้กลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและมีอิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นชนชั้นกลางในหลายสังคมเริ่มมีบทบาทในการปกครองประเทศพวกเขายืนอยู่ระหว่างชนชั้นสูงและอำนาจทางการเมืองของสังคมกับชนชั้นล่างที่ยากไร้ในอีกแง่หนึ่งชนชั้นกลางก็มีความเห็นอกเห็นใจชนชั้นล่างที่ทุกข์ยากนะครับแต่อีกทางหนึ่งพวกเขาการรักษาวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของตัวเองไว้จึงได้มีการรับเอาความคิดแนวปัจเจกชนนิยมของนักปราชญ์และก็นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยหลายคนมาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับพวกเขาได้อธิบายว่าความแตกต่างฐานะของคนเหล่านั้นเกิดจากความพยายามดิ้นรนของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันและก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับความคิดแนวปัจเจกชนนิยมที่ชนชั้นกลางยึดถือก็คือมักได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักคิดสำคัญในยุคสมัยที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความสำเร็จส่วนบุคคลอาทิเช่นจอห์นล็อกเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและก็เสรีภาพในทรัพย์สินนะครับอดัมสมิธเน้นการตลาดเสรีและการสร้างประโยชน์สูงสุดจากความพยายามส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับโทมัสมันทัสเนี่ยมองว่าความยากจนและการขาดทรัพยากรเป็นผลจากข้อจำกัดทางธรรมชาติมากกว่าเป็นผลจากระบบสังคมเดวิดริคาร์โดเสนอทฤษฎีการกระจายทรัพยากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพนะครับชนชั้นกลางมักใช้แนวคิดนี้มาอธิบายหรือหาเหตุผลให้กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญทั้งนี้เพื่อรักษาความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาสะดวกสบายนั่นเองประเทศอังกฤษในช่วงปีคริสต์ศักราช1760ถึง1840เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับยุคนั้นเนี่ยส่งผลให้ระบบสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมเริ่มรวมกันด้วยความต้องการด้านพลังงานนะครับในช่วงปี1780เนี่ยเจมส์วัตต์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาซึ่งทำให้โรงงานเริ่มหันมาใช้พลังงานไอน้ำแทนแรงงานคนนะครับก็เกิดการว่างงานช่างฝีมือเริ่มหดหายไปสาเหตุจากการคิดประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ในการถ่ายภาพการวิวัฒนาเรียกว่าการพัฒนางานพิมพ์สีเพื่อการพิมพ์ภาพเหมือนยังคงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการพิมพ์นะครับขณะที่การพิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อการเน้นและตกแต่งบนป้ายโฆษณาต่างๆเริ่มได้รับความนิยมด้วยเหตุนี้การประดิษฐ์ตัวอักษรในอุตสาหกรรมการพิมพ์จึงมีการพัฒนาเป็นอย่างมากวงการศิลปะในยุคนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับศิลปินแสดงออกตามความเชื่อและแบ่งกลุ่มเป็นลัทธิต่างๆที่น่าสนใจมากมายเช่นเดียวกันนะครับมีลัทธิต่างๆหรือแนวทางศิลปะหลายกลุ่มที่เกิดขึ้นได้แก่อย่างเช่นลัทธิ Impressionist ลัทธินี้นี่เป็นขบวนการศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ซึ่งศิลปินกลุ่มนี้ได้พยายามที่จะท้าทายกรอบการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมซึ่งถูกยึดถือในสถาบันศิลปะและนักวิจารณ์ในยุคนั้นนะครับชื่อ Impressionist มาจากคำว่าวิจารณ์เชิงลบโดยเฉพาะหลังจากการจัดแสดงผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ในปีคริสตศักราช1874นะครับซึ่งภาพวาด Impression Sunrise นะครับของ Claude Monet ได้กลายเป็นเป้าหมายของนักวิจารณ์ศิลปินเหล่านี้ถูกมองว่าทำลายความงามแบบอนุรักษ์นิยมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดูเหมือนไม่เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าศิลปินอิมเพรสชันนิสต์จะไม่ได้มีปรัชญาหรืออุดมการณ์ที่ตรงกันทุกประการก็ตามแต่พวกเขาก็มีจุดร่วมที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการทดลองการค้นคว้าการแสดงออกที่เป็นอิสระและยอมรับทฤษฎีสีของเชฟเรลนะครับซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของสีและแสงนอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญกับการวาดภาพในที่โล่งแจ้งหรือวาดภาพวิดีโอนะครับเพื่อบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาต่างๆเรียกว่าอย่างซื่อสัตย์เห็นอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นผลงานของ Impressionist อาจจะดูขัด

แย้งและกับรสนิยมของผู้คนในยุคนั้นนะครับแต่ได้เปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการศิลปะยุคใหม่ในเวลาต่อมาในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ก็มีศิลปินมีชื่อเสียงดังๆหลายคนอาทิเช่นมาเน่นะครับมาเน่นี่ในช่วงแรกๆเขาถูกแยกออกจากกลุ่มเนื่องจากสมาชิกไม่ยอมรับการใช้สีที่สดใสและวิธีการแต้มสีของเขานะครับซึ่งส่งอิทธิพลไปยังศิลปินกลุ่มนี้โออิมเพรสชันนิสต์อย่างเช่นนิกาที่นิยมวาดภาพของสตรีในระหว่างการฝึกเต้นนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโมเน่โมเน่นี่มีความชอบในการทำงานกลางแจ้งแทนที่จะนั่งทำงานในสตูดิโอเอกคนก็เรืองนวลนะครับที่มีผลงานโดดเด่นอย่างภาพหญิงสาวครึ่งท่อนนอกจากนี้ยังมีโรงแดงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรอิมเพรสชันนิสต์ผลงานของเขามักทิ้งพื้นผิวให้มีลักษณะสูงต่ำไม่เรียบจนเกินไปเหมือนกับผลงานปฏิมากรรมที่ยังไม่เสร็จนะครับทำให้เกิดการสะท้อนของแสงที่ดูแล้วเตะตาเป็นอย่างมากนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าผลงานของโรแดงเนี่ยมีคุณสมบัติของงานอิมเพรสชันนิสต์อย่างชัดเจนโดยมีการเล่นแสงและพื้นผิวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลัทธินี้นั่นเองนะครับลัทธิต่อมาก็คือลัทธินีโออิมเพรสชันนิสต์ลัทธินีโออิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นผลจากการเรียกว่าสะท้อนจากลัทธิอิมเพรสชันนิสต์กล่าวคือในขณะที่ศิลปกรรมอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่โดดเด่นในยุโรปนะครับกำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและสาธารณชนในยุคนั้นเนี่ยได้เริ่มลดบทบาทลงนะครับลัทธินีโออิมเพรสชันนิสต์จึงเริ่มแสดงบทบาทที่เด่นชัดขึ้นมาแทนที่โดยมีเซอราและก็ซียักเป็นศิลปินผู้นำที่สำคัญนะครับศิลปินกลุ่มนี้นี่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของลัทธิอิมเพรสชันนิสต์แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นแสดงออกด้วยรูปทรงเรือนรางซึ่งอาจทำให้สรรพสิ่งและสรรพธาตุไร้ความหมายนั่นเองนะครับนอกจากนี้พวกเขายังไม่เห็นด้วยกับประกายแสงบนพื้นภาพที่กระจายตัวไม่เด่นชัดด้วยเหตุนี้ศิลปินกลุ่มนี้จึงได้แสดงความเชื่อทางศิลปะที่แตกต่างผ่านกลวิธีศิลปะโดยใช้การประสานของอนุภาคสีที่ถูกแต่แต้มเป็นจุดเล็กๆตามทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าแสงคืออนุภาคของสีนั่นเองนะครับซึ่งในศิลปินที่สำคัญก็คือเซอร่าซึ่งมีผลงานได้รับอิทธิพลจากเซซานและก็อิมเพรสชันนิสต์ยุคแรกนั่นเองเขาใช้วิธีการแต้มสีจุดเล็กๆลงไปบนแผ่นเฟรมโดยสีทั้งหมดจะรวมกันเองในสายตาของผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของเขาจึงมีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องมองจากระยะที่ห่างพอสมควรนะครับเพื่อจะเห็นภาพรวมๆผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คืออาทิตย์ยามบ่ายบนเกาะลากรองจัดนะครับซึ่งขอเรียกผลงานนี้ว่าอิมเพรสชันนิสต์นะครับแต่กลับเป็นที่รู้จักกันในชื่อของนีโออิมเพรสชันนิสต์หรือพอยเทลลิสต์แทนนะครับที่เป็นอย่างลัทธินี้มีพยายามนำแสงเข้ามาสัมพันธ์กับสีโดยการระบายสีเกิดริ้วรอยผู้กันขนาดเล็กด้วยสีสดใสโดยไม่มีการเกลี่ยนะครับซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกชื่อว่าลัทธิจุดสีหรืออิมเพรสชันนิสม์และพวกเขาจะปล่อยให้จุดสีที่แต้มกันอย่างเพลาๆเกิดประสานกันในดวงตาของผู้ชมเพื่อเกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นสีและแสงไปพร้อมกันนะครับลัทธิต่อมาก็คือลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นั่นเองนะครับคำว่าโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่หมายถึงแนวร่วมหลังยุคอิมเพรสชันนิสต์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานกิจกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิมเพรสชันนิสต์แต่มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นิยมใช้สีสดมากกว่าและก็มีการตัดโทนภาพให้เหลือเพียงรูปทรงที่เด่นชัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำสัญลักษณ์มาใช้และก็เน้นการตีกรอบรูปทรงให้แยกจากกันอย่างชัดเจนผลงานจึงมีความหยาบและก็รุนแรงกว่ากลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มศิลปะนามธรรมที่ตามมาด้วยศิลปินที่สำคัญในลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ก็ได้แก่คนแรกก็คือเฮนรี่เดอะตูลูสโรสแบกนะครับเขามักจะสร้างสรรค์ภาพเกี่ยวกับไนท์คลับ
คาเฟ่บาร์ด้วยใช้การสเก็ตคร่าวๆแล้วเติมสีลงไปในบริเวณที่สเก็ตนั้นนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือการเต้นรำที่มูเลงรุสนะครับคนที่2ก็คือปองเซซานนั่นเองนะครับเขาเป็นศิลปินโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งผลงานของเขามันจะถูกตัดทอนให้เหลือเพียงโครงสร้างหรือรูปทรงเรขาคณิตนะครับโดยใช้สีดำในการตัดเส้นกรอบของรูปทรงต่างๆนะครับเขามักวาดภาพหุ่นนิ่งและก็ภาพเหมือนของตัวเองผลงานในยุคแรกของเขานี่มีลักษณะไม่แตกต่างจากศิลปินในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์แต่ในยุคหลังเขาเริ่มเน้นการตัดทอนภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นภาพคนอาบน้ำซึ่งถือเป็นอิทธิพลสำคัญต่อศิลปินในยุคถัดมาคนที่3ก็คือวินเซนต์แวนโกะนะครับในยุคแรกเนี่ยแวนโกะทำงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์เต็มตัวแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้พัฒนาผลงานโดยใช้ฝีแปรงหนาๆและสีสดที่มักจากใช้สีเป็นก้อนจำนวนมากมาวางบนงานนะครับบีบออกมาจากหลอดเลยจึงทำให้พื้นผิวมีความรุนแรงและนูนออกมาได้อย่างชัดเจนขอชอบวาดภาพเหมือนของตัวเองโดยผลงานที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งก็คือภาพที่ชื่อว่าคืนที่ดาวกระจ่างฟ้าหรือ Starry Night ที่โด่งดังนั่นเองนะครับคนที่เสียก็คือปอนกูแกงนะครับผลงานของเขาใช้เส้นที่บิดเบี้ยวลักษณะคล้ายคลื่นระบายสีเรียบมีเนื้อสีสดใสดูเกินจริงและมักจะตัดขอบภาพด้วยเส้นสีดำผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือแบล็กเกสสีเหลืองนะครับนอกจากนี้นี่โกแกงยังมีความหลงใหลในผู้คนชาวไตตินะครับโดยเขาใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่บนเกาะทะเลใต้และก็ได้วาดภาพหญิงเปลือยของภาพเปลือยนะครับของหญิงสาวชาวไตติไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวและที่โพสต์อิมเพรสชันนิสต์ยังมีความหลากหลายและน่าสนใจซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาศิลปะในรูปแบบใหม่ๆมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิที่5นะครับก็คือลัทธิซิมโบลิสต์ลัทธินี้นี่เน้นให้ความสำคัญกับจินตนาการมากกว่าธรรมชาตินะครับโดยศิลปินในกลุ่มนี้นิยมสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกนะครับซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของภาพแต่จะสะท้อนถึงเรื่องราวลึกลับและสภาวะทางจิตใจเป็นหลักนะครับทำไมแตกต่างจากผลงานในลัทธิคลาสสิกนิสต์ที่ต้องอาศัยการตีความอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ศิลปินในลัทธิซิมโบลิสต์ยังนำเทคนิคและวิธีการจากลัทธิอื่นมาใช้ทำให้มีผลงานหลากหลายและก็มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากศิลปินที่สำคัญในลัทธิซิมโบลิสต์ได้แก่คนแรกก็คือกุสตาฟโมโรนะครับเขาถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มลัทธิซิมโบลิสต์ในฝรั่งเศสโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือออฟฟิอุสซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานเกรกนะครับผลงานของเขามักมีความลึกลับและก็มืดมนพร้อมด้วยการใช้สีที่แปลกประหลาดเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มซิมโบลิสต์คนที่2ก็คือเอ็ดวาร์ดมุ้งนะครับซึ่งเป็นคนนี้ได้ผสมผสานรูปแบบของโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เข้ากับเนื้อหาของซิมโบลิสต์จนเกิดเป็นสไตล์เฉพาะตัวผลงานของเขามักจะมีความน่ากลัววิปริตและก็มืดมนเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ความตายนะครับโดยผลงานที่โดดเด่นดังที่สุดของเขาก็คือคนกรีดร้องหรือ The Scream มีชื่อเสียงมากนะครับคนที่3ก็คือเฮนรี่รูโซนะครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นจิตรกรผู้ไร้เดียงสาเนื่องจากไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างเป็นทางการนะครับส่งผลให้ผลงานของเขามีรูปแบบที่ผิดส่วนและก็ขัดแย้งกันด้วยผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือ The Dream หรือความฝันนะครับลัทธิซิมโบลิสต์จึงเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงอารมณ์และความคิดอย่างลึกซึ้งผ่านการใช้สัญลักษณ์และรูปแบบที่หลากหลายซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะในยุคต่อมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมาถึงกลุ่มที่6นะครับก็คือกลุ่มอาร์ตนูโวนะครับอาร์ตนูโวนี่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และมีอิทธิพลอย่างมากในหลายประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมันนะครับแนวทางนี้ไม่ชื่นชอบการใช้เส้นตรงหรือมุมแหลมๆนะครับแต่กลับนิยมเส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโกธิกนะครับในแง่ของรูปทรงธรรมชาติแล้วก็โรโกโก้ในเรื่องของการตกแต่งและศิลปะเซลติกของชาวพื้นเมืองอังกฤษนะครับ

ถ้าหน้างานออกแบบในกลุ่มอาร์ตโนโวจะนำเอารูปแบบในธรรมชาติมาตัดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงเค้าโครงเพื่อใช้ในการตกแต่งบนพื้นผิวต่างๆเช่นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งบนอาคารนะครับโดยมักใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกับสีจากธรรมชาติหนึ่งในนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ก็คือกุสตาฟคลิมศิลปินชาวออสเตรียผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาก็คือ The Kiss หรือจุมพิษนะครับซึ่งมีลักษณะเส้นสายที่อ่อนช้อยและพลิ้วไหวสัดส่วนโค้งงอบิดเบี้ยวของนักวาดภาพผู้หญิงที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรามีการใช้สีทองในงานอีกด้วยนะครับใช้สีทองคำเปลวการสร้างสรรค์งานในกลุ่มอาร์ตโนโวจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติและการออกแบบที่ทันสมัยทำให้กลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะเลยทีเดียวนะครับมาถึงลัทธิที่7ก็คือลัทธิฟูวิซึมลัทธิฟูวิซึมนี่เริ่มต้นในปี1905นะครับโดยกลุ่มศิลปินใหม่ในกรุงปารีสที่ได้รับอิทธิพลจากโพสต์อิมเพรสชันนิสต์โดยเฉพาะผลงานของวินเซนต์ฟันโกและก็เซซานศิลปินในกลุ่มนี้นี่มีความนิยมในการใช้เส้นและรูปทรงที่บิดเบี้ยวพร้อมทั้งใช้สีสดใสที่เป็นสีแท้โดยไม่ผสมหรือเบลนนะครับคำว่าเบลนเนี่ยในบริบทของศิลปะและการวาดภาพนี่หมายถึงการผสมผสานสีหรือเกลี่ยสีสองสีขึ้นไปให้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความคมคืนเปลี่ยนเฉดสีหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ดูนุ่มนวลขึ้นเช่นการไล่ระดับสีจากเข้มไปหาอ่อนหรือการทำให้สีดูไม่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างขอบเขตนั่นเองเนี่ยให้มันสมูทนะครับในกรณีของแวนโกะและก็ปอนเซซานพวกเขามีลักษณะการใช้สีที่แตกต่างออกไปจากศิลปินในยุคก่อนหน้ามากนะครับโดยมักใช้สีสดใสเป็นสีแท้ๆที่ไม่ได้ผสมหรือเบลนด์มากนักเช่นการใช้สีที่ตัดกันบนผืนผ้าใบเดียวตรงหรือการสร้างพื้นผิวด้วยการตวัดผู้กันที่ชัดเจนสิ่งนี้ทำให้ผลงานของพวกเขามีพลังและมีความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับและยังช่วยเน้นความรู้สึกหรืออารมณ์ในผลงานได้อย่างเด่นชัดจะยังนิยมใช้สีตรงข้ามกันอย่างรุนแรงทิ้งรอยแปรงเอาไว้จำนวนมากมายในชิ้นงานนะครับนอกจากนี้พวกเขายังสร้างรูปทรงในภาพจากสีล้วนๆจนถูกนักวิจารณ์ศิลปะนี่ประชดประชันว่าเหมือนงานของสัตว์ป่านะครับซึ่งก็คือที่มาของชื่อสไตล์ฟูวิซึมในเวลาต่อมานั่นเองแม้ว่าศิลปะในแบบฟูวิซึมจะมีอายุไม่มากนักนะครับแต่ก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในกลุ่มอิมพิชชันนิสต์เป็นอย่างมากศิลปินในลัทธิฟูวิซึมนี่และแก่เฮนรี่มาติสเขาถือเป็นศิลปินในกลุ่มนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเริ่มต้นทำงานในแบบอิมพิชชันนิสต์ก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นสไตล์ของตัวเองผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือมาดามมาติสเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สีสดใสและก็การจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ในระยะหลังเนี่ยของการสร้างสรรค์มาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ศิลปะแบบแอบสแตรกก็คือศิลปะแบบนามธรรมนะครับแม้ว่าผลงานบางชิ้นจะไม่มีลักษณะไม่ได้มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยสมบูรณ์แต่เขาก็พยายามสื่อสารเรื่องราวในลักษณะนามธรรมของเสียงดนตรีออกมาในรูปภาพเช่นผลงานที่ชื่อว่าประสานเสียงสีแดงนะครับและที่ฟูวิซึมจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งนำเสนอวิธีการใหม่ในการใช้สีและรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ทำให้เกิดความน่าสนใจและก็ความเป็นไปอะไรที่เรียกว่ามีความเป็นไปได้ใหม่ๆในวงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับต่อมาก็ถึงลัทธิที่8นะครับลัทธิเอ็กเพรสชันนิสต์ลัทธินี้นี่เริ่มต้นโดยการโดยกลุ่มศิลปินในประเทศเยอรมนีที่สนใจการใช้สีและก็การแสดงออกของกลุ่มโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นะครับพวกเขามาร์เก็ตตัวเองว่ากลุ่มเอ็กเพรสชันนิสต์ซึ่งเป็นสไตล์ที่รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่1 นะครับผลงานศิลปะในกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับฟูวิซึมอาจในแง่ใช้สีที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกนะครับถ้าจะเน้นที่การสะท้อนความรู้สึกภายในของศิลปินต่อสังคมและการเมืองโดยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับก็คือ1กลุ่มบิสกลุ่มนี้นี่ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเบสแตนในเยอรมนีนะครับโดยผลงานของศิลปินในกลุ่มนี้มีการใช้เส้นที่หยาบและใช้สีตัดกันอย่างรุนแรงศิลปินที่เป็นแกนนำของกลุ่มก็คือแอนลูกวิส
เคียตเนอร์นะครับซึ่งเป็นเขาเป็นสถาปนิกนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือหญิง5นางบนถนนนะครับ Five Women in the Street นะครับสร้างสรรค์ขึ้นในปี1913ผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงชีวิตของคนเมืองได้อย่างดีโดยภาพวาดของเขามักมีความหยาบและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมมากมายนะครับ2 The Blue Rider นะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งที่เมืองมิวนิกในเยอรมนีนี่เป็นในกลุ่มนี้มักใช้ภาพแบบแอบสแตรคที่ดูแล้วไม่เป็นรูปภาพนะครับชื่อเสียงของกลุ่มนี้จะต้องยกให้กับวาซินีคานยินสกี้นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวรัสเซียที่อยู่ในกลุ่มแรกๆนั่นเองนะครับผลงานของเขามักจะขจัดสิ่งที่เป็นภาพออกไปจนทำให้มองไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรเห็นเพียงเส้นรูปร่างรูปทรงและก็สีเท่านั้นนะครับคานินสกี้เนี่ยนำองค์ประกอบเหล่านี้มาจัดวางให้มีความลงตัวและมักตั้งชื่อภาพตามดนตรีซึ่งเหมือนกับการนำเอาดนตรีมาบรรยายในรูปแบบของแอบสแตรคนั่นเองนะครับนอกจากคานินสกี้แล้วนี่ยังมีอีกศิลปินคนสำคัญในกลุ่ม The Blue Rider อีกคนก็คือฟรานซ์มาร์กนะครับผลงานของมาร์กเนี่ยมีความแตกต่างจากคานินสกี้ตรงที่เขาไม่ได้พยายามลดทอนคลี่คลายภาพออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่จะวาดภาพเพียงเขาโครงของสิ่งที่เห็นเป็นภาพเท่านั้นทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าภาพของเขาตัดทอนมาจากอะไรผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือม้าสีน้ำเงินนะครับดัตติเอ็กเพรสชันนิสต์จึงเป็นแนวทางศิลปะที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะอีกลัทธิหนึ่งที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินต่อสังคมผ่านการใช้สีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์มาถึงลัทธิที่9นะก็คือลัทธิคิวบิซึมคิวบิซึมเนี่ยหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าลัทธิบาร์ทนิยมนะครับเป็นสไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่20เริ่มต้นที่กรุงปารีสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนี้ได้นำเอาช่องไฟมาใช้ในการตัดแบ่งวัตถุให้กลายเป็นรูปทรงเหลี่ยมและมุมเพื่อให้เห็นถึงการให้เห็นถึงด้านต่างๆของวัตถุนะครับรวมถึงการตัดทอนคลี่คลายจากโลกแห่งความจริงซึ่งช่วยสามารถแสดงมุมมองที่หลากหลายได้ในรูปทรงต่างๆนั่นเองนะครับกระบวนการสร้างงานศิลปะในลัทธิคิวบิซึมสามารถออกแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับก็คือกระบวนการบาร์ทนิยมแบบหน้าตัดเรสเซสคิวบิซึมนะครับนี่คือขั้นตอนที่ศิลปินกลุ่มนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเสียสารนั่นเองนะครับโดยใช้ด้วยในกระบวนการนี้นี่ศิลปินจะตัดทอนส่วนที่ไม่ต้องการออกไปและเพิ่มรูปทรงเรขาคณิตเข้าไปทำให้เกิดลักษณะของพื้นที่ที่หักเหลี่ยมคล้ายเหลี่ยมเพชรนะครับรูปการที่2ก็คือกระบวนการบาร์ทนิยมแบบวิเคราะห์ Analytic Cubit นะครับขั้นตอนนี้นี่พัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการแรกโดยการบิดเบี้ยวและก็แตกสลายของรูปทรงมากขึ้นส่งผลให้รูปทรงเหล่านี้รวมกันอยู่ในพื้นระนาบเดียวกันนะครับซึ่งสีที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเพียงอย่างเดียวกระบวนการที่3ก็คือบาร์ทนิยมแบบสังเคราะห์ Synthetic Cubitนะครับในกระบวนการนี้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของสีที่มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นในลักษณะของลัทธิคิวบิซึมก็คือภาพเลเดอโมเชลดาวิยงนะครับของปาโปปิคาโซนะครับที่ทำในปีคริสต์ศักราช1907ซึ่งภาพนี้แบ่งออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตและเน้นเส้นขอบคมเข้มเป็นมุมแหลมมาดูศิลปะในลัทธินี้กันครับว่ามีใครบ้างคนแรกที่มีชื่อเสียงก็คือปาโบลปิคาโซนั่นเองนะครับเขาถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสำคัญที่สุดโดยในยุคแรกเขาทำงานในสไตล์อิมเพรสชันนิสต์และโพสต์อิมเพรสชันนิสต์แต่สไตล์ที่แท้จริงของเขาก็คือซิมโบลิซึมซึ่งมีชื่อเรียกในช่วงนั้นว่าช่วงสีน้ำเงินหรือบลูพีเรียดนะครับบลูพีเรียดในยุคนี้ผลงานของเขาจะใช้สีน้ำเงินเพื่อสื่อถึงความเศร้าและหดหู่นะครับนอกจากนี้เขายังสร้างผลงานประติมากรรมขึ้นมาด้วยเช่นหัวผู้หญิงนางหนึ่ง Head of a Woman นะครับและผลงานในรูปแบบของการคอลลาจซึ่งรวมถึงผลงานขนาดใหญ่ที่ชื่อเกอร์นิก้าด้วยนะครับสะท้อนสงครามลัทธิคิวบิซึมจึงเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินได้สำรวจมุมมองใหม่ๆและได้ใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของตนทีนี้ก็มาถึงลัทธิที่9ก็คือลัทธิ
พรีเจอริซึมนะครับ

ลัทธิฟิวเจอริซึมเป็นกลุ่มศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากคิวบิซึมโดยเน้นการสานรูปทรงเข้ากับการเคลื่อนไหวแนวคิดหลักของฟิวเจอริซึมมุ่งเน้นไปที่ความเร็วการเดินทางและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับผลงานในแนวนี้มักแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและรุนแรงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอิตาลีหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มฟิวเจอริซึมก็คือโอมเบโตบอสโชนีนะครับบอสโชนีนี่เป็นศิลปินที่เรียกว่ามีความโดดเด่นเป็นชาวอิตาลีที่โดดเด่นในกระบวนการฟิวเจอริซึมซึ่งเน้นการทำงานที่เรียกว่าแสดงถึงความเร็วการความเคลื่อนไหวและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือรูปทรงเอกลักษณ์ของความต่อเนื่องในช่องไฟนะครับเป็นผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นและก็มีชื่อเสียงซึ่งสร้างขึ้นในปี1913ปณิมากรรมนี้แสดงถึงร่างมนุษย์ที่กำลังเดินด้วยท่าทางที่ทรงพลังและก็เร่งรีบรูปทรงถูกบิดเบี้ยวและคลี่คลายออกมาในลักษณะที่ดูเหมือนจะไหลไปกับลมซึ่งสะท้อนถึงความเร็วและพลวัตของการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนเลยนะครับวัสดุและรูปแบบของปฏิมากรรมยังบอกถึงความสนใจในฟิวเจอริสต์ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปฏิวัติอุตสาหกรรมศิลปะฟิวเจอริสต์จึงเป็นการสำรวจความรู้สึกและพลังของโลกสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเวลาก็พาพวกเรามาถึงประวัติศาสตร์ศิลปะหลังสมัยใหม่ก็คือโพสต์โมเดิร์นอาร์ตนะครับศิลปะหลังสมัยใหม่นี่หมายถึงการสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ในยุคปัจจุบันโดยการเน้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมนะครับการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพในยุคนี้ได้แก่สาขาออกแบบนิเทศศิลป์สื่อนฤมิตศิลป์และก็ศิลปะสื่อใหม่นะครับซึ่งแสดงเห็นถึงการลดความสำคัญของศิลปินและการปฏิเสธความหมายลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์การแบ่งแยกระหว่างศิลปะชั้นสูงและศิลปะมวลชนด้วยนะครับการนำเสนอแนวคิดที่เปิดกว้างและก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นศิลปะของการแสดงสดหรือ performance art ศิลปะสิ่งแวดล้อม environmental art นะครับแล้วก็ศิลปะเชิงแนวคิด conceptual art เนี่ยโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้สื่อหรือเทคนิคใหม่ๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในมิติของเวลาและบริบทนะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็นิวมีเดียยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารและการนำเสนอความคิดศิลปินสามารถใช้สื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือประสบการณ์จากหลายประสาทสัมผัสเลยนะครับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงและการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่รู้ที่มีความรู้ในการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่กันนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ก็หมายถึงกรอบความคิดและทฤษฎีที่เกิดขึ้นหลังยุคสมัยใหม่หรือโมเดิร์นนิซึมนั่นเองนะครับซึ่งตั้งคำถามและโต้แย้งแนวคิดแบบเดิมๆที่ไม่เหตุผลความจริงสากลความจริงขึ้นอยู่กับบริบทความหลากหลายและการตีความเรียกว่าหลายมิติมากขึ้นนะครับในบริบทของศิลปะกระบวนการทัศน์หลังสมัยใหม่เนี่ยมุ่งเน้นการท้าทายและตั้งคำถามต่อแนวคิดดั้งเดิมที่มีอิทธิพลในยุคก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองศิลปะว่าเป็นเพียงผลงานเพื่อความงามหรือความสมบูรณ์แบบกระบวนทัศน์นี้ได้เปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาศิลปะในมิติใหม่ๆนะครับซึ่งรวมถึงการใช้ศาสตร์ต่างๆเช่นสัญญาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะสัญญาศาสตร์เป็นที่ศึกษาสัญลักษณ์และก็การสื่อความหมายโดยมองว่างานศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกการแสดงภาพหรือวัตถุแต่ยังเป็นระบบของสัญญาณซึ่งมีความหมายซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยซิกฟิฟนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเช่นภาพวัตถุหรือเสียงซิกนิฟายความหมายหรือแนวคิดนะครับที่แฝงอยู่ตัวอย่างเช่นงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือการเมืองที่สามารถตีความได้หลากหลายตามมุมมองของผู้ชมนะครับแนวคิดของมิเชลฟูโกนะครับชี้เห็นว่าศิลปะนี่และวัฒนธรรมไม่ได้ดำรงอยู่ในสุญญากาศแต่สัมพันธ์กับอำนาจและโครงสร้างของสังคมด้วยนะครับ

ขามองว่างานศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยและตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจเช่นการกดขี่การควบคุมหรือการต่อสู้ของชนชั้นแนวคิดของเขามักถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ศิลปะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบริบททางวัฒนธรรมและการต่อสู้ทางสังคมด้วยเหตุนี้ศิลปะในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่จึงไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนะครับแต่ยังชักนำให้เกิดการไตร่ตรองถึงประเด็นสำคัญในสังคมเช่นอัตลักษณ์เพศความยุติธรรมความเท่าเทียมผ่านมุมมองที่กว้างขึ้นและก็ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมนะครับสุดท้ายนี้ศิลปะหลังสมัยใหม่ได้ทำให้เกิดการเปิดกว้างในอาชีพศิลปินและการสื่อสารซึ่งทำให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ของตนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยไม่จำกัดอยู่แต่เพียงแค่เทคนิคหรือรูปแบบดั้งเดิมเท่านั้นนะครับเมื่อถึงลัทธิที่10ก็คือลัทธิดาดาอิสต์ความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นการตอบสนองที่สำคัญจากศิลปินยุโรปนะครับผู้มีปฏิกิริยาต่อศิลปกรรมเก่าๆด้วยความรู้สึกที่ต้องการปลดเปลื้องความคิดอันย่ำแย่ในแบบเดิมๆที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรมเนื่องจากเงื่อนไขทางสังคมและศิลปะวิทยาที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามครั้งนี้นะครับแนวความคิดของลัทธิดาดามักจะเป็นไปแนวทางที่แดกดันและมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายโดยศิลปินเหล่านี้เห็นว่าโลกใบนี้ควรได้รับการทำลายและพวกเขาต้องการปลดปล่อยจิตไร้สำนึกให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระนะครับไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะมีแนวโน้มไปในทางวิจารณาหรือพิสดารก็ตามศิลปินในลัทธิดาดาเป็นกลุ่มคนที่มีความก้าวหน้าและต่อต้านศิลปะแบบแผนเดิมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับแอนตี้อาร์ตในพวกเขาได้ประกาศแนวทางสุนทรียศาสตร์ใหม่ที่ศิลปะไม่ควรถูกจำกัดแค่ในกรอบของวิจิตรศิลป์ที่ต้องมีความงดงามหรือทัศนศิลป์ที่ต้องมีการแสดงออกจากโลกภายนอกพวกเขาต้องการแสดงออกถึงแนวคิดเนื้อหาและรูปแบบที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์ที่อาจไม่มีทักษะหรือเทคนิคใดๆมาควบคุมดังนั้นลัทธิดาดาจึงกลายเป็นการปฏิวัติศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระไร้ขีดจำกัดเราไม่ต้องมีฝีมือก็สามารถมาสร้างสรรค์งานอย่างนี้ได้มาถึงลัทธิที่12นะครับก็คือลัทธินิเวศศิลป์หรือแลนด์อาร์ตอาจจะบางคนเรียกว่าเอิร์ธอาร์ตลัทธินิเวศศิลป์เนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1960ถึงคริสต์ศตวรรษ1900นะครับโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานศิลปะที่แยกกันไม่ออกที่นี่ภูมิทัศน์ไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังสำหรับงานประติมากรรมแต่กลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดงานศิลปะเหล่านี้งานศิลปะในลัทธินี้มักจะถูกสร้างขึ้นนอกสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองและมักถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ธรรมชาติค่อยๆกัดกร่อนลงไปนะครับงานชิ้นแรกๆมักจะสร้างขึ้นในทะเลทรายของเนวาดา นิวเม็กซิโกยูทาห์และก็แอริโซนาซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่มีเพียงการบันทึกไว้ในวิดีโอหรือภาพถ่ายให้เห็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของกลุ่มนี้ก็คือโรเบิร์ตสมิธสันนะครับซึ่งในปีคริสต์ศักราช1968เขาได้เขียนงานที่มีชื่อว่าตะกอนความคิดโครงการศิลปะมูลดินนะครับซึ่งเป็นงานที่วางรากฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการนิเวศศิลป์และเป็นการตอบสนองต่อความห่างเหินของลัทธิสมัยใหม่จากปัญหาสังคมตามที่นักวิพากษ์ศิลป์เคลมันกรีนเบิร์กได้กล่าวถึงนะครับงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรเบิร์ตสมิธสันก็คือกำแพงทะเลขมวดหอยนะครับที่สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970โดยการจัดเรียงหินดินและก็สาหร่ายให้ยาวประมาณ 1,500 ฟุตเป็นกำแพงทะเลที่ขมวดพ้นออกไปในทะเลสาบเกรซเซาในรัฐยูทาห์นะครับความโดดเด่นของงานนี้ก็คือการปรากฏขึ้นหรือลงตามระดับน้ำในทะเลสาบทำให้แต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและที่นี้เป็น

จริงๆไม่เพียงแค่สร้างสรรค์งานศิลปะแต่ยังชวนให้เราคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติและบทบาทของมนุษย์ในโลกนี้ด้วยมาถึงลัทธิที่3ก็คือศิลปะการจัดวาง Installation Art นะครับศิลปะจัดวางหรือศิลปะติดตั้งคือรูปแบบของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะนะครับโดยเป็นงานแบบ3 มิติที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ชมต่อสิ่ง

ปะภูมิทัศน์หรือแลนด์อาร์ตนะครับซึ่งศิลปะสองประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับศิลปะจัดวางสามารถเป็นได้ทั้งงานที่ติดตั้งอย่างถาวรและก็งานที่แบบชั่วคราวซึ่งงานเหล่านี้มักถูกติดตั้งในนิทรรศการศิลปะเช่นพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์รวมไปถึงสถานที่ทั้งส่วนบุคคลและก็สาธารณะนะครับประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบได้โดยทั่วไปซึ่งมักจะถูกเลือกมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมไปจนถึงวัตถุสมัยใหม่เช่นวิดีโอเสียงการแสดงการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากนี้ที่ประจัดวางนี่หลายชิ้นยังถูกแบบไม่เป็นศิลปะเฉพาะที่นะครับซึ่งหมายถึงการสร้างงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตั้งในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนี่คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะจัดวางมีความพิเศษและสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งและก็มีความหมายนะครับมาถึงศิลปะรูปแบบที่14อาจจะเป็นลัทธิก็ได้หรือไม่เป็นลัทธิก็ได้นะก็คือศิลปะการแสดงสด performance art นะครับศิลปะแสดงศิลปะแสดงสดหรือศิลปะสื่อแสดงก็คือคำที่ถอดออกมาจากศัพท์ศิลปะในตะวันตกที่เรียกว่า performance art นะครับบางครั้งอาจจะไม่ต้องใส่คำว่า art ตามหลังก็ได้เพราะมันว่ามีความเข้าใจในตัวของมันเองที่เราไม่ใส่คำว่า art ก็เพราะต้นกำเนิดของ performance เนี่ยเกิดจากการต่อต้านศิลปะในรูปแบบเดิมศิลปะที่ปรากฏในชื่อนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1960ในวงการศิลปะนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตกนะครับคำว่า performance art มีความหมายที่ไม่ชัดเจนซึ่งเปิดกว้างนะครับให้เกิดความเป็นไปได้มากมายตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1970คำนี้กลายเป็นที่ยมในกิจกรรมทางศิลปะที่เสนอแบบสดๆที่มีการรวมดนตรีนาฏศิลป์กวีนิพนธ์และละครเนี่ยรวมทั้งวิดีโอด้วยนะมาประกอบการแสดงด้วยกันนะครับศิลปะแสดงสดนี้ยังเรียกกันในหลายเรียกกันหลายชื่อนะครับเช่น Light Art Body Art Happening Art Action Performance เกิดจากความต้องการของศิลปินในการสื่อสารกับผู้ชมโดยตรงนะครับมากกว่าที่จะมากกว่าในเรื่องงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมนี้สามารถจะทำได้ซึ่งแนวโน้มนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1960นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินหลายคนในหลายทัศนศิลป์เช่นกลุ่มดาด้าและก็จอห์นเคสนะครับที่ได้นำเสนอแนวคิดแบบดาด้าที่นิวยอร์กในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองรวมไปถึงแจ็คสันพอลล็อกนะครับที่สร้างสารศิลปะแบบแอคชั่นเพนติ้งนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อการถ่ายทำภาพยนตร์ในปี1950ด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ช่วยเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดแต่ละยุคสมัยศิลปะไม่เพียงแต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงามแต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมและก็ความเชื่อของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆอย่างชัดเจนในศิลปะตะวันตกเราจะเห็นการสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานะครับซึ่งช่วยเราได้เห็นชีวิตและก็ความเชื่อของผู้คนในอดีตได้อย่างชัดเจนการพัฒนาของเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจตั้งแต่การวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคหินไปจนถึงการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพและสีน้ำมันในยุคใหม่ที่ทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้แนวคิดทางศิลปะและปรัชญาที่แสดงออกมาในงานศิลปะยังช่วยเราเข้าใจถึงความงามการถ่ายทอดอารมณ์และก็การแสดงความคิดเห็นทางสังคมเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งศิลปะหลายชิ้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มาจากสงครามและก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการพัฒนาแนวทางการศึกษาและการวิจารณ์ศิลปะก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราได้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในงานศิลปะศิลปะตะวันตกยังมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในสังคมเช่นการต่อต้านความอยุติธรรมความ

ายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในศิลปะตะวันตกยังช่วยเราเข้าใจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะและสังคมนะครับสรุปแล้วการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นต่อสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมและให้ทำให้เราเชื่อมโยงกับโลกศิลปะได้อย่างมียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะจากยุคสมัยใหม่สู่หลังสมัยใหม่เราได้เห็นแล้วว่าศิลปะเพียงแต่บันทึกภาพเหตุการณ์หรือความงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนความเชื่อค่านิยมและการต่อสู้ของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างลึกซึ้งผมหวังว่าบทเรียนในวันนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจมุมมองใหม่ๆต่อศิลปะรอบตัวได้มองเห็นคุณค่าของมันในฐานะเครื่องมือที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมมาจนถึงตรงนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับจากวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้บรรยายเรียกว่าเป็นความรู้พอสังเกตในเรื่องของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะหลังสมัยใหม่นะครับและการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันสู่อนาคตนะครับหวังว่าทำให้ทุกท่านคงเข้าใจอะไรดีขึ้นนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนปรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สำหรับการตรวจสอบระดับเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบริกกันนะคะก็ดูตามเอกสารนี้เนาะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่88นะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปหาคำตอบเนาะหรือทำแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเริ่มต้นที่สูตรก่อนเรามาเริ่มต้นสูตรกันนะคะสูตรที่หนึ่งค่ะอย่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่านะคะสูตรที่หนึ่งค่ะอาจารย์จะหาอนุพันธ์อนุพันธ์เนี่ยก็คือการดิฟค่ะนะคะทีนี้ฟังก์ชันไฮเปอร์โบริกคือฟังก์ชันอะไรไฮเปอร์โบริกนี่คือภาษาอังกฤษเนาะแล้วทีเนี้ยเราเรียนฟังก์ชันตรีโกณมิติไปแล้วฟังก์ชันตรีโกณมิติก็จะมีคำว่า sin จำได้หรือเปล่าแล้วก็ cos แล้วก็ tan

0: ไซน์คอสแทนทีนี้คำว่าไฮเปอร์โบลิกเนี่ยมันมีตัว h ค่ะอาจารย์ก็จะเติมตรงนี้ไซน์ตอนคุณอ่านคุณก็บอกว่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกคอสไฮเปอร์โบลิกแล้วก็แทนไฮเปอร์โบลิกนะอันนี้ก็เป็นไซน์ไฮเปอร์โบลิกยูคอสไฮเปอร์โบลิกยูแทนไฮเปอร์โบลิกยูใช่ไหมคุณก็ต้องท่องสูตรใช่ไหมสูตรสองอันนี้ง่ายมากเลยดิฟไซน์ได้คอสไฮเปอร์โบลิกยูดิฟคอสได้ไซน์ไฮเปอร์โบลิกยูแต่คุณสลับกันแต่ดิฟไซน์ไฮเปอร์โบลิกกับคอสไฮเปอร์โบลิกเนี่ยจะไม่ติดลบนะไม่เหมือนสูตรตรีโกณมิตินะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็จะมาสูตรที่4สูตรที่5แล้วก็สูตรที่6ค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเพราะเรากำลังจะหาอนุพันธ์นะคะเราก็จะหาอนุพันธ์ทีนี้อาจารย์ก็จะมาสูตรที่6แทนไฮเปอร์โบลิกอ่ะมันมีตัว t อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคอร์ดไฮเปอร์โบลิกมันก็มีตัว t ใช่ไหมอ่ะแล้วมันได้อะไรยังไงใช่ไหมอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้มีตัว c ค่ะอันนี้จะเป็นตัว s และไอ้นี้ตัว s อันนี้ก็จะเป็นตัว c นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าสูตรที่5เนี่ยมันจะเป็นเศษไฮเปอร์โบลิก u แล้วสูตรที่4เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเศษไฮเปอร์โบลิกแหละแต่เติมคำว่า c o เข้าไปใช่ไหมแล้วก็เศษไฮเปอร์โบลิก u นี้อ่ะทีนี้คุณเนี่ยจะต้องท่องสูตรที่3ให้ได้คุณต้องเริ่มท่องจากตรงนี้ท่องยังไงดิฟแทนไฮเปอร์โบลิกได้อะไรได้เศษไฮเปอร์โบลิกยูสองตัวคุณต้องท่องแล้วตรงนี้ก็ du by dx ซึ่งคุณยอมท่องปุ๊บสูตรที่4 5 6ค่ะความต่างของไฮเปอร์โบลิกนะมันจะต้องติดลบค่ะไม่เหมือนตรีโกณมิตินะอ่ะแล้วสูตรที่3ก็จะเหมือนกับสูตรที่6ค่ะดิฟแทนไฮเปอร์โบลิกกับดิฟคอทไฮเปอร์โบลิกดิฟแทนเนี่ยมันได้เศษไฮเปอร์โบลิกไอตัวนี้มันก็ได้เศษไฮเปอร์โบลิกเหมือนกันมันก็สูตรเดียวกันอะสิถ้าอย่างนั้นอะก็เลยบอกว่าไม่ใช่ละมันก็เลยเติมคำว่าโคเข้าไปถ้ามามองก็คือไอสูตรที่5คือเศษไอสูตรที่4คือโคเซกไงก็เลยเอามาเติมที่แตกต่างกันเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น du by dx จบละทีนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ชอบเริ่มสูตรที่5ใช่ไหมดิฟเซกไฮเปอร์โบลิกก็ได้เซกไฮเปอร์โบลิก u อาจารย์ดิฟเหมือนไม่ได้ดิฟตามคำพูดนี้ได้เนาะทีนี้ก็บอกใช่ใช่และแถมไม่พอเป็นขี้อิจฉาอีกต่างหากเกิดไปดูสูตรที่3ว่ามันได้เศษไฮเปอร์โบลิกต้อง2ตัวที่เกิดจากการดิฟแทนอาจารย์บอกอยากได้2ตัวก็เลยเติมแทนไฮเปอร์โบลิกให้ถ้าเติมเศษอีกตัวมันก็เหมือนกันไงก็เลยต้องเติมสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็คือสูตรที่3เนี่ยเราก็จำไว้แล้วก็เติมแทนไฮเปอร์โบลิกแล้วข้างหลังอย่าลืมเติม du by dx นะคะทีนี้สูตรที่4กับ5เนี่ยมันจะทำนองเดียวกันก็เรียนแบบค่ะดิฟเซกยังได้เซกเลยดิฟโคเซกก็ต้องได้โคเซกไฮเปอร์โบลิกยูค่ะแล้วตัวเนี้ยได้แทนไฮเปอร์โบลิกมีตัว t ตรงนี้ก็จะเป็นคอทไฮเปอร์โบลิกค่ะเพราะมีตัว t แล้วก็อย่าลืมเติม du by dx ค่ะเรียบร้อยละได้6สูตรมาเรียบร้อยละและทีนี้อาจารย์ก็จะมาทำแบบฝึกหัดเนาะอ่ะเรามาดูค่ะตัวอย่างที่ 2.6.1 ค่ะจริงๆไปดูล่วงหน้าได้เลยนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์อาจจะตั้งโจทย์ที่ค่อนข้างยากหน่อยเนาะให้คิดหลายๆชั้นหน่อยดิฟไซน์ไฮเปอร์โบลิกของ 3x แต่มีอยู่5ตัวแล้วก็ดิฟคอสไฮเปอร์โบลิกของ2 x ค่ะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนาะลองมองเอกสารซิคอสไฮเปอร์โบลิกอาจารย์มีกี่ตัวคะเปิดไมค์ตอบได้เลยนะยกกำลังอะไรคะ มีกี่ตัวเอ่ยสี่ตัวไหม
1: สี่ตัว
0: ส
1: ส
0: ี
1: ี
0: ่
1: ่ตั
0: ต
1: ว
0: ัว
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยสี่ตัวสองคนอย่าลืมมาทวงคะแนนนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะคิดละอาจารย์ก็จะเท่ากับถ้าดูในเอกสารก็คือเขาก็จะเขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็กระจายเข้าไปแต่อาจารย์ประหยัดเวลาเนาะอาจารย์ก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์กระจายดิฟเข้ามาที่ก้อนแรกอาจารย์ก็จะได้ดิฟแล้วก็ไซน์ไฮเปอร์โบลิก 3x คือ 3x เนี่ยมันมีอยู่ก้อนเดียวจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเขียนวงเล็บไว้เลยนะแล้วไอ้กำลังเลข5เนี่ยอาจารย์จะทำให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นอาจารย์ก็เลยเอายกกำลังเลข5ไปอยู่ข้างในและเติมวงเล็บให้มันด้วยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเหมือนในเอกสารเลยนะคะอาจจะมีวงเล็บหายไปด้วยของตรง 3x ทีนี้มันขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วคนที่ยังไม่ได้ตอบจะได้คะแนนบ้างค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ย
2: เครื่องห
1: ล
2: มาย
1: บ
2: ล
1: คร
2: บ
1: ับผ
2: ครั
1: ม
2: บ
0: เก่งมากนะและอาจารย์ก็จะดิฟค่ะช่วยกันตอบเลยค่ะช่วยกันตอบเลยนะตอนนี้อาจารย์ก็จะดิฟฟังก์ชันอะไรนะคะมันจะเข้ามาที่ก้อนที่สองละมันชื่อว่า
2: โคเศษครับ
0: คอร์สไฮเปอร์โบลิกของ2 x ค่ะอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บละเพราะมันมีอยู่ก้อนเดียวแต่อาจารย์จะมายกกำลังเลขอะไรแทนคะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ
1: สี่ครับผม
2: สี่ค่ะ
0: เยี่ยมมากหนึ่งหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวช่วยกันตอบทีนี้หลักสำคัญของการดิฟค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เอาง่ายๆก็ได้แต่อาจารย์อยากจะเติมความรู้ไปเรื่อยๆให้ขยับความเก่งขึ้นไปเรื่อยๆขยับความยากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นหลักสำคัญของการดิฟเลยหลักสำคัญคืออะไรสมมุติอาจารย์จะดิฟนะฟังนะอาจารย์ไม่ค่อยชอบท่องสูตรเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าให้คุณดิฟ x กำลัง4คุณกระชากเลขอะไรลงมานะ
3: เลข4ครับ
0: แล้ว x จะเหลือเท่าไหร่คะ
3: เหลือ3ครับ
2: 3ครับ
0: ใช่เพราะอันนี้คือการดิฟทีนี้อาจารย์จะขยับไปนิดนึงอาจารย์จะบอกว่าให้คุณท่องว่าถ้ามันไม่เป็น x มันเป็น u กำลัง n นะคุณก็จะกระชาก n ลงมา u ก็กำลัง n ลบ1เดี๋ยวอาจารย์เขียนดีๆเนาะ n ลบ1ค่ะแล้วก็ du by dx วันนี้อาจารย์จะขยับให้คุณใช้สูตรนี้บางคนอาจจะเป็นแล้วก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่เป็นก็ลองฟังสูตรนี้อยู่ในแผ่นสูตรที่อาจารย์ให้คุณแต่ตัวคุณเองคุณต้องท่องก่อนนะเพราะคุณเรียนคัลคูลัสตัวแรกพร้อมแล้วนะอาจารย์จะสอนคุณใช้นะ dfก็คือ d by dx คือการหาอนุพันธ์ n คือเลขชี้กำลังของอาจารย์คือเลข5 u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n มันจะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะเปลี่ยนตัวนะซึ่ง u เนี่ยมันก็คือตัวนี้ค่ะ sin hyperbolic 3x ทีนี้อาจารย์จะดิฟแล้วนะพร้อมหรือยังเครื่องหมายดิฟตรงนี้ก็จะหายไปอาจารย์ก็จะได้เท่ากับก็เลยเขียนเท่ากับ n ของอาจารย์คือเลข5อาจารย์ก็จะกระชากเลข5ลงมานะแล้วไซน์ไฮเปอร์โบลิก 3x เหมือนเดิมหน้าที่คุณแค่คิดมี5ลดไป1เหลือเท่าไหร่คะ
2: 4ครับ
0: ใช่อาจารย์ก็เขียน4ไว้ตรงนี้และอาจารย์ขี้เกียจเขียนวงเล็บการที่อาจารย์ไม่เขียนวงเล็บอาจารย์ก็เลยเอายกกำลังเลข4เนี่ยมาไว้ตรงกลางค่อยๆ คิดนะแล้วอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์ไม่ค่อยสนใจตรงนี้หรอกเพราะอาจารย์นึกถึงว่าเลขชี้กำลังกระชากลงมาหลังจากนั้นเลขชี้กำลังก็ลดลงไป1ก็เลยเหลือ4ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาดูสูตรตรงนี้ d by dx หน้าที่คุณค่ะอาจารย์ถาม u คืออะไรคะอยู่ใต้ n อยู่ใต้ตัวเลข u คืออะไรคะ
2: ใช่ไฮเปอร์โบลิก
0: ใช่

0: เอก
1: อ่ะเจ็ด
0: ทรายไฮเปอร์โบลิก 3x ค่ะโอเคนะทีนี้อาจารย์มีปัญหาละอาจารย์เขียนละที่ไม่พอเนาะอาจารย์จะลบมันทิ้งก่อนอาจารย์จะลบมันทิ้งก่อนแล้วอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูใหม่เอามั้ยอาจารย์ก็จะเป็นดิฟค่ะ u กำลัง n กระชาก n ลงมา u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx นี่คือสูตรที่เราจะใช้มีบางคนบอกอาจารย์เมื่อกี้ยังไม่เข้าใจเลยนะอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์มาก้อนนี้ละแล้วก็ดูใหม่ค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์n คือเลขชี้กำลังตอบเลยค่ะ n คืออะไรนะคะเปลี่ยนละเป็นเลขอะไร
1: 4ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n u คืออะไรคะ u ก็เปลี่ยนแล้วนะฮอ
1: ตไฮเปอร์โบลิก
0: 2x เรียบร้อยเข้าใจ n เข้าใจ u ทำได้เลยนะหน้าที่ก็คือแบบเห็นเลขชี้กำลังกระชากอะไรลงมาคะช่วยกันใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น cos hyperbolic 2x จากเดิมมี4ลดไป1เหลือ2เนาะ
2: 3ครับ
0: เก่งมากแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u คืออะไรคะหาให้เป็นค่ะ u คือ
2: cos 2x ครับ
0: เติมไฮเปอร์โบลิกด้วย cos ไฮเปอร์โบลิก 2x ค่ะแบบนี้พอดีมันมีสิ่งที่อยู่หลังไฮเปอร์โบลิกมีก้อนเดียวอาจารย์ก็เลยไม่ใส่วงเล็บมีก้อนเดียวไม่ใส่วงเล็บแต่ถ้ามี2ก้อนขึ้นไปก็ใส่วงเล็บเนาะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดแค่นี้เองไฮเปอร์โบลิกอะแค่นี้เองแต่อาจารย์ก็ขยับความยากไปหน่อยที่บอกตั้งแต่ต้นเมื่อกี้อะแล้วยังไงล่ะตรงนี้หมายความว่าคุณมี5ทรายไฮเปอร์โบลิก 3x กำลัง4อาจารย์ถามค่ะสูตรอยู่ในหนังสือคุณแล้วเนาะอาจารย์ถามดูตรงนี้เนาะดิฟทรายไฮเปอร์โบลิกเนี่ยค่ะจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1ถึง6ค่ะสูตรไหนคะทรายไฮเนี่ยเห็นไหมสูตร1ครับถูกต้องเลยนะทีนี้เราจะใช้สูตร1สำหรับคนที่ไม่ได้แล้วผมจะทำยังไงผมก็เอาสูตร1เนี่ยมาเขียนผมท่องผมก็ต้องท่องให้ได้นะ dip sin hyperbolic u เท่ากับ cos hyperbolic u du by dx อาจารย์ก็เก่งด้วยเอาสูตรที่2เลยมันต้องท่องไปพร้อมกันอยู่แล้วนี่เอาไว้ตรงนี้เลยนะสูตรที่2คือ dip cos hyperbolic u จะเท่ากับ sin hyperbolic u แล้วก็ du by dx มันสลับกันเราจะมาดูสีฟ้าก่อนเราจะคิดสีฟ้านะไม่ใช่ฟ้านะน้ำเงินนะเริ่มเลยค่ะใครที่ไม่เป็นค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ทรายไฮเปอร์โบลิกก็คือฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะคะ u เปลี่ยนไปละ u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังทรายไฮเปอร์โบลิก u คืออะไรคะสาม x นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะเครื่องหมายดิฟตรงนี้ก็หายไปอาจารย์จะมาต่อตรงนี้นะแปลว่าได้ดิฟอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนสีดำตรงนี้แค่ลอกลงมาเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ cos hyperbolic u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังทรายอะค่ะก็คือ3 x นะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u คืออะไรเอ่ย u คือ3 x ตัวนี้ค่ะใช่นะค่อยๆ คิดไปนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาสรุปตรงนี้ก่อนละกันอันนี้ต้องได้ค่ะดิฟ 3x มีค่าเท่าไหร่คะดึงเลขอะไรออกมาก่อน
3: 3
2: เลข
0: 3ใช่แล้วคุณก็ dx by dx dx by dx เป็น0เลยเนาะ
3: ใช่ครับ

0: เป็นหนึ่
1: ห
0: ง
1: นึ่งครับ
2: หนึ่ง
0: หนึ
2: ค
0: ่ง
2: รับ
0: ก็บอกหนึ่งแล้วหนึ่งคูณสามก็ได้สามและอาจารย์เอาสามคูณกับห้าก็เลยได้15ค่ะไซน์ไฮเปอร์โบลิก3x ยกกำลังสี่ซึ่งในเอกสารก็จะละเอียดยิบเลยใครไม่ทันไม่ได้ก็ไปทบทวนนะคะมีเวลาเจอกันอีกครั้งต้อง7 วันนะคะไม่ทบทวนก็ไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาต่อค่ะมาต่อตัวนี้ไอ้สีดำตรงนี้อาจารย์ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะได้ C cos hyperbolic 2x แต่มี3ตัวใครที่ไม่ได้ก็มาดูสูตรสีส้มอ่ะนะเอาใหม่อนุพันธ์คือการดิฟใช่ไหม cos hyperbolic เหมือนกันเลยตอนนี้ต้องตอบให้ได้แล้วค่ะทุกคน U คืออะไรคะอยู่ใหม่อยู่หลังคอสไฮเปอร์โบลิกอยู่ค
2: ส
0: ื
2: ออ ง x
0: ชายเสียงสาวน้อยคนนี้นะลองถามเพื่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟนี่หายไปแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ไซน์ไฮเปอร์โบลิกยูแต่ยูมีค่าเท่าไหร่คะยูมีค่าเป็น
1: ของ x ครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้อาจารย์ก็จะดิฟค่ะแล้ว U คืออะไรคะอาจารย์ก็วนถามแต่ U นี่แหละ U คือ
1: สอง
2: สองเอ็กซ์
0: ใช่แล้วค่ะและอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นลบเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ 2x มีค่าเป็น
1: สองครับ
0: 2แล้ว2คูณ4ก็ได้8ค่ะแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นไซน์ไฮเปอร์โบลิกของ 2x ยกกำลัง3อาจารย์ผิดเนาะไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์รู้ละมีคนงงอาจารย์อาจารย์ลืมก้อนนี้ไปครับใช่ป่ะอาจารย์ต้องเขียนด้วย cos hyperbolic 3x แล้วทำไมอาจารย์ต้องเอา3ไปไว้ข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเอาตัวเลขไปคูณข้างหลัง cos hyperbolic มันจะทำให้ค่าเปลี่ยนไปหรือไปไว้ข้างหน้าเนาะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้2คูณ4ก็เลยเป็น8อาจารย์ลืมนะเตือนได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอสไฮเปอร์โบลิกของ 2x 3ตัวเดี๋ยวพอดีมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวขอเขียนดีๆหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ไฮเปอร์โบลิกของ 2x ก็ตอบแค่นี้นะคะมันเป็นพจน์เดียวก็ไม่ต้องใส่วงเล็บนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปดูกันบ้านดีกว่าจะได้ช่วยทำกันบ้านด้วยเพราะข้อตัวอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีแนวคิดอยู่ละนะคะจะได้ช่วยกันอ่ะยากซะด้วยดีเลยอาจารย์มาช่วยแบบฝึกหัดดีกว่าเนาะเผื่อใครได้ข้อนั้นก็จะได้ไปด้วยนะคะอ่ะมีคนสงสัยตรงนี้ก่อนไหมพื้นฐานตรงนี้อ่ะอาจารย์ขอซูมนิดนึงอ่ะ2.6.1มีคนงงไหมคะอ่ะเดี๋ยวอาจจะไม่งงก็ได้นะแต่อาจารย์ว่าอาจจะมีคนแอบไม่เข้าใจนิดหน่อยอ่ะเรามาช่วยกันตอบนะคะคนตอบได้ก็เปิดไมค์ตอบเลยคนไม่ได้ก็ฟังเพื่อนอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์เริ่มต้นบรรทัดแรกเลยค่ะจากโจทย์อาจารย์ทําอะไรกับมันคะดิฟมันต้องทําไมนะคะกระจายไปที่ไหนก่อนคะที่
1: ไซน์สามเอ็กซ์
0: ไฮเปอร์โบลิก 3x แต่มีกี่ตัวคะ
1: มี5 ตัวครับ
0: แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วมันก็มาดิฟที่คอสไฮเปอร์โบลิก 2x แต่มีกี่ตัวคะ
1: สี่
3: ตัวครับ
0: สี่ตัวค่ะทีนี้เราจะดิฟแล้วนะอาจารย์ไม่ค่อยชอบสนใจสูตรนะอาจารย์คิดว่ามันเป็นความเคยชินชินยังไงอาจารย์เห็นเลขชี้กำลังอาจารย์กระชากมันทำไมคะกระชากมันลงมาแล้วไซน์ไฮเปอร์โบลิกเดิมเนี่ยมี3ทำไมมันเหลือ4คะ
4: เพราะว่าต้องลบ1ครับ
0: เก่งและอาจารย์ก็ดิฟค่ะเรามาดูสูตรเมื่อกี้อาจารย์เอาสูตรไว้ตรงนี้อ่ะหน้าที่ของคุณค่ะ U คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้น U คืออะไรคะบอกอาจารย์หน่อย
4: ไซน์ไฮเปอร์

0: บุหรี่สามเอ็กซ์ครับ
1: ใช่อาจารย์ก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะกำลังได้เนาะกำลังได้นะเรามาทำเรียนแบบก้อนนี้บ้างเนาะเราจะดิฟนะเรากระชากเลขอะไรลงมาคะ
2: เลขสามครับ
1: เลขสี่
0: เลขสี่ครับ
1: แล้วคอสไฮเปอร์โบลิกสองเอ็กซ์เหลือสามเพราะ
0: ต้องลบหนึ่งครับ
3: ลบหนึ่ง
1: เก่งลบหนึ่งนะแล้วเราก็มาดูสูตรนี้อีกใครที่ไม่เข้าใจ n n เป็นเลขสี่อาจารย์วงกลมไว้ u ใหม่ u คืออะไรคะ u
0: คอสไฮเปอร์โบลิกสองเอ็กซ์ครับ
1: ใช่อาจารย์ก็เอามาไว้ตรงนี้ค่ะนะเป็นแล้วนะในการดิฟที่เป็นชี้กำลังอ่ะเพราะฉะนั้นมาบรรทัดนี้ละก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอาจารย์แค่ลอกลงมาเฉยๆไว้ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอาจารย์ก็ลอกลงมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรจะเห็นว่ามันเป็นสีเดิมอ่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องใช้สีน้ำเงินนี่แล้วนะอ่ะใครไม่เป็นก็ดูค่ะดิฟเหมือนเดิมเนาะทรายไฮเปอร์โบลิกเหมือนเดิมนะสิ่งคุณที่ต้องรู้ยูคืออะไรคะที่ต้องรู้และสำคัญคือ
0: 3x ครับ
1: 3x แล้วคุณก็ได้คอสไฮเปอร์โบลิกยูนี่ไงคอสไฮเปอร์โบลิกยูคือ 3x แล้วเขาก็ต้องดิฟอาจารย์ก็ดิฟค่ะยูยูคืออะไรคะ
2: 3x ครับ
1: อันเนี้ยอาจารย์ลอกมาเหมือนเดิมเลยวางไว้ตรงเนี้ยแล้วอาจารย์ดิฟ 3x อาจารย์ได้เลขอะไรนะ
2: ได้3
1: แล้วก็มาคูณกับ5เลยได้15ใครที่ไม่ได้ก็เอาใหม่นะอ่ะมาดูตรงนี้บ้างค่ะสีส้มแล้วนะ d / dxcos hyperbolic u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง cos hyperbolic u คืออะไรคะ
3: 2x ครับ
1: เก่งตัวเองก็จะได้ sin hyperbolic u เนี่ยค่ะ hyperbolic u แล้วก็ dip เนี่ยก็ dip u u คืออะไรคะ
2: 2x ครับ
1: แล้วอาจารย์ก็ลอกก้อนเนี้ยลงมาเฉยๆแล้วดิฟ 2x ได้เท่าไหร่เอ่ย
0: สองคร
2: ับ ได้2
1: แล้วอาจารย์ก็เอามาคูณกับ4ก็เลยเป็น8ค่ะก็จบนะคะอ่ะทีนี้เรามาช่วยกันทำกันบ้านดีกว่าเผื่อมันจะเป็นก้อของใครเนาะอ่ะเรามาช่วยกันอาจารย์ก็เลยเลือกตัวอย่างที่10ไม่ใช่ตัวอย่างค่ะแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดข้อที่15ค่ะซึ่งมันจะอยู่หน้า115นะคะก็อาจารย์เลือกยากๆหน่อยใช่ไหมตั้งโจทย์ยากหน่อยอ่ะ Deep Cos Hyperbolic ค่ะของ Cos Hyperbolic x ยกกำลัง5ส่วน4ในหนังสือเนี่ยจะใส่วงเล็บไว้ที่ก้อนนี้ด้วยแต่อาจารย์บอกว่าถ้ามันมีก้อนเดียวก็ไม่ต้องใส่วงเล็บทีนี้คุณลองมองสูตรคุณกลับไปมองสูตรนะอาจารย์จะบอกคุณว่าตอนเนี้ยคุณกำลังจะดิฟคอสไฮเปอร์โบลิกก่อนค่ะอาจารย์พูดอะไรเนี่ยเพราะก้อนนี้คือ U ค่ะคอสhyperbolic u เพราะฉะนั้นคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1ถึง6ค่ะบอกก่อน
2: สูตรที่6ครับ
1: เห็นเหมือนเพื่อนไหมสูตรที่6ค่ะสูตรนี้นะ cos hyperbolic u อะค่ะนะอาจารย์ทีนี้เราอยากทำได้เราก็เอาสูตรมาประกบค่ะมาเขียนไว้เลยสูตรที่6คือDeep cos hyperbolic u จะมีค่าเท่ากับสูตรที่4 5 6จะติดลบใช่ไหม ดิฟแทนไฮเปอร์โบริกคุณจะได้เสกไฮเปอร์โบริก2ตัวสูตรที่6ก็คล้ายๆกับเสกนั่นแหละแต่เราต้องเติมคำว่าโคเข้าไปก็เลยเป็นโคเสกไฮเปอร์โบริก2ตัวแล้วก็ du by dx อ่ะพร้อมแล้วนะเนี่ยอาจารย์จะลดตัวบางลงนิดนึงอ่ะอาจารย์เริ่มเลยเนาะอ่ะฮะอาจารย์ก็วิธีทำเปลี่ยนสีด้วยอ่ะฮะอือฮึเราเริ่มเลยนะอาจารย์จะหาดิฟเนาะคอสไฮเปอร์โบริกบอกแล้วไง u คือสิ่งที่อยู่หลังคอสไฮเปอร์โบริกนะคุณก็จะได้คุณก็จะได้ก้อนนี้ติดลบอาจารย์ก็ติดลบโคเสกไฮเปอร์โบริกอาจารย์ก็ได้โคเสกไฮเปอร์โบริกกำลัง2 u ช่วยกันตอบหน่อยสิ u คืออะไรคะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสูตร u คือ
0: คอสไฮเปอร์โบริก x 5ส่วน4
1: ใช่5ส่วน4เนี่ยค่ะนี่คือ u อาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะอีกรอบหนึ่งค่ะจนเบื่อนั่นแหละค่ะ
2: คอสไฮเปอร์โบริก x 5ส่วน4
1: x กำลัง5ส่วน4แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถึงเวลาตอนนี้ทำได้ปุ๊บอย่าเพิ่งไปถอดใจมันแค่เขียนเยอะแต่เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบค่ะโคเสกไฮเปอร์โบริกกำลัง2อาจารย์สอนเนาะอาจจะเพิ่มเติมจากในหนังสืออันนี้ก็จะเป็นคอสไฮเปอร์โบริก x ที่ยกกำลังเป็นเศษส่วนมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูทได้ผมลืมมันคือ x กำลัง5อาจารย์แล้วส่วนด้วยเลข4ล่ะไม่ต้องเขียนหรอกเพราะมันคือรูทที่4ค่ะแปลงให้เป็นฝึกหลายๆอย่างทีนี้อาจารย์ก็กลับไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ลอกมาค่ะลอกจากข้างบนลงมาเฉยๆแต่แค่ปรับรูปนิดหน่อยมองค่ะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเปลี่ยนสีนะอาจารย์ก็จะบอกว่าคุณตอนนี้อาจารย์จะดิฟคอสไฮเปอร์โบริกยูอาจารย์ขี้เกียจขึ้นไปข้างบนละคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่1 dip sin ได้ cos สูตรที่2 dip อะไรคะ
4: dip cos ได้ sin
0: ได้ sin คร
1: ับdip cos hyperbolic u ได้ sin hyperbolic u ไม่ติดลบนะเพราะมันเป็น hyperbolic ก็คือไปทำความเข้าใจสูตรมาแล้วถึงเวลาที่จะใช้ก็ต้องหยิบใช้เป็นแล้วก็เอามาวางประกบคนที่ไม่ได้แต่คนที่ได้ก็ไปเลยนะตามสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนมาหรือเอาสิ่งที่อาจารย์แนะนำไปใช้ได้เลยจะประหยัดเวลาในการเขียนลดทอนอะไรก็ไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะตรวจเองเราก็เริ่มเลยค่ะดิฟคือการหาอนุพันธ์คอสไฮเปอร์โบริก u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคอสไฮเปอร์โบริกค่ะอาจารย์ถาม u ชื่อว่าอะไรคะ
5: x 5กับ5ส่วน4
1: ใช่ได้เหมือนเพื่อนป่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะทำเนาะอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนสีเลยว่าฉันดิฟและฉันได้ sin ไฮเปอร์โบริก u คืออะไรคะ
5: x 5ส่วน4
1: x กำลัง5ส่วน4แล้วเราก็ดิฟค่ะ u คืออะไรเอ่ย

0: x กำลัง5ส่วน4
1: คนที่ตอบนะคะอาจารย์ให้คะแนนอะไรเอ่ยคือบางทีกันบ้านอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะได้เต็มใช่ไหมหรือบางคนไปร่วมกิจกรรมแล้วแบบโอ๊ะลืมถ่ายรูปมาอะไรนู่นนี่นั่นบอกไม่เป็นไรก็คะแนนตรงนี้แหละก็เอามาบอกอาจารย์และอาจารย์ก็จะไปเติมคะแนนให้นะคะอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บไอ้ก้อนนี้อาจารย์ก็แค่ลอกลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะได้

0: กลายเป็นลบโคเซกไฮเปอร์โบริกกำลังสองของคอสไฮเปอร์โบริกอ่ะอาจารย์ก็อยากจะสอนคุณอีกจำได้ไหมรูทที่สี่ค่ะรูทที่สี่คือ x ซ้ำกัน4ตัวแต่ตอนนี้อาจารย์มี x ที่อยู่ในรูทอยู่ทั้งหมด5ตัวนี่ไงซ้ำกันออกไปจากรูทได้มันเป็นรูทที่สี่ก็เลยต้องซ้ำกัน4ตัวถึงจะออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมี x อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่สามารถออกจากรูทได้ก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเห็นไหมเราก็ปรับความรู้ของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ไซน์ไฮเปอร์โบริกใครไม่ได้เนาะ x กำลัง5แต่อยู่ในรูทที่ชื่อว่ารูทที่4ค่ะอ่ะทุกคนค่ะตอบตัวเองให้ได้แล้วค่ะถ้าใครทำไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้อ่ะไปทบทวนด่วนๆเลยนะคะดิฟ x กำลัง5ส่วน4กระชากอะไรลงมาคะ
1: ห้า
0: ใช่ไหม
1: ห้าสิ
0: อ่าแล้ว x ตัวเนี้ยจะเหลืออะไรคะ
1: หนึ่ง
0: 5
1: ครับ
0: ส่วน4ลบ1
1: สี่ส่วนสี่ครับสี่ส่วน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือ5ส่วน4ลบ1เนี่ยมันต้องทำ1ให้เป็นเศษส่วนก่อนถึงจะลบกันได้ใช่ไหมจะเอา5ไปลบ1เลยไม่ได้นะเศษส่วนไปลบจำนวนเต็มไม่ได้นะคะอ่ะแล้ว1เนี่ยมันก็คือ4ส่วน4เนาะอ่ะเพราะฉะนั้น5ส่วน4ลบ4ส่วน4คุณก็เลยได้เท่าไหร่คะ
1: หนึ่
0: ห
1: ง
0: นึ่งส่ว
1: ส
0: น
1: ่วน
0: ส
1: สี่
0: ี่
1: ครับ
0: อ่าเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เขียนไว้อาจารย์เขียนอย่างนี้บ้างลบที่เคยบอกอ่ะเขาเอาบางหนังสือบางเล่มเนาะเขาเอาแค่ C แค่ S แค่ C อันนี้ก็คือโคเซกไฮเปอร์โบริกตอนไปเจอหนังสืออย่างอื่นก็จะได้เข้าใจคอสไฮเปอร์โบริกของ X แล้วก็รูทที่4ของ X นะคะเขียนอย่างนี้ดีกว่าเขียนงี้ดีกว่าอ่า x ห่างๆหน่อยรูทที่สี่ก็แปะให้มันงี้หน่อยอ่าของ x จะได้เข้าใจถูกต้องเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นไซน์ไฮเปอร์โบริกใช่ไหมรูทที่สี่ในรูทมี x 5ตัวมันก็ออกไปได้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมี x อะเหลือในรูทอยู่หนึ่งตัวอ่ะทีนี้อาจารย์มองเห็นละว่าก้อนเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าพหุนามก็คือ x ยกกำลังก็ไม่อยากจะเอาไว้ใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวมันจะเอาไปคูณกับตรงนี้ซะมันจะผิดความหมายอาจารย์ก็เลยหลบเอามันไปไว้ข้างหน้าตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้5ส่วน4เหมือนเดิมและอาจารย์ก็รู้แล้วว่ามันลบกันได้1ส่วน4อาจารย์เก่งขึ้นนะ x กำลัง1ส่วน4นะอาจารย์ก็จะได้ x กำลัง1ใช่ป่ะส่วนด้วย4ก็คือรูทที่เท่าไหร่นะคะรูทที่4แล้วไอ้ x กำลัง1เนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะจบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเศษส่วนเป็นฟังก์ชันพหุนามคือ x อยู่ในรูทเนาะอันนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์โบริกสองตัวของอะไรของไอ้ตัวเนี้ยค่ะไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือไซน์ไฮเปอร์โบริกของอะไรของไอ้ตัวนี้ค่ะจริงๆตอนเอาไปใช้อาจจะมากขนาดนี้ก็ได้นะแต่ตัวอาจารย์เป็นคนสอนอาจารย์ก็อยากจะแบบเต็มที่นะคะอ่ะทีนี้ด้วยเวลาที่อาจารย์วางแผนไว้เนาะยังเหลืออยู่นะคะอาจารย์ก็จะช่วยแบบฝึกหัดอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่16ค่ะอ่ะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะของ1บวกคอสไฮเปอร์โบริกของ x ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย1บวกแทนไฮเปอร์โบริกของ x ค่ะแบบนี้อ่ะ ใครมี

0: วคิดอะไรบ้างคะถึงตรงนี้เดี๋ยวไฟล์นี้ใครจดไม่ทันเนาะอาจารย์ก็จะเซฟไปให้เป็น PDF อ่ะเผื่อมีคนจดอ่ะมองดูซิจะคิดอะไรยังไงมันเกี่ยวข้องกับไฮเปอร์โบลิกอยู่ละเพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกเนาะตอนนี้คุณมีสิ่งที่จะดิฟเป็นเศษส่วนค่ะเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันคูณกันหรือหารกันคะ
1: หารกันครับ
0: หารกันแล้วจะใช้สูตรอะไรถ้าหารกันอาจารย์ก็บอกว่าคุณจะมีบนกับล่างใช่ปะแต่ว่าไงนะพอจำได้ไหมดิฟผลอะไรนะคะผลหารดิฟผลหารว่าไงคะค่าดิฟผลคูณล่างมาละเห็นไหมดิฟผลหารเนี่ยเราจะเริ่มที่ล่างนะคะเดี๋ยวสัญญาณอาจารย์อาจจะไม่ค่อยดีเนาะพอดีเครื่องบินกำลังแลนดิ้งล่างนะคะมันก็จะเริ่มที่ล่างค่ะนี่ล่างแล้วก็อะไรนะดิฟบน
2: บ
0: นคืออะไรนะไฮเปอร์โบลิก
2: เอ็กซ
0: ์สองถ้าวิธีจำง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีล่างดิฟล่างนะใช่ไหมล่างดิฟบนมันเป็นผลหารก็ต้องลบแล้วมันจะซ้ำค่ะลบมันก็คือบนแล้วก็ดิฟบนไม่มีดิฟบนค่ะบนต้องมาดิฟอะไรคะ
1: ล่างครับ
0: ใช่แล้วทีนี้มันก็ต้องหารค่ะด้วยสิ่งที่ซ้ำอีกก็คือล่างแต่ล่างต้องยกอะไรคะ
1: กำลังสองครับ
0: ใช่ค่ะท่องไปพร้อมกันเลยค่ะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้อาจารย์แนะนำอะไรไปก็เอาไปใช้ใช่ไหมเราจะต้องเริ่มที่ล่างถ้าอาจารย์พูดไปก็คือว่าถ้ามันเป็นดิฟผลคูณอ่ะมันจะเริ่มที่ตัวแรกก่อนเห็นอะไรเอาอันนั้นก็คือเอาหน้าก่อนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะว่าผลคูณมันดูเพิ่มขึ้นมันก็คือการบวกใช่ไหมหน้าดิฟหลังไม่มีหน้าดิฟหน้าค่ะใช่ไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังตัวสามอ่ะแล้วก็ดิฟไม่สามก็คือดิฟหน้าแต่ถ้าเป็นผลหารเรามาเริ่มสิ่งที่อยู่ต่ำไปก่อนสิ่งที่อยู่ข้างล่างก่อนไม่ได้เริ่มที่หน้าเริ่มที่ล่างนะคะมันก็จะเป็นล่างดิฟบนไม่ล่างดิฟล่างนะหารก็คือต้องลบแล้วก็บนอ่ะสามบนดิฟบนไม่มีต้องดิฟล่างแล้วก็หารและล่างนี่แหละตัวสามแล้วก็เอามากำลังสองเนาะไปทำความเข้าใจทีนี้ถึงตรงนี้ปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยค่ะไม่ได้คิดเลยค่ะแค่เอามาเขียนเฉยแบบนี้อ่ะแล้วก้อนนี้อ่ะช่วยกันคิดค่ะทำอะไรคะช่วยกันคิดค่ะมองค่ะทำอะไรเร็วเร็วเร็ว
2: ดิฟเข้า
0: ใช่ดิฟหนึ่งเป็นอาจารย์ไม่อยากเขียนเยอะแล้วเป็น1หรือเป็น0
1: เป็น0ครับ
2: 0
0: เก่งเป็น0มันจะเป็น1จำไว้นะ dx / dx เป็น1ผมจำอะไรไม่ได้5หาร5ผมได้1ผมก็ต้องได้คิดถึงสิ่งที่เราพอได้นะคะจริงๆมันเป็นสูตรหมดแหละแต่เราอย่าไปท่องเยอะมันจะลืมนะคะอ่ะทีนี้มาก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็เอาสีเขียวนี่แหละจะได้เห็นว่าเราจะทำเราก็เอาความคิดที่เราเรียนมาเมื่อกี้โอ้คอร์ดไฮเปอร์โบลิกมี2ตัวอาจารย์ก็เลยเขียนให้เข้า

ใส่ง่ายๆคอร์ดไฮเปอร์โบริกเอ็กซ์แล้วยกกำลังอะไรคะสองเพราะเดี๋ยวอาจารย์เตรียมกระชากไงถ้าใครไม่ค่อยได้เนาะย้อนกลับไปดูตัวอย่างแรกๆก่อน

0: ถามอยู่แล้วมันเป็นสูตรมันเป็นทฤษฎีมันต้องไล่ไปมีเหตุและมีผลหมดนะคะค่อยๆไล่ถ้าเราทำไม่ค่อยได้เราก็ค่อยๆทำเราเก่งขึ้นเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองนะคะก้อนนี้คิดไหมคะก้อนนี้
1: คิดค่ะ
2: คิดครับ
0: คิด
3: สูง
4: ค่ะสูงครับ
0: แล้วอันนี้ก็เป็นดิฟอะไรนะคะแทนไฮเปอร์โบริกเอ็กซ์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูหนังสืออื่นๆนะถ้าเขาสอนเรื่องอนุพันธ์ของไฮเปอร์โบริกมันก็แค่นี้แหละค่ะมันก็แค่นี้แหละค่ะแต่ตัวอาจารย์เนี่ยคือเฮ้ยเราต้องมีแบบมีความสามารถมากขึ้นน่ะเราก็ไปยุกไปด้วยทำอันนู้นเพิ่มอันนี้ได้ไปด้วยมันจะไปแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างในอนาคตได้มากกว่าอาจารย์ก็เลยสอนให้เต็มที่รู้แหละว่ามันยากแต่ไม่เข้าใจเราก็แค่ย้อนกลับมาเปิดหนังสือใช่ไหมไม่ต้องไปท่องไว้ในหัวหมดหรอกเอาแค่เข้าใจมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องมีหนังสือเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือพี่ไม่ส่งต่อให้ใช่ไหมเนาะเขาก็ต้องเอาไว้ดูเหมือนกันนะคะก็คิดง่ายๆคือมีใครน้อมาขายหนังสือให้เราแล้วคิดแค่ครึ่งราคาเองใช่ไหมแต่ผมก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะให้ได้เกรดเยอะๆอาจารย์ก็จะช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งอ่ะที่ดูก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ทำอะไรเนี่ยทั้งหมดกำลังสอนจริงๆคุณจะติดเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะแต่ตัวอาจารย์ก็อยากจะสอนความรู้ให้คุณเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็จะบอกว่า1เนี่ยคือตัวหน้าไอแทนไฮเปอร์โบริกเอ็กซ์ก็คือตัวหลังสิ่งที่อาจารย์แนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้อยู่บ่อยๆเลยนะคุณก็จะได้หน้ากำลังสองบวก2ตัวหน้าคือเลข1ตัวหลังก็คือตรงเนี้ยค่ะแทนไฮเปอร์โบริกเอ็กซ์แล้วก็บวกตัวหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ยกกำลังสองอาจารย์ก็เอาไว้ตรงกลางนักคณิตศาสตร์บอกขี้เกียจเขียนก็เลยเอาไม่ต้องใส่วงเล็บละเอาไว้ตรงกลางเป็นอันรู้ว่ามีแทนไฮเปอร์โบริกเอ็กซ์อยู่สองตัวอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1บวกแทนไฮเปอร์โบริกเหมือนเดิมค่ะอ่ะอาจารย์จะดิฟแล้วนะเรามาช่วยกันสิถ้าอาจารย์มองก็คืออาจารย์วางแผนจะกระชากเลข2ลงมาค่ะการกระชากก็คือการดิฟจำได้ไหมอาจารย์ก็จะได้2แล้วจากเดิมอาจารย์มีคอร์ดไฮเปอร์โบริก2ตัวอาจารย์กระชากลงมาเหลือกี่ตัวคะ
4: ตัวเดียวครับ
2: 1ตัว
0: เพราะมันลดไป1 2ลบ1แล้วอาจารย์ก็ต้องดิฟจำได้ไหมลองฟังนะอาจารย์ขี้เกียจเขียนสูตรละเราเก่งขึ้นดิฟยูกำลัง n ใช่ไหมกระชากลงมาลดลงไป1ดิฟยูยูคืออะไรคะ
3: คอร์ดไฮเปอร์โบริกครับ
0: ใช่อย่าไปดูถูกความสามารถตัวเองนะผมไม่ได้ผมต้องได้ค่ะการที่จะได้ก็คือทบทวนแล้วก็พยายามเนาะอ่ะก้อนนี้ก็จะเป็น1ค่ะแล้วก็บวกคอร์ดไฮเปอร์โบริกของ x 2ตัวไม่ต้องไปกังวลเลยนะโอ้ข้อสอบมีต้องเยอะผมจะไปได้หรออะไรเงี้ยผมก็เป็นคนไม่ค่อยได้คณิตแต่ไหนแต่ไรอาจารย์ไม่ได้คาดหวังเยอะนะอาจารย์คาดหวังว่าทำข้อสอบได้ข้อเดียวกลางภาคเอาสักเรื่องหนึ่งให้ได้ก็โอเคแล้วนะคะอ่ะทีนี้ดิฟก้อนนี้ค่ะใช้สูตรอะไรคะ1 2 3 4 5 6สูตรที่1ดิฟไซน์เราท่องไงไซน์คอสแทนสูตรที่เท่าไหร่คะ
3: 3
0: ใช่อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนสีเนาะอ่ะสูตรที่3ค่ะอาจารย์ก็จะดิฟแทนไฮเปอร์โบริกยูซึ่งเป็นสูตรที่คุณต้องท่องมันจะได้เสกไฮเปอร์โบริกยูอยู่2ตัวถ้า

0: ไม่ท่องอาจารย์ก็ไม่รู้แล้วค่ะจะทำยังไงเพราะคุณจะทำไม่ได้เลยข้อสอบเพราะมันต้องท่องไว้นะคะอ่ะก็มองแล้วค่ะดีฟค่ะเหมือนกันเลยแทนไฮเปอร์บริกเหมือนกันเลยยูคืออะไรคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล
1: คร
0: ้
1: ับ
0: วก็จะได้เสกไฮเปอร์บริกยูแล้วคุณก็ดีฟถามอีกรอบค่ะยูคืออะไรคะ
2: ครับ
0: แล้ว
1: x
0: dx
1: ครับ
0: by dx เป็นอะไรคะ
1: หนึ่ง
2: เป็นหนึ่งตัวครับ
0: หนึ่งค่ะอืมจบแล้วเนี่ยข้างล่างก็เขียนเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์ชักไม่มั่นอ๋อในเอกสารของอาจารย์มันอาจจะอธิบายเยอะมากนะคะแล้วตรงนี้ก็หนึ่งบวกสองคูณหนึ่งก็ได้สองค่ะแล้วก็แทนไฮเปอร์บริก x แล้วก็บวกแทนไฮเปอร์บริกอาจารย์ลืมตัว h นะคะแทนไฮเปอร์บริกสองตัววงเล็บก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะคะแบบนี้ทีนี้เหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดนึงตรงนี้ค่ะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะทองสูตรที่หนึ่งสองสามไซน์คอสแทนแทนมีตัว t สูตรที่มีตัว t อีกคือสูตรที่เท่าไหร่คะค่อยๆไล่แบบอาจารย์
1: สูตรที่หกครับ
0: อืมแล้วก็ดีฟค่ะคอสไฮเปอร์บริกยูสูตรที่หกติดลบที่เดี๋ยวก่อนนะไฮเปอร์บริกติดลบที่สี่ห้าหกใช่ไหมแล้วสูตรที่สามเนี่ยมันก็ยังอยู่เราต้องท่องสูตรที่สามเราถึงจะได้สูตรที่หกมันได้เสกไฮเปอร์บริกไอตัวเนี้ยถ้าบอกว่าเอ้ยได้เสกไฮเปอร์บริกคุณหมออาจารย์มั่วละไอนี่แทนนะไอนี่คอร์ดนะใช่ใช่ก็เติมโคเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ du by dx ค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้อาจารย์ก็แค่เขียนลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะเป็น1บวกแทนไฮเปอร์บริก x แล้วก็2แล้วก็คอสไฮเปอร์บริก x แล้วก็ดูนะใครที่ไม่เป็น d by dx คอสไฮเปอร์บริก u คืออะไรคะยูคืออะไรนะ
2: เอกครับ
1: เอก
0: เอ็กซ์ค่ะแล้วมันติดลบเนาะอาจารย์ก็เลยเอาลบไปซ่อนไว้ข้างหน้าเลยเนาะแล้วตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะได้อาจารย์แอบเอาลบไปไว้ข้างหน้าสุดแล้วนะอาจารย์ก็จะได้โคเซกไฮเปอร์บริกกำลังสองเอ็กซ์แล้วตรงนี้ค่ะ du คืออะไรนะคะ
1: เอกครับ
0: u คือ x ไปทวนนะคะแล้วมันก็มีค่าเป็นหนึ่งแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้อาจารย์สอนอย่างไหนก็สอนแล้วเนาะอาจารย์ก็เลยสอนว่าเอาตัวเนี้ยคูณเข้าไปในตัวนี้อาจารย์ก็จะได้เสกไฮเปอร์บริกสองตัวหน้ามันเป็นลบเนาะแล้วลบเนี่ยมันต้องเข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็มาคูณอันนี้กับอันนี้มันก็เลยทำให้ก้อนเนี้ยเป็นคอสไฮเปอร์บริกสองตัวคูณกับเสกไฮเปอร์บริกสองตัว

0: าจารย์ต่อเนาะอาจารย์ก็จะคูณเข้าไปด้วยอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ทําโจทย์เปลี่ยนอาจารย์เขียนใครได้ดูโจทย์ข้อ16มั้ยคะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาของคนทําแล้วข้อเนี้ยลองดูโจทย์ในเอกสารสิมันเป็นอะไรคะเครื่องหมายตรงนี้ในเอกสารเป็นเครื่องหมายอะไรคะ
1: เครื่องหมายลบครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนทําต้องไปทําต่างกับอาจารย์นะพอดีอาจารย์เขียนผิดนะไปทําให้มันต่างนะคะต้องแก้เป็นลบนะคะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดอะไรอาจารย์ทําแบบที่อาจารย์เขียนเป็นแบบนี้เนาะก็จะช่วยคิดให้นะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยอาจารย์เขียนอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะเป็น1บวก2แล้วก็แทนไฮเปอร์โบริก x แล้วก็บวกแทนไฮเปอร์โบริก x 2ตัวอาจารย์ก็เอาลบ1อ่ะคูณที่นี่แล้วก็คูณที่นี่ทั้งหมดใช่ปะอาจารย์ก็จะได้ลบ2ค่ะคอสไฮเปอร์โบริก xแล้วก็โคเซกไฮเปอร์โบริก x 2ตัวเอาลบเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะเครื่องหมายเป็นอะไรคะว่ามาบวกหรือลบ
2: ลบครับ
0: ลบนะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเลข2แล้วก็แทนไฮเปอร์โบริก x แล้วก็คอสไฮเปอร์โบริก x แล้วก็โคเซกไฮเปอร์โบริกโคเซกไฮเปอร์โบริก x เดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ก่อนเนาะลบเซกไฮเปอร์โบริก x กำลัง2แล้วก็ลบคอสไฮเปอร์โบริก x กำลัง2ขอขยับไปนี่หน่อยนะแล้วก็เซกไฮเปอร์โบริก x กำลัง2ข้างล่างหารด้วย1บวก2อันนี้แค่ลอกมานะคะแบบนี้ทีนี้ใครมองเห็นอะไรบ้างที่มันจะตัดอะไรกันได้ไหม
3: โอเซกไฮเปอร์โบริก 2x ค่ะ
2: 2แทนครับ
0: สาวน้อยที่บอกว่าอยากจะตัดตอนแรกอาจารย์ก็อยากจะตัดเหมือนกันนะพอดีไอ้ตรงไม่รู้มุมเดียวกันนะไอ้ตรงนี้มันมีคอร์ด1ตัวแต่ไอ้นี่2ตัวค่ะใช่อันนี้ไหม
3: หนูดูไอ้ตรง
0: คอร์ดที่เท่าไหร่1 2 3 4
3: หนูดูข้างหลังหนึ่งแล้วก็อันที่สองนะคะเอ้ยข้างหลังสองแต่มันไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่นะแต่ทีนี้อาจารย์จะเห็นเหมือนเพื่อนผู้ชายคือถ้าสมมุติว่ามันมีพจน์ที่มันตัดกันได้ก็ตัดเนาะสมมุติแต่ตอนนี้มันไม่มีเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำค่ะอาจารย์จะทำตรงนี้แทนไฮเปอร์โบริกอาจารย์จะทำตรงนี้นะอาจารย์จะทำตรงนี้นะอาจารย์ถามว่าคอสไฮเปอร์โบริกคืออะไรคะคอสมันเป็นสูตรที่6มันเป็นบทกลับของแทนใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะตัดกันค่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เหลือละอาจารย์ก็จะเขียนก้อนนี้เหมือนเดิมอาจารย์จะพอแล้วนะแล้วก็ลบ2คูณกับอันนี้แล้วก็ลบก้อนนี้แล้วก็ลบอันนี้แล้วก็หารด้วยข้างล่างตอนคุณไปทำจริงๆอะไรเงี้ยโจทย์มันอาจจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนี้หรอกแต่ตัวอาจารย์เนี่ยได้สอนวิธีคิดให้หมดเลยถ้าเจอสิ่งที่ยากก็จะพอทำได้นะคะแต่คนที่ทำแบบฝึกหัดข้อนี้อาจารย์เขียนผิดนะคะคุณต้องไปปรับของคุณเป็นลบนะคะไม่ใช่เหมือนอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจนะพอดีเขียนผิด ก็เพิ่งมารู้อีกทีตอนมาเช็คกับเอกสารแล้วมันไม่ตรงนะคะอ่ะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุกรมเทนเลอร์กันนะคะอันนี้คืออนุกรมเทนเลอร์นะคะถ้าในเอกสารเนี่ยก็จะเป็นหน้า476นะคะอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนรูปอนุกรมเทนเลอร์ให้ดูก่อนเนาะมันจะเป็นอนุกรมกำลังค่ะมีคำว่าอนุกรมกำลังซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดูนะคะอนุกรมก็คือซิกมาค่ะอาจารย์เห็นในไฟล์ที่คุณทำการบ้านส่งนะคะคุณต้องพูดตรงนี้ก่อนค่ะ n ตั้งแต่0ถึง infinity ของ cn x ยกกำลัง n มันก็จะเท่ากับอะไรมันจะได้อย่างนี้ค่ะดูนะตรงไหนมี n มันก็เป็น0แล้วก็0นี่คือตัวแรกซิกมาหรืออนุกรมคือผลบวกค่ะต่อไปก็เป็น c ตัวที่1 x ตัวที่1เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนตรงเนี้ยตัวต่อไปก็เป็น c ตัวที่2 x ตัวที่2ช่วยตอบหน่อยซิตัวต่อไปต้องเป็น c อะไรคะ
1: C3ครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: สองคนเลยนะมาเอาคะแนนนะและอาจารย์ก็เว้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นอยู่ในเอกสารเลยนะลองขีดเส้นใต้นะคะอนุกรมกำลังรอบจุด A ค่ะเพิ่มคำนี้ขึ้นมาแล้วอะไรแล้วง่ายมากเลยอาจารย์ก็จะบอกว่าซิกมา n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ของ cn ตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสีแดงดีกว่า x ตรงเนี้ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น x ลบ a ค่ะทำไมอะอาจารย์ก็เพราะว่ามันเป็นรอบจุด a พร้อมยังอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น c0 แล้วก็ x ลบ a ยกกำลัง0 c1 x ลบ a ยกกำลัง1อ่ะบอกตัวต่อไปหน่อยสิ
2: c2 ครับ
0: แล้วก
2: ็วงเล็บ
3: a ยกกำลัง2
2: กำลัง2ครับ
0: อาจารย์ถูกไหมx ลบ a แต่ต้องกำลังอะไรนะคะ
2: กำลัง2ครับ
0: ซึ่งถ้าดูในเอกสารในเอกสารจะผิดนิดนึงใช่ไหมอาจารย์เห็นอาจารย์ก็เลยงงนะคะดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะคะถูกต้องเลยนะคะแล้วทีนี้อาจารย์จะบอกให้อีกนิดนึงว่า x ยกกำลัง0เนี่ยมันจะมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนอะไรแล้วตรงนี้อาจารย์ก็เขียน c1 แล้วก็ x ลบ aกำลังเลข1ก็ไม่ต้องเขียนอันนี้คือสิ่งที่ถูกนะในเอกสารผิดนิดนึงนะลองไปแก้ไขนะคะเรียบร้อยและอาจารย์ก็จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะขยับขึ้นไปเนาะซึ่งอาจารย์จะจัดรูปอะไรได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะซึ่งมันจะเป็นอนุกรมเทนเลอร์แล้วค่ะเป็นยังไงอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์ให้ fx ตัวนี้นะเท่ากับค่ะซิกมา n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ของ f ดิฟ n ครั้งค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ x ลบ a ค่ะยกกำลัง n แล้วก็หารด้วย n แฟกอาจารย์นี่มันเป็นอะไรนี่แหละคือรูปแบบของอนุกรมเทนเลอร์ที่เราจะเทนเลอร์นะคะที่เราจะเรียนวันนี้มีตัวอย่างเดียวเลยแต่มันจะยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าฟังก์ชันนี้ไม่ต้องดิฟของ a แล้วก็ x ลบ a กำลัง0ก็หารด้วย0 factorial อาจารย์ทำอะไรตรงไหนมี n อาจารย์แทนที่ค่ะแค่นั้นเองที่อาจารย์ทำอาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ก็ทำอีก f ดิฟ1ครั้งของ a x ลบ a ยกกำลัง1แล้วก็หารด้วย1 factorial ตัวต่อไปต้องได้ละดิฟกี่ครั้งคะf ดิฟกี่ครั้งยกกำลังเลขอะไรคะ
3: 3คร
0: ับ เลข2แล้วตรงนี้ก็เป็น x ลบ a ยกกำลัง2แล้วก็หารได้2แฟกถ้าคุณไม่คุ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำอะไรให้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันวงเล็บ0แปลว่ามันเป็นฟังก์ชันเฉยๆที่ไม่ได้โดนดิฟ และอาจารย์ก็ยังรู้อีกว่า x กำลัง0เนี่ยมันมีค่าเป็น1อาจารย์ก็ไม่ต้องเขียน0 factorial ก็มีค่าเป็น1เดี๋ยวเอาให้อันนี้หน่อยนะมีค่าเป็น1ก็ไม่ต้องเขียนอะไรคูณ1หาร1นะอันนี้มาทำในแบบที่คุณคุ้นเคย f วงเล็บเลข1ข้างบนแบบเนี้ยเขาหมายความว่า f dip 1ครั้งค่ะก็ขีด1ขีดไงในสิ่งที่คุณรู้จักยกกำลังเลข1ก็ไม่เขียน1 factorial ก็มีค่าเป็น1โอ้แปลกมากเลยเรื่อง factorial 0 factorial ดันมีค่าเท่ากับ1 factorial ทั้งที่เขียนไม่เหมือนกันเลยอันนี้จริงๆนะแล้วทีนี้เรามาดู2 factorial ค่ะอันนี้ดิฟ2ครั้งนะแล้วก็ x ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็เขียน2 factorial เดี๋ยวเป็นยังไงค่อยว่ากันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวอย่างของเราด้วยนะคะอาจารย์เปิดให้แล้วอาจจะดีขึ้นหรือว่ายังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งไปถอดใจเนาะไปดูจากตัวอย่าง 7.3.1 อาจารย์อยู่หน้าที่477เขาบอกว่าจงหาอนุกรมเทนเลอร์ค่ะซึ่ง fx เนี่ยมันชื่อว่าลอน x ค่ะรอบจุด a มีค่าเป็น2 a คืออะไรใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าให้คุณหาค่ะอนุกรมเทนเลอร์ค่ะของ fx เท่ากับลอน 3x สิ่งที่ต่างคือ x เปลี่ยนเป็น 3x แล้วก็รอบจุด a เท่ากับ2มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเขาให้คุณหาตัวนี้นะบอกอุ๊ยแล้วจะทำได้ไหมพร้อมหรือยังอาจารย์ก็เริ่ม

0: ต้นวิธีทำแบบนี้นะคะอาจารย์ก็เริ่มที่ f x เท่ากับ ln x ที่โจทย์ให้มานี่ก่อนอันแรกนี่ก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะได้เนาะอาจารย์ก็แทนค่าเลยอาจารย์ก็แทนค่าที่ x ด้วยเลข2คุณบอกอาจารย์ทำไมต้องแทนด้วย2ด้วยเพราะโจทย์บอกว่ารอบจุด a เท่ากับ2ตรงไหนมี x ก็แทนด้วย ln เลข2กดเครื่องคิดเลขมีคำตอบแต่อาจารย์จะติดไว้แบบนี้นะทำตามเอกสารไปก่อนเนาะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จะดิฟ1ครั้งค่ะขีด1ขีดแล้วก็ดิฟ ln x ค่ะเอาฟังก์ชันมาดิฟคุณคงเกิดคำถามแล้วอาจารย์ทำไมต้องดิฟ1ครั้งมองไปข้างหน้า2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งอาจารย์บอกว่ามันเป็นสูตรของอนุกรมเทเลอร์คุณบอกไงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูอีกรอบนะทีนี้คุณดูในหนังสือก็ได้ท้ายๆหน่อยจะมีสูตรหรือในข้อสอบก็ได้ที่อาจารย์ให้ไปค่ะสูตรว่าไงคะบอกในเอกสารอาจารย์ก็มีดิฟอะไรคะดิฟอะไรเอ่ย
1: ln u du ครับ
0: ดิฟ ln u ค่ะยังไม่อันนี้สูตรอาจารย์อาจจะทำต่างหน่อยเนาะดิฟ ln u จะได้1ส่วน u คุณเติมตรงนี้ก็ได้เนาะพอดีอาจารย์เขียนสูตรอีกอันนึงไปก็ได้ค่ะอาจารย์บอกว่า dip ln u ได้1ส่วน u แล้วก็ du by dx อย่างนี้ก็ได้หรือจะเขียนดูจากสูตรในเอกสารที่อาจารย์ทำก็ได้อะทีนี้คุณมาดูค่ะเอาให้เข้าใจนะคะ dip ค่ะคือการทำให้ลดลง ln ก็คือฟังก์ชัน logarithm u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง ln เพราะฉะนั้น u ของคุณคืออะไรคะu ของคุณคือ
1: x ครับ
0: คือ x นะได้เหมือนเพื่อนไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้1ส่วน u ก็คือ1ส่วน x และอาจารย์ก็เขียนดิฟเหมือนเดิมแต่ u คืออะไร u ก็คือ x ค่ะแล้ว dx by dx เนี่ยมันได้1อาจารย์ก็เลยได้1ส่วน x ค่ะและอาจารย์ก็แทนค่านะเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วนะไม่โดนดิฟเนาะอาจารย์ก็แทนค่าตอนที่ดิฟนะแต่ x เนี่ยเป็นเลข2อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1ส่วน2เนี่ยแทนที่ x ด้วยเลข2อาจารย์ก็ได้แบบนี้ต่อไปอาจารย์ดิฟครั้งที่1เสร็จแล้วนะอาจารย์ก็จะมาดิฟครั้งที่2ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหลือแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะดิฟ1ส่วน xสิ่งแรกเลยค่ะถ้าตัวแปรอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณจะดิฟไม่ได้คุณรู้ว่าตัวเนี้ยมัน x ยกกำลังเลข1มันอยู่ข้างล่างมันดิฟไม่ได้ก็เลยย้ายมันขึ้นไปข้างบนแบบนี้และติดลบเพราะฉะนั้นคุณจะใช้สูตรอะไรในการดิฟคะบอกอาจารย์เร็วดิฟอะไรคะ
2: ยกกำลัง
0: x ยกกำลัง n ค่ะไหมเพื่อนได้นะแล้วก็ n แล้วกระชาก n ลงมาเนาะอันนี้ก็กำลังลดไป1แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ขอเอาใหม่นะจริงๆมันได้เลยนะแต่อาจารย์ขอใช้เป็นสูตร u ตรงนี้นะเดี๋ยวจะช่วยสอนให้ du by dx ใครจะเข้าใจแบบง่ายๆแบบเดิมหรืออะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะอาจารย์รู้ได้ไงว่าต้องใช้สูตรนี้อ่ะอาจารย์ก็บอกว่ามันมีเลขชี้กำลังค่ะมันมีกำลังลบหนึ่งค่ะเรามาเริ่มกันนะการดิฟคือการทำให้ลดลงดิฟนะ n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของอาจารย์คือลบหนึ่ง u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n เพราะฉะนั้น u ของอาจารย์เป็นอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยเป็น
1: x ครับ
0: เป็น x ครับมี3 x นะเห็นไหม x เฉยๆ x เฉยๆ u คือ x ค่ะกำลังลบ1คือ n ค่ะอาจารย์จะดิฟแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะกระชากค่ะอาจารย์แล้วทำไม u d by dx หายไปก็อาจารย์จะดิฟไงอาจารย์กำลังจะใช้สูตรนี้อาจารย์ก็กระชากลบ1ลงมา ลองฟังที่อาจารย์พูดนะเดิมอาจารย์มี x อยู่ลบ1ตัวดิฟมันต้องลดเนาะมันเลยกลายเป็นลบ2ตัวยอมรับเนาะและอาจารย์ก็ดีบายดีช่วยตอบหน่อยค่ะ u คืออะไรคะในโจทย์ของเรา u คืออะไรคะ
1: x ครับ
0: x ครับเสียงนุ่มเลยเข้าใจไหมคนอื่นลองไปคุยกับเพื่อนนะแล้ว dx by dx เนี่ยมันก็เป็น1เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบ1เดี๋ยวดูอาจารย์เขียนนะลบ1เหมือนเดิมนะฟังนะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะยกกำลังมันติดลบเธอไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะเธอลงมาข้างล่างเลยเธอมีสิวลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ดิฟ2ครั้งเป็นแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแทนที่ x ด้วยเลข2อาจารย์จะได้ลบ1ตรงนี้ก็เป็น2ยกกำลัง2อาจารย์ก็จะได้ลบ1ส่วน4อย่างนี้เนาะอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะของดิฟครั้งที่2ทีนี้อาจารย์ก็ทำต่อค่ะอาจารย์จะดิฟครั้งที่3แต่ตอนอาจารย์จะดิฟอาจารย์จะมาดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ไม่ดูตรงนี้อาจารย์แล้วอาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมไอ้ตรงเนี้ยมันดีสำหรับการแทนค่าแต่ตอนอาจารย์จะดิฟอาจารย์จะดิฟตรงนี้นะเพราะฉะนั้นดูอาจารย์ดิฟนะอาจารย์จะดึงลบ1ออกมาและอาจารย์ก็จะดิฟ x กำลังลบ2อาจารย์ใช้สูตรเดิมตรงนี้เลยค่ะสูตรเดิมตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า u เนี่ยคือ x เหมือนเดิมช่วยตอบค่ะ n คืออะไรคะเลขชี้กำลังตัวใหม่ละค่ะ
1: ลบ3ครับ
0: ไม่ใช่ลบ3ลบอะไร
1: ลบ2
0: เออลบ2แต่เขาอาจจะไปตอบว่ามันจะได้อะไรแล้วมั้งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นดูในเอกสารควบคู่ไปนะอาจารย์จะดิฟสมมุติมันก็มีคนที่ได้แล้วนะอาจารย์ก็จะกระชากลบ2ลงมาการดิฟคือการทำให้ลดลงจากเดิมเนี่ยมันเป็นลบ2ลดไปอีก1กลายเป็นลบอะไรคะลบ3แล้วมันก็ du u ของเราก็คือ x ซึ่งบางคนรู้ละว่า dx by dx มันเป็น1เพราะฉะนั้นลบคูณลบก็เป็นบวกนะอาจารย์ก็เลยได้2ก้อนนี้ยกกำลังติดลบเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนก็ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้2ยกกำลังติดลบลงมาข้างล่างเลยมีสิว3เม็ดลงไปข้างล่างเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟครั้งที่3ค่ะแทนที่ได้เลข2เนาะอาจารย์ก็ได้2แล้วตรงนี้2ก็ยกกำลัง3หมายความว่าอาจารย์มี2คูณกัน3ตัวนี่ใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้1ส่วน4ค่ะอาจารย์ยังถูกอยู่เนาะต่อไปนะเดี๋ยวอาจารย์ทำเข้าเอกสารเลยเนาะเดี๋ยวมันดิฟครั้งที่4ดิฟครั้งที่4เนี่ยจะไม่ขีด4ขีดละแต่จะเขียนเป็นวงเล็บแทนค่ะอาจารย์จะเอาก้อนนี้มาดิฟค่ะดึงค่าคงที่ออกมาไม่ใช่กระชากนะดึงเลข2ออกมาแล้วค่อยดิฟ x กำลังลบ3อาจารย์ผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยชอบท่องสูตรแต่ผมรู้ว่าผมจะคิดยังไงได้คุณจะดิฟ x กำลังลบ3คุณกระชากอะไรลงมาคะต่อ
1: ลบ3
0: ครับเก่งแล้ว x ก็เลยเหลือกำลังอะไรอาจจะช้าหน่อยเลขชี้กำลังเหลืออะไรคะลดไปอีก1
1: ลบ4
0: เยี่ยม
1: ลบ4ครับ
0: ครับมีเสียงสะท้อนด้วยมาเอาคะแนนเลยนะผมตอบอาจารย์แล้วผมขอคะแนนเถอะได้ๆๆเดี๋ยวจะให้นะตอนเจอกันเพราะฉะนั้น2คูณกับลบ3อาจารย์ก็จะได้ลบ6ค่ะเขียน x กำลังลบ4ก่อนเพราะฉะนั้นลบ6เหมือนเดิมแต่ x ยกกำลังติดลบลงไปอยู่ข้างล่างเลยอาจารย์ผมชักจำได้แล้วเหมือนคนเป็นสิว4เม็ดใช่ไหมใช่ลงไปข้างล่างเลยนะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็แทนค่าค่ะที่ดิฟ4ครั้งก็แทนที่ x ค่ะ2ยกกำลัง4เนี่ยก็มี2บางคนรู้แล้วใช่ไหมว่าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ก็มาตัดซะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบ3หารด้วย8น่าจะไม่ผิดนะผิดไหมไม่ผิดนะอีกนิดนึงเนาะอาจารย์จะดิฟตรงนี้ใช่ไหมต่อนะคะอาจารย์ไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะคะดิฟครั้งที่5ค่ะอาจารย์ดึงลบ6ออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x กำลังลบ4ค่ะกระชากอะไรลงมาคะการดิฟกระชากเลขอะไรลงมา
1: เลขลบ4
0: ลบ4เนาะ แล้ว x ตัวเนี้ยลดไปอีก1กลายเป็นกำลังอะไรคะ
3: ลบ5ครับ
0: ใช่เยี่ยมมากเสียงเปลี่ยนแล้วนะมีคนตอบได้เยอะขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นลบคูณลบเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้24ค่ะแล้วก็ x กำลังลบ5เขายังคิดให้ดูอีกนะเพราะฉะนั้นดิบบางทีเราต้องทำบ่อยๆอ่ะแล้วมันจะดีเองอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้24ค่ะอันนี้ก็เอาลงมาข้างล่างหน่อย x กำลัง5เนี้ยอันนี้ก็เป็น24 x กำลัง5ก็คือมี2อยู่5ตัวเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนรู้ไงอาจารย์รู้ว่า24เนี่ยมันคือ8เนาะ8คูณ8 3 24อาจารย์ผมก็ยังรู้นะอาจารย์ว่า2คูณ2คูณ2เนี่ยมันได้8ใช่ไหม2 2 4 4 2 8ก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้3ส่วน4อย่างเงี้ยค่ะเขายังใจดีนะยังดิบครั้งที่5ที่6ให้คุณดูค่ะก็ดีอาจารย์จะดิบตรงนี้ดึง24ออกมาแล้วอาจารย์ก็จะดิบ x กำลังลบ5ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะ24ดิบ x กำลังลบ5ก็ดึงลบ5ลงมา x กลายเป็นกำลังอะไรคะลดไปอีก1
1: ลบ6
0: เก่งแล้ว24คูณกับลบ5ก็จะได้ลบ120เนาะเก่งขึ้นแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็น x กำลัง6เพราะฉะนั้นดิฟ6ครั้งค่ะของแทนที่ x ด้วยเลข2อาจารย์ก็จะได้แบบนี้เก่งแล้วเนาะอาจารย์ก็ได้แทนเลย2คูณ2คูณ2คูณ2แบบนี้แล้วอาจารย์รู้ว่า120เนี่ยมันก็คือ8คูณกับ15ก็จะตัดกันเนาะแล้วมันก็ไม่มีอะไรตัดได้ละอาจารย์ก็เลยได้ลบ15เนี่ยหารด้วย8ค่ะก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างนี้นะคะพอแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขออันนี้นะสิ่งที่อาจารย์จะเอามาใช้ค่ะอาจารย์จะเอา f 2เท่ากับลอน2 f ดิฟ1ครั้งของเลข2ได้1ส่วน2เดี๋ยวมันมีหลายลูกศร f 2เท่ากับลอน2 f ดิฟ1ครั้งของ2ได้1ส่วน2ดิฟ2ครั้งได้ลบ1ส่วน4ดิฟ3ครั้งค่ะได้1ส่วน4อาจารย์จะพรุ่งนี้มาใช้นะดิฟ4ครั้งค่ะได้ลบ3ส่วน8ดิฟ5ครั้งค่ะได้3ส่วน4ดิฟ6ครั้งค่ะได้ลบ15ส่วน8อาจารย์จะพรุ่งนี้มาใช้นะทีนี้ตอนสอบอ่ะก็ต้องจำสูตรหน่อยใช่ไหม fx ค่ะเมื่อเป็นอนุกรมเทเลอร์เนาะอาจารย์ก็ไม่เขียนอยู่ในรูปของอนุกรมละอาจารย์จะคิดเลยอาจารย์จำได้อาจารย์ขอไม่เขียน fa ด้วยนะ f 2พูดง่ายๆคือไม่โดนดิฟใช่ไหมดิฟ1ครั้ง x ลบ2กำลัง1ใช่ป่ะจำไม่ได้เลยอาจารย์ดิฟ2ครั้ง x ลบ2กำลัง2หารด้วย2แฟกน่าจะได้เห็นไหมดิฟ3ครั้ง x ลบ3ขอโทษ x ลบ2กำลัง3หารด้วย3แฟกอ่ะบอกอาจารย์หน่อยเร็วดิฟกี่ครั้งคะครั้งที่4 x ลบ2กำลัง4แล้วก็หารด้วย4แฟกอาจารย์ต่อเลยนะที่อาจารย์ไม่พอแล้วนะตรงนี้ก็เป็นf ดิฟ5ครั้ง x ลบ2กำลัง5แล้วก็หารด้วย5แฟกเอาอันสุดท้ายของอาจารย์บอกอาจารย์หน่อย f ดิฟกี่ครั้งคะ
1: 6ครั้ง
4: 6ครับ
0: แล้วมัน x ลบ2กำลังอะไรคะ
3: 6ครับ
0: แล้วก็หารด้วยอะไรคะ
3: 6แฟกครับ
0: 6จะมีอยู่3เสียงนะอาจารย์จำได้มาทวงคะแนนด้วยนะแล้วก็เอาค่าพวกนั้นแหละมาแทนค่าซึ่งก้อนเนี้ยเนาะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้วงแรกอะคือลอน2ค่ะอาจารย์ไม่ย้อนขึ้นไปแล้วนะไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์ได้1ส่วน2เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะหน้าที่คุณค่ะไปคิดตรงนี้มาใช่ไหมซึ่งคุณได้เท่าไหร่นะ ลบ1ส่วน4แล้วก็ x ลบ2กำลัง2แล้วก็หาร

0: ได้สองแฟกคุณไปคิดก้อนนี้มาแล้วค่ะซึ่งมันได้หนึ่งส่วนสี่ค่ะ x ลบสองกำลังสามแล้วก็หารด้วยสามแฟกคุณไปคิดก้อนนี้ค่ะได้ลบสามส่วนแปด x ลบสองกำลังสี่หารด้วยสี่แฟกค่ะคุณไปคิดก้อนนี้ไปมองเองซิได้เท่าไหร่คะ15ครั้งอะค่ะได้
1: สามส่วนสี่
0: ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็น x ลบ2กำลัง5แล้วก็หารด้วย5แฟกแล้ว f ดิฟ6ครั้งได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ15ส่วนแปด
0: ใช่แล้วก็ x ลบ2กำลัง6แล้วก็หารด้วย6แฟกพอละเหนื่อยละแค่ให้เห็นทิศทางเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็ได้คำตอบเป็นลอน2บวก1ส่วน2 x ลบ2บางคนเนี่ยไม่อยากทำตรงนี้ก็ได้นะผมรู้ไงอะไรอาจารย์มาเขียนบวกและลบมันก็คือลบนั่นแหละใช่คุณเขียนไปเลยค่ะแล้วคุณบอกอาจารย์เขียนครึ่งครึ่งกลางๆยังไงก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ปรับตัวเลขด้วยนะเนี่ยได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางคนนะปรับเศษเป็นส่วนอะไรอะผิดไปเลยนะนิดหนึ่งอะไอข้อกันบ้านอะนะคะระวังด้วยอันเนี้ยมันก็จะเป็น x ลบ2กำลัง2เนาะ2แฟกมันก็คือ2คูณ1โอโอ1ส่วน4เหมือนเดิมนะก็เขียนยาวหน่อย x ลบ2กำลัง3 3แฟกมันก็คือ3คูณ2คูณ1เนี่ยค่ะอันนี้มันติดลบแล้วนะ3แล้วก็ x ลบ2กำลัง4ตรงนี้ก็เป็น8 4แฟกก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1โอ้ผมรู้จักแล้วแฟกทอเรียนคืออะไร3แล้วก็ x ลบ2กำลัง5แล้วก็หารด้วย4 5แฟกคืออะไรคะบอกหน่อยเร็วไม่ทัน
1: ห้
0: ละ
1: าคูณสี่คูณสามคูณสองครับ
0: บางคนบอกไม่ผมไม่ทันละก็มาบอกตัวนี้ค่ะ8เหมือนเดิม6แฟกคืออะไรคะ
1: แป
0: เพิ
1: ด
0: ่มเลข
1: คูณ6.654321
0: คูณกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้คำตอบเป็นลอน2บวกแบบนึงนะ1ส่วน2 x ลบ2แล้วอันเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันตัดอะไรก็ไม่ได้อาจารย์ก็เลยได้ลบ1ส่วน8แล้วก็ x ลบ2กำลัง2ก้อนนี้แล้วนะมาก้อนนี้บ้างถ้าเรามองมันก็คือ3คูณเมื่อกี้เราได้แค่2ใช่ไหมเราเพิ่ม3ขึ้นมาข้างหน้าซึ่ง3คูณ2ก็ได้6แต่6คูณ4ก็เลยได้24ค่ะอาจารย์พูดเรื่องของอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ได้6แล้วใช่ไหมก้อนนี้เป็น6แล้วนะ6แต่ทีนี้พอดีว่าไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้ตัวเนี้ยมันตัดกันได้อะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น4 2 8แล้วก็8คูณ8ได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวนะอาจารย์ไม่ยอมตัดมั้งในเอกสารอาจารย์ไม่ยอมตัดนะอาจารย์ไม่ยอมตัดห้ามตัดนะจริงๆคุณจะเลือกตัดก็ได้นะแต่อาจารย์ไม่ตัดเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า2แฟกก็คือ2คูณ1ได้2ถ้า3แฟกก็คือ2เพิ่มไปคูณที่3ก็เลยเป็น6นะเพราะเมื่อกี้เราได้6แล้วนะ6คูณ4มันก็เลยได้24อะค่ะแล้ว24คูณ8เนี่ยมันได้192เดี๋ยวอาจารย์จะสอนอันนี้ค่ะแป๊บหนึ่งนะอันนี้อาจารย์ก็คงจะไม่ตัดเหมือนเดิมอาจารย์ถามค่ะเมื่อกี้เราได้24แล้วใช่ไหม24ไปคูณ5เป็นเท่าไหร่คะบอกมาก่อน
2: ร้อยยี่สิบ
0: 120จำไว้นะเพราะฉะนั้น5แฟกคือ120อาจารย์ก็เลยเอา120เนี่ยคูณ4อาจารย์ก็เลยได้480ค่ะสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะที่อาจารย์จะสอนต่อไปอันนี้คือ120แล้วเนาะ120คุณเอา120ไปคูณ6ค่ะคุณได้เท่าไหร่คะ
2: 720ครับ
0: 720แล้วมันไปคูณ8มันก็จะได้เลขบึ้มบ้ามมากเลยก็ไม่สนใจแต่

0: แต่อาจารย์สนใจตรงที่ว่าคุณน่าจะรู้แล้วว่า factorial เนี่ยมันก็คือ6 factorial ก็คือ720อาจารย์ถามแล้ว7 factorial ล่ะจะเป็นเท่าไหร่คะ7คูณกับอะไรคะใช่ไหม
1: 120
0: 7คูณกับ720นะคะใช่ไหมแล้วจริงๆกดเครื่องคิดเลขก็ได้หมดละอ่ะทีนี้อาจารย์ได้คำตอบแบบนี้นี่คืออนุกรมเทนเลอร์รอบลอน x เดี๋ยวอาจารย์สรุปนะบรรทัดสุดท้ายอะค่ะอนุกรมเทนเลอร์ของ fxเป็นแบบนี้ของ fx เท่ากับ ln x เป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้โจทย์ดันถามค่ะโจทย์ถามอนุกรมเทนเลอร์ของไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะ fx เท่ากับ ln 3x จานผมต้องไปคิดใหม่หมดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะง่ายมากเลยค่ะตรงไหนมี f คุณจะเปลี่ยนเป็น 3x ค่ะอาจารย์พูดยังไงผมไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะลอน2เหมือนเดิม1 2เหมือนเดิมแต่ตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็น 3x ลบ2ค่ะไหวไหมตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็น 3x ค่ะแล้วค่อยไปลบ2เนี่ยตรงนี้มี x ใช่ไหมอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น 3xจริงๆอาจารย์ควรจะเปลี่ยน4เนาะแต่อาจารย์อยากจะทำเยอะๆมากกว่าเป็น 3x ลบ2อ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่มันเป็น x ตรงเนี้ยโอ้ยๆ อาจารย์เขียนไม่ครบที่เป็น x ตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็น 3x ค่ะนี่เหมือนเดิมเนาะที่มี x ค่ะต้องเปลี่ยนเป็น 3x ค่ะแบบนี้แล้วก็จบนี่คืออนุกรมเทนเลอร์ขออีกตัวอย่างหนึ่งได้ไหมในเวลาที่เหลือเนี่ยค่ะเนาะกลัวไม่ไปดู QR code เองไหวไหมมีคำถามสำหรับข้อนี้ไหมคะก่อนอาคมได้ไหมอาทิตย์อาชายอาไซมิง
1: ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่นะแล้วทีนี้อาจารย์จะไปตัวอย่างที่ 7.3.2 นะคะหน้า479เนาะบางทีเห็นตัวอย่างเดียวมันไม่ชัดเจนอ่ะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง QR code ก็มีนะดูใน YouTube ได้สำหรับคนที่เรียนที่อื่นนะคะซึ่ง YouTube ของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นชื่อจริงอาจารย์เลยธัญรัตน์แล้วก็จิตพีระไปดูได้นะคะแต่อาจจะต้องหาหน่อยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะนะอาจารย์จะเริ่มอย่างนี้ค่ะให้หาอนุกรมเทนเลอร์ค่ะซึ่งมันชื่อว่า fx เท่ากับ x กำลัง5แล้วก็บวก 3x กำลัง4ลบ 2x แล้วก็บวกรูท7ค่ะรอบจุด a เท่ากับลบ1โอ้ผมจะไหวเหรอไหวสิเริ่มต้นเลยค่ะวิธีก็คือพยายามทำตัวอย่างแรกให้เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เริ่มค่ะไอ้ตรงเนี้ย x เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นลบ1ค่ะถ้าคุณจำได้ข้อเมื่อกี้ a มันเป็น2แต่ตอนนี้ a ติดลบก็ไม่ใช่ทำไม่ได้จริงๆอาจารย์เปลี่ยน4ก็จะง่ายเนาะแต่อาจารย์ว่ามันอาจารย์อยากทำหลายๆตัวอย่างมากกว่านะเพราะฉะนั้นตรงไหนมี x คุณแทนค่าค่ะแทนค่าคุณก็จะได้ลบ1กำลัง5บวก3คูณกับลบ1กำลัง4แล้วก็ลบ2คูณกับลบ1แล้วก็บวกรูท7ลบ1เป็นเลขคี่ติดลบเหมือนเดิมค่ะเลขคู่สบายมากมันก็บวกค่ะอันนี้ลบกับลบคูณกันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็น4บวกรูท7ก็อาจารย์ก็จะติดรูทแบบนี้ไม่เอาทศนิยมด้วยก็ตอบแบบนี้เลยนะคะอาจารย์เริ่มเลยนะอาจารย์จะดิฟครั้งที่1ค่ะดูตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์เขียนก่อนเนาะอาจารย์จะดิฟเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะไม่เขียนแล้วนะอาจารย์จะเก่งขึ้นแล้วนะอาจารย์ก็เอาโจทย์ตัวนี้มาดิฟดิฟ x กำลัง5แต่ชาก5ลงมา x ลดลงไป1ใช่นะดึง3ออกมาก่อน ดิฟ x กำลัง4กระชาก4ลงมา x ลดไป1ดึงลบ2ออกมาก่อน dx by dx เป็น1นะดิฟตัวนี้ได้0นะคะไปทวนกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะได้5 x กำลัง4บวก12 x กำลัง3แล้วก็ลบ2ได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ต้องแทนค่าค่ะทีนี้อาจารย์เก่งอาจารย์เก่งนะง่ายมากเลยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเลขคู่มันก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมใช่ปะแต่มันเป็นเลขคี่มันจะติดลบค่ะอันนี้ไม่มีให้แทนก็ไม่แทนใครไม่เข้าใจเดี๋ยวลองคุยกับเพื่อนเนาะหรือมาถามอาจารย์อีกทีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบเก้าอาจารย์จะดิฟครั้งที่สองแล้วนะอาจารย์ดิฟครั้งที่สองก็ขีดสองขีดฟังนะอาจารย์ดึงเลข5ออกมาอาจารย์จะดิฟ x กำลัง4กระชากลงมา x ก็เลยลดลงไป1อาจารย์จะดึงเลข12ออกมาอาจารย์จะดิฟ x กำลัง3ก็คือกระชาก3ลงมา x ก็จะลดลงไป1ดิฟตัวนี้เป็น0ค่ะชักไหวแล้วเนาะอันนี้ก็จะได้20 x กำลัง3อาจารย์ผิดก็บอกเลยนะเดี๋ยวจะผิดไปไกลแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมมันเบาลงกว่าเดิมแล้วค่ะใช่ไหมอ่ะมันเป็นเลขคี่มันจะต้องติดลบเก่งแล้วงั้นมันเป็นเลขคู่มันก็บวกเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็เลยได้16โอเคเนาะอาจารย์จะดิฟครั้งที่3ค่ะบรรทัดท้ายๆละของหน้านี้อาจารย์ดึง20ออกมาอาจารย์จะดิฟก็คือกระชาก x กำลัง3กระชาก3ลงมาลดลงไป1แค่ดึงนะจะดิฟแล้วนะกระชาก2ลงมา x ลดลงไป1ก็ไม่เขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้60 x กำลัง2ก้อนนี้เป็น72 x อาจารย์ดิฟครั้งที่3ใช่ไหมแทนค่าเราเก่งแล้วนี่เป็นเลขคู่ได้เหมือนเดิมใช่ปะเป็นเลขคี่ติดลบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะได้ลบ12โอ้ผมเบื่อเลยอาจารย์ดิฟ4ครั้งค่ะเขาจะต้องเขียนวงเล็บนะดึง60ออกมาจะดิฟ x กำลัง2กระชาก2ลงมา x ลดลงเหลือ1ก็ไม่ต้องเขียนดิฟตัวนี้ก็คือดึง72ลงมา dx by dx เป็น1เห็นไหมได้ลอย 20x แล้วก็บวก72อาจารย์ก็แทนค่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแทนที่ x เก่งเลยได้ลบ120เพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์ก็จะเป็นลบ48ค่ะต่อไปมีบางคนบอกอาจารย์ผมจะต้องดิฟถึงเท่าไหร่ถึงที่6หรือเปล่าทำไมอาจารย์ต้องยกตัวอย่างอันนี้อาจารย์ดิฟก้อนนี้ค่ะอาจารย์ได้120แต่ดิฟอันนี้เป็น0ไปแล้วค่ะนะดิฟครั้งที่5ค่ะแทนที่ x มันไม่มีที่ให้แทนค่ะมันก็เลยได้120เหมือนเดิมฟังต่อนะดิฟครั้งที่6ค่ะถ้าคุณจะดิฟ120ตรงเนี้ยค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่มีตัว x เลยค่ะคุณได้0แล้วถ้าคุณและเหมือนเดิมค่ะคุณจะแทนค่าที่ x ด้วยลบ1มันไม่มีที่ให้แทนอ่ะคุณก็ได้0เหมือนเดิมคุณจะดิฟครั้งที่7มันก็ได้0อีกอะค่ะเห็นเปล่าต่างกันนะตัวอย่างนี้กับตัวอย่างเมื่อกี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะหาอนุกรมเทเลอร์ให้คุณนะเริ่มเลยนะอาจารย์จำอะไรไม่ได้เลยต้องจำนิดหนึ่งนะรูปแบบของอนุกรมเทเลอร์ก็คือ f ของลบ1นี่ไม่โดนดิฟเนาะก็จำไปพร้อมอาจารย์อะดิฟ1ครั้ง x ระวังนะตรงเนี้ยมันเป็น x ลบแต่มันเป็นลบ1อะค่ะมันก็เลยเป็นบวกแทนค่ะยกกำลัง1หารด้วย1แฟกไม่เขียนดิฟครั้งที่2 x ลบลบ1ตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกนะกำลัง2หารด้วย2แฟกช่วยกันสร้างสูตรกับอาจารย์เร็วทุกคน f กำลังดิฟกี่ครั้งคะในเอกสารไม่ได้เขียนนะต้องเขียนนะดิฟกี่ครั้งมันทัดท้ายๆแล้วค่ะ
1: 3ครั้งครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นกำลัง3นี่เสียงอัลไซมินแน่เลยแล้วก็3แฟก แล้วก็บวกค่ะดิฟครั้งที่สี่ก็จะเป็นวงเล็บนะคะอันนี้ก็จะกำลังสี่แล้วก็หารด้วยสี่แฟกอ้าวเสียงหนุ่มๆแล้วดิฟครั้งที่เท่าไหร่คะทุกหนุ่มเลยครั้งที่
2: อันนี้ห้าครับครับ
0: อันนี้วัชร
2: ห้า
0: เก
2: คร
0: ี
2: ั
0: ย
2: บ
0: รติ x บวก1กำลังอะไร x บวก1กำลังอะไรคะ
2: กำลังห้าครับ
0: หารด้วยอะไรคะ
2: ห้าครับ
0: 5แฟกเนาะต่อไปสาวสาวบ้างค่ะดิฟครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่6สาวสาวอยู่ไหนหมดมีสาวสาวนะต้องกำลังอะไรคะ
2: ก
0: เรา
2: ำล
0: เ
2: ั
0: ส
2: ง
0: ียงสดมาแล้วแล้วก็หารด้วยอะไรคะน่าจะเป็น
2: หกแฟก
0: สะอลิสาหรือเปล่าใช่ไหมจำผิดไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากแล้วก็หารด้วย6แฟกนะคะอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะเอาค่าแป๊บหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะต้องการอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แป๊บนะขอซูมเข้าแป๊บหนึ่งนะมันจะง่ายขึ้นค่ะมันก็อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เลยค่ะค่าตัวนี้เนาะค่าดิฟหนึ่งครั้งตัวนี้ค่ะค่าดิฟสองครั้งอันนี้ค่ะดิฟสามครั้งอันนี้ค่ะแล้วก็ดิฟสี่ครั้งอันนี้ค่ะแล้วก็ดิฟห้าครั้งอันนี้ค่ะแล้วก็ดิฟ6ครั้งอันนี้ค่ะร้อยขอซูมออกแทนค่าเลยค่ะจะได้ไปทำงานกันได้นะคะอ่ะช่วยอาจารย์หน่อยอันนี้คือ4บวกรูท7เนาะค่าก้อนนี้นะดิฟ1ครั้งเนาะนั้นอาจารย์แบบเอาแบบเก่งๆเลยเนาะเป็นลบ9ไปแล้วนะไอ้นี่นะแล้วก็ x บวก1ค่ะไอ้ก้อนนี้อาจารย์คิดมาแล้วได้16ค่ะแล้วก็ x บวก1กำลัง2 2แฟกเอาเป็น2คูณ1เลยเนาะไอ้ดิฟ3ครั้งตรงเนี้ยเก่งละเก่งละเป็นลบ12แล้วก็ x บวก1กำลัง3อ้าวคิดเลยตรงนี้ได้เท่าไหร่ละ2มันมี3ใช่ไหม3คูณ2ก็เลยได้เท่าไหร่ไปเลยคะ6
2: หกครับ
0: 6นะเดี๋ยวอาจารย์เอาตรงนี้เลยนะจะได้ตรงตำแหน่งตรงนี้เนาะดิฟ4ครั้งแต่อาจารย์เขียนผิดเป็นลบ48แล้วก็ x บวก1กำลัง4อาจารย์เก่งแล้วนะ6ไปคูณ4ได้เท่าไหร่คะ
2: 32ครับเฮ้ย24ครับ
0: โอเคเป็นมุกไหมเนี่ยและอันนี้ดิฟ5ครั้งอาจารย์ได้120เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็น x บวก1กำลัง5แล้วมันเป็น5แฟก5คูณ24ได้เท่าไหร่คะยี่สิบสี่ได้120ไหมทำไมทำงั้นอ่ะ24คูณ5ได้เท่าไหร่หรอกอาจารย์นี่แหละ
2: 120
0: 120นะแล้วอันนี้มันก็ได้ศูนย์นะคะอาจารย์ก็ขี้เกียจอีกละเขียนไปก็เท่านั้นแหละเพราะมันยกศูนย์นะคะอีกขอโทษเพราะมันคูณกับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้สี่บวกรูทเจ็ดลบเก้าคูณ x บวกหนึ่งตรงนี้พอดีมันตัดได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูเอกสารเนาะเนี่ย2ตัด16ก็ได้8ค่ะก็ตัดไปอันนี้ตัดกันก็ได้2คือตัวอย่างนั้นให้เห็นแฟคทอเรียลเลยไม่ยอมตัดอันนี้ตัดก็ได้2เนาะแล้วตัวนี้ก็ได้1ไม่ต้องเขียนอะไรเลยค่ะแล้วก็ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5ค่ะอันนี้ก็คืออนุกรมเทนเลอร์อีกแบบหนึ่งนะคะ

Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการงาน

0: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประวัติหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียม หรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปลาย
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็ก

ก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะ English as Speaking 1นะคะวิชานี้ในรหัสวิชา2001-2003นะคะโดยมีครูขวัญอาทัยมาสวัสดิ์เป็นผู้สอนนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดขอบคุณการตอบรับการขอบคุณในเรื่องนี้ก็คือ expressing thanks expressing คือการตอบรับการขอบคุณนะคะแต่ก่อนที่เราจะตอบรับการขอบคุณนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการคำพูดก่อนว่าเราจะพูดคำว่าขอบคุณได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดที่เกี่ยวกับการตอบรับและตอบปฏิเสธในการขอบคุณนะคะลำดับแรกเลย expression นะคะเรามาดูก่อนแรกนะคะ expression thanks การพูดเกี่ยวกับการขอบคุณการขอบคุณพวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นคำพูดสั้นๆที่พวกเราใช้กันมานานแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมคะอันแรกเลยสั้นๆก็คือ thanksThanks คำนี้ต้องมี S ด้วยนะคะถ้าเราจะพูดคำว่า Thanks คำเดียวไม่มีคำว่า Thanks you นะคะเราต้องใช้คำว่า S ต่อเข้าไปก็คือ Thanks เราออกเสียงให้มี S ด้วยนะคะ Thanks อันที่สองคือเต็มๆเลย Thanks you ใช่ไหมคะ Thank you ว่า Thank you คำนี้นักเรียนสงสัยไหมว่ามันเขียนว่า you แต่ทำไมเราถึงออกเสียงว่า you หรือ youใช่มันเป็นการลิงก์เสียงระหว่างตัว K และก็แล้วก็ตัว U ใช่ไหมคะพอเราพูดเวลาที่ชาวต่างชาติเขาพูดหรือเจ้าของภาษาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดเร็วๆใช่ไหมคะจะไม่ค่อยเน้นเหมือนคนไทยเราเนาะคนไทยเราจะออกเสียงชัดถ้อยชัดคำแต่คือเจ้าของภาษาเขาเนี่ยเขาจะพูด thank you thank you thank you เร็วๆ

0: มันก็เลยจะเพี้ยนเสียงไปเป็น Q เราเลยถึงได้ยิน Q แล้วเราก็เอามาเรียนเสียงเป็น Q แต่จริงๆมันเขาก็ออกแตงแล้วก็ U นั่นแหละแต่คือมันการลิงก์เสียงมันเร็วไปมันก็เลยทำให้มีเกิดเสียงอีกเสียงนึงขึ้นมานะคะก็แปลว่าขอบคุณใช่ไหมคะ Thank you ต่อไปก็คือ Thanks so much Thanks so much ก็คือขอบคุณมากๆใช่ไหมคะในกรณีที่เราแบบขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่หมายความว่าขอบคุณมากๆเลยก็คือ Thanks a lot Thanks a lot ก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะคะอีกเช่นเดียวกันหนึ่งประโยคยาวๆเลย Thank you very muchThank you very much นะคะไปนี้ก็คือเป็นคำขอบคุณทั้งหมดเลยเราเลือกใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะในกรณีที่เป็นเพื่อนกันเราสามารถใช้คำว่า thanks เฉยๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นบุคคลที่เขามีอายุมากกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้คำว่า thank you นะคะ thank you หรือ thank you very much thanks so much นะคะเราไม่ควรที่ใช้คำว่าThanks คำเดียวนะคะเพื่อแสดงความเคารพนับถือด้วยเนาะแล้วต่อไปค่ะ replying to thanks อันนี้คือคำตอบรับเมื่อเรา say thank you เขาแล้วบุคคลที่เราจะตอบรับเราเขาก็สามารถพูดตอบกลับเราได้หลังจากที่เราพูด thanks เนี่ยคนที่เขาเป็นคู่สนทนาเราเขาจะพูดคำนี้ตอบกลับเรามาดูคำแรกเลยนะคะ never mind never mind คือไม่เป็นไรนะคะNo problem ก็คือไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะหรือค่ะ You are welcome ก็คือด้วยความยินดียิ่งนะคะ Don't mention it ก็คือไม่เป็นไรนะคะอันสุดท้ายคือ Not at all เช่นเดียวกันนะคะคือคำนี้เป็นการตอบรับเมื่อเรา say thank you เข้าไปบุคคลที่เป็นคู่สนทนาเราเขาก็จะสามารถใช้คำนี้ตอบกลับมาให้เราได้นะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะคะเมื่อเพื่อน say thank you หรือบุคคลใดๆที่เราเป็นคู่สนทนาแล้วเขา say thank you มาเพื่อไม่ให้บทสนทนามันสั้นไปเนาะเราสามารถเติมคำนี้เข้าไปได้ก็จะมี never mind no problem you are welcome แล้วก็ don't mention it แล้วก็ not at all สามารถใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ประจำวันของพวกเรานะคะเดี๋ยวครูให้พวกเราออกเสียงตั้งแต่ expressing thanks ก่อนนะคะเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ one two three
1: thanks thank you thanks so much thanks a lot thank you very much
0: yes very good ค่ะต่อไปต่อด้วย replying to thanks นะคะคำแรกเลยค่ะ
1: never mind
0: โอเค very good ค่ะเราสามารถพูดได้ใช่ไหมคะออกเสียงได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะ offering help นะคะ offering help คือการตอบรับความช่วยเหลือการขอพูดถึงขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยเหลือนะคะเป็นประโยคที่แสดงความช่วยเหลือ offering นะคะประโยคแรกเลยประโยคที่เราคุ้นเคยเลยค่ะ may I help you ใช่ไหมคะMay I help you นะคะก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะประโยคตัวอย่างใน offering help นี้คือการขอให้ช่วยเหลือใช่ไหมคะอันที่สอง can I help you นะคะอันที่สองคือ can I help you แล้วต่อไปคือ is there anything I can help is there anything I can help มีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะแล้วต่อไปคือ would you like some help would you like some help มีอะไรให้ฉันช่วยหรือไม่นะคะมีอะไรบางอย่างให้ฉันช่วยไหมหรือ do you need some help do you need some help คือคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมนะคะประโยคนี้เราสามารถพูดได้ในกรณีที่เราต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อนเรานะคะสามารถใช้ประโยคต่างๆนี้ได้เลยเริ่มต้นประโยคแรกทวนอีกครั้งนะคะคือ May I help you นะคะ May I help you หรือ Can I help you แล้วต่อไปคือ Is นะคะออกเสียงว่า Is นะ Is there anything I can help Is there anything I can help แล้วก็ต่อไปด้วย Would you like some help Would you like some help สุดท้ายคือDo you need some help? Do you need some help? นะคะ

0: ็นประโยคง่ายๆค่ะเป็นสำนวนนะคะสำนวนในการให้ความช่วยเหลือแล้วเรียนออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ประโยคแรกเลยเริ่มต้นตั้งแต่ประโยค May I help you นะคะไปทีละประโยคเริ่มต้นเลยค่ะ3 2 1เริ่มเลย
1: May I help you Can I help you Is there anything I can help Would you like some help Do you need some help
0: โอเคดีมากเลยค่ะทีนี้ครูขอเสริมอีกนิดนึงเดี๋ยวให้พวกเราพูดซ้ำอีกครั้งนึงแต่ให้พวกเรายกเสียงตรงคำว่า you เนี่ยเป็นเสียงสูงนะคะคำสุดท้ายเป็นเสียงสูงเพื่อที่ว่าให้คู่สนทนาเราเข้าใจว่ามันเป็นการเป็นการแสดงคำถามใช่ไหมคะอย่างที่เราเรียนรู้กันมาว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นเสียงสูงในคำสุดท้ายใช่ไหมคะมันจะเป็นประโยคคำถามพวกเราพูดตะเกียบดีแล้วแต่ว่าขอให้เพิ่มคำสุดท้ายให้เสียงสูงแค่นั้นเองเนาะเริ่มต้นใหม่เลยค่ะเริ่มต้น May I help you นะคะเริ่มเลยค่ะ
1: May I help you
0: Yes
1: Can I help you Is there anything I can help Would you like some help Do you need some help
0: Yes very good ค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าเรานำไปใช้นะคู่สนทนาที่เป็นชาวต่างชาติเขาจะเข้าใจเลยว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะต่อไปค่ะเป็น marking request อันนี้เป็นประโยคที่เราจะขอความช่วยเหลือให้เขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ประโยคนี้จะหมายความว่าคุณจะทำให้เราได้ไหมนะคะประโยคนี้จะเป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า will you ก็คือคุณจะใช่ไหมคะ will คุณจะบวก infinitive ในสำนวนทั้งหมดนี้ infinitive ก็คือรูปประโยคของคำว่า to นะคะ to ตามด้วย verb ช่องที่1คือกริยาที่ไม่ผันรูปไม่ได้เติมไม่ได้เปลี่ยนรูปไปเลยคือถ้าบอกว่าคำกริยาก็คือนั่งกินเล่นวิ่งใช่ไหมคะสมมุติคำว่า run ก็คือ run เลย to run เลยไม่ต้องเปลี่ยนรูปไม่ต้องทำอะไรนะคะก็จะเป็นสำนวนที่ will you บวกด้วยคำว่า to แล้วก็ตามด้วย verb คำว่า to ตามด้วยคำว่า verb นั้น to บวก verb เขาจะเรียกว่า infinitive นะคะเขาจะเรียกแทนด้วย infinitive ในรูปประโยคของ to บวกด้วย verb นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ will youบวก infinitive ตัวอย่างก็จะเช่น will you to working homework with me ใช่ไหมคะคุณจะทำการบ้านกับฉันไหมใช่ไหมคะคือเราสามารถบวกคำว่า to แล้วก็ verb เข้าไปได้เลยนะคะอย่างที่สองก็ขึ้นต้นด้วย would you นะคะ would you ก็บวก infinitive เหมือนกันรูปประโยค to บวก verb เช่นเดียวกันนะคะอันที่สาม would you please มีคำว่า please เข้ามาคือเราขอความกรุณาเลยใช่ไหมคะอันแรกก็จะเหมือนกับพูดกันแบบว่าได้หรือไม่ได้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าพอมีคำว่า please เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่ากรุณาหน่อยนะช่วยหน่อยนะอะไรใช่ไหมคะแล้วอันที่ต่อไปก็คือ can you บวก infinitive เช่นเดียวกันคุณสามารถทำอันนี้กับฉันได้ไหม can you to run with meOn evening คุณไปเที่ยวคุณสามารถที่จะไปวิ่งกับฉันในตอนเย็นได้หรือไม่ใช่ไหมคะและสุดท้าย Could you please เช่นเดียวกันค่ะมัน Could you please เนี่ยก็จะดูสำนวนก็จะดูเป็นทางการมากกว่า Can you นะคะบวกกับ please เข้าไปก็จะดูเป็นทางการมากขึ้นขอความกรุณาเป็นทางการมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันคือสุดท้ายในรูปของ marking request นี้ต้องบวกด้วย infinitive ก็คือในรูปของ to ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะ accepting and offer การตอบรับใช่ไหมคะพอเราขอความช่วยเหลือไปแล้วแสดงความช่วยเหลือไปแล้วต้องมีคำตอบรับเข้าไปว่าได้หรือไม่ได้อันนี้ในกรณีของเรา say yes นะคะเรา say yes ก็คือเราตอบรับว่าได้เราช่วยเหลือในเราตอบรับคำที่เขาร้องขอมาได้ใช่ไหมคะอันแรกเลยสั้นๆ yes please ได้เลยตามสบายนะคะต่อไปก็

คือ sure thank you นะคะแล้วจะต่อมาก็คือ okay thanks and great thanksเป็นคำง่ายๆสั้นๆที่เราตอบกลับเขาไปได้ใช่ไหมคะหลังจากที่เขาพูดประโยคขอความให้เราช่วยเหลือเข้ามานะคะต่อไป say no มาดูตรง say no บ้างว่าเราจะ say อะไรได้บ้างใช่ไหมคะ say no ก็จะมีเหมือนเดิมเลย no thank you นะคะ no thank you แล้วทีนี้ก็ I'd better not I'd better not นะคะแล้วต่อไปก็คือ no butThanks for offering ประโยคสุดท้ายพวกเราน่าสมควรน่าที่จะเอาไปใช้เพราะว่าอะไรเราเซโนเขาไปแต่ว่าเราขอบคุณในการแสดงความช่วยเหลือของเขานะคะเป็นการแสดงมารยาทที่ดีมากนะคะและซอฟลงไปก็คือ no thank you หรือว่า I didn't better not ก็ได้นะคะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะคำนี้ย่อมาจากI comma แล้วก็ ดีเนี่ยย่อมาจาก I would นะ I would เวลาเราออกเสียงสัญลักษณ์พวกนี้นะคะเราถ้าเราตัว I แล้ว comma ด้วยตัว D เนี่ยให้พวกเราออกเสียง I แล้วก็ตัวดอเด็กตามท้ายคำว่า I เข้าไปมันจะออกเสียงเบาๆ I'd นะคะจะไม่ I เฉยๆนะจะเป็น I'd นะคะเพื่อแสดงว่าคำนั้นมันลิงก์อยู่กับคำว่า wouldตัวเต็มรูปประโยคเต็มมันจะคือ I would better not นะคะแต่เมื่อเขาย่อแล้วมันก็จะเป็น I'd better not นะคะต่อไปค่ะเป็น conversation เป็น conversation บทสนทนาที่เกี่ยวกับการให้ขอให้ความช่วยเหลือและการตอบกลับนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นคำง่ายๆอันแรกคือ excuse me may I help you ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเราต้องขออนุญาตเขาก่อนเนาะแสดงการขออนุญาตเขาก่อนโดยการ say excuse me ใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะ may I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะแล้วก็ตอบกลับไปได้เลยที่ว่า yes please ใช่ไหมคะได้เลย would you please check the air ticketto Malaysia next Monday morning ใช่ไหมคะอันนี้คือเขาจะให้ A เนี่ยจองตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะไปที่มาเลเซียในตอนวันจันทร์ของตอนเช้าของวันจันทร์ใช่ไหมคะทีนี้ A ก็เลยบอกว่า no problem ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะ is there anything I can helpไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกให้ฉันช่วยไหม Is there anything I can help ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่า Will you book a hotel Will you book a hotel in Kuala Lumpur on November 9 please นอกจากที่เขาจะให้จองตั๋วแล้วเขายังจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ยังมาจองโรงแรมใช่ไหมคะbook a hotel ใช่ไหมคะจองโรงแรมในเดือน November คือพฤศจิกานะคะของวันที่9พฤศจิกาใช่ไหมคะ November 9 please กรุณาจองโรงแรมให้ฉันในวันที่9เดือนพฤศจิกาด้วยนะคะเขาก็ตอบเลยว่า yes sure ใช่ไหมคะ I will let you know as soon as possible นะคะเดี๋ยวฉันจะแจ้งให้คุณทราบในเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่า thank you very much with please นี่ก็คือด้วยความยินดีนะคะหรือเราจะตอบคำว่า please sure ก็ได้ with please ก็ได้หรือ you are welcome ก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถใช้ได้อย่างคำว่า with please นี่ก็คือด้วยความยินดีนะคะเราจะเห็นคำประโยคที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้อันแรกเลยคือมี may I help you ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบกลับด้วยคำว่า yes please ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำว่า no problem thank you นี่คือการนำ expressing thanks มาใช้ในประโยคบทสนทนาซึ่งเป็นบทสนทนาที่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราสนทนาโดยการแบ่งฝั่งหนึ่งเป็น A แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น B ได้ไหมคะ

0: เดี๋ยวฝั่งนี้เป็น A นะนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็น B นะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังก่อน1รอบเนาะเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็หลังจากที่ครูอ่านแล้วพวกเราก็แบ่งฝั่งแล้วก็ออกเสียงพร้อมกันเริ่มต้นที่ A นะคะ Excuse me, may I help you? Excuse me, may I help you? นะคะ B Yes, please. Would you please check the air ticket to Malaysia on Sorry ค่ะ Would you please check the air ticket to Malaysia next Monday morning? A No problem. Is there anything I can help?No problem. Is there anything I can help? B. Will you book a hotel in Kuala Lumpur on November 9, please? Will you book a hotel in Kuala Lumpur on November 9, please? A. Yes, sure. Yes, sure. I will let you know as soon as possible. Yes, sure. I will let you know as soon as possible. Thank you very much. Thank you very much. Wait, please. Wait, please. นะคะทีนี้เรามาแบ่งกันพูดนะคะฝั่งนี้เป็น A แล้วก็ฝั่งนี้เป็น B นะคะโอเคทุกคนทำตัวตรงๆค่ะพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะ A ค่ะ
1: Excuse me, may I help you? Yes, please. Would you please check the air ticket to Malaysia next Monday morning? No problem. Is there anything I can help? Will you?
0: Yes นะคะ very good มากค่ะเดี๋ยวพวกเราอันนี้เป็นบทสนทนาใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับ expressing thanks นะมีคำว่า say thanks skill มีคำตอบรับคำขอบคุณได้ใช่ไหมคะต่อไปพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์คำศัพท์ที่ครูนำมาเสนอในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานที่พวกเราคุ้นเคยเป็นสิ่งที่พวกเราใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะพวกเรามาดูในรูปนะคะรูปแรกเลยรูปแรกเลยก็คือบอร์ดในที่นี้ก็อาจจะเป็นกระดานก็ได้แต่บอร์ดในที่นี้คือเป็นบอร์ดที่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าเป็นกระดานเราจะเรียกว่าแบล็คบอร์ดใช่ไหมคะแบล็คบอร์ดหรือไวท์บอร์ดถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นเขียวๆเขาจะเรียกว่าแบล็คบอร์ดนะคอนแทคบอร์ดนะคะเป็นกระดานใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้สมัยใหม่เนาะมันจะเป็นไวท์บอร์ดใช่ไหมคะที่มีปากกาเขียนได้แล้วก็ลบได้แต่เมื่อก่อนเขาจะใช้ช็อคใช่ไหมคะเป็นช็อคเป็นฝุ่นซึ่งมาใช้ไปนานๆมันจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพเขาก็เลยวิวัฒนาการมาเป็นไวท์บอร์ดใช้ปากกาเคมีแทนอาจจะมีกลิ่นเหมือนกันแต่มันจะไม่มีฝุ่นเหมือนช็อคนะคะต่อไปอันนี้ที่พวกเราเรียกโพสต์อิทใช่ไหมคะโพสต์อิทก็คือ ยี่ห้อมันแต่จริงๆแล้วโพสต์อิทเนี่ยชื่อของมันชื่อสิ่งของที่ว่าที่พวกเราใช้มันคือโน้ตใช่แต่โพสต์อิทมันคือยี่ห้อพวกเราก็เลยใช้ติดปากว่าโพสต์อิทโพสต์อิทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าโน้ตหรือว่ากระดาษโน้ตก็ได้ใช่ไหมคะคำศัพท์ต่อไปคุ้นเคยเลยเพนใช่ไหมคะแล้วก็ต่อด้วยpencil ใช่ไหมคะปากกาแล้วก็ดินสอใช่ไหมคะต่อไปค่ะปฏิทินภาษาอังกฤษก็คือ calendar ใช่ไหมคะ calendar ก็คือปฏิทินใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปด้วย cd-rom ใช่ไหมคะ cd-rom นี่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่

0: แล้วเนาะใช้เงินอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ต่อไปด้วย Incatage ก็คือดูจากรูปแล้วคืออะไรเอ่ยตลับหมึกเขาเรียกตลับหมึกใช่ตลับหมึกคือ Incatage นะคะ Cartage นะคะอันต่อไปคือ Marker ก็คือปากกาไว้บอร์ดนั่นแหละใช่อันนี้คือปากกาไว้บอร์ดนะคะมีทั้งแบบลบได้แล้วก็ลบไม่ได้เนาะทุกวันนี้แล้วก็มีแบบเติมหมึกด้วยใช่ไหมคะไฮเทคมากๆเลยต่อไปนะคะไฮไลเตอร์อันนี้เป็นก็คือปากกาเน้นคำใช่ไหมคะที่พวกเราใช้ปากกาเน้นคำนะคะต่อไปคือเปเปอร์คลิปนะคะก็คือคลิปที่หนีบกระดาษอันนั้นเป็นแปลเป็นภาษาไทยเลยเนาะที่หนีบกระดาษใช่ไหมคะแต่ส่วนมากก็คนเขาก็อาจจะใช้คลิปหนีบกระดาษก็ได้ทับศัพท์ไปเลยใช่ไหมคะต่อไปก็คือออกเสียงว่ากรูแต่แปลคือก้าวใช่ออกเสียงว่ากรูนะคะในโฟเนติกเขาจะเขียนว่า GLWO เพื่อให้เราออกเสียงได้ชัดใช่ไหมคะกรูนะคะออกเสียงว่ากรูนะคะต่อไปคำนี้ก็คือ stabler ก็คือแม็กใช่ทำไมเราถึงเรียกแม็กเราเรียกแม็กเท่าที่ครูทราบคือเรียกมาจากไอตัวกล่องมันที่ยี่ห้อแม็กอะใช่ไหมที่ลูกมันจะเป็นกล่องเขียวๆแล้วมันจะเขียนว่าแม็กใช่ไหมแล้วก็จะเรียกกันมาแม็กเราความหมายภาษาไทยมันคือเครื่องเย็บกระดาษถ้าแปลตามเขาเรียกว่าแปลตาม dictionary นะคะมันจะบอกว่าเครื่องเย็บกระดาษใช่ stapler คือเครื่องเย็บกระดาษแต่เราก็สามารถเรียกใช้ได้แม็กเราก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมีแม็กแล้วเย็บแม็กแล้วเย็บผิดแล้วทีนี้เราจะต้อง remove ออกเอาออก staple remover ก็คือเขาเรียกว่าอะไรที่แกะลูกแม็กใช่ที่แกะลูกแม็กนะคะเราเคยใช้ไหมหนีบลูกแม็กแล้วก็ดึงออกใช่ไหมคะจากกระดาษนะคะต่อไป rubber ก็คือมีอีกชื่อ eraser นะคะมีอีกชื่อหนึ่งของ rubber ก็คือ eraser เราสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะคะ eraser ก็ได้ rubber ก็ได้ใช่ค่ะต่อไปกรรไกรคือกรรไกร scissor ตัวสุดท้ายนี่ออกเสียงเป็นเหมือนตัว z scissor นะคะ scissor ก็คือกรรไกรและอันสุดท้าย punch ก็คือที่เจาะกระดาษหรือในนามที่พวกเราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือว่ามีอะไรอีกตาไก่ใช่ไหมคะที่พวกเราเรียกกันนะคะแต่มันก็คือเครื่องเจาะกระดาษใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากคำแรกเลยพวกเราออกเสียงพร้อมกันนะคะ staple remover rubber ต่อไป scissor อ่านต่อไป punch ค่ะแล้วเรามาย้อนออกเสียงกันอีกครั้งนะคะคำแรกคือ
1: highlighter
0: คำต่อมา yes again please yes แล้วคำนี
1: ้
0: glue yes ต่อไป
1: stabler
0: yes very good ค่ะอันแรกเลยค่ะปฏิทิน again please
1: calendar
0: yes ต่อไปค่ะ
1: CD-ROM
0: โอเคต่อไปตลับหมึก
1: incatage
0: yes ต่อไปค่ะ
1: marker
0: again please Marker yes very good ค่ะคำแรกเลยค่ะ board สอง
1: note
0: yes
1: pencil
0: โอเคพวกเราเรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้นเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมคะบางคนอาจจะพกทั้งหมดเลยมาโรงเรียนก็ได้นะคะทั้งบอร์ดโน้ตเพนเพนซิลอันนี้พวกเราก็ใช้กันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีคาเลนดาคาเลนดาทุกวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องพกแล้วเพราะมีในโทรศัพท์กันทุกคนใช่ไหมคะมีในสมาร์ทโฟนกันทุกคนซีดีรอมอันนี้พวกเราก็ใช้ในการบันทึกงานเซฟงานสมัยครูจะเป็นแผ่นดิสเกตสีดำๆใช่ความจุจะไม่เยอะเท่าซีดีรอมทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำนะคะก็อิงคาเทชอันนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยเลยเป็นอย่างดีจากการทำงานในทุกๆวันนี้ใช่ไหมคะตลับหมึกต้องเปลี่ยนเองไหมเปลี่ยนเองไหมคะตลับหมึกทุกวันนี้หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นไหมคะเปลี่ยนแต่ละครั้งมันจะเลอะมากๆเลยการเปลี่ยนตลับหมึกนะคะแล้วก็ต่อด้วยมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์ครูก็ใช้เป็นประจำแล้วก็ไฮไลท์เธอไฮไลท์เธออันนี้ไว้เวลาที่อ่านหนังสือเนาะไว้มาร์คข้อความสำคัญเพื่อที่ให้เราจดจำได้มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เปเปอร์คลิปอันนี้ใช้กันบ่อยๆแล้วก็กรูกรูก็คือกาวกาวยูฮูกาวน้ำได้หมดเลยนะคะแล้วก็สแตปเลอร์สแตปเลอร์อันนี้พังบ่อยมากเลยแล้วก็มี staple remover อันนี้เราใช้ก็ดีนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เล็บเราพังเพราะว่าบางทีมันเย็บแน่นใช่ไหมคะมันจะดึงยากแต่ถ้าเราใช้อันนี้มันจะดึงง่ายแล้วก็เล็บเราจะไม่พังด้วยแล้วก็ rubber rubber ก็อีกคำหนึ่งก็คือ eraser ใช่ scissor กรรไกรแล้วก็ punch นะคะต่อไปเป็นประโยคนะคะเดี๋ยวครูมีประโยคให้9ประโยคนะคะเราจะมาดูกันว่าเราเอาคำไหนมาเติมได้บ้างจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อกี้นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไปเมื่อกี้นะคะมีอยู่9ประโยคเริ่มที่ประโยคแรกกันก่อนเลยประโยคแรกกันนะคะประโยคแรกคือ the printer is running out of toner change aIn cottage ใช่ไหมคะเพราะว่าประโยคนี้เขาบอกว่า the printer is running out of toner printer เนี่ยทำงานโดยที่ out of toner ก็คือไม่มีหมึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้อง change a in cottage แล้วต้องเปลี่ยนตลับหมึกใช่ very good ค่ะข้อ2ค่ะ write on paper with a write on paper with aPen or
1: pencil
0: ก็ได้ใช่ไหมคะจะเป็นปากกาหรือดินสอก็ได้ที่เราใช้เขียนบนกระดาษใช่ไหมคะแล้วข้อ3ก็คือ cut the foam board with scissor ใช่เราสามารถตัดโฟมเนี่ยโดยกรรไกรใช่ไหมคะแล้วข้อ4 insert a letter in and insert a letterin and เราสามารถที่จะใส่ข้อความอะ letter ลงไปในอะไรได้บ้าง note ก็ได้หรือก็ได้ใช่ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะได้เช่นเดียวกันต่อไป write on a blank white แล้วก็ with marker it can be wiped off write on aใช่ไหมเมื่อเราสามารถเขียนลงจุดๆด้วยปากกาเนี่ยถ้าเกิดว่า wiper off เนี่ยคือกระดาษเนี่ยกระดาษชิ้นแล้วเราสามารถใช้ไม่ได้เราก็สามารถที่จะเขียนปากกามาร์กเกอร์ลงในบอร์ดได้ใช่ไหมคะต่อไปข้อ6ก็คือ check date on the calendarOn the table เช็ควันที่ได้บนปฏิทินที่อยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วทีนี้ข้อ8 keep a report in the เราสามารถที่จะเก็บ รีพอร์ตบันทึกการรายงานได้ในซีดีลอมเพราะว่าเป็นการบันทึกเป็นรีพอร์ตเพราะรีพอร์ตมันยาวใช่ไหมแต่เลเตอร์มันอาจจะสั้นๆเราอาจจะเขียนลงโน้ตได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรีพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเยอะๆข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานเราก็จะใส่ในซีดีลอมใช่ต่อไปข้อ9ค่ะ use and to correct a mistake เราสามารถใช้อันเนี้ยเมื่อเราเขียนผิดเราจะใช้อันนั้นอะคืออะไรรับเบอร์หรือ eraser ใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือ eraser นะคะเราสามารถที่จะใช้เมื่อเราเขียนผิดหรือเราทำผิดเราสามารถใช้ eraser หรือ rubber ได้ต่อไปนะคะเป็น dialogue นะคะ dialogue นี้เดี๋ยวจะมีเสียงให้พวกเราฟังเสียงให้พวกเราฟัง2รอบนะคะมีเสียงให้พวกเราฟัง2รอบให้พวกเราฟังว่าบทสนทนาเนี้ยคำที่ครูแบงค์ไว้เนี่ยมันคือคำว่าอะไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมแต่ก่อนที่เราจะเติมเนี่ยเราต้องฟังก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรเขาจะบอกในสนทนานี้เป็นบทสนทนาเต็มจะไม่มีแบงค์แบบบนกระดานนะคะจะไม่มีแบงค์นะจะเป็นบทสนทนาเต็มเลยแล้วทีนี้ให้พวกเราฟังว่าไอ้คำที่แบงค์ที่หายไปเนี่ยมันคืออะไรเราสามารถเขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะเขียนไว้ก่อนก็ได้และเดี๋ยวครูจะมาเฉลยว่าคำที่หายไปมันคืออะไรแล้วเราจะมาฟังซ้ำอีกรอบในรูปบทสนทนาเต็มๆที่เราตอบลงไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะฟัง3ครั้งต่อ1 dialogue นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟัง dialogue แรกก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟัง dialogue แรกก่อนนะคะว่าคำที่หายไปของเรานั้นคือคำว่าอะไรบ้างสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะลงไปในหนังสือในไดอะล็อกได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
2: Page 50 Activity 7 Listen to the dialogues and fill in the missing parts Dialogue 1
3: You look busy Is there anything I can help?
2: Yes, of course. I'm trying to finish the report. Would you please edit this report for me?
3: Oh, it takes time. I'm afraid I have to do something now. Can I do it for you after I finish my work?
2: No problem. I can wait. Thanks so much.
3: You're welcome.
0: Okay. ฟังออกไหม พอได้ไหมคะพอได้นะเดี๋ยวครูจะให้ฟังอีก1รอบนะคะฟังอีก1รอบเราสามารถเขียนไปในหนังสือได้เลยนะคะเดี๋ยวฟังอีก1รอบนะคะว่ามันเขียนว่ายังไงเราฟังซ้ำค่อยๆฟังตั้งใจฟังดูไปดูตามประโยคไปด้วยนะคะแล้วเราจะจับได้ว่ามันพูดว่ายังไงบ้าง
2: Activity 7 Listen to the dialogues and fill in the missing partsDialogue 1
3: You look busy. Is there anything I can help?
2: Yes, of course. I'm trying to finish the report. Would you please edit this report for me?
3: Oh, it takes time. I'm afraid I have to do something now. Can I do it for you after I finish my work?
2: No problem. I can wait. Thanks so much.
3: You're welcome.
0: ได้ไหมฟังทันไหมคะทันไหมอีกรอบได้ไหมคะอีกรอบได้ไหมอีกรอบนะอีกรอบนะคะซ้ำอีกหนึ่งรอบทีดีนะ
2: Page 50 Activity 7 Listen to the dialogues and fill in the missing partsDialogue 1
3: You look busy. Is there anything I can help?
2: Yes, of course. I'm trying to finish the report. Would you please edit this report for me?
3: Oh, it takes time. I'm afraid I have to do something. Can I do it for you after I finish my work?
2: No problem. I can wait. Thanks so much.
3: You're welcome.

0: โอเคได้ไหมได้นะพอที่จะจับใจความได้ไหมคะได้เป็นบางคำเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าคำที่หายไปนั้นน่ะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกเลยคือ you look busy is there yes นะคะอันแรกเลยใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่าใช่ไหมคะ anything ใช่ไหมคะแล้วทีนี้คำที่สอง yes of course ใช่ไหมคะ of course หรือพวกเราจะออกเสียงกันว่า of course หรือว่าตามที่ต้นฉบับเขาจะออกเสียง of course ใช่ไหมคะYes. Yes, of course. I'm trying to finish the report. Would you?
1: Please.
0: Would you please? Edit this report for me. ใช่ไหมคะ? ต่อไป. Oh, it takes time. I am afraid. Afraid แปลว่าเกรงกลัวเกรงใจหรือว่าในที่นี้ก็ฉันเกรงว่าก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะ I'm afraid I have to do something now แล้วก็ต่อด้วยคำว่าอะไรเอ่ยต่อด้วย I do it for you after เราใช้คำว่า canCan I do it for you after I finish my work ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบว่า very good ค่ะ no problem นะคะสุดท้าย you're welcome นะคะโอเคนะคะ very good มากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นอีก1 dialogue นะคะเป็นอีก1 dialogue ที่ให้พวกเราทำนะคะเป็น dialogue 2 dialogue 2เดี๋ยวให้เราฟังเมื่อกี้เราฟังกันตั้งหลายรอบเดี๋ยวที่ให้ฟัง1ครั้งนะคะให้ฟัง1ครั้งว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่า dialogue นี้คำไหนบ้างที่หายไป
2: Dialogue 2.
3: Good morning, Mr. Tenner. How can I help you?
2: Sure, thanks. I'd like to know about UBL Corporation. Can you search for the information for me, please?
3: Certainly. I'll do it right now.
2: Thanks. Can you print it out and place it on my desk, please?
3: Yes, of course.
2: Thank you very much.
3: It's my pleasure.
0: โอเคนะคะเสร็จไปแล้วทีนี้เดี๋ยวครูเฉลยเลยเนาะว่าคำแรกคืออะไรนะคะอย่างประโยคแรกคือ Good morning, Mr. Turner. How can I help you? อันนี้คือ How. ต่อไปค่ะ Sure. Thanks. Thanks me S ด้วยใช่ไหมคะThanks, I'd like to know about UBL Corporation. Can you search for the information for me, please? แล้วต่อด้วยฟังออกไหม Certainly. คำนี้ Certainly, I will do it right now. แล้วก็ตอบว่า Thanks.Thanks, อะไรเอ่ย Yes, can นะคะ Can you print it out and place it my desk, please? นะคะ Yes, of course. Thank you very much.

สุดท้ายคือ is my pleasure ใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้คือบทสนทนาที่

0: to know about UBL Corporation. Can you search for the information for me, please?
1: Certainly. I'll do it right now.
0: Thanks. Can you print it out and place it on my desk, please?
1: Yes, of course.
0: Thank you very much.
1: It's my pleasure.
2: Okay, นะคะอันนี้ได้จบลงไปแล้วบทสนทนาที่เราฟังกันนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่มีคำตอบเนี่ยพวกเราอาจจะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างใช่ไหมคะแต่พวกเราเก่งมากนะคะสามารถฟังออกได้ถึงกับถ้านับไปแล้วก็เกือบจะ 90% เลยมันก็จะมีบางคำที่พวกเราฟังไม่ได้ฟังไม่ออกว่ามันคืออะไรก็จะเป็นคำที่เป็นคำยาวๆเนาะคำที่เราไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรนะคะเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกการฟังไปเรื่อยๆเพื่อความคุ้นเคยกับสำเนียงแล้วก็เสียงของเจ้าของภาษานะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้พวกเราออกเสียงโดยการเรียนเสียงต้นฉบับหรือเจ้าของภาษาเพื่อเป็นการฝึกในการออกเสียงนะคะให้เรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราอาจจะพูดได้แหละแต่เพียงแต่ว่าสำเนียงเราอาจจะไม่เหมือนกันที่เราคุ้นเคยมาใช่ไหมที่เราได้ยินมาใช่ไหมคะเมื่อเราเรียนเสียงเจ้าของภาษาเราก็จะมีสกิลในการพูดภาษาต่างประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็ในคาบนี้นะคะในเรื่องของ expressing thanks นะคะครูขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆครูนะคะหวังว่าในบทเรียนต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำว่ารับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพ.ร.บ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหาย

0: หลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆ เคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
7: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
6: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
7: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศา

0: แล้วก็ใช้ตัวแฟนัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันก็ต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาเบเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย

0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: เรียนทั้งหมดนั่งที่ให้เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อคราวที่แล้วสำหรับการหาค่ากลางของข้อมูลการหาค่ากลางของข้อมูลที่นักเรียนเรียนไปนักเรียนหลายคนนะคะคงจะเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นมัธยมนะคะชั้นมัธยมหรือว่าในระดับชั้นปวช.1ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วครูอาจจะเป็นการทบทวนนะคะแต่วันนี้ที่นักเรียนจะต้องเรียนบางคนก็เคยอาจจะเรียนมาแล้วนะคะในระดับชั้นมัธยมหรือบางคนที่จําได้นะคะก็คือคุณเรียนมาในระดับชั้นปวช.1ที่คุณเรียนมาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ครูจะได้มาทบทวนให้นักเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนอาจจะมาครูจะมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่นักเรียนขาดไปแล้วกันนะคะเราลองมาดูกันว่าวันนี้ตอนที่นำมาเสนอนะคะมีชื่อตอนว่าอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะของครูจะมีชื่อตอนว่านะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่จำได้ไหมกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เป็นอย่างไรเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะก็คือจะเป็นตารางแจกแจงความถี่ถูกไหมนะคะจะเป็นตารางแจกแจงความถี่ทีนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคำนวณหาค่ามัดชิมเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ได้จำได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วครูสอนไปแล้วค่ามัดชิมเลขคณิตค่ามัดชิมเลขคณิตคือค่าอะไรคะคือค่าอะไรค่ากลางหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าค่าเฉลี่ยนะคะหาค่ามัธยฐานได้กรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคำนวณค่าฐานนิยมกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้มีอะไรบ้างนอกจากสมุดปากกาสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาอย่างหนึ่งก็คือเครื่องคิดเลขนะคะเครื่องคิดเลขนะคะเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเราจะได้ใช้ในการคำนวณกันนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีกี่ประเภทคะจำได้ไหม3ประเภทประเภทแรกก็คือค่ามัดชิมเลขคณิตหรือที่เราเรียกกันว่าค่าเฉลี่ยนะคะค่ามัธยฐานนะคะมีเดียนนะคะมัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางถูกไหมค่าเอาจำนวนข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยแล้วจัดการ

การหากึ่งกลางของข้อมูลถ้าเป็นจำนวนคู่ตำแหน่งโทษค่ะถ้าเป็นจำนวนคู่ไม่ใช่สิถ้าเป็นจำนวนคี่มันจะหาจุดกลางของข้อมูลได้พอดีถูกไหมแต่ถ้าเป็นจำนวนคู่ก็คือจะต้องเอาค่ากลาง2ตัวรวมกันแล้วหารด้วย2นะคะ3ฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรลูกฐานนิยมคือจำนวนที่มีค่าซ้ำกันมากที่สุดทบทวนไปแล้วนะคะทีนี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันนะคะค่ามัดชิมเลขคณิตนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าค่ามัดชิมเลขคณิตคืออะไรนะคะค่ามัดชิมเลขคณิตนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นตัวกลางหรือค่ากลางถูกไหมคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ x bar นะคะก็คือ x bar หรือที่เราเรียกกันว่าค่าเฉลี่ยหรือว่า mean นะคะเขาบอกว่าค่ามัดชิมเลขคณิตเนี่ยสัญลักษณ์ x bar เนี่ยจะแทนสัญลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างคืออะไรคนในห้องเรามีทั้งหมด36คน37คนถูกไหมคะถ้าข้อมูลของทุกคนเราจะเรียกว่าจากกลุ่มประชากรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเอาข้อมูลแค่ของบางคนครูเลือกมา20คนหรือ15คนเราจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างถ้ากลุ่มตัวอย่างเราจะใช้ตัว x barแต่ถ้าเป็นกลุ่มประชากรนะคะครูจะใช้ตัวนี้นะคะครูจะใช้ตัวนี้ตัว u หางยาวๆนะคะเราจะเรียกว่าค่ามิวนะคะค่ามิวต่อไปค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยการนำผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งตรงนี้นักเรียนทุกคนทำไมคะทำเป็นกันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ในกรณีที่เป็นตารางแจกแจงความถี่ตารางแจกแจงความถี่จะมีลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะก็คือจะมีช่วงของคะแนนแล้วก็มีในช่วงของความถี่นะคะถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะตารางแจกแจงความถี่การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลกรณีที่มีการแจกแจงความถี่สูตรที่ใช้ก็คือ x bar x bar จดไปเลยนะคะ x bar เท่ากับ f1 คูณ x1 บวกด้วย f2 คูณ x2 บวกด้วย x3 คูณ x3 บวกด้วยบวกไปเรื่อยๆจนถึงfn คูณ xn ส่วนด้วย n นะคะส่วนด้วย n คงมีคำถามเกิดในหัว f คืออะไรคะครู x ยังพอเดาได้ x คือเป็นค่าถูกไหมคะแล้ว f คืออะไรหรือบางคนอาจจะเดาได้ว่า f คืออะไรแต่ x คืออะไรอ่ะเราลองมาดูกันนะคะเมื่อ x bar แทนค่ามัดชิมเลขคณิตนะคะf1 f2 f3 จนถึง fn ก็คือแทนความถี่ของข้อมูลแต่ละอันตรภาคชั้นโอเคไหมความถี่ที่เรานับกันมาว่าได้เท่าไหร่ส่วน x1 x2 x3 xn ก็คือค่าของข้อมูลต่างๆค่าของข้อมูลต่างๆแต่เมื่อกี้เราดูจากตารางแจกแจงความถี่มันเป็นช่วงคะแนนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่า x ของเราตรงนี้เราจะต้องใช้จุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นนะคะหรือสามารถเขียนอีกอย่างหนึ่งได้สูตรว่า x bar เท่ากับ sum i ตั้งแต่1ถึง n fi คูณด้วย xi ส่วนด้วย n นะคะอันนี้คือสูตรเลยตัวนี้ f คืออะไรนะคะ f คือความถี่ xi ค่าของข้อมูลนะคะค่าของข้อมูลนะคะลอกโจทย์เสร็จและลอกสูตรเสร็จแล้วเนาะทีนี้มาดูกันค่ะเมื่อนะคะซัม i ตั้งแต่1ถึง n fi xi แทนผลรวมค่าของข้อมูลทั้งหมดก็คือf1 f2 x คูณกันไปเรื่อยๆ f1 คูณ x1 f2 คูณ x2 คูณกันไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n ถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนยังมองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาลงมือทำกันเลยดีกว่า

0: ทีนี้เรามาดูค่ะกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่ได้จัดกลุ่มแบบไหนนะคะแล้วก็กรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เอาตัวแรกก่อนกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่ได้จัดกลุ่มนะคะจากการชั่งน้ำหนักของนักเรียนชั้นปวช.1วิทยาลัยแห่ง1จำนวน10คนปรากฏน้ำหนักเป็นดังนี้40 41 40 42 41 40 42 41 40ถ้าวิธีที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็คือเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย10ถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะทำให้มันจัดกลุ่มนะคะต้องการหาค่ามัดชิมเลขคณิตของนักเรียนข้างต้นโดยการแจกแจงแบบไม่จัดกลุ่มสามารถนำข้อมูลมาเขียนเป็นตารางได้ดังนี้น้ำหนัก40มีทั้งหมดกี่คนลูก4คน41กี่คน4 42มีทั้งหมดกี่คน2หา fx นะคะหา fx ก็คือเอา40 40คือตัว xโอเคไหมคะ40คือตัว x นะคะครูขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงเป็นสีดำนะคะ40ตัวนี้ก็คือ x ความถี่คือ f ตัวนี้นะคะทีนี้40คูณ4ได้เท่าไหร่ลูก160 41คูณ4 42คูณ2 84เอาทั้งหมดนี้มารวมกันก็จะได้มาเป็น408ความถี่ทั้งหมดคือเท่าไหร่ลูก10อ้าวช่วยหาให้ครูหน่อยว่า x bar มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x bar มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หาให้ครูหน่อยทุกคนมีเครื่องคิดเลขในมือไหมคะมีไหมลูกมีx bar เท่ากับเท่าไหร่เอาอะไรตั้งคะเอาอะไรตั้ง408408หารด้วยอะไรลูก10หารด้วยอะไร10ได้เท่าไหร่ 40.8 ตรงไหมนะคะลองดูตรงไหมลองดูนะคะว่าตรงไหมจากสูตรนะคะ408หารด้วย10เพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ 40.8 ตรงไหมคะ
1: ตรง
0: นะคะเอาต่อไปนะคะเมื่อกี้ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะเพียงแค่จัดกลุ่มไว้เฉยๆถ้ากรณีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ลักษณะข้อมูลจะเป็นแบบนี้อันนี้คือโจทย์ที่เราเคยเรียนกันไปแล้วก็เอาไปจัดเป็นตารางแจกแจงความถี่ในลักษณะของแบบนี้54ถึง61มีกี่คน62ถึง69 70ถึง77 78ถึง85แล้วก็86ถึง93 3คนนะคะ3คนวิธีทำค่ะอันดับแรกต้องหาจุดกึ่งกลางและใช้สัญลักษณ์ x แทนจุดกึ่งกลางซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลในชั้นนั้นนะคะใช้ค่า x นะเป็นจุดกึ่งกลางชั้นนะคะเราก็จะหาได้อันนี้ครูจะให้ดูวิธีก่อนนะคะหาจุดกึ่งกลางชั้นทำไงลูกหาจุดกึ่งกลางชั้นช่วยบอกครูหน่อยจำได้ไหมเอาค่าต่ำสุดบวกค่าสูงสุดของชั้นนั้นแล้วหารด้วยเอาได้เท่าไหร่อันนี้คิดให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่อันนี้เอาอะไรบวกกัน54บวกหารด้วย2ได้เท่าไหร่ไม่รู้จิ้มเครื่องแต่รู้อย่างเดียวว่าออกมาเท่ากับ
1: 57.5
0: นะคะต่อไปชั้นที่2คือ62บวกด้วย69กดเท่ากับแล้วหารด้วย2เท่าไหร่ลูก
1: 65.5
0: เท่าไหร่คะ 65.5 มันคือจุดกึ่งกลางชั้นนะต่อไปค่ะ70ถึง70บวก77กดอะไรก่อนเท่ากับหารด้วย
1: 2
0: มีค่าเท่ากับ
1: 73.5
0: ชั้นสุดท้ายคือ78ไอ้โทษค่ะ78บวก85เท่ากับแล้วหารด้วย
1: 2
0: ได้เท่ากับ
1: 81.5
0: ตัวสุดท้ายคิดให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่6 86บวกด้วย93หารด้วย
1: 2
0: ได
1: ้
0: 89.5 แต่อย่าลืมสูตรของเราคืออะไรสูตรของเราคือ fx ถูกไหมคือเอา f ไปคูณกับ x ก็คือความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นก็คือเอาค่านี้มาทำไมกันคะคูณกัน1คูณ 57.5 ได้ใครมีเครื่องคิดเลขในมือคิดตามเลยยังไม่ต้องลอกนะคะต่อไป3คูณด้วยอะไรคะ
1: 65
0: ได้
1: 196.5
0: ได้ 196.5 ใช่ไหมคะต่อไปเอา5คูณกับอะไรลูก
1: 73.5
0: อ้าวจิ้มซีได้เท่าไหร
1: ่
0: โอเคต่อไปเอา8คูณด้วย 81.5 เท่ากับ
1: 652
0: ต่อไป3คูณ
1: 83.5
0: มีค่าเท่ากับ
1: 268.5
0: เอได้ตัวเลขเหล่านี้มาหมดแล้วแต่ละชั้นถูกไหมแต่อย่าลืมว่าสูตรของเราคืออะไรซัม fxซ้ำคือการหาผลรวมผลรวมของอะไรเอาผลรวมของตัวเหล่านี้มาค่ะ 57.5 บวกด้วย 196.5 บวกด้วย 367.5 บวกด้วย 652 บวกด้วย 268.5 มีค่าเท่ากับคือได้เท่าครูไหม1542อ้าวช่วยคิดข้อนี้ให้ครูหน่อยว่าข้อนี้ค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่ก็คือเอาตัวเลขซ้ำตรงนี้ใช่ไหมคะหารด้วยเท่าไหร่ลูก20เพราะเรารวมความถี่ทั้งหมดแล้วคือเท่าไหร
1: ่
0: 20อ้าวจับหารให้ครูหน่อย154.2 หารด้วย20เท่ากับคือ
1: 77.1
0: เอ๊ะตรงหรือเปล่าไม่รู้มาดูสินะคะ 77.1 ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกอ่ะพอเข้าใจกระบวนการยังง่ายอยู่เนาะสำหรับการหาค่ากลางนะคะไม่เชื่อว่าเข้าใจให้ทำเองนะคะให้นักเรียนทำเองอ้าวมีความสูงต่อไปนี้อ่านักเรียนยังไม่ต้องลอกตารางนะคะอ้าวนักเรียนตีตารางอันนี้รอไว้นะคะช่วงคะแนนความถี่เอาไม่ต้องตีเลยเดี๋ยวเราช่วยกันคิดบนกระดานเดี๋ยวครูให้กลับมาจดช่วยกันคิดบนกระดานเลยนะคะอันดับแรกต้องหาอะไรก่อนลูกจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้น146ถึง150มีจุดกึ่งกลางชั้นเป็นเท่าไหร่คิดให้ครูหน่อยเท่าไหร่คะ148ต่อไปลูก151ถึง155 153 156ถึง160 100เท่าไหร่
1: 158
0: 161ถึง165เท่าไหร่คะ
1: 163
0: ต่อไป166ถึง170
1: 168
0: เอาต่อไป fx ค่ะหาอย่างไรเอาจุดกึ่งกลางชั้นคูณด้วย
1: ความถ
0: ี่เอ้าคูณให้ครูเลย148คูณ5
1: 740
0: ต่อไป15คูณ153
1: 2,295
0: เท่าไหร่นะ
1: 2,295
0: 20คูณ158
1: 3,160
0: 7คูณ

0: ด้วย163
1: 1,141
0: 3คูณด้วย168
1: 504
0: อ้าวเสร็จแล้วทำยังไงต่อลูกเอาทั้งหมดมารวมกันเอ้ารวมให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่740บวก2295บวกด้วย3160บวกด้วย1141บวกด้วย504
1: 7840
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 7840
0: เอ๊ะแล้วความถี่รวมได้เท่ากับเท่าไหร่50แล้ว50มาจากไหนบอกครูหน่อย5บวก15 20บวก20 40บวก7 47บวก3
1: 50
0: อ้าวเพราะฉะนั้นหาความถี่ให้ข้อนี้ให้ครูทีว่าได้เท่าไหร
1: ่ 156.8
0: ดูซิว่าตรงกันไหมนะคะx บาร์เท่ากับ x บาร์เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้พันเท่าไหร่ลูก7840หารด้วย50เท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 156.8
0: ตรงกันไหม
1: ตรง
0: กับที่ขวาไหมคะตรงกันนะคะตรงกันอ้าวต่อไปค่ะมัธยฐานมัธยฐานจะเริ่มยากขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปมัธยฐานเอาความหมายธรรมดาก่อนมัธยฐานคืออะไรลูกค่าที่ทำไมคะค่าที่ทำไมคะอยู่กึ่งกลางของข้อมูลถูกไหมอยู่กึ่งกลางของข้อมูลนะคะซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลที่จัดเรียงลำดับแล้วเวลาเราสร้างตารางจ่ายแจงความถี่เราจัดเรียงลำดับข้อมูลยังคะจัดยังมั่นใจตารางจ่ายแจงความถี่เราเนี่ยจัดลำดับเรียงลำดับข้อมูลยังเรียงแล้วนะคะก็คือเราจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะหรืออาจจัดเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อยนะคะและมัธยฐานยังทำหน้าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันก็คือส่วนที่มีค่าน้อยกว่ากับส่วนที่มีค่ามากกว่าตำแหน่งที่ใช้หาก็คือ n หาร2นะคะถ้าหาไม่ได้ก็อาศัยการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะสูตรที่ใช้อุ๊ยเริ่มงงแล้วเอาจดสูตรลงไปก่อนมัธยฐานหนูเขียนเลยค่ะมัธยฐานมีเดียนเท่ากับL บวกด้วยวงเล็บใหญ่ N ส่วน2ลบด้วย F ใหญ่หารด้วย F เล็กแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย I งงค่ะครูงงค่ะครูบอกได้คำเดียวงงค่ะครูมันจะมีคำถามมาก็คือว่า L คืออะไรถูกไหมใช่ไหมคะ N คืออะไรลูก N คือชัดๆจำนวน
1: ข
0: ้อมูลทั้งหมด F คืออะไรเรายังไม่รู้ F เล็กคืออะไรเรายังไม่รู้ถูกไหมคะ A คืออะไรเรายังไม่รู้อ่ะเรามาดูกันทีละตัว L เขียนไปเลย L แทนขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นคะแนนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงคือต้องเป็นจุดๆถูกไหมถ้าขีดจำกัดล่างนะคะขีดจำกัดล่างเป็นเลขเต็มถ้าขีดจำกัดล่างที่แท้จริงคือเป็นจุดๆเอา L เสร็จยังคะต่อไปค่ะ N ก็คือแทนจำนวนของข้อมูลทั้งหมด N ใหญ่นะต่อไปค่ะ F ใหญ่แทนความถี่สะสมมีความถี่สะสมเข้าไปแล้วจำได้ไหมคะว่าความถี่สะสมทำไงจำได้นะของชั้นคะแนนก่อนชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่นะคะ n คือแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมด f ก็คือแทนความถี่สะสมของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่เหลือค่าอะไรลูกที่เรายังไม่ทราบ f เล็กกับค่า i นะคะ f เล็กก็คือแทนความถี่

0: ของชั้นคะแนนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ f เล็กกับ f ใหญ่นะคะต่อไปค่ะค่าอะไรค่า i ค่า i ก็คือแทนความกว้างของอันตรภาคชั้นค่า i ก็คือแทนความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะทีนี้เรารู้ค่าแต่ละตัวแล้วนะคะเรามาดูโจทย์เดิมผลการสอบคะแนนทั้ง20คนเอามาจัดเรียงเป็นตารางแจกแจงความถี่เช่นนี้นักเรียนคิดว่าจะต้องหาช่องไหนก่อนดูจากที่มาจดไปเมื่อกี้ความถี่สะสมถูกไหมเราลองมาทำความถี่สะสมกัน1อันนี้ได้เท่าไหร่ลูก1ต่อไปต่อไป9 9บวก8 17บวก3 20เอ๊ะตรงไหมนะตรงกัน20นะคะทีนี้ระหว่างตรงนี้นะคะนักเรียนดูค่าตามสูตรตามสูตรสูตรคืออะไรนะบอกครูหน่อย L วงเล็บคูณด้วย i นะคะเพราะฉะนั้นเราอันดับแรกต้องหาครึ่งหนึ่งของจำนวนข้อมูลทั้งหมดก่อนข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้คือเท่าไหร่
1: 20
0: เท่าไหร่คะ
1: 20
0: ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร
1: ่
0: 10ถูกไหม10เพราะฉะนั้นนะคะเจ้าตัวมัธยฐานเนี่ยมันน่าจะอยู่ในชั้นนี้เพราะตรงนี้9ก็ไม่ถึงถูกไหมก็คือต้องอยู่ที่ชั้นตัวนี้ชั้นสีเหลืองๆก็คือเป็น17น่าจะอยู่ในชั้นนี้นะคะจากข้อมูลที่ครูให้มาตรงเนี้ยนะคะนักเรียนเมื่อกี้บอกสูตรไปแล้วถูกไหมเราต้องหาค่า L เดี๋ยวเรามองจากตารางนี้เลยหาค่า L หาค่า N N หรือ N ส่วน2ลูกไม่เป็นไรเราหาค่า n ค่า l ค่า n f ใหญ่ f แล้วก็ i ตัวไหนที่เรารู้แล้ว n คือเท่าไหร่ลูก n คือ20 f ใหญ่ f ใหญ่เขาบอกว่าคือค่าอะไรคะ f ใหญ่ความถี่สะสมของอะไรของชั้นคะแนนก่อนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ชั้นที่มีก่อนก็คือเท่าไหร่คะ9อโทษค่ะ9 F เล็กละคะ F เล็กดูจากตารางคือเท่าไหร
1: ่
0: 8 8นะคะ8ไอละคะไอคืออะไรความกว้างอันตรภาคชั้นมีค่าเท่าไหร่ดูให้ครูหน่อยดูให้ครูหน่อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูครับอันตรภาคชั้นคืออะไรที่เรานับนิ้วถูกไหมนับก็คือ8เหลืออะไรคะ L L อ่านให้ครูฟังหน่อยคืออะไรที่แท้จริงของชั้นคะแนนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงซึ่งขีดจำกัดล่างตัวนี้คือ78ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงก็คือ 77.5เอ๊ะที่เขียนครูเขียนถูกหรือเปล่านักเรียนจดลงไปไหมเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะวิธีทำค่ามัธยฐานจะอยู่ในชั้นคะแนน78ถึง85ถูกไหมคะเมื่อกี้ที่เราดูนะคะเพราะฉะนั้นค่า L คือเท่าไหร่ 77.5 ถูกไหมเมื่อกี
1: ้
0: ถูกนะคะต่อไปค่า F คือเท่าไหร่

0: กี้เราเขียนถูกไหมถูกนะคะ f เล็กคือ8 f เล็กคือความถี่สะสมของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ i คือ8เช่นกันนะคะจากสูตรตัวนี้นักเรียนช่วยแทนค่าให้ครูหน่อยว่าแทนค่าแล้วเขียนอย่างไรช่วยเขียนให้ครูหน่อยแล้วเดี๋ยวดูซิว่าตรงกับครูไหมคือเท่าไหร่คะได้เหมือนครูไหม 77.5 บวกด้วย n คือเท่าไหร่ลูก20 20หาร2คือเหลือ10ลบด้วย9หารด้วย8แล้วก็คูณด้วย8วิธีคิดแบบนี้ยังไม่ต้องไปตัดไปอะไรทั้งนั้นนะคะนะคะเราคิดเรามีเครื่องคิดเลขนี่ถูกไหมเราก็คิดในวงเล็บก่อนนะคะ10ลบ9เหลือ1หาร8ได้เท่าไหร่จิ้มเครื่องคิดเลขเลยเท่าไหร่คะไม่ต้องทำอะไรกดคูณต่อไปเลยค่ะคูณเท่าไหร่คูณ8ได้เท่าไหร่ได้1ถูกไหมได้1ก็จะเหลือ 77.5 ทำไมคะบวก1เท่ากับ 78.5 เพราะฉะนั้นข้อนี้มัธยฐานคือ 78.5 นะคะ 78.5พอเข้าใจไหมไม่เชื่อขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะยังไม่ต้องจดลงไปเดี๋ยวเราช่วยกันทำก่อนนะคะจำนวนพนักงานแล้วก็รายได้นะคะบาทต่อวันทีนี้อันดับแรกเราจะต้องหาอะไรก่อนลูกหาอะไรก่อนความถี่สะสมถูกไหมเรามาช่วยกันคิดความถี่สะสมก่อนนะคะความถี่สะสมนะคะได้เท่าไหร่ลูก
1: 5 15 30 46 50
0: เพราะฉะนั้นเป็นการบอกได้2ตัวก็คือ1 n ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะ n ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่2ค่ามัธยฐานของเรา n ของเราคือ50 50หาร2ได้ได้เท่าไหร่คะ
1: 25
0: เพราะฉะนั้นชั้นช่วงไหนที่เป็นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ช่วยกันดูสิ15ใช่ไหมเพราะ n ส่วน2ของเราคือเท่าไหร
1: ่
0: 25 15ได้ไหม
1: ไม่
0: เพราะไม่ถึงแสดงว่าต้องอยู่ชั้นนี้ที่เป็น30แต่เรายังไม่รู้ว่าอยู่ค่าเท่าไหร่อยู่ชั้นนี้ถูกไหมพอเมื่อบอกว่าอยู่ชั้นนี้ปุ๊บเราสามารถหาอะไรได้อีกหา L ใช่ไหมคะค่า L ค่า I ค่า F ใหญ่ค่า F เล็กเราลองมาเขียนกันเลยนะคะครูขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงเพื่อให้เห็นความแตกต่างครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะ Lมีอะไรอีก F ใหญ่ F เล็ก
1: I
0: นะคะ L คือเท่าไหร่ลูกมองปุ๊บรู้เลย L คือเท่าไหร่ครูขออนุญาตใช้สีดำดีกว่าอะไรคะเท่าไหร่คะ
1: 270.5
0: นะคะต่อไปค่ะต่อไป F ใหญ่คือเท่าไหร่ลูก F ใหญ่คือเท่าไหร
1: ่
0: 15แววดีเริ่มมา15 F เล็กคือ F เล็กความถี่สะสมของชั้นนั้นชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่คือ30 I คือเท่าไหร่คะความกว้างคือ อ่านช่วยกันนับสิ271
1: 272 274 275 276 277 278 279 280
0: คือ10โอเค10จำตัวเลขได้เนาะเอาตัวเลขที่มีอยู่ไปทำอะไรคะลูกไปทำอะไรแทนค่าในสูตรอ่ะเรามาดูซิว่าเราคิดตรงกันไหม n ส่วน2คือ25นะคะความถี่สะสมเมื่อกี้ครูเขียนไปแล้วเนาะต่อไปก็หาค่า f ใหญ่ f เล็กแล้วก็เอาค่าทั้งหมดไปแทนในสูตรนะคะนั้นสูตรอันนี้เราเขียนตรงไหมลูกตรงกับเขาไหมตรงนะคะอ่าลองเขียนในสูตรซิแล้วคิดให้ครูทีได้เท่าไหร่ครูไม่บอกแล้วนะว่าเอาอะไรจิ้มอะไรนะคะคิดให้ครูทีว่าเอาอะไรจิ้มกับอะไรแล้วได้เท่าไหร่แทนค่าลงไปเลยเมื่อกี้จดทันไหมคะค่า f ค่า l อะไรเท่าไหร่ทันนะคะได้เท่าไหร่ลูก L คือเท่าไหร่นะ
1: 270.5
0: บวกด้วย N คือเท่าไหร่ N ส่วน2คือ25ลบด้วย F ใหญ่คือ15หารด้วย F เล็กคือ F เล็กคือ F เล็กคือ บางคนจำไม่ได้เรากลับไปดูตารางของเราเท่าไหร่ F เล็กของเราคือเท่าไหร่ F เล็กไม่ใช่30ต้องคือชั้นที่มีค่ามัธยความถี่ถูกไหมคะกูเขียนผิดอันนี้คือเท่าไหร่ลูก15กูขอแก้ส่วนนี้ลบไม่ได้แล้วคือเท่าไหร่คะ15เพราะอะไรไปอ่านความถี่ค่าตัวเลขให้คุณหน่อยคืออะไรนะเอาใหม่1 2 3
1: ความถี่ของชั้นแสดงที่มีค่าอัตราฐานอยู
0: ่ซึ่งมันอยู่ชั้นนี้ถูกไหมครูดอกจันไว้แล้วความถี่คือเท่าไหร
1: ่
0: 15นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ f เล็ก f ใหญ่เท่ากันคือ15ตัวนี้15ถูกไหมคะ15เรามาลองแทนค่าในสูตรของเรา f เล็กคือเท่าไหร่คะ15 i คือ10เพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่เนี่ย270.5 25ลบ15เหลือเท่าไหร
1: ่
0: 10หารด้วย15แล้วคูณด้วย10วิธีคิดก็คือเอา10หาร15เลยค่ะได้เท่าไหร่10หาร15ได้เท่าไหร่บอกครูได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปล่อยมันแล้วคูณด้วย10คูณเลยได้เท่าไหร่ฮะ 6. จุดทศนิยมไม่รู้จบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะปัดได้เป็นอะไร7ก็คือ270บวกด้วย 66.7 นะคะได้เท่ากับ 277.17 ไหมลองบวกดูซิได้ไหมได้ไหมคะ 270.5 บวกด้วย 6.67 ได้ไหมลูกได้ไหมคะ
1: ได้
0: โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นค่ามัธยฐานพอเข้าใจไหมคะต่อไปตัวสุดท้ายค่าฐานนิยมความหมายของฐานนิยมคืออะไรจำนวนที่มีข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะก็คือมีความถี่สูงสุดมีค่าซ้ำกันมากสูงสุดนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ

0: MO โหมดหรือว่าฐานนิยมนะคะฐานนิยมของข้อมูลจัดกลุ่มเอาจดสูตรลงไปก่อนเห็นสูตรก็เวียนหัวแล้วค่ะครูโหมดเท่ากับ L บวกด้วยเดลต้า1ส่วนด้วยเดลต้า1บวกด้วยเดลต้า2ทั้งหมดคูณด้วย I ทั้งหมดคูณด้วย I เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วน่าจะพอเดาออกไหมว่า L คืออะไรฮะขีดจำกัดล่างที่แท้จริง I คือความสิ่งที่เป็นปัญหากับเราตอนนี้ก็คือเดลต้า1กับเดลต้า2ใช่ไหมคะอ้าวเรามาดูกัน L คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่นะคะต่อไป I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นเดลต้า1อันนี้แหละต้องจดแล้วเดลต้า1อ่านพร้อมกันก่อนค่ะ1 2 3 1 2 3
1: ผมถามระหว่างข้อมูลชั้นที่มีความดีมากที่สุดและความดีของชั้นที่อยู่ต่ำกว่า1ชั้น
0: ต่ำกว่า1ชั้นอ่ะจดก่อนเดี๋ยวลืมต่ำกว่าต่ำกว่า1ชั้นก็คือชั้นที่อยู่ข้างบนก่อนถึงเรานั่นเองนะคะนักเรียนทางบ้านสามารถจดไปได้นะคะปัญหาวันนี้ที่เรียนไปหลายสูตรเหลือเกินถ้าเราไม่กลับไปทำกันบ้านเราจำได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: อ่าต่อไปมีเดลต้า1แล้วต้องมีอะไรด้วยเดลต้า2ถูกไหมอ่าเรามาดูเดลต้า2ค่ะอ่านก่อนเดลต้า2
1: โหมดความระหว่างข้อมูลชั้นที่มีความถี่มากที่สุดและความถี่ของชั้นที่อยู่สูงกว่า1ชั้น
0: อ้าวจดลงไป

0: โอเคไหมคะเสร็จแล้วนะต่ำกว่า1ชั้นคือเดลต้า1เดลต้า2คือสูงกว่า1ชั้นนะคะอ้าวเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อเดิมผลสอบของคะแนนนักเรียน20คนของวิทยาลัยแห่ง1เป็นดังนี้สร้างตารางจงหาฐานนิยมของคะแนนสอบอันนี้คือตารางแจกแจงความถี่เรารู้ได้อย่างไรว่าฐานนิยมของเราอยู่ชั้นนี้78ถึง85เรารู้ได้อย่างไรความถี่สูงสุดถูกไหมคะสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเรารู้แล้ว L คือเท่าไหร่ 77.5 I คือ8ขาดเดลต้า1กับเดลต้า2ถูกไหมคะจำชั้นก่อนที่อยู่ก็คือสูงกว่า1ชั้นมันมี5กับ3ไม่รู้อะไรสูงกว่าต่ำกว่านะคะอ่ะเราลองมาดูกันจากตารางช่วงคะแนน78ถึง85ชั้นที่มีคะแนนความถี่สูงสุดคือ8นะคะดังนั้น L เท่ากับ 77.5 เดลต้า1คือ8ลบ5กลับไปดูตารางของเราก่อน8ลบ5แสดงว่าอันนี้อยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่า
1: ต่ำกว่า
0: ต่ำกว่า1ชั้นถูกไหมคะต่ำกว่า1ชั้นนะคะถ้าสูงกว่า1ชั้นคือเท่าไหร่8ลบเท่าไหร่ลูก8ลบ3นะคะเดลต้า1เดลต้า2คือ3เท่ากับ5เอาไปใส่สูตรได้ยังลูกขาดค่าอะไรขาดค่าอะไร i ซึ่งเรารู้แล้วเท่ากับ8เอาไปใส่สูตรเลยค่ะ l บวกเดลต้า1ส่วนด้วยเดลต้า1บวกด้วยเดลต้า2เท่ากับ i ก็คือ 77.5 บวกด้วย5หารด้วย5บวก3ก็คือ8ใช่ไหมคะแล้วคูณด้วย8ข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เดาเห็นตัวเลขแล้วตอบเลยอันนี้5บวก3ได้8 8ตัด8ได้ฮะอ๋อต้องเอา5หาร8ก่อนถูกไหมอ่ะ5หาร8แล้วคูณด้วย8คูว่าผลลัพธ์มันออกมาคือ5ใช่ไหมคะอุ๊ยเก่งกว่าเครื่องคิดเลขจุเลยวันก็มันตัดกันได้ไงแล้วก็เอา 77.5

0: ไปบวกกับ5เท่ากับ
1: 82
0: เท่าไหร่คะ82ใช่ไหมครูเขียนผิดใช่ไหม82นะคะ 82.5 82.5 นะคะ

0: นี้เองเลยถามก่อนว่าชั้นมัธยฐานอยู่ชั้นไหนชั้นที่3ถูกไหมความถี่สูงสุดคือเท่ากับ20หาเดลต้า1เดลต้า1คือเท่าไหร่เดลต้า1คือ8ลบโทษค่ะ8ลบได้20ลบ12เหลือ8กับ20ลบ15เหลือ5อะไรคือเดลต้า1อะไรคือเดลต้า2เขียนเลยค่ะแล้วก็ใส่สูตรลงไปด้วยมี i ถูกไหมมี l นะคะลองคิดซิได้เท่าไหร่จำสูตรได้ไหม i คือเท่าไหร่156 157 158 159แล้วก็160เท่ากับ5นะคะเท่ากับ5ความถี่สูงสุดคือ20 L คือเท่าไหร่คะ 155.5 นะคะเดลต้า1คือ20ลบ12คือ8เดลต้า2คือ20ลบ15คือ5 I คือ5นะคะเอาไปแทนค่าในสูตรได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่ะตัวนี้นะคะครูฝากให้กลับไปคิดครูใส่เฉลยให้แล้วเท่ากับเท่าไหร่คะ 158.5 ลองกลับไปคิดดูนะคะสำหรับวันนี้ครูคงมีเพียงเท่านี้นะคะที่สำคัญเรียนแล้วจำไม่ได้หรอกถ้านักเรียนไม่ได้กลับไปทำการบ้านนะคะยังไงครูฝากการบ้านด้วยวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
1: นักเรียนเคารพ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี 2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่ง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกลี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไกล่เกลี่ยเรื่องการตกลงค่าคืน

0: เป็นยังไงดีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขัดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกลเกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกลเกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีปัญหาคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกลเกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: ราคาสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกลเกี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกลเกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกลเกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกลเกลี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกลเกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกลเกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกลเกลี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกลเกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกลเกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ

0: ภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐาน

0: ภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหม่าล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดี

เพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะ กันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่เนี้ยครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลือง

0: องนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับ
1: ขอช้อนหนึ่ง
0: ครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวเนี้ยก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวเนี้ยลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพรา2สไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอนแนะนำครูมอนจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอนเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน MasterChef เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำ1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบคอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านัก

เรียนจะทำไข่นะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อหนึ่งเช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะครับเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะครับในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับคุณนายสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูไม่รับครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณ

เนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาต้องทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันๆนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5-10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูหมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะฮะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมู

หอมมากๆเลยนะคะในสตูแล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็น สต๊อกผักก็ตามสะดวกฮะตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะ

ใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้อมอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดกันถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมครับพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวนี้จะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะฮะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดนึงนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับอนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอม
นะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะฮะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชะกะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำ

ทานทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นปัจจัยวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขัน

ประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขัน

ส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับคือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้น

นั้นนะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดี

และยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะมาพบกับ EP ที่6นะคะการใช้ชุดเครื่องมือ annotation นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดเครื่องมือ annotation สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะการใช้ชุดเครื่องมือ annotation นะคะคือกลุ่มคำสั่งของการใช้วัดขนาดต่างๆการใส่ dimension และก็การใส่ text นะคะคำสั่ง annotation นะคะกลุ่มคำสั่งตัวนี้สามารถเขียนเป็นตัวอักษรสำหรับการเขียนตัวอักษรนะคะเราจะใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานแบบที่เราสร้างขึ้นมานะคะรวมถึงข้อความอื่นๆที่ใช้ประกอบแบบด้วยนะคะในส่วนของตัว text เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของ multi-line text นะคะ multi-line text เนี่ยก็คือการใส่ข้อความแบบ2บรรทัด3บรรทัดหรือหลายๆบรรทัดขึ้นไปนะคะส่วนคำสั่งที่2นะคะจะเป็นคำสั่งของ single-line text ค่ะจะเป็นการใส่ text แค่บรรทัดเดียวนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างนะคะตัวคำสั่งของ multi-line text นะคะสำหรับการเขียนตัวอักษรหลายบรรทัดเนี่ยคือเราจะสามารถแก้ไขรูปแบบของข้อความได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถปรับแก้ได้ภายในชุดคำสั่งของมันเลยนะคะสำหรับคำสั่ง single line text นะคะจะใช้สำหรับการเขียนตัวอักษรแบบโรงงานโดยจะแสดงอักษรตามที่กำหนดไว้จะไม่สามารถปรับแก้ในชุดคำสั่งของมันได้นะคะเราจะต้องปรับแก้ตัวอักษรแล้วก็สไตล์ของตัวอักษรใน property นะคะการ edit text นะคะเราจะใช้สำหรับการแก้ไขตัวอักษรนะคะหรือข้อความที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วสามารถทำได้ด้วยการดับเบิลคลิกนะคะที่ข้อความที่ต้องการแก้ไขค่ะและพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนหรือสามารถเปลี่ยนรูปตัวอักษรอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นการตั้งค่า text style นะคะในชุดคำสั่งของ text style เนี่ยสิ่งที่เราต้องกำหนดเข้าไปในรูปแบบของตัว text นะคะก็คือความสูงแล้วก็ font นะคะหน้าต่างของ text style เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย font name นะคะก็คือชื่อของ font เรานะคะแล้วก็ความสูงของตัว text นะคะรูปแบบของตัวอักษรนะคะผ่านหน้าต่างของ text style new นะคะสำหรับสร้างรูปแบบของตัวอักษรในแบบใหม่ตามชื่อใหม่ที่ตั้งขึ้นนะคะRename นะคะหมายถึงเปลี่ยนชื่อให้รูปแบบที่มีอยู่แล้วนะคะโดยการคลิกเมาส์ขวาบนรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะหรือ Rename นะคะการ Delete นะคะก็คือใช้ในการลบฟอนต์เดิมออกนะคะ4นะคะเป็นฟอนต์ Name นะคะใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษรค่ะ5นะคะตัว Annotation นะคะสำหรับกำหนดตัวอักษรโดยสามารถเพิ่มความสูงอัตราส่วนที่กำหนดได้นะคะMatte Text Orientation to Layout นะคะใช้กำหนดการหมุนของตัวอักษรนะคะบน Viewpoint ให้สอดคล้องกับ Layout ค่ะแล้วก็ High นะคะใช้กำหนดความสูงของตัวอักษรค่ะ Upside Down นะคะจะเป็นการกำหนดเขียนตัวอักษรที่ต้องการให้หมุนกับแบบกระจกเงานะคะหรือ180องศาค่ะแต่ต้องใช้คำสั่ง Detect นะคะหรือ Single Line Text เท่านั้นค่ะ Backward นะคะจะใช้ในการเขียนตัวอักษรแบบกลับด้านจากขวาไปซ้ายค่ะvertical นะคะใช้สำหรับการเขียนตัวอักษรลงไปในแนวดิ่งค่ะแต่ต้องใช้กับคำสั่ง detect หรือ single line text เท่านั้นนะคะ y factor นะคะสำหรับการกำหนดค่าความกว้างของตัวอักษรค่ะ oblique angle นะคะใช้สำหรับการกำหนดองศาของตัวอักษรที่ต้องการให้ตัวอักษรที่มีมุมเอียงตามองศาที่ต้องการนะคะกลุ่มคำสั่งของตัว text อะค่ะเราเรียกว่า leader นะคะหรือ multi leader นะคะใช้สำหรับการเขียนเส้นชี้จุดเพื่อบอกคำอธิบายค่ะเหมาะสำหรับการอธิบายประกอบเส้นหรือรูปแบบที่มีปลายลูกศร นะคะแล้วก็เช่นการบอกชนิดวัตถุกำหนดข้อพิเศษต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งของตัว dimension นะคะก็คือเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเขียนแบบเป็นการบอกขนาดตัว dimension เราก็จะสามารถเห็นได้แล้วก็คุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะเราสามารถบอกขนาดได้ทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนนะคะเป็นแบบ rotation สำหรับรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้นะคะลักษณะของ dimension ที่สามารถทำได้ในโปรแกรม AutoCAD นะคะเราดูได้จากภาพตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราใช้ dimension ในลักษณะต่างๆนะคะการกำหนดรูปแบบของตัว

เส้นบอกขนาดหรือตัวดิเมนชันของเรานะคะสามารถกำหนดได้ที่ชุดคำสั่งดิเมนชันสไตล์นะคะดิเมนชันสไตล์นะคะจะมีหน้าต่าง2หน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าต่างแรกแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นการบอกว่าเรามีตัวดิเมนชันแบบไหนบ้างนะคะที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ที่ตัว AutoCAD มีกำหนดให้เบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวคำว่า new นะคะก็คือการที่เราจะสร้างดิเมนชันขึ้นมาเป็นของเราเองมีการ modify นะคะ modify ก็คือการปรับแก้ดิเมนชันที่เรามีอยู่แล้วนะคะพอเรากด new เข้ามานะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างด้านขวานี้นะคะก็คือเราสามารถกำหนดสไตล์ของดิเมนชันของเราได้นะคะแล้วก็กำหนดขนาดความสูงของตัวเทคขนาดความกว้างของตัวดิเมนชันแล้วก็ขนาดของหัวลูกศรได้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างตัวดิเมนชันให้เป็นของเรากันในโปรแกรม AutoCAD นะคะค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดคำสั่งของ Annotation นะคะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูการใส่เทคก่อนได้เลยนะคะเทคของเราถ้าเรากดลงมาแล้วนะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่า2แบบนี้แตกต่างกันยังไงสำหรับมัลติไลน์เทคนะคะเรากดเลือกชุดคำสั่งขึ้นมานะคะเลือกจุดที่เราจะตั้งตัวเทคขึ้นไปนะคะเราจะสามารถกำหนดกรอบของตัวเทคได้เมื่อเราคลิกสร้างขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนก็จะเป็นการบอกขนาดของตัวเทคนะคะตอนนี้ขนาดของเทคจะอยู่ที่จุด2นะคะแล้วก็การปรับแก้พวกเป็นด้านหน้าตรงกลางเซนเตอร์หรือจะชิดด้านขวานะคะก็จะสามารถปรับได้เหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์ของเทคนะคะซึ่งถ้าเรามีเทคที่เราโหลดเข้ามาเป็นแบบพิเศษสำหรับในการเขียนเราก็สามารถหาได้ที่ช่องนี้นะคะการปรับขนาดความหนาตัวเอียงนะคะการขีดเส้นต่างๆก็สามารถปรับได้ที่แท็บด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าในตัวของมัลติไลน์เทคอะค่ะจะสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดนะคะแล้วก็สามารถย่อขยายตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วค่ะตัวของมัลติไลน์เทคเนี่ยก็คือจะเป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูของตัวซิงเกิลไลน์เทคนะคะอันนี้ตัวซิงเกิลไลน์เทคนะคะเมื่อเราคลิกคำสั่งเสร็จแล้วตัวซิงเกิลไลน์เทคเนี่ยจะให้เรากำหนดความสูงของตัวเทคก่อนนะคะเราก็กดไปที่จุด2เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจะเป็นการกำหนดองศาของมันนะคะแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะเราสามารถกด Enter ลงมาได้นะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวซิงเกิลไลน์เทคเนี่ยตัวเทคเมื่อเรากด Enter ลงมาแล้วอะค่ะมันออกจากกันเป็น1บรรทัด2บรรทัดแล้วก็3บรรทัดอย่างนี้นะคะแต่ตัวของมัลติไลน์เทคเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็เราสามารถหดมันแล้วมันก็จะกลายเป็น2คอลัมน์นะคะอย่างนี้ปกติแล้วอะค่ะตัวมัลติไลน์เทคเนี่ยจะใช้งานยากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเขาก็จะปรับให้เป็น2คอลัมน์แบบตัวอย่างนี้เลยแต่ว่าในตัวของซิงเกิลไลน์เทคอะเราสามารถจัดแล้วก็ปรับแต่งของมันได้เองแต่สังเกตว่าถ้าเมื่อเราเลือกตัวซิงเกิลไลน์เทคอะค่ะแท็บแก้ไขของตัวอักษรข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นให้เราเราจะต้องมีหน้าต่าง property ขึ้นมาเพื่อปรับแก้สไตล์ของเทคเรานะคะแต่ถ้าเป็นตัวมัลติไลน์เทคตัวนี้ค่ะเราดับเบิลคลิกขึ้นไปเนี่ยตัวแท็บข้างบนในชุดการแก้ไขเนี่ยก็จะมีขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราเรียกหน้าต่าง property ขึ้นมาเพื่อลองปรับแก้ไขตัวเทคกันนะคะ PRO นะคะทั้ง2ตัวเนี้ยก็สามารถแก้ไขได้ที่หน้า property ได้เหมือนกันนะคะถ้าตัว single line text เราก็จะมาดูสไตล์ของมันนะคะว่าตอนนี้สไตล์ของมันตอนนี้จะเป็นตัว standard อยู่นะคะสามารถดับเบิลคลิกแก้ไขได้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขได้ในหน้า property แต่เราจะต้องเลือกเพียง1ข้อความนะคะเราจะสามารถแก้ไขในช่อง property นี้ได้หากเราพิมพ์ไปกด enter นะคะข้อความก็จะปรับแก้ให้เราแล้วก็สามารถปรับแก้ตำแหน่งของจุดที่เราจะจับวัตถุตัวนี้นะคะก็คือปรับแก้ได้ที่ justify นะคะ left center สังเกตว่าจุดที่จะให้เราจับตัวอักษรก็จะปรับตำแหน่งให้เรานะคะสามารถทำได้ทั้งเป็น center right

ดิลนะคะหรือจะเป็นท็อปเซนเตอร์ท็อปเล็บท็อปไลท์ได้หมดเลยนะคะอย่างถ้าเป็นตัวมิดเดิลเซนเตอร์จุดก็จะอยู่ตรงกลางของข้อความนะคะในกรณีที่เราอยากจะให้ตัวข้อความของเราอะไปอยู่ตรงกลางของกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ค่ะสังเกตว่ามันก็จะมีจุดเซนเตอร์นี้ให้เมื่อเราจับไปที่ตรงกลางของกล่องเนี่ยมันก็จะเข้าเซนเตอร์พอดีนะคะแต่ในกรณีของที่เป็นตัวมัลติไลน์เทคอะค่ะมันจะสามารถทำได้ยากกว่ามันจะแก้ไขได้ยากกว่าก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะการเปลี่ยนสีเทคหรือการเปลี่ยนสไตล์ของเทคก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับได้ที่ด้านขวานี้นะคะเราเปลี่ยนสีได้ก็คือการเลือกสีได้เลยการกำหนดเลเยอร์ตรงนี้เราจะต้องมีเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะคะเราถึงจะกำหนดเลเยอร์ได้การกำหนดเลเยอร์ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือการกำหนดว่าเราต้องการให้ตัวหนังสือของเราหนาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสไตล์ของเทคอันนี้จะเป็นการกำหนดเวลาเราพอดอะค่ะเราต้องการจะให้มันเข้าสเกลกับการกำหนดหน้ากระดาษของเราไหมนะคะแนะนำว่าไม่ควรเปิดไว้นะคะเพราะว่าในการพอดแต่ละครั้งตัวหนังสือมันก็จะปรับขนาดไปตามสไตล์แล้วก็ตามสเกลของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองปรับเป็นฟอนต์อื่นๆดูนะคะอย่างในที่นี้นะคะก็จะมีหลายฟอนต์เลยเราก็ลองปรับดูฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปแต่ในส่วนของตัว AutoCAD นะคะบางทีจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยที่สระจะจมนะคะดังนั้นเวลาจะใช้ภาษาไทยอะค่ะเราพิมพ์ในหน้า AutoCAD จะปกติแต่เวลาเราพิมพ์หรือเราพอดออกไปสระมันจะจมจะมีฟอนต์ของมันเราอาจจะต้องโหลดแอดเพิ่มเข้ามานะคะอย่างถ้าเป็นปกติแล้วฟอนต์ภาษาไทยจะไม่จมก็จะเป็นฟอนต์ที่ชื่อลักษณะพิเศษของตัว AutoCAD เองนะคะอย่างเช่นตัว TISฟอนต์พวกนี้ค่ะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วเวลาพอดออกไปนะคะจะไม่จมแต่ฟอนต์ปกติที่เราใช้กันในโปรแกรมอื่นๆนะคะมาใช้ใน AutoCAD ภาษาไทยสระจะจมนะคะเดี๋ยวเราลองดูภาษาไทยนะคะ

อันนี้จะเป็นภาษาไทยนะคะก็สามารถพิมพ์ได้แต่ว่าอย่างฟอนต์พวกนี้ค่ะเราสามารถโหลดได้โดยการที่เราไปเสิร์ชชื่อฟอนต์ของมันนะคะเขาก็จะมีให้โหลดนะคะฟอนต์ TIFแต่ลักษณะของฟอนต์ในการพิมพ์ออกมาหน้าตาก็จะเหมือนกันนะคะเราใส่เทคเป็นแล้วนะคะต่อไปในตัว Reader นะคะเราจะใช้ตัว Reader เนี่ยในการเสริมตัวอักษรนะคะอย่างเช่นเมื่อเรามีแบบ1ชิ้นแล้วเราต้องการที่จะชี้บอกว่าตรงนี้คืออะไรตำแหน่งนี้คืออะไรนะคะเราจะใช้ตัว Reader นะคะตัว Reader ก็จะมีคำสั่งย่อยก็คือการ Add แล้วก็การ Remove มันนะคะเราสามารถ Add คำสั่งได้เรากด ML นะคะ MLD นะคะก็จะขึ้นเส้นให้เราแล้วทีนี้เรากดล็อกองศานะคะเพื่อให้เส้นตัว Reader ของเราเนี่ยมันเอียงตามองศาเขาก็จะขึ้นให้เราพิมพ์ตัว text เข้าไปได้เลยนะคะเราก็จะได้เส้น Reader แล้วนะคะก็คือตัวเทคเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ปรับตำแหน่งได้นะคะตัวลีดเดอร์ก็จะตามไปด้วยการกำหนดความยาวของลีดเดอร์ก็สามารถทำได้ที่ลูกศรนี้เลยองศาต่างๆก็สามารถขยับและก็เลื่อนได้นะคะตัวลีดเดอร์เนี้ยเราสามารถที่จะปรับหัวลูกศรได้ด้วยตรงหน้า property นะคะหัวลูกศรของเราก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้เลยค่ะลักษณะต่างๆตัว leader ก็จะคล้ายๆตัว dimension นะคะก็คือเราสามารถปรับขนาดของตัวหัวลูกศรได้ด้วยส่วนใหญ่ขนาดของตัวหัวลูกศร นะคะก็จะสัมพันธ์กับขนาดของตัวหนังสืออย่างเช่นถ้าเราใช้ตัวหนังสือที่ขนาดตอนนี้อยู่ที่ 1.18 นะคะเราก็ใช้หัวลูกศรที่ 1.18 ถ้าเราต้องการที่จะปรับให้มันใหญ่ขึ้นเราก็เปลี่ยนขนาดทั้ง2ตัวนะคะเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะคะ

ตัว Leader นี่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องให้มีเทคแล้วเรานำเทคมาใส่ทีหลังก็ได้นะคะโดยการกด LE AD ก็จะขึ้นชุดคำสั่งนี้ขึ้นมานะคะกด Enter ค่ะเขาก็จะถามว่าเราจะเพิ่มออปชันอะไรไหมเขาก็จะขึ้นมาว่าเราจะใส่เทคหรือไม่ใส่หรือเราต้องการจะใส่บล็อกหรือเราต้องการจะก๊อปปี้นะคะในที่นี้เราจะไม่ใส่เทคนะคะเราก็กดนอนเราก็จะได้ตัวลูกศรที่ไม่มีเทคขึ้นมานะคะแล้วเราก็สร้างเทคขึ้นมาเองได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะให้เทคอยู่บนเส้นหรือข้างล่างเส้นนะคะเราก็กดการใส่ซิงเกิลเทคให้กด DT นะคะกดเลือกจุดค่ะกดกำหนดความสูงนะคะกด Enter นะคะแล้วเราก็พิมพ์เทคตัวนี้ที่เราเขียนขึ้นมานะคะก็จะอยู่ที่ขนาดจุด1นะคะเราก็ปรับขนาดจุด2ย้ายตำแหน่งต่างๆได้ค่ะอย่างในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวข้างหลังมันพอดีกับเส้นปลายนะคะเราก็ปรับ justify นะคะให้เป็นไลท์นะคะเราก็จะได้จุดที่เป็นตัวกำหนดขึ้นมาแล้วเราก็จับตรงปลายเส้นนะคะเพื่อเป็นการล็อกแกนนะคะเราก็จะได้ข้างหลังที่ตรงกันแล้วนะคะเวลาเราต้องการจะขยับทั้งสองตัวนี้ไปพร้อมๆกันก็ให้กด F นะคะก็จะสามารถเลื่อนแล้วก็ขยับทั้งสองวัตถุนี้ไปพร้อมๆกันได้โดยจะจับแค่จุดปลายอย่างเดียวนะคะอันนี้จะเป็นตัวคำสั่งของ leader นะคะต่อไปจะเป็นตัว dimension เดี๋ยวเราจะมาลองสร้าง dimension เป็นของเราเองดูนะคะ dimension นะคะจะมี3ตัวที่เราจะต้องจำนะคะเป็นคีย์ลัดก็คือตัว d 1ตัวเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็น dimension style manager นะคะถ้า DI จะเป็นการวัดวัตถุในหน้า workspace ของเรานะคะแต่ถ้าเป็น DIM จะเป็นการสร้างตัว dimension ขึ้นมาตอนนี้เราจะใช้ตัว D เพื่อเป็นการกำหนด dimension style ของเรานะคะ space bar 1ครั้งค่ะตอนนี้ที่ในโปรแกรม AutoCAD มีให้เราก็คือจะมีอยู่2ตัวนะคะตัว standard เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เราขึ้นไปดูเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะลองสร้างนะคะโดยการกดนิ้วนะคะเขาจะขึ้นให้เรามาตั้งชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างตัว dimension ซึ่ง dimension ของเราที่เราใช้ในการทำงานจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะคะก็คือ dimension ที่วัดจาก center to center นะคะวัดจากริมถึงริมนะคะแล้วก็วัดจาก center ถึงริมแล้วก็จะเป็น dimension อีกแบบนึงก็จะเป็น dimension ที่เป็นหัวลูกศรปกตินะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้าง center to center กันดูนะคะตั้งชื่อเป็นอักษรย่อก็ได้ C ขีด C continue ได้เลยนะคะเขาจะขึ้นหน้าต่างให้เรากำหนดสไตล์ของ dimension เราขึ้นมานะคะอันดับแรกนะคะเราจะกำหนดหัวลูกศรก่อนนะคะอันนี้ที่เราจะสร้างก็คือ center to center นะคะเราก็จะใช้เป็นตัววงกลมนะคะสัญลักษณ์ center สังเกตว่าด้านขวาจะเป็นการ preview นะคะว่าตอนนี้ที่เราตั้งเนี่ยตัว dimension ของเราเป็นแบบไหนนะคะในส่วนของสไตล์ที่เราตั้งของ dimension นะคะมันจะสอดคล้องกับตัว leader ด้วยก็คือตัวลูกศรเมื่อกี้นะคะเราสามารถปรับ leader ได้ในที่สไตล์ของ dimension นี้ได้ด้วยค่ะเมื่อเราเปลี่ยนการใช้งานของ dimension เป็นในแบบสไตล์นี้แล้วอ่ะตัว leader ของเราก็จะปรับไปด้วยนะคะอย่างตอนนี้เราก็จะต้องปรับตัว leader ให้เป็นตัว center ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวขนาดของหัวลูกศรนะคะเราตั้งค่าไว้ที่ standard 0.18 ก่อนก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นขนาดของเทคนะคะเทคของเราตอนนี้สแตนดาร์ดก็จะอยู่ที่0.18นะคะส่วนใหญ่ขนาด0.18นะคะจะใช้กับการพอตที่สเกล1:100นะคะการกำหนดเทคสไตล์ค่ะเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้ว่าเราต้องการจะใช้เทคตัวไหนบ้างนะคะตอนนี้เราใช้เป็นแอเรียลก่อนก็ได้ฟอนต์ก็คือการกำหนดความหนาของตัวเทคนะคะความสูงของเทคโอเคเราตั้งไว้ที่สแตนดาร์ดก่อนนะคะการกำหนดของ text element นะคะสังเกตว่าตัว text เนี่ยก็จะอยู่ที่ต่างที่กันนะคะ

างอ่ะถ้าสังเกตตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเอลิเมนต์กันไปเป็นไอโซอันนี้ก็จะปรับไปตามด้านของตัวดิเมนชันเรานะคะอันนี้อย่างตัวตั้งเนี่ยค่ะเทคก็คือจะเป็นแนวตั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะเทคก็จะปรับไปตามด้านของตัวดิเมนชันนะคะตัว ISO เนี่ยคือเขาก็จะทำงานตั้งฉากกับตัวดิเมนชันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นการปรับของตัวเทคที่ว่าเราจะไว้บนดิเมนชันหรือตรงกลางดิเมนชันนะคะอันนี้เรากดเอาไซส์มันก็จะขึ้นไปอยู่บนดิเมนชันนะคะเดิมจะอยู่ตรงเซนเตอร์สังเกตว่าตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปอันนี้จะให้เทคคิดริมซ้ายหรือริมขวานะคะนี่สังเกตว่ามันก็จะขยับไปทางซ้ายตัวนี้ก็จะขยับหลังขวานะคะเราตั้งไว้ที่เซนเตอร์นะคะตัวนี้เราตั้งไว้บนเอาไซด์นะคะให้มันอยู่บนเส้นดิเมนชันนะคะเพื่อเส้นดิเมนชันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ไม่ต้องปรับนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของลายนะคะก็คือเส้นตรงกลางของดิเมนชันนี้นะคะเราสามารถปรับสีได้การปรับสีตรงนี้ก็เป็นการกำหนดขนาดของเส้นในตอนพอสไตล์นะคะเราสามารถตั้งก็ได้หรือตอนนี้ยังไม่ตั้งก็ได้แล้วเรามาปรับตอนตั้งค่าพอสไตล์ก็ได้ค่ะในที่นี้เดี๋ยวเราปรับเป็นสีขาวไว้ก่อนลายไทยก็คือเขาจะมีการใช้เป็นเส้นปะเส้นต่อเนื่องนะคะอย่างตอนนี้ทาง AutoCAD เนี่ยก็จะมีให้อยู่แค่3แบบเราสามารถโหลดเพิ่มได้นะคะกดโหลดนะคะเลือกทั้งหมดนะคะกด Ctrl A นะคะเราก็จะสามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็กดโอเคได้เลยเมื่อกี้ที่เรากดโหลดเข้ามาก็จะมาขึ้นในหน้าของ Select Line Type ของเรานะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะให้ Dimension ของเราเป็นเส้นปะเป็นเส้น continue นะคะโอเคตอนนี้เราก็จะใช้เป็นเส้น continue ไว้ก่อนการที่มันขึ้นว่า by box อะค่ะก็คือหมายถึงว่าเวลาเราปรับแก้เป็น by layer by box เนี่ยค่ะถ้าเราใช้เลเยอร์ที่เราตั้งค่าเป็นเส้นปะตัว dimension ก็จะเป็นเส้นปะเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้เราตั้งเป็น by layer ไว้เพื่อการทำงานที่มันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเราไม่ต้องไปตั้งค่ามาเลยนะคะเป็นในสไตล์ของมันไปก่อนเพื่อที่เราจะไปตั้งค่าสีทีเดียวนะคะเราจะได้ไม่ต้องสับสนว่าตัวนี้เราตั้งค่าสีหรือตัวนี้เราตั้งค่าตัวขนาดของเส้นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปิดปิดตัวหัวลูกศรนะคะอันนี้จะเป็นการปิดไปถ้าเราติ๊กมันจะปิดไปนะคะเราก็ไม่ติ๊กมันอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนคัลเลอร์ของตัวเส้นไกด์นะคะเส้นสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเส้นไกด์ก็คือเป็นเส้นที่เราจับจุดของตัวดิเมนชันขึ้นมานะคะจากตำแหน่งไหนตอนนี้เราตั้งเป็นไวเลเยอร์ไว้ก่อนนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการฟิกขนาดนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราไม่ฟิกขนาดของเส้นด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นตัวไกด์เนี่ยลักษณะของดิเมนชันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรากดโอเคก่อนแล้วก็ตั้งเซตไว้นะคะทีนี้เราก็จะได้ dimension ที่เป็นหน้าตาของเราเองนะคะเดี๋ยวเราลองใช้ดูกด dim ค่ะ spacebar 1ครั้งนะคะ dimension จากเดิมที่เป็นหัวลูกศรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าเราจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะเดี๋ยวเราลองวัดจากจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ลากออกมาได้เลยค่ะว่าเราต้องการจะให้ dimension อยู่ห่างจากตำแหน่งนี้ตรงไหนนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวเส้นไกด์เนี่ยค่ะมันจะยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเลยในที่นี้ค่ะเวลาเราทำงานนะคะเราจะไม่ใช้เส้นเนี้ยเป็นเส้นไกด์นะคะเราจะใช้การทำโดยการสร้างเส้นแบบล่างหรือเส้นกริดลายของเราขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะแล้วเราถึงจะใช้ dimension กด EIM นะคะวัดจากจุดนี้ไปจุดค่ะสังเกตว่าที่ตัวอักษรของเรามาอยู่ตรงริมอะค่ะเนื่องจากเพราะว่าขนาดของความกว้างของดิเมนชันนะคะมันไม่พอที่จะให้ตัวหนังสือเข้าไปอยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถปรับเข้าไปได้โดยการจับตรงจุดนี้ไปไว้ตรงกลางจะเห็นได้ว่ามันก็จะซ้อนทับกันนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าสมมติเราปรับขนาดของตัวเส้นริม2เส้นนี้นะคะแล้วเรามาใช้กับการทำงานของเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะกดตัวดีนะคะกลับไปที่ Dimension Style นะคะกดเลือกตัว Dimension ที่เราต้องการจะปรับแก้นะคะกด Modify เป็นการปรับแก้ค่ะกลับไปที่ชุดคำสั่งลายนี้นะคะและปรับให้เป็นการ Fix นะคะ

แล้วก็ปรับขนาดของความยาวของเส้นด้านข้างของเรานะคะไว้ที่จุด25ก่อนกดโอเคนะคะสังเกตว่าตรงนี้มันก็จะสั้นลงแล้วจะไม่ได้มาจากตัววัตถุที่เราจับแล้วนะคะเซตไว้นะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าการทำงานของเราตัวนี้มันก็จะสั้นลงแบบนี้แต่ว่าจุดตัวที่เราจับวัตถุอะค่ะมันก็จะยังอยู่ที่วัตถุของเราตรงนี้นะคะเวลาเราจะเลื่อนหรือจะลดขนาดของไดเมนชันเราสามารถจับที่จุดปลายนี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนไปได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าที่เราไม่ใช้ตัวเส้นริมอะค่ะที่มันต่อเนื่องกับวัตถุค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานนะคะเราจะทำตัวเนี้ยที่เป็นเส้นปะก็คือเส้นกริดลายของเราปกติเราจะใช้เป็นเส้นปะใช่ไหมคะในกรณีถ้าเราเปลี่ยนเป็นเส้นปะแบบนี้ตัวของเส้นริมของตัวไดเมนชันนะคะมันก็จะไม่ไปทับกับแบบเห็นไหมคะแต่ถ้าสมมุติเราทำเส้นลายตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นเส้นปะแล้วเรายังมีตัวไดเมนชันที่ตัวริมเนี่ยมันยังยาวอยู่เส้นมันก็จะไปทับกันทำให้เวลาเราพอตออกมามันก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องเส้นทึบนะคะในที่นี้เราก็จะตั้งไว้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะได้ตัวไดเมนชันตัวของเซนเตอร์ทูเซนเตอร์แล้วนะคะต่อไปนะคะที่เราต้องคำนึงถึงอีกอย่างก็คือตัวทศนิยมที่เราต้องการจะกำหนดนะคะว่าเราต้องการจะให้ไดเมนชันของเรามีทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะเราก็สามารถปรับได้ที่ไดเมนชันเหมือนกันไดเมนชันสไตล์เหมือนกันนะคะกด modify ค่ะไปที่ตัว primary ของเรานะคะกดเปลี่ยนตัวทศนิยมของเรานะคะเป็นจำนวนทศนิยมที่เราต้องการโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะกดโอเคนะคะแล้วก็เสร็จไปค่ะทศนิยมของเราก็จะปรับเป็น2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นการประมาณค่าของตัวไดเมนชันในตัว AutoCAD นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันจะมีเลขข้างหลังอีก2ตำแหน่งอะค่ะมันก็จะปัดขึ้นมาที่เป็นตำแหน่งเหลือ2ตำแหน่งนะคะกดเลื่อนต่อไปที่เราจะต้องทำตัวไดเมนชันขึ้นมาอีก1ตัวก็คือตัวไดเมนชันที่เป็นตัววัดตัวริมถึงริมนะคะกด dimension style นะคะเรากด copy ตัว C เนี่ยขึ้นมาก็คือกด new นะคะริมถึงริมเราจะใช้ตัว end point นะคะ end point ก็คือตัว E ขีดตัว E นะคะตั้งชื่อทีนี้ค่าทุกอย่างมันจะเหมือนกับตัว dimension center to center ของเราเลยเราจะกลับมาปรับแค่เฉพาะลักษณะของหัวลูกศรของเรานะคะเพื่อให้ค่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะปรับเป็นแค่ตัวหัวลูกศร นะคะอันนี้จะเป็นตัวแบบอาร์เคเต็กนะคะลีดเดอร์ก็เหมือนกันค่ะปรับให้เป็นสไตล์เดียวกันไปเลยกดโอเคนะคะกดเซฟไว้เราก็จะได้ตัวไดเมนชันตัวใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะเราก็จะได้ตัวไดเมนชันที่เป็นตัวริมถึงริมแล้วนะคะเห็นไหมว่าตัวค่าต่างๆของเราเนี่ยจะเหมือนเราจะเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวหัวลูกศรของเราเท่านั้นนะคะวิธีใช้ก็ DIM นะคะ Spacebar 1ครั้งค่ะจับจุดที่เราต้องการจะวัดการจับจุดเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องจับจากจุดที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเราสามารถจับจากจุดนี้ไปที่จุดเซนเตอร์นี้ก็ได้แล้วเราก็ดึงมันลงมานะคะเราก็จะได้ตัวไดเมนชันแบบนี้แล้วตอนนี้ไดเมนชันของเรานะคะตัวเลขเนี่ยมันจะยังอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราลองดูถ้าเราต้องการจะให้ตัวเลขอยู่ข้างบนจริงๆเราสามารถขยับตัวหนังสือมันได้นะคะกลับไปตั้งค่าอีกทีนะคะ modify ไปที่ตัว text นะคะเราต้องกดให้มันเป็น iso กดโอเคนะคะตัวเลขของตัว dimension เนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่บน dimension แล้วนะคะเมื่อกี้เราปรับตัว EE ไปแล้วเราต้องมาปรับตัว CC ด้วยนะคะ dimension CC ของเราตัว CC นะคะกด modify ปรับตรงนี้ให้เป็น ISO นะคะ above กด OK ค่ะเซตไว้ทุกครั้งให้เวลาเราปรับแก้ให้เรากดเซตไว้นะคะตัวเลขเราก็จะขึ้นมาอยู่บน dimension แล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการจะทำ dimension สำหรับวงกลมนะคะกดสร้างวงกลมขึ้นมา1วงกลม dimension สำหรับตัววงกลมที่เราต้องการจะวัดเช่นพวกค่า
dimension นะคะ diameter แล้วก็กดวงกลมนี้มันก็จะขึ้นเลยว่ารัศมีของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราแค่กดเลือกวงกลมแล้วก็มันก็จะกำหนดจุดเซนเตอร์ให้เราเลยตอนนี้เราใช้ dimension อยู่ที่ตัว cc ตัวหัวลูกศรก็จะเป็นตัววงกลมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ dimension ปกติต่อไปจะเป็น dimension ที่เราจะใช้2ตัวนี้ร่วมกันนะคะเช่นในกรณีของเราต้องการจะวัดทำสัญลักษณ์การวัดจากริมไปถึงเซนเตอร์นะคะเดี๋ยวลองดูกด D นะคะ dimension style ตั้งขึ้นมาอีก1ตัวจากตัวไหนก็ได้ค่ะกด new นะคะเราจะใช้คีย์เป็น C นะคะขีด E center to endpoint นะคะ continue นะคะเราจะปรับแค่ตัวเดียวเมื่อกี้เราใช้ตัว C ก่อนแสดงว่าตัวแรกเนี่ยตัว first เนี่ยจะต้องเป็นตัวสัญลักษณ์ของ center นะคะเราใช้ตัว E ตามหลังเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเราก็จะปรับแค่ตัวหลังที่เป็นตัว endpoint นะคะตัวริมกดตัวนี้ได้เลยสัญลักษณ์ของตัว dimension เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งแล้วนะคะกดโอเคนะคะเซตไว้แล้วก็กดปิดได้เลยเราลองใช้ dimension ดูนะคะอย่างถ้าเวลาเราตั้งเมื่อกี้เป็น4ขีด e ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเซนเตอร์ก่อนแล้วจับที่เซนเตอร์ของวัตถุก่อนก็คือตรงกลางของสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็ไปที่ตัวริมเราก็จะได้ dimension ที่เป็นcenter to endpoint นะคะ dimension เราก็จะมี3แบบแล้วในการทำงานของการเขียนแบบค่ะหลักๆเราก็จะใช้ dimension 3ตัวนี้เพื่อเป็นการบอกว่าเราวัดจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะเราจะวัดจากจุด center ไปจุด endpoint ต่อไปนะคะจะเป็นการสร้าง dimension ที่เป็นตัวหัวลูกศรไว้ใช้งานทั่วๆไปนะคะกด dimension style เหมือนเดิมนะคะวิธีการตั้งค่าของเราแนะนำว่าให้กด copy ของมันลงมานะคะเพื่อว่าค่าต่างๆเนี่ยมันจะได้เหมือนกันนะคะนิ้วค่ะ arrow เราก็ใช้เป็นตัว A ขีดตัว A นะคะ continue ค่ะแล้วเราก็ปรับหัวลูกศรให้เป็นหัวลูกศรแบบเป็น arrow ได้เลย2อันนี้นะคะแล้วก็กดโอเคเสร็จไว้นะคะเราก็จะได้ dimension แบบนี้แล้วทีนี้วิธีการเก็บ dimension ไว้ใช้งานในตัวต่อๆไปโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่ทุกๆครั้งเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นแบบของเราไว้นะคะ2เราจะเขียนขนาดที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่เราแค่ทำไว้เป็น4อันของเรานะคะนี่นะคะเราทำไว้เราสามารถ copy ตัว dimension ไปได้นะคะ copy ไปเลย1 2 3นะคะเมื่อเรา copy แล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนสไตล์ของตัว dimension เราสามารถเลือกแล้วเราก็เปลี่ยนสไตล์ของมันได้เลยจากตัวนี้นะคะ dimension style ที่อยู่หน้า property นะคะเราเปลี่ยนมันเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น cg เราก็เลือกสไตล์ได้เลยเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น CE แล้วก็กดเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันเราจะเปลี่ยนเป็น EE เมื่อเราได้ dimension ทั้งหมด4ตัวของเราแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราไปสร้างโปรเจกต์อื่นๆแล้วเราไม่อยากมาตั้งค่า dimension ใหม่แล้วเนี่ยเราสามารถ copy มันไว้ได้เมื่อเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเมื่อเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าตัว dimension ของเราอะมันก็จะกลับมาที่2ตัวเหมือนเดิมไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้ในหน้าการทำงานที่แล้วอะค่ะมันก็จะไม่ตามมาวิธีอยากให้มันมาด้วยอะเราก็แค่ copy มันมาวางไว้ค่ะเมื่อกี้เราคอนโทรล C มาแล้วแล้วก็คอนโทรล V วางไว้ได้เลยพอเราเอามาวางเนี่ยเรากลับไปดูตัว dimension สไตล์ของเราอีกทีนะคะตัว dimension ทั้งหมดก็จะกลับมามี4ตัว AA CC CE แล้วก็ EE นะคะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยในการทำงานในชิ้นงานอื่นๆได้เลยเราแค่มาตั้งไว้เฉยๆนะคะเวลาทำงานนะคะแนะนำว่าให้เซฟตัวนี้ทิ้งไว้เป็นไฟล์สตาร์ทอัพนะคะทุกครั้งที่เวลาเราจะเปิดชิ้นงานใหม่ให้เปิดชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาด้วยควบคู่กันแล้วก็ copy ตัว dimension หลักๆที่เราจะทำไว้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้
สตาร์ทอัพไฟล์นะคะก็คือจะเซ

็นไฟล์ AutoCAD เลยที่เราจะต้องมีไว้ก็คือตัว dimension กับ layer การมี layer เนี่ยตัว layer ของมันเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้เลยเหมือนกันถ้าเราไม่มี2ตัวนี้ในการทำงานเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกๆครั้งนะคะสังเกตว่าตัวนี้ที่เราไม่มีตัวเลเยอร์ที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันดิเมนชันก็เหมือนกันนะคะเราสามารถ copy มาได้เลยในส่วนหลักๆของตัว annotation ที่เราจะใช้งานในการเขียนแบบนะคะเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่6 EP ที่ทำความรู้จักเครื่องมือ annotation นะคะสำหรับ EP ที่7เราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือเลเยอร์นะคะว่าเราจะใช้เลเยอร์ในการกำหนดหัวปากกายังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ทำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะ

ติดกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะ

หน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะEnglish or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: อ่ะสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับชื่อเล่นว่าครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับผมอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องล้อและยางนั่นเองนะครับอ่ะนะครับล้อและยางเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าล้อระยางเนี่ยนะครับนะหลักๆแล้วนะครับก็จะทําหน้าที่รองรับน้ําหนักของรถนะครับแล้วก็นะครับรองรับน้ําหนักของรถแล้วนะครับก็ยังมึงช่วยในการยึดเกาะท้องถนนอีกด้วยนะครับในส่วนอันนี้นะครับนะซึ่งยางนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เมื่อวานเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของวันนี้ครับอาจารย์แม็กใช่มั้ยครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาง
0: ยางนะครับยางแน่นอนนะครับยางเมื่อเราใช้ไปมันเกิดการเสื่อมสภาพใช่มั้ยครับจากคลิปก่อนที่เราเรียนในเรื่องยางมันมีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมครับแน่นอนเรารู้แล้วรู้จักละยางธรรมดา1แบบอ
1: ี
0: กแบบนึงยางเรเดียสนะครับปัจจุบันเนี้ยในโลกเรานะครับจะมียางหลักๆก็คือ2แบบนะครับที่ใช้ในจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสําหรับยางถามว่าทําไมต้องเปลี่ยน1เลยนะครับเมื่อเราใช้ไประยะนึงนะครับยางของเราเนี่ยจะเกิดการสึกหรอนะครับเขาเรียกว่าดอกหมดนั่นเองนะครับดอกเม็ดดอกหมดนั่นเองเกิดจากสาเหตุคืออะไรครับเมื่อเราใช้ไปแน่นอนถนนเรามีแรงเสียดทานนะครับเสียดทานยางเนี่ยครับทำหน้าที่สร้างแรงเสียดทานนะครับใช้ไปคุณภาพของยางมันก็จะหมดไปกับถนนนะครับเหมือนการเสียดสีตลอดเวลานะครับอ่ะแน่นอนยางเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับรวมถึงยางถ้าเราใช้ไปนานอายุการใช้งานเยอะจริงไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ยางมันจะแตก
1: ยางมันจะแตกรายงานนั่นเอง
0: แตกรายงาน
1: นะครับ
0: หรือเสื่อมคุณภาพตามอายุของเขาไปเองนะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับยางจะเปลี่ยนทุก3ปีนะครับนะครับแต่เราไม่ควรใช้เกิน7ปีนะครับสำหรับวันนี้ที่เราคุยกันคราวแล้วนะครับในเรื่องยางนะครับคราวแล้วเราเรียนในเรื่องยางมี2ชนิดใช่ไหมครับแต่วันนี้ครูนะครับจะมาสอนในเรื่องยางเรเดียสนะครับแน่นอนที่คุยเกินกันแล้วว่าเรเดียสเนี่ยสอนมาแล้วรู้แล้วว่ามันหน้าที่อะไรมันทำไงมันดียังไงใช่ไหมครับวันนี้เรามาบริการยางกันดีกว่านะครับแน่นอนล้อเรเดียสเรารู้แล้วมันคือล้อเขาเรียกว่าล้อแม็กใช่ไหมครับ
1: ล้อแม็กนั่นเอง
0: ล้อแม็กนะครับก็จะมียางนะครับสำหรับล้อคันนี้ถ้าอาจารย์ก๊อฟมองดูเสื่อมสภาพหรือยังครับ
1: อันนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าดอกยางนะครับตรงกลางนะครับก็จะเริ่มสึกหรอแล้วนะครับตรงกลางนะครับ
0: สึกหรอ
1: เริ่มสึกหรอแล้วนะครับนะอันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าเราพอมีทุนทรัพย์หรือกำลังนะครับนะก็นะครับให้ดีก็ให้เรานะครับจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่านะครับยางนะครับอาจจะมีราคาสูงหน่อยนะครับแต่นะครับสามารถเซฟชีวิตเราได้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเวลาเราขับรถไปในนั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แม็กเราก็จะมาทำอะไรกันวันนี
0: ้ถอดล้อ
1: ถอดล้อนั่นเอง
0: ถอดล้อ
1: ครับ
0: บริการล้อเปลี่ยนยางยางเรเดียสนะครับโดยใช้เครื่อง
1: โดยใช้เครื่อง
0: ถอดยาง
1: ถอดยางนะครับ
0: ยางเรเดียสจริงๆแล้วควรจะแนะนำใช้เครื่องถอดยางไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือทั่
1: วไป
0: เช่นเหล็กกัดยางเพราะว่าถ้าเกิดรังเรเดียสกระทะเนี่ยข้างในเนี่ยเกิดปัญหาเช่นมีรอยขูดหรืองัดไปแล้วข้างในเกิดความเสียหายมันจะทำให้ลมรั่วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่จะทำให้ลมรั่วได้นั่นเองนะครับแก้มยางเสียหายเนี่ยก็ไม่ดีแล้วนะครับส่วนนี้
0: เครื่องปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุด
0: เหมือนที่ศูนย์บริการใช้นะครับอันนี้นะครับสำหรับยางเส้นนี้ถ้าเรามองดูนะครับเกิดการรั่วนะครับรั่ว1แผลอันนี้แผลนี้รุนแรงเลยนะครับรั่วมาแล้วแผลอยู่ทางแก้มยางนะครับแก้มยางแล้วถามว่านักเรียนหรือประชาชนที่เรามองกันอยู่เนี่ยเราอยากจะใช้ยางเส้นนี้ไหมครับเป็นผมไม่ใช้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: มันเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: เสี่ยงอันตราย
1: เสี่ยงอันตราย
0: อันตรายสูงนะครับ
1: สูง
0: เพราะว่ายางถ้ารั่วเยอะๆมีโอกาสการระเบิดนะครับ
1: ใช่
0: และอย่างรถรุ่นนี้ใช้ความเร็วสูงไหมคร
1: ับ ใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับ
0: สูงมาก
1: อันตรายนะครับอันนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะสอนนะครับในเรื่องการถอดล้อบริการล้อเราต้องเริ่มตั้งแต่การถอดล้อเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเริ่มการถอดล้อเลย
0: ล้อนะครับนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูถอดล้อสังเกตก่อนจะถอดนะครับสังเกตก่อนล้อของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้าง

0: นะอันนี้คือตัวล้อเราต้องการถอดชิ้นนี้ออกมา
1: ชิ้นนี้ออกมาน
0: ะครับมองแล้วดูแล้วมันไม่ยากนะ
1: ไม่ยากนะใช่
0: ไม่ยากนะแต่เราถอดยังไงล่ะ
1: ถอดยังไงล่ะมีขั้นตอนยังไง
0: มีขั้นตอนยังไงมาเริ่มต้นเราต้องถอดแกนล้อออกนะครับ
1: ต้องถอดแกนล้อออกมาก่อน
0: แกนล้อออกเพื่อถอดล้อออกมาแต่ถอดแกนล้อมันไม่ได้มีแค่แกนล้อนะครับเราจะเริ่มถอดกันเลยนะครับ
1: ผม
0: เครื่องมือที่ใช้แนะนำก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: มีอะไรบ้าง
1: หลักมีอะไรบ้างนะครับ
0: นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเลยค้อนนะครับค้อนนะครับค้อนสำหรับในงานจักรยานยนต์นะครับเราใช้ค้อนเขาเรียกค้อนพลาสติกนะครับเพราะค้อนพลาสติกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยเวลาตอกไปแล้วตอกกับโลหะนะครับค้อนตัวนี้มันจะไม่ทำให้โลหะเสียหายนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราใช้ค้อนเหล็กได้ไหมลูกให้ได้
1: ไม่ได้ครับครับ
0: ตอกไปแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยพังเลย
0: นะครับ
1: บินยุบ
0: พลาสติกนะครับ
1: พลาสติกดีกว่าน
0: ี่เดี๋ยวเราต้องมีการตอกนะครับวันนี้นะรวมถึงใช้เครื่องมือประจำ
1: ประจำนะครับจะเป็นชุดบล็อก
0: ชุดบล็อกนะครับ
1: หนึ่ง
0: กล่องโดยพื้นฐานก็ในทุกๆบ้านครูคิดว่าน่าจะมี
1: น่าจะมีนะครับเพราะว่าสามารถซ่อม DIY ต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: อีกหนึ่งอย่างเหล็กคัดยางนะครับเหล็กคัดยางเจอแน่นอนมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เอามาให้ดูขนาดเล็กเดี๋ยวลงถอดล้อจริงอาจจะเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับสำหรับรถนะครับถ้ามองปัจจุบันนี้รถประเภทบิ๊กไบค์
1: นะครับ
0: หรือรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่หรือรถไฟฟ้
1: า
0: ก็จริงนะครับ ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตนะครับเขาอาจจะไม่ใส่ขาตั้งคู่มาให้เราจริงไหมครับท่านก๊อฟ
1: ใช่ครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยขนาด
0: ใหญ่
1: ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผม
0: บางทีอาจจะขึ้นขาตั้งคู่ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องใช้อุปกรณ์1ตัวนะครับเขาเรียกว่าสแตนยกรถนะครับที่มองอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับสแตนยกรถ
1: รถนั่น
0: นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ยกรถเพื่อบริการเซอร์วิสถอดล้อนะครับเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนมาสาธิตวิธีการขึ้นสแตนรถกันหน่อยนะครับมาขึ้นสแตนกันเลยนะครับสแตนนะครับลักษณะของเขานะครับจะมีขาอยู่2ข้างนะครับขา2ข้างเนี้ยทำหน้าที่รับอยู่ที่สวิงอาร์มของจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะดันสแตนขึ้นไปนะครับบอกเลยครับเริ่มเสียบสแตนเข้าไปนะครับตั้งรถตรงนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอันนี้ขานะครับจะเสียบอยู่ที่2ข้างของสวิงอาร์มนะครับ
1: สวิงอาร์มนะครับ
0: เสียบให้แนบสนิทเลยนะครับจากนั้นยกรถขึ้นเห็นไหมครับรถเป็นไงครับ
1: ก็จะตั้ง
0: ล้อลอยได้คร
1: ับ ล้อลอยครับ
0: พร้อมที่จะถอดแล้วนะ
1: พร้อมที่จะถอดหรือว่าบริการต่างๆได้แล้วนะครับอันนี
0: ้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: เตรียมเครื่องมือนะครับ
1: นี่ก็จะเป็นการเตรียมเครื่องมือนะครับเป็นชุดลูกบ็อกซ์นะครับพร้อมด้ามขันแข็งนะครับมานะครับ
0: ต้องใช้ด้ามขันชนิดนี้นะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าใช้ด้ามขันกอแกกกับอันนี้แนะนำไปอันนี้เพราะต้องการขันน็อตที่มีความแน่นสูงอันนี้ถ้าเกิดขันน็อตแน่นๆด้ามแกกจะพังนะครับพังเลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูน็อตนะครับนักเรียนดูครับอันนี้น็อตนักเรียนคิดว่าเบอร์อะไรเออ
1: เบอร์
0: ตรงน
1: ี้
0: เบอร์อะไรครับเราไปหยิบเครื่องมือสิครูหยิบมาเบอร์24ใส่ได้ไหมอ้าวได
1: ้ได้นะครับ
0: อ้าวเบอร์24ใช่ไหมครับใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันออกเลยนะครับนักเรียนส่วนอีกหนึ่งฟังนะครับเขาจะมีน็อตอยู่เราต้องใช้ประแจจับล็อกนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเตรียมประแจด้วยครับเบอร์อะไรเอ่ยฟังนี้19นะครับ
1: ก็คือจะเป็นการจ
0: ับ
1: ล็อกฝั่งนั่นเองล็อกสองฝั่งนั่นเองนะครับ
0: ต้องล็อกนะคร
1: ับ ล็อกฝั่งหนึ่งแล้วก็คลายอีกหนึ่งฝั่งนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะคลายน็อตล้อไม่ได้นะครับ
1: มันจะหมุนตามนั่นเอง
0: หมุนตาม
1: หมุนตามนั่นเอง
0: เพราะน็อตล้อของประเภทรถจักรยานยนต์นะครับจะเป็นน็อตล้อพิเศษนะครับหัวของเขานะครับเวลาใส่แล้วจะล็อกด้วยจะไม่คลายนะครับ
1: จะไม่คลาย
0: ไม่คลายง่ายง่ายนะครับ
1: ง่ายนะครับ
0: งานเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนยางกันเลย
1: เปลี่ยนยางกันเลยคร
0: ับ วันนี้ถอดล้อก่อนเลยนะครับพอตอนนี้เราคลายแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อกี้มันคราวนี้มันไม่แน่นละเราใช้ด้ามขันแบบก่อแกะนะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับ
1: ทำการทำงานนั่นเองก็จะเห็นได้ว่ารวดเร็วขึ้นนั่นเอง
0: รวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าลักษณะการขัน
1: ทิศทางเด
0: ีย
1: วเลย
0: ทิศทางเด
1: ีย
0: วเล
1: ยนะครับไม่ต้องถ้า

0: ตั้งผังแข็งก็ต้องกดแล้วก็เอาขึ้นมาใส่ใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีเลยนะครับตัวนี้ก็จะรวดเร็วนะครับรวดเร็ว
1: เห็นไหมครับจานก๊อกน็อตลุดแล้ว
0: น็อตลุดแล้ว
1: แล้วก็เมื่อกี้ถอดอะไรมาด้วยลูกนักเรียนนี่ครับถอดตัวประกับ
0: ตัวประกับครับ
1: ล็อกนะครับ
0: ประกับ
1: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับแหวนนะครับนะครับแหวนนะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสมันเยอะถ้าเราไม่ใส่แน่นอน
0: แน่นอน
1: มีโอกาสน็อตลุด
0: น็อตลุดน็อตคลายได้นั่นเอง
1: ครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับคราวนี้อย่างที่บอกแล้วใช้ค้อนใช้ค้อนเลยครับ
0: ค้อนหน่อยครับ
1: ค้อนพลาสติกใช่ไหมครับมองแล้วจากนั้นดึงแกนล้อออกมาเลย
0: ด
1: ึ
0: งแกนล้อ
1: น
0: ะครับแกนล้อก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่นิดนึงนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับ
1: บิ๊กไบค์อันใหญ่มากเลย
0: ต้องอันใหญ่มากเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากรถครอบครัวนะครับผม
1: แต่รถไฟฟ้าจะไม่มีแกนล้อนะครับ
0: ไม่มีแกนล้อ
1: นะ
0: ครับ
1: จากนั้นนะครับเราจะทำการถอดออกมานะครับถอดล้อออกมา
0: ใช้มือ
1: ปลดโซ่ก่อนนะครับปลดโซ
0: ่ยังนั่ง

0: จากเมื่อกี้นะครับที่ครูเริ่มถอดนะครับเราก็ต้องถอดทำการถอดโซ่นะครับจันกอล์ฟ
1: ปลดโซ่ออกมา
0: ปลดโซ่ออกมาตอนนี้โซ่หลุดออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราทำการดึงล้อออกมานะครับแต่มีข้อเน้นย้ำในขณะดึงล้อนักเรียนสังเกตไหมครับมันจะมีบูทอยู่
1: มันจะมีบูทนะครับ
0: บูทอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบูท
1: บูท
0: ล้อหลังนะครับทั้งสองข้างเลยจานก๊อฟไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันนะครับขนาดจะไม่เท่ากัน
0: ขนาดไม่เท่ากัน
1: ขนาดไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้นักเรียนจำด้วยนะครับว่าอันไหนสั้นอยู่ทางไหนอันไหนยาว
1: ทางไหน
0: ถ้าใส่ผิดแน่นอนใส่ล้อไม่ได้
1: ใส่ล้อไม่ได้นั่นเอง
0: เราถอดได้แต่เราใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้
0: ต้องไปหาช่างพึ่งแน่นอน
1: พึ่งแน่นอน
0: ครับคราวนี้ถอดล้อลงมาเลยครับล้อหลุดแล้วสบายเลย
1: แล้วก็จะเอาล้อออกมานะครับ
0: เอาล้อออกมานะครับเห็นไหมครับล้อถอดยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ล้อออกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิธีการงัดยางออกจากกระทะล้อโดยเครื่องกันเลยดีกว่านะครับ
1: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ฝึกปฏิบัตินะครับของแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีกันนะครับจันแม็กใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้นะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะทอดยางเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจุดนั้นคืออะไร
0: เมื่อกี้เรากิ้งล้อมาแล้วนะครับทอดล้อมาแล้วนะครับแน่นอนมีจุดสำคัญแล้วอันนี้จะเป็นที่ต้องบอกนะครับจานดิสเบรกจานดิสเบรกเนี่ยเวลาเรากิ้งล้อเนี่ยห้ามเอาไปลงพื้น
1: ลงพื้นเด็ดขาด
0: นะครับเพราะมันจะทำให้จานดิสเบรกเนี่ยคดได้
1: คดได
0: ้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับยางกระชากเนี่ยเราต้องถอดออก
1: ถอดออกนั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยครับนักเรียนพยายามวางๆนะครับอย่าให้ลงพื้นนะครับเพราะทำให้จานคดได้นะครับดึงตรงๆนะครับนะครับยางกระชากนะครับมันทำหน้าที
1: ่
0: เขาเรียกว่าลดการกระชากนะครับ
1: เวลาโซ่นะครับแล้วกำลังมาจากเครื่องยนต์นะครับส่งผ่านโซ่มานะครับมาที่ตัวสเตอร์นะครับก็จะมีแรงนะครับทุกอย่างชุดนี้นะครับก็จะช่วยลดนะครับลดการกระชากนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: เราจะใช้เครื่องตรงนี้ละนะครับเครื่องถอดยาง
1: ถอดยาง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อันดับแรกเลยก่อนที่ถอดยางนะครับเราต้องเริ่มต้นปล่อยลมยางก่อนด้วยเขาเรียกที่ขันสอน
1: ที่ขันสอน
0: ที่ขันสอนเราจะขันสอนลมยางออกมานะครับ
1: จะได้ยินเสียง
0: ลมหมดเลยนะคร
1: ับ ปล่อยลมหมดเลยนะคร
0: ับ ลมหมดเลยนะครับ

0: อ่ะนะครับ
1: เสีย
0: จ
1: ง
0: าก
1: ลง
0: น
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ้น
1: แล้ว
0: นะครับ
1: จากนั้น
0: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนกดยางกดขอบยางสังเกตไหมครับนักเรียนตอนนี้ขอบยางเราปล่อยลมแล้วขอบยางตัวเนี้ยมันก็ไม่ลง
1: อ่ะ
0: เนาะ
1: ลงใช่
0: นะครับ
1: ขอบยางนี้
0: นะครับเราจะทำยังไงก็ไม่ลงต้องใช้
1: แขน
0: แขนกด
1: กด
0: ย
1: ข
0: า
1: อบ
0: ง
1: ยาง
0: นะครับกดขอบยางอ่ะเรากดได้เลยนะครับกดข้อควรเน้นย้ำเลยนะครับอย่าไปกดโดนกระทะ
1: ทำให้เป็นรอยด้วย
0: จะทำให้เป็นรอย
1: นะครับ
0: อ
1: าจจะบินได้นะครับ
0: บินได้เพราะแรงกดค่อนข้างสูงเล
1: ค่อน
0: ย
1: ข้างสูงเลย
0: นะครับกดอย่าลืมเปิดลม
1: เปิดลม
0: นะครับ

0: กดไปเรื่อยย้ำใหม่ย้ำใหม่นะครับเราว่าให้โดนกระทะนะครับ
1: นะวางโดนกระทะนะครับ

0: ครูช่วยกดมาครูช่วยกดนะให้นักเรียนดูนะครับสักหนึ่งรอบนะครับ
1: ให้ลองดูนะครับ
0: วางเข้าไปเห็นไหมครับ
1: อาจจะตกใจเสียงดังนิดหน่อยนะครับ
0: ปั้งเลย
1: ปั้งเลยตกใจเลยนะครับ
0: นะครับ
1: นี่ก็คือกดขอบยางลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ต้องกดลักษณะไหนถึงดีนะครับกดรอบวงเลยนะครับนะครับ
1: นี่ขอบยางหลุดออกมาแล้ว
0: ไอ้หลุดมาแต่ฝั่งนี้หลุดยังครับ
1: ยังครับแล้วมากดใหม่นะลุ้นนะครับ
0: แล้วเรียนลองกดดูเลยนะครับ
1: ห
0: ลุดหมดแล้ว
1: หลุดหมดแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับ
0: หรือยังไม่หมดก็เอาให้หมดเลยนะครับ
1: หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: รอบวงเลยนะคร
1: ับ รอบวงเลย
0: ใช้แขนกางไปที่ดันไปที่ยางให้หลุดขอบ
1: หลุดขอบออกมาเลย
0: หลุดหมดแล้วนะครับคราวนี้เราไปอีกหนึ่งฝั่งนะครับเราก็ต้องพลิ
1: กล้อนะครับสองฝั่งนะครับอันนี้นะครับ

0: มีเสียงเหมือนกัน
1: เสียง
0: ตกใจเหมือนกันก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เสร็จก็ไปอีกจุดนึง
1: หลุดหมดยังครับนักเรียนเหลืออีกหน่อยนึงนะครับนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้ยางเราหลุดขอบแล้วจัน
0: ครับขอบมาแล้ว
2: ครับ
1: เราจะใช้เราเรียกอะไรล็อกกระทะแล้ว
0: ล็อกกระทะให้อยู่กับ
1: ครับตรงนี้นะครับที่เครื่องตรงนี้เขาจะมีบอกว่
0: า
1: ตรงไหนทำอะไร
0: ทำอะไร
1: ตรงไหนทำอะไรอันนี้เราใช้ขอบล็อกกระทะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้เราจะงับเข้าด้านใน
0: ยับเข้าด้านใน
1: นะครับอันดับแรกเลยอย่างที่ครูบอกจานดิสควรจะไปโดนอะไรกระแทกไหมครับ
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรโดนเราควรจานดิสขึ้นด้านบน
0: ขึ้นด้านบนนั่นเอง
1: ขึ้นด้านบนเลยนะ
0: นะครับ
1: จากนั้นใช้ขอบล็อกกระทะเกี่ยวเข้าไปในกระทะก่อนนะครับเกี่ยวเข้าไปจากด้านในนะครับจากนั้นค่อยๆกดลงไป
0: ให้มันคลางออกมานั่นเองนะครับล็อกกับล็อกขอบล้อให้อยู่ที่
1: สังเกตไหมครับล้อเป็นไงล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราเช็คนี่ครับยางหลุดจริงไหมขยับดู
0: ขยับแน่นเลยครับทำแน่นที่นั่นเอง
1: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับแขนรัดยางนะครับนะครับทำการปรับตั้งระยะนะครับล็อกกับปักนะครับตรงนี้นะ
0: ล้อนี่นะครับ
1: นะครับจากนั้นเมื่อกี้ที่ครูให้ดูในห้อง
0: เป็นตัว
1: เล็กตัวใหญ่แล้วนะครับ
0: โตขึ้น
1: นั่นเองกัดยาง
0: นะครับ
1: ทำวิธีทำการงัดแต่การงัดอย่างที่ครูบอกถ้าเรางัดเฉยๆออกไหมนักเรียนคิดว่าออกไหม
0: ไม่ออก
1: มีเทคนิคนะครับมีเทคนิคเรากดขอบยางเลยกดแล้วรูดยังครับกดกดนะครับ เราถึงทำการงัดได้นะคร
0: ับ
1: เวลางัดนะครับงัดจากอะไรครับด้านใน
0: ด้านใน
1: ตรงนี้นะครับปาแล้วก็ดึงนักเรียนดึงเลยครับแต่ดูให้ดีเนี่ยอย่าให้โดนกระทะนะครับที่ปากงัดยางเท่านั้นนะครับหรืองานตัวนี้หนาไหมลูกถ้าหนาไปเปลี่ยนตัวได
0: ้ปุ๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นมาแล้ว
1: เห็นไหมครับตอนนี้ยางเริ่มขึ้นมาแล้ว
0: ยางเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็
1: เราก็ต้องทำการหม
0: ุนนั่นเอง
1: ถาด
0: หมุน
1: ล็อกกระทะ
0: ล็อกกระทะ
1: หมุนด้านขวานะครับ
0: หมุนด้านขวานะครับ
1: หมุนนะครับ
0: เดี๋ยวลองดูกัน
1: นะครับที่หมุนนักเรียนหยุดก่อนหยุดก่อน
0: หยุด
1: กดไปด้วยนะครับ
0: กดไปด้วยนั่นเอง
1: เพื่อให้ยางมันขึ้นง่ายๆหมุนไปเรื่อยเลยครับ
0: เดี๋ยวเสีย
1: หมุนไปเรื่อยเป็นไงครับ
0: ไงครับก็จะเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี
1: ้เริ่มหลุดไปแล้ว
0: หลุดออกมาแล้ว
1: อันนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับก็ทำเหมือนกันแต่ทำจากด้านใน
0: ด้านใน
1: มานี่ก็ต้องยกยางขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
0: อัน
1: นี้ผู้ช่วยยกยางนะครับช่วยยกยาง

0: นะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นนะครับ
1: ขวาเท่านั้นนะครับก็จะหมุนปึ๊บเรียบร้อยนะครับ
0: เป็นไงนะครับเอาแขนกดเป็นไงมานักเรียนยางออกมาย
1: างออกมา
0: ง่ายไหมครับ
1: ง่ายไหมครับอันนี
0: ้ง่ายนะครับอันนี้ยางออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: เราจะทำการเปลี่ยน
1: เปลี่ยน
0: หรือ
1: ปะ
0: ยางได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยนะครับ
0: เนื่องจากเราถอดต้องถอดเพราะยางอาจจะมีการรั่
1: ว
0: หมดสภาพ
1: หมดสภาพนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาขั้นตอนการใส
1: ่ครับ
0: ใส่นักเรียนรู้เปล่าว่ายางเนี่ยใส่ยางเขามีทิศทางไหมครับ
1: มีทิศทางนะครับในการใส่
0: เขาบอกไว้เลยเนี่ย
1: มีบอก
0: บอกไว้เลยว่าเนี่ยเรียวิวนะครับมีลูกศรอยู่ลูกศรอยู่หมายความว่ายางตัวเนี้ยต้องหมุนไปทางเนี้ยถ้ารถเราวิ่งทางเนี้ยก็ต้องไปทางเนี้ย
1: ต้องไปทางนี้ทิศทางการหมุนนั่นเอง
0: รวมถึงดูที่ลายของดอกยางนะครับ
1: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะไปข้างหน้าเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ค่อยไปข้างหลัง
1: ไม่ค่อยไปข้างหลังนะครับก็ดูทิศทางให้ดี
0: ให้ดีนะคร
1: ับอันนี้
0: เราควรใส่ยังไงเอ่ยยางจานิดเมื่อกี้รถเราอยู่ฝั่งไหนครับ
1: จานิดเราอยู่ฝั่งไหน
0: ฝั่งไหน
2: ฝั่งขวา
0: แน่นอนยางเราก็ต้องหันให้ถูกด้านใช่มั้ยครับฝั่งขวายางเราหันทางนี้ใช่ป่ะใช่นะครับขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแน่นอนเราต้องใช้อีกหนึ่งยางอันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาวาฬนะครับตัวนี้ไข่ปลาวาฬไข่ปลาวาฬนะครับไข่ปลาวาฬนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทาขอบยางให้ลื่น
1: ให้ลื่น
0: เพื่อให้ยางเมื่อกี้สังเกตไหมตอนกดมาดังปัก
1: เพื
0: ่อยางเขาขึ้
1: นขอบ
0: เราให้ยางขึ้นขอบได้
1: ง่าย
0: ๆคร
1: ับ
0: แต่ทาไปที่ยางเลยนะครับตระเลียน
1: ทาไปยาง
0: ทาเลยนะครับไข่ปลาวาฬแต่บางผู้เห็นบางที่เขาอาจจะใช้เนยก็ได้นะแต่ว่าเราม
1: ีตัวไ
0: ข่ปลาวาฬ
1: นะครับเอาไอ้นี่ดีกว่า
0: แต่ไม่ควรใช้เป็นพวกแฟบ
1: แฟบอะไรไม่ดี
0: ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้กระทะล้อผุได้
1: ผุได้นั่นเองมีกดกัดก่อนอะไรพวกนี้นะครับแนะนำเป็นไข่ปลาวาฬนะครับ
0: ทาที่ขอบด้านในของยางนะครับทั้งสองด้าน
1: สองด้านเลยนะครับ
0: ทั้งสองด้านเลยนะครับบางที่นะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องทาไม่แนะนำ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยมีผลกระทบกับยางปฏิกิริยากับยางแน่นอนนะครับแต่เห็นบางทีก็ใช้นะ
1: ใช
0: ้มองแล้ว
1: ไม่ดี
0: ไม่
1: โอเค
0: นะครับใช้สิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับ
1: นะครับ
0: ใช้ไข่ปลาวาฬนะครับ หรือเนยที่เขาใช้ก
1: ัน ที่เขาใช้กัน
0: เนย
1: ทาขอบยางนะครับ
0: จากนั้นนะครับเมื่อกี้รู้ทิศทางแล้วครูบอกแล้วนักเรียน
1: ทางรู
0: ้วางให้ถูกเลย
1: วางให้ถูกเลย
0: ใส่เข้าไปวางแขนกดขอบยางลงปุ๊บตั้งแขนเลยนะครับนั่งแขนให้ดีนะครับนั่งแขนให้ดีเดินขึ้นด้วยล็อกนะครับนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงกันยางไหม
1: ต้องใช้หรอไม่ต้อง
0: คิดว่าต้องใช้ไหมไม่ต้องใช
1: ้ใช
0: ้แรงเลย
1: ใช้แรงเลย
0: ครับใส่ยังไงนะครับมาที่มองในฝั่งด้านนี้นะครับเราจะใส่ยางเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ต้องล็อกขึ้นก่อนนะครับ
0: ใส่ยางเข้าไปด้านในก่อนนะครับตรงนี้จะมีปากงัดยางเราใส่เข้าไปในฝั่งนี้นะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นกดเข้าไปให้ล้อหมุนนะครับดันยางด้วยนะครับกดยางเข้าไป
1: กดไป
0: กดนะครับเข้าไป1ชั้นแล้ว
1: 1ชั้นแล้ว
0: ไงครับ
1: ชั้นบน
0: ง่ายมั้ยเดี๋ยวต่ออีก1ชั้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ
1: เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: เราควรจะกดด้วยนะครับกดด้วยนะครับกดยางกดยาง
1: โอเค
0: นะครับเป็นไงครับยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเสร็จหรือยังครับ
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำการเติมลมยางให้ยางขึ้นขอบนะครับนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวครูอธิบายก่อนเลยนะครับไม่ว่ายางนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อเราถอดมาแล้วเห็นไหมครับขอบมันจะอยู่ลักษณะยังไม่ขึ้นขอบนะครับเติมลมจนกว่ายางจะขึ้
1: นขอบ
0: นะครับขึ้นขอบหมายความว่ายางจะขึ้นมาเสมอกับขอบพอดีเลยนะครับตอนนี้มองแล้วถ้าเกิดอย่างนี้วิ่งเติมลมไปบางคนไม่ขึ้นขอบก็วิ่งได้นะแต่ไม่ดีนะครับ
1: แต่ไม่ดีนะครับ
0: อาจจะวิ่งแล้วล้อสายนะครับเดี๋ยวจะเติมลมนะครับ
1: เติมลมกัน
0: ไม่ต้องใส่ขั้นตอนการเติมลมให้ขึ้นขอบอันดับแรกเลยนะครับเราจะเติมลมเข้าไปใน
1: จุ๊บ
0: นะครับโดยยังไม่

0: ไม่ถ่ายสอนนะครับเพื่อให้ยาขึ้นขอบก่อนนะครับนักเรียนเติมนะครับหันลอกมาเลยครูช่วยเติมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าขอบเนี่ยมันขึ้นจริงๆขึ้นอาจจะมีเสียงด้วยนะหรือไม่มีเสียงนะครับเติมเลยนะครับเห็นไหมครับขอบเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีเสียงหน่อย
1: ๆหน่อยๆนะครับ
0: อัดลมยางให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราสังเกตว่าขอบตัวนี้ขึ้นหมดยังครับ
1: เริ่ม
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับ
1: หมดแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วถือว่าตอนนี้พร้อมไหมนะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมนะครับทำการปล่อยแล้วก็รีบใส่สอน
1: รีบใส่สอนเข้าไป
0: เข้าไปเลยนะครับ
1: เ
0: ห็นไหมครับเติมลมไปแล้วขอบขึ้นแล้ว
1: ขอบขึ้นแล้ว
0: ไม่หลุดขอให้เราปล่อยลมไม่หลุดนะครับ
1: หลุด
0: แต่ทุกครั้งต้องให้ลมมันขึ้นขอบก่อน
1: ขอบก่อน
0: อย่าขึ้นขอบก่อนนะครับจากนั้นเช็คลมยางให้ได้ตามมาตรฐานของรถใช่ไหมครับ
1: ใช่นะครับ
0: ว่าเขาเติมเท่าไรเขาก็เติมไปเลยเติมมากกว่าดีไหมครับอาจารย์ก
1: ็ไม่ดีนะครับ
0: เติมน้อยกว่า
1: ก็ไม่ดีอีก
0: ไม่ดีคร
1: ับต้องเติมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นเอง
0: ครับเติมมากกว่าก็ไม่เกาะถนน
1: ไม่เกาะถนนอีกนะครับส่วนเติมน้อยไปก็ไม่ดีนะครับกินน้ำมันอีกนะครับในส่วนนี้นะครับเติมให้พอดี
0: เติมลมยางนะครับ
1: จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์วัดความดันลมยางนั่นเองนะครับผม
0: ประมาณนะครับเป็นไงเสร็จไหมครับเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: ยากไหมครับนักเรียนในการถอดงัดยางด้วยเครื่องนะครับไม่ยากเลย
1: นะครับนะครับ
0: เป็นไงยางมองแล้วโอ้โหง่ายจริง
1: ง่ายลูกบึ้น
0: มีลมแล้ว
1: มีลมแล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการ
1: ใส่
0: ล้อเลย
1: ใส่ล้อเลยดีกว่านะครับ
0: โอเคครับ
1: ท่านต้องเรียนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้จากที่เราได้ไปดูวิธีการถอดสายยางโดยใช้เครื่องไปแล้วนะครับก็เป็นไงไม่ยากนะ
0: ไม่ยาก
1: เพราะว่ามีเครื่องอยู่นั่นเองนะครับมีเครื่องช่วยถอดใส่นั่นเองนะครับจานแม็กนะ
0: วิธีนี้ดี
1: ดีนะครับ
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนั่นเอง
0: มาสายยางสภาพตอนนี้ยางเราก็สมบูรณ์มีลมปกติครับไม่มีการรั่ว
1: ไม่มีการรั่วนั่นเองครับ
0: เพราะเราใช้เครื่องถอดยาง
1: เครื่องถอดยาง
0: มาตรฐานศูนย์เลย
1: นะครับ
0: ครับเหมาะกับรถบิ๊กไบค์อย่างเรเดียนนะครับหรือรถไฟฟ้าที่เราต้องเจออ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาวิธีการประกอบกันดี
1: กว
0: ่
1: า
0: ครับเมื่อกี้เราถอดอันดับแรกเมื่อกี้เราที่อยู่ที่เครื่องนักเรียนสังเกตไหมเราถอด
1: ตัว
0: ยางกระชาก
1: ยางกระชากนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะทำหน้าที่ยึดสเตอร
1: ์
0: แล้วเริ่มใส่เลย
1: เริ่มใส่กันห้ามลืมเด็ดขาดนะครับห้ามลืมเด็ดขาดยังไง
0: ใส่เลยนะครับใส่ยางกระชากเข้ากับดุ
1: มล้อ
0: นะครับดุมล้อนะครับหน้าการใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับระหว่าง
1: ครับ
0: น่าจะใส่กันไม่ผิดนะอาจารย์ครับ
1: มันเพราะว่ามันมีล็อกบังคับ
0: ล็อกบังคับ
1: มีล็อกบังคับอยู่แล้วนะครับ
0: ดังนั้นใส่ตรงนี้ดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับ
1: จะเป็นชุดสเตอร์นะครับถ้าเธอใส่ชุดสเตอร์เข้าไปนี่ก็เรียบร้อย
0: มองแล้วเมื่อกี้ตอนเราถอดไปถอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราประกอบแบบนี
1: ้
0: เราพร้อมที่จะขึ้นรถอย่างลูก
1: พร้อมที่จะล้อใส่รถแล้ว
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ
0: ดูกันนะครับจะในเรื่องบูทใช่ไหมครับ
1: บูท
0: ตัวนั้นเป็นไงครับอยู่ที่เดิมไหมครับอยู่ที่
1: เดิมนะครับ
0: บูทเห็นไหมที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วมีซ้ายและขวาเราจำได้ไหมว่าข้างสั้น
1: อยู่ฝั่งไหน
0: ข้างยาวอยู่ตรงไหนถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าหรือกันใหม่เลยรวมถึงระยะที่เราใส่ไปเนี่ยบูทอาจจะตกได้ไหมครับนักเรียนได
1: ้
0: พอตกแล้วมันก็
1: ต้องเก็บ
0: แต่เราต้องใส่ให้มันถูกว่าอันเนี้ยอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันเมื่อกี้นักเรียนถอดอันนี้มาด้านไหนครับ
1: ด้านสั้น
0: ด้านสั้น
2: ฝ
1: ั่
2: งสเตอร์
1: ฝั่งสเตอร์นั่นเอง
0: ส่วนด้านยาวอยู่ฝั่งด้านดิสใช่ไหมครับใส่ฝั่งด้านยาวเลยนะครับด้านสั้นนะครับจากเมื่อกี้เลยนะครับคราวนี้เราพร้อมที่จะเข้าในรถแล้ว
1: ในรถแล้ว
0: นะครับเราต้องใส่อะไรก่อนครับคราวนี
1: ้เราก็ต้องมาใส่นะครับฟังนะครับคาลิเปอร์เบรกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวจานนิดเบรกตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวจานนิดเบรกเนี่ยนะครับเข้าไปในร่องของผ้าเบรกนั่นเองนะครับก็จะมีผ้าเบรกฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือตัวให้ตัวจานเบรกครับอยู่ตรงกลางของผ้าเบรกนั่นเองนะครับพยายามนะครับยานะครับเราก็ต้องดูผ้าเบรกให้ดีนะครับว่าเราได้กางผ้าเบรกเนี่ยออกมาหรือยังนะครับถ้าบางทีเรายังไม่ได้กางออกเนี่ย เราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับ

0: ให้เรากางพับบิกออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ตัวจานเบรกนะครับเข้าไปได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ
1: ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่โซ่นะครับเข้าไปในสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราใส่ด้านขวาก่อนนะครับของรถนะครับแล้วดันล้อขึ้นไปนะครับเข้านะครับยันก๊อป
0: นี่ครับ
2: น
0: ี่
2: ครับ
0: โอเคนะครับ
1: okay.
0: ตัวจานเบรกนะครับก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างผ้าเบรกซ้ายขวาแล้วนะครับส่วนนี
1: ้ฝั่งนี้เรามาใส่โซ
0: ่ฝั่งโซ่สเตอร์กัน
1: โซ่เลยนะครับโซ่นะครับระวังเรื่องบูทนะครับอาจจะมีการหล่นได้แน่นอนนะครับ
0: นะครับ
1: หล่นได้แน่นอนดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดันหรือหมุนยังไงนะครับเดี๋ยวครูช่วยยกนะครับเพื่อให้โซ่เราใส่ได้ง่ายขึ้นโซ่เข้าแล้วนะครับ
0: โซ่เข้าแล้ว
1: ฝั่งนี้หลุดไหมครับจันก๊อป
0: ฝั่งนี้นะครับตัวจานยังอยู่ในร่องของพับเบรกอยู่นะครับ
1: ไม่หลุดแล้วนะครับ
0: ไม่หลุดแล้วนะครับบูทไม่หลุดนะครับ
1: บูทไม่หลุดเราก็ยกล้อเลยเพื่อใส่แกนนะครับ
0: ล้อหลังนะครับเพื่อใส่แกนล้อ
1: ใส่แกนได้เลยนะครับใส่ขาเข้าไปก่อนแล้วก็ยกล้อนะครับให้แกนเสียบเข้าไปในบูทนะครับ
0: ในรู
1: ในรูนะครับยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยเข้าแล้วนะครับ
0: อ้าวโหอันนี้เข้าง่ายเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าน็อตแกน็อตล้อนะครับโผล่มาแล้วนะครับในฝั่งคาลิเปอร์นะครับฝั่งคาลิเปอร์เบรกจะเข้าง่ายนะครับ
1: ดังนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นจันก๊อป
0: ใช่ยังไม่จบ
1: เมื่อกี้เราพอแล้วแน่นอนรถเราใช้ระยะหนึ่งโซ่เป็นไงครับ
0: ย้อนนะครับ
1: มันจะย้อน
0: จะย้อนนั่นเอง
1: ม
0: ัน
1: จะยืดเราก็ต้องตั้งโซ่ด้วย
0: ตั้งโซ่ด้วยนั่นเอง
1: จากคลิป EP ที่แล้ว
0: EP ที่แล้วก็จะมี
1: การตั้งโซ่
0: มีการตั้งโซ่อยู่นะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้
0: อ
1: ใส่ไม่ยาก
0: ใส่ไม่ยากนั่นเอง
1: นะครับเดี๋ยวนักเรียนขันน็อตล้อให้แน่นก่อนนะคร
0: ับ ขันน็อตให้แน่นก่อนอย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องไขให้แน่นนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้นะครับ
0: บางทีเราลืมนะครับต้องย้ำไว้เลยนะครับในส่วนของอันนี
1: ้แน่นแล้วก็ตั้งโซ่ตั้งโซ่นี้ใช้เบอร์อะไรตั้งยังไงนะครับตั้งโซ่ก่อนด้วยนะครับตั้งโซ่ตั้งโซ่ด้วยครับ
0: การขันแบบไม่แน่นมากเราก็จะใช้ดั้มขันปอกแกะขันนำเข้าไปก่อนนะครับพอแน่นมากเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดั้มขันแข็งนะครับ
1: แล้วดึงล้อขึ้นมาให้โซ่ตึงนะครับระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตั้งโซ่เลย
0: ครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งโซ่นะครับผม
1: โซ่นะครับคลิปที่แล้วเราตั้งโซ่กันแล้ว
0: ตั้งโซ่กันแล้ว
1: อันนี้เรา
0: เป็นการตั้ง
1: เป็นการตั้งเลย
0: เป็นการตั้
1: งเลยนะครับ
0: เพราะว่าเราถอดล้อแล้วเนี่ยเราต้องตั้งโซ่แน่นอนนะครับ
1: ใช้ประแจสั่นเข้าไปนะครับจะมีขีดบอก
0: จะมีขีดบอกอยู่ด้านข้างของอาร์มรถนั่นเองนะครับ
1: รวมถึงตรงข้างอาร์มเขาจะบอกว่ารถคันนี้ต้องตั้งโซ่เท่าไหร
0: ่ใช่ครับระยะเท่าไหร่
1: นะครับนักเรียนตั้งอีกฝั่งเลยครับฝั่งนี้นะโอเคเน
0: า
1: ะโอเคนะครับโอเคนะครับ
0: ทีนี้เรา
1: ขีดให้ตรงนะครับขีดให้ตรงกันนะครับสองฝั่งนะครับอ่ะโอเคครับโอเคนะแต่นั้นเราทำการขันน็อตล้อแน่นเลย
0: ล็อกให้แน่นเลยนั่นเอง
1: อย่าลืม
0: อย่าลืม
1: ต้องล็อกก่อน
0: ต้องล็อก
1: ด้วยเบอร์19กี้เราขันตรงนั้นแน่นยังครับก็พอประมาณเราลองใช้กอแกกต่อ
0: ใช้กอแกกต่อไปนิดนึง
1: แล้วเดี๋ยว

0: ะพอเริ่มแน่นแล้วปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนนะครับมาใช้ด้ามขันแข็งกัน
1: ด้ามขันแข็งนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก hard handle นะครับ hard handle นะครับ
0: ก็เวลาเราเรียนเราก็ต้องรู้ศัพท์อังกฤษนิดนึงครับส่วนอันนี้นะ
1: แน่นแล้วนะครับ
0: แน่นแล้วนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับต้องเรียนล้อคอร์ดไม่ยากแต่ถามว่าจบเท่านี้ไหมอย่าลืม
0: เบรก
1: เบรกตอนนี้เบรกทำงานยังครับต้องเรียนคิดว่าทำงานยังไม่ทำงาน
0: เพรา
1: ะเรามีการขยับแน่นอน
0: ดันเบรกออกมา
1: ดันเบรกมาแน่นอนบอกว่าเราขยับแน่นอนนะครับเพราะแต่ให้จานิดนะขยับ
0: นั่นเอง
1: เราต้องกดย้ำเบรก
0: ย้ำเบรก
1: สองถึงสามทีนักเรียนไปกดนะครับ
0: ใช้
1: มือก็ได้นะครับใช้เท้าก็ได้
0: นะครับก็จะมีพักแป้นเบรกนะครับบริเวณฝั่งด้านขวาของเรา
1: เห็นไหมครับเบรกครั้งแรกหายใช่ไหมครับไม่ครับเกิดอะไรขึ้น
2: เบรก
1: ไม่อยู่ส่งลูกค้าไปเรียบร้อย
0: ลูกค้าใช้อะไรข้างทางเบรกนี้ไม่เอา
1: ต้องเบรกต้นไม้เบรกไม่เอานะครับ
0: ไม่เอานะครับ
1: รถแรงด้วย

0: อ่ะนะครับเป็นไงบ้างครับจากคลิปนี้มองแล้ว
1: ไม่ยากนั่น
0: ล้ออ่
1: า
0: เราผมว่าเน้นในเรื่องถอดล้อใส่ล้อหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับแต่ส่วนใช้เครื่องรัดยางแน่นอนอาจจะต้องไปศูนย์บริการ
1: ศูนย์บริการ
0: นะครับมองแล้วผมมองแล้วเป็นช่องทางนะครับเช่นในงานเนี้ยเราถอดล้อแน่นอนเจอเปลี่ยนพาร์ทเบรกเจอในงานถอดเปลี่ยนโซ่สเตอร์ตั้งโซ่
1: ตั้งโซ่
0: นะครับก็มองแล้วอยากให้เห็นเป็นวิทยาทานนะครับเป็นอาชีพมองแล้วครูคิดว่าเนี่ยมองแล้วทำได้แน่นอนนะครับอ่ะนะครับขอฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้อง

ตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้น IDA เสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้น IDA เสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้น IDA เสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์กจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเวียงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อก

และนำเอาฟิลเกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับ

พื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางเงินนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ

0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

เชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยา

ลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนที่แล้วเราก็ว่าในส่วนของการบันทึกแบบ MPPT ซึ่งกระบวนการในการบันทึกแบบ MPPT นั้นมันก็จะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการวงจรที่ค่อนข้างสลั

ซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือมีเรื่องของบั๊กเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของบูทเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นผมก็เลยแยกเป็น2ตอนตอนนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วนะว่าในเรื่องของการทำออโต้แทร็กกิ้งเพื่อที่จะเช็คเจ้าตัวแบตเตอรี่ว่ามันมีวิธีการยังไงและเอาไปใช้งานยังไงนะดังนั้นเรามาเริ่มว่ามันมีหลักการยังไงบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งแบตเตอรี่ในแต่ละรูปทรงในแต่ละแบบนั้นมันก็จะมีไฟมีแรงดันมีกระแสที่ไม่เท่ากันดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปดูที่มาตรฐานนะฮะซึ่งแบตเตอรี่ที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบันนั้นมีเป็นร้อยชนิดนี่คือลิทไทของแบตเตอรี่ในแต่ละแบบว่าแบตเตอรี่อัลคาไลน์เป็นแบบไหนนู่นนี่นั่นเป็นแบบไหนมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ของวิกิพีเดียแบตเตอรี่ไทตัวนี้นะฮะตรงนี้มันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดว่าอัปเปอร์เป็นยังไงโลเวอร์เป็นยังไงรายละเอียดค่อนข้างลึกมากของแบตเตอรี่แต่ละชนิดนะฮะเอามาดูว่าถ้าสมมุติว่าเรารวมแบตเตอรี่เพื่อที่จะใช้งานจริงๆนั้นแบตเตอรี่มันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เพียงก้อนเดียวนะฮะหรือเซลล์เดียวได้เลยนะฮะมันก็จะต้องผ่านการแพ็คผ่านการประกอบนะอย่างเช่นเจ้าตัวแบตเตอรี่พวกนี้ที่เห็นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายลักษณะแต่หน้าตามันคงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะถ้าเราดูหน้าตาภายนอกก็คงเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกั่วโดยทั่วไปที่ใช้ในรถยนต์แต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นแบตเตอรี่แพ็คเข้ามาแทนที่นะฮะแบตเตอรี่แพ็คอาจจะข้างในอาจจะเป็นแบบลิเธียมไอออนแบบโพลีนะฮะแล้วก็แบบฟอสเฟตอะไรประมาณนั้นนะหลากหลายหรือไม่ก็เป็นพวกนิกเกิลเมทัลไฮไดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถูกบรรจุไว้ในแบตเตอรี่พวกนี้ดูเหมือนใช้งานง่ายแต่ข้างในจริงๆก็คือเซลล์เล็กๆที่เรากล่าวกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นเซลล์เล็กๆที่ประกอบเข้าด้วยกันนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนาดกี่แอมป์กี่โวลต์มันก็เลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาของการแพ็คแบตเตอรี่ออกมาเป็น6โวลต์ 7.2 โวลต์12โวลต์ 18 โวลต์ 24 โวลต์ 36 โวลต์ 48 โวลต์แล้วก็ไป72โวลต์จนไปถึงเป็นหลายๆร้อยโวลต์ที่ใช้ในรถยนต์ไอ้พวกนั้นก็จะเป็นแพ็คเพื่อที่จะมาต่ออนุกรมกันนะฮะอีกทีหนึ่งผ่านกระบวนการของ BMS นะฮะนี่คือหลักการของแบตเตอรี่โดยทั่วไปส่วนกระบวนการในการเทสในการวัดแบตเตอรี่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีมัลติมิเตอร์ตัวเดียวแล้วเราวัดได้เลยเอาจับแบตเตอรี่มาแล้วก็ต่อขั้วบวกขั้วลบชึกไฟออกมาค่าเท่าไหร่ 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์ 3.2 โวลต์ 3.7 โวลต์เนี่ยฮะก็ว่ากันไปตามรูปแบบที่เราเห็นว่ามันขึ้นบนหน้าจอแต่ที่จริงแล้วกระบวนการวัดแบบนั้นเนี่ยมันวัดได้เพียงอย่างเดียวนะฮะมันวัดได้เพียงแรงดันเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถวัดพลังงานวัดกำลังหรือวัดการดิสชาร์จของเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่ดังนั้นมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษเพื่อที่จะวัดแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมีค่าความต้านทานเท่าไหร่เพราะยิ่งใช้ไปมากๆเนี่ยค่าความต้านทานของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะฮะพอแบตเตอรี่มีค่าความต้านทานภายในสูงขึ้นเนี่ยแรงดันแล้วก็กระแสที่มันสามารถจ่ายได้เนี่ยมันก็จะลดลงนะฮะพอลดลงแล้วกระบวนการประสิทธิภาพในการสตาร์ทรถยนต์ในการเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงค่าพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดกับมิเตอร์โดยทั่วๆไปได้เราก็ต้องวัดกับเครื่องมือพิเศษพวกนี้แบตเตอรี่เทสเตอร์พวกนี้เข้ามาเกี่ยว

ข้องนะฮะหรือไม่ก็แบตเตอรี่เทสเตอร์ในราคาที่ไม่แพงมากนักก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้พวกนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายนักเราสามารถเทสได้ว่ากระแสมันเท่าไหร่แรงดันมันเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าในการเทสได้ว่าเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกั่วแบบลิเธียมไอออนนะฮะหรือไม่ก็เป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการทำเองได้หรือไม่ได้นะฮะก็มี IC อยู่1ตัว IC ตัวนี้สมัยก่อนนั้นเขาใช้ในการทำVU meter นะฮะบนเทปคาสเซ็ตบนเครื่องเสียงในสมัยก่อนเวลามีเพลงเข้ามามันจะมีไฟวิ่งอยู่ข้างหน้านะฮะนี่คือ IC ตัวนี้เลยนี่คือพระเอกของ IC ตัวนี้นะฮะแต่เรื่องราวของพวกนี้ชิป IC พวกนี้ก็มีคนใช้งานอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นมีการดัดแปลง IC พวกนี้มาทำเป็นวงจรตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้นะฮะแล้วแถมใช้งานได้ดีอยู่พอสมควรนะฮะตัวนี้หลักๆก็คือมันจะรับไฟอยู่ประมาณ5โวลต์0ถึง5โวลต์แรงดัน0ถึง5โวลต์มันจะเอาไปวิ่งตั้งแต่ดวงที่1จนถึงดวงที่10เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ที่มีขายตามท้องตลาดที่มีเครื่องวัดแบตเตอรี่พอใส่ชึกไฟขึ้นบาร์กราฟเท่าไหร่โน่นนี่นั่นนะครับเป็น LED ก็จะใช้ IC ตัวนี้เป็นตัวหลักในราคาพวกนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากมายนักกระบวนการในการทำงานดูเจ้าตัววงจรตัวนี้ก่อนวงจรตัวนี้เป็นวงจรตัวคอมพาราเตอร์นะฮะเป็นวงจรคอมพาราเตอร์ซึ่งมีการเปรียบเทียบของเจ้าตัวคอมพาราเตอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวเท่ากับเอาท์พุตของLED 10ดวงนะฮะซึ่งในแต่ละดวงเนี่ยมันก็จะมีคอมเพรสเตอร์เพื่อจะเป็นตัวอ้างอิงอยู่1เส้นหรือ1ขาซึ่งต่อเข้าด้วยกันทั้งหมดไอ้ตัวนี้คือวงจรคอมเพรสเตอร์เป็นตัวแรงดัน reference นะฮะตัวลบเนี่ยมันจะมีแรงดัน reference ขึ้นมา1ตัวเป็นแรงดันอ้างอิงนะฮะถ้าสมมุติว่ามีแรงดันอ้างอิงต่อเข้าไปปั๊บนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งไปพร้อมกันแต่ตัวแรงดันอ้างอิงว่าจะให้ตัวไหนติดในระดับใดเนี่ยมันก็จะมี R เป็น R ลักษณะของ R decade นะฮะหรือ R ต่ออนุกรมแล้วก็แท็บออกไปใช้งานนะฮะเพราะนั้นเมื่อแรงดันที่ถูกอ้างอิงหรือซอร์สอินพุตเข้ามาชึกระดับไหนมันก็จะเริ่มติดไปเรื่อยๆนะครับแล้วไอ้เจ้าตัววงจรตัวนี้มันก็สามารถที่จะให้ติดในลักษณะของเป็นบาร์กราฟก็ได้หรือเป็นดอทก็ได้เป็นจุดนะโดยการคอนโทรลของไอ้เจ้าตัวนี่ฮะตัว data ตัวโหมดของมันเนี่ยนะครับโหมดของมันก็จะเป็นตัวควบคุมว่าให้เจ้าตัว LED ตัวนี้ติดเป็นบาร์กราฟหรือติดเป็นดอทนะเพราะฉะนั้นเมื่อซอร์สวิ่งเข้ามาเป็นตัว reference หลักไอ้เจ้าตัวนี้ก็มี R อยู่ภายในตัวนี้อยู่ภายในนะเราไม่ต้องต่อเพิ่มนะฮะมี R ต่อเพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อยอีก 2-3 ตัวนะฮะก็สามารถใช้งานได้นี่คือวงจรเทสแบตเตอรี่แบบเก่านะฮะหรือไม่เราก็สามารถซิมได้จากไอ้เจ้าตัวโปรแกรม Proteus นะฮะนี่คือสร้างมาจากโปรแกรม Proteus แล้วก็เราสามารถเลือกแบตเตอรี่ได้ว่าแบตเตอรี่เป็นแบบไหน9โวลต์3โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกระบวนการในการใช้ IC มาเป็นตัวเทสแบตเตอรี่นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำออโต้แทร็กกิ้งนะฮะหลักๆเราต้องเข้าใจสูตรและก็เทคนิคการคำนวณวงจรไฟฟ้าเล็กน้อยนะฮะนี่เป็นหลักการของโอมลอก็คือกฎของโอมนะฮะกฎของโอมมีเทคนิคอยู่เอาง่ายๆเอาตัวนี้ก่อนนะฮะไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้หมายถึงอะไร

ไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือกฎของโอห์มที่เราสามารถคำนวณหาค่ากระแสแรงดันค่าความต้านทานได้เราอยากได้อะไรก็ปิดตัวนั้นเราอยากได้อะไรเช่นเราอยากได้แรงดันเราก็ปิดแรงดันพอปิดแรงดันอะไรเกิดขึ้นฮะก็จะมีกระแสคูณกับค่าความต้านทานนะเราจะได้กระแสคูณกับค่าความต้านทานเมื่อเราต้องการแรงดันที่ปิดนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ากระแสมันเท่าไหร่ก็ปิดกระแสก็เท่ากับแรงดันหารด้วยค่าความต้านทานแต่ถ้าเราไม่รู้ค่าความต้านทานก็มีค่าเท่ากับแรงดันหารด้วยกระแสนะนี่คือหลักการกฎของโอห์มโดยทั่วไปนะไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือกฎของโอห์มเหมือนกันแต่มีตัว P เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสมมุติว่าเรา อยากรู้อะไรอยากรู้ E เราก็ปิด E นะฮะอยากรู้ E มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ R คูณ I นะฮะนี่ก็เหมือนตัวนี้ปิด E R คูณ I นะตัวนี้อยากรู้ P ก็มีค่าเท่ากับ Iคูณ e เพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเขียนสูตรออกมานี่ฮะเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการเป็นยังไงอยู่ในสูตรตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณเรื่องออโต้แทร็กนะก็ต้องใช้สูตรพวกนี้ละเพราะฉะนั้นกฎทางไฟฟ้าเวลาเราคำนวณไม่ว่าจะเป็นตัวแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่แค่4ตัวนี้ไม่เกินจากนี้นะฮะเอามาดูว่ากระบวนการออโต้แทร็กมันทำยังไงนะฮะสมมุติว่านี่คือแบตเตอรี่แล้วเราต้องการที่จะวัดว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะเอามิเตอร์จิ้มไปได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้นี่คือกระบวนการในการวัดแบบอัตโนมัตินะดังนั้นการวัดแบบอัตโนมัติเนี่ย B ตัวเนี้ยจะถูกต่อขั้วบวกอยู่แล้วและก็ลบตัวเนี้ยจะต่ออยู่กับกราวด์นะโดยอัตโนมัติเราไม่สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้และผลที่ได้เป็นยังไงผลที่ได้คือแรงดันเราต้องการหาแรงดันที่ไปต่อกับเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราเมื่อเราต้องการแรงดันเราต้องดูก่อนว่าแรงดันมันเกินกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรารับได้หรือเปล่าต่ำกว่าไม่มีปัญหาแต่มันสูงกว่าได้ไหมไม่ได้ถ้าสูงกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราพังไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานั้นรับไฟได้สูงสุดไม่เกิน5โวลต์นะฮะแล้วแต่เบอร์บางเบอร์ก็3โวลต์ 3.3 โวลต์นะบางเบอร์ก็5โวลต์นะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้ไฟจาก12โวลต์เนี่ยซิงค์มาให้ต่ำพร้อมที่จะวัดได้นะวิธีการเมื่อเราอยากรู้ E ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ I คูณ R นี่ E เท่ากับ I คูณ R แล้วe v v คือ e นะ v a 1นี่คือ v a 1คือคล่อมตัวนี้นะครับวัดคล่อมตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i หา i ก่อนไอชุดนี้คือหา i i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูสูตรนี่ฮะสูตร i มีค่าเท่ากับ e ส่วน r e ส่วน rนี่คือ i นะชุดนี้คือ i e คือ12โวลต์ส่วนด้วย r คืออะไร r ก็คือเอา2ตัวเนี้ยมาอนุกรมกันคือบวกเข้าด้วยกันพอบวกเข้าด้วยกันแล้วก็คูณด้วย r ก็คือ r ตัวนี้นะดังนั้นก็ va 1มีค่าเท่ากับ12โวลต์หารด้วย10บวก1แล้วก็คูณด้วย1มีค่าเท่ากับ1โวลต์ 1.09 โวลต์เกิน5โวลต์ไหมไม่เกินเพราะฉะนั้นกระบวน

การเวลาเราวัดไฟตรงนี้เราก็จะได้ไฟเป็น reference เป็นมาตรฐานส่วนการคาลิเบตให้มันนิ่งเป๊ะหรืออะไรนั้นขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์แต่นี่เอาเทคนิคในการดีไซน์วงจรก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำวงจรชาร์จเจอร์เนี่ยมันมีวิธีการยังไงนี่คือต้นตอของมันนะฮะเมื่อเราได้แล้วขาของมันก็จะต่อกับข้าวกลับไปยัง MCU นะฮะตัวนี้คือไมโครคอนโทรลเลอร์พอต่อเข้ามาเสร็จกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการในการสร้างไฟจ่ายให้กับ MCU ก็คือไฟเนี่ยนะครับไฟมาจาก MCU ไอ้วงจรนี่ IC ตัวนี้เป็น IC LM2576 2576คืออะไรคือบัคคอนเวอร์เตอร์แบบสเต็ปดาวน์นะฮะสเต็ปดาวน์ที่มีแรงดันขีดเท่าไหร่ล่ะนะถ้าสมมุติว่าขีด 3.3 หมายความว่าไอ้เจ้า IC ตัวนี้หรือบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้สร้างไฟที่ 3.3 โวลต์เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการไฟ5โวลต์เราก็เอาขีดตัวนี้ไงฮะขีดตัวเนี้ยเป็นตัวหลักพอขีด5ปั๊บมันก็จะสร้างไฟ5โวลต์ออกมาไฟเข้าเนี่ยก็ได้ตั้งแต่36โวลต์ขึ้นอยู่กับสเปคของ IC แต่ละตัวนะดังนั้นถ้าเราจะไปชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์สบายๆนะฮะ2ก้อนนะฮะ2เซลล์2เซลล์ใหญ่นะนะเสร็จแล้วเมื่อเราได้ไฟ5โวลต์พร้อมกับ LED มันก็จะไปจ่ายให้กับไฟ5โวลต์ชุดนี้ของไมโครคอนโทรลเลอร์นะดังนั้นเมื่อต่อ5โวลต์จ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์จ่ายให้กับตัว reference จ่ายให้กับกล่าวเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวต่อมานี่คือสิ่งที่ผมค้างไว้ในตอนที่แล้วนะฮะนั่นคือการสร้างบัคแล้วก็บูทอยู่ในตัวเดียวกันทำไมเราต้องทำบัคแล้วก็บูทในตัวเดียวกันที่จริงแล้ววงจรที่ทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากทำไมฮะเพราะว่ามันทำงานมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะตัวหนึ่งนะฮะทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ตัวหลักเลยทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ในขณะที่มันทำงานเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งต้องOff นะมันออนไม่ได้แล้วมันออนเมื่อไหร่ล่ะมันออนเมื่อไอตัวนี้ต้องการเป็นบูทอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อตัวล่างทำหน้าที่บูทไอตัวบนออฟไม่ได้เหมือนกันถ้าตัวบนทำงานตัวล่างต้องออฟแต่ถ้าตัวล่างทำงานตัวบนจะต้องออนนะฮะนี่มันเกิดความงงละเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าไม่ออนตัวบนเนี่ยมันก็ไม่สามารถดึงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาเก็บพลังงานสะสมไว้ในขดลวดได้นะหลักๆก็คือพลังงานที่เก็บไว้ในขดลวดเนี่ยจะต้องดึงมาใช้ทั้งวงจรบัคแล้วก็วงจรบูทเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือบูทเพื่อที่จะเก็บพลังงานไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะมาเสริมกับไฟของ PV สมมุติว่ากระบวนการในการสร้างวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ทำยังไงไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยตัวบนจะต้องออนก่อนก็คือช็อตอะช็อตก่อนเพื่อที่จะให้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์วิ่งมาถึงขาของขดลวดตัวนี้พอมาถึงขดลวดตัวนี้ชึกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET Q1 ตัวเนี้ยออนปุ๊บพอออนปุ๊บแล้วไอ้ไฟตัวนี้ก็จ่ายเป็นปกติแรงดันตกคร่อมเจ้าตัวขดลวดตัวเนี้ยข้างบนจะกลายเป็นบวกข้างล่างจะกลายเป็นลบเพราะมันลงกล่าวไงฮะแต่พอช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะจากออนอยู่มันปล่อยเป็นออฟคือตัดวงจรออกจากกันพอตัดวงจรออกจากกันไฟตรงเนี้ยพลิกกลับขั้วนะฮะพลิกกลับขั้วข้างบนจะกลายเป็นลบข้างล่างจะกลายเป็น

บวกถ้าข้างบนกลายเป็นลบข้างล่างกลายเป็นบวกอะไรเกิดขึ้นครับมันจะไปอนุกรมกับเจ้าตัวแผงโซลาเซลล์ไฟโซลาเซลล์มา18โวลต์สมมุติไปไฟโซลาเซลล์มา18โวลต์มาอนุกรมกับเจ้าตัวขดลวดที่เก็บไว้แล้ว18โวลต์ไฟที่ออกมาจากจุดนี้ที่ไปต่อกับแบตเตอรี่ก็มีค่า36โวลต์นะ18บวก18 36โวลต์โดยอัตโนมัตินี่คือการทำงานของวงจรบัคแล้วก็บูทส่วนเวลาทำงานเราทำยังไงกระบวนการในการสั่งงานของไอ้เจ้าตัวนี้หลักๆมันจะต้องมีแรงดันขึ้นมาก่อน1ชุดแรงดันตัวนี้เนี่ยจะต้องนิ่งแล้วมันนิ่งด้วยวงจรอะไรนิ่งด้วยวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์นะฮะเป็นวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ซึ่งไอ้เจ้าวงจรบูทเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคและก็วิธีการที่แตกต่างกันบางคนอาจจะบูทก็ได้บางคนอาจจะใช้บัคก็ได้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีเทคนิคผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาผ่านเจ้าตัววงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ผมไม่ได้ใช้บูทเพราะแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เนี่ยมันมีไฟสูงอยู่แล้วนะถ้าไฟมันต่ำกว่าที่กำหนดเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จโดยอัตโนมัตินะมันก็จะไม่ชาร์จผมก็เลยเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มันแกว่งๆมาแต่งความถี่เส้นใหม่นะมาแต่งความถี่เส้นใหม่ให้ได้แรงดันที่นิ่ง15โวลต์แล้วก็เอาไฟ15โวลต์ตัวนี้กลับไปป้อนเกตไดรฟ์ที่15โวลต์เพราะฉะนั้น15โวลต์ตัวบนกับ15โวลต์ตัวล่างมันก็คือตัวเดียวกันแต่วงจรแรกที่เราคุยในลักษณะของ MBBT ในตอนแรกวงจรแรกนั้นเป็นการเอาFET ชนิด N channel ทั้งคู่มันก็เลยจำเป็นจะต้องมี boost trap เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องมี boost trap เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องอะไรฮะแต่ต้องเปลี่ยนเทคนิควิธีการก็คือเปลี่ยนเฟดตัวบนตัวนี้เป็น P channel เราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างเบอร์ไม่เหมือนกันนะฮะนี่คือที่มาว่ากระบวนการในการสร้างเจ้าตัวออโต้ tracking มันเริ่มต้นยังไงครับนี่คือกระบวนการ tracking โดยใช้เฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างที่ไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเวลาเราจะใช้งานมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเจ้าตัวการสร้างแรงดันตัวนี้ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แรงดันซอร์สที่มาจากแบตเตอรี่แล้วนะฮะตัวนี้คือกระบวนการที่มาจาก PV นะฮะมาจากแผงโซลาร์เซลล์จากแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟ15โวลต์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวจ่ายให้กับตัวเกตไรท์แต่ไอ้เจ้าตัวที่มาจากบัคบูทเนี่ยก็ไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะหลังจากนั้นเมื่อได้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ผ่านเข้ากระบวนการที่เป็นลักษณะของการใช้งานนะวงจรในการทำงานเนี่ยอาจจะเป็นสวิตช์โดยทั่วไปหรือเป็นเฟดหรือเป็นทรานซิสเตอร์ก็ได้แต่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้รีเลย์นะมันมีที่มากระบวนการเวลาเราสอนเด็กเนี่ยทั้งหมดพอเราบอกสวิตช์เด็กมันจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยไอ้นี้มันคือสวิตช์โน่นนี่นั่นแต่นี่คือสวิตช์จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่คืออิเล็กทรอนิกสวิตช์เวลาเราสร้างชุดฝึกเราทำชุดฝึกมาเนี่ยเราจะต้องให้เห็นถึง2 อย่างถ้าสมมุติว่าไอ้แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราใส่รีเลย์แบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันทำด้วยความถี่เวลาทำงานเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าเราใส่รีเลย์เข้าไปมันก็จะคลางเอนะฮะมันจะคลางเอเลยเพราะว่ามันจะสับได้เร็วมาก
แต่ถ้า

เราเอาวงจรในลักษณะแบบนี้ไปสับเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีเพราะอะไรฮะมันสับแค่ครั้งเดียวแป๊กแล้วก็วงจรก็ทำงานเลยนะฮะมันไม่มีการสั่นไม่มีการดิมไม่มีการสโลว์หรือไม่มีการลดระดับแรงดันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะนี่คือ1สวิตช์ที่สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ต่อเป็น2 channel ทั้ง2 channel ตัวเนี้ยมาผ่านวงจรเซนกระแสนะฮะวิธีการเซนกระแสของผมเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ซิมเพิลมากๆก็คือใช้รีซิสเตอร์เพียงตัวเดียวแต่รีซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องเป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วเทคนิควิธีการเซนเนี่ยขารีซิสเตอร์ตัวใหญ่ตัวเนี้ยจะต้องต่อลงกลาวถ้าเราไม่สามารถต่อลงกลาวได้เนี่ยโอกาสที่จะเซนเนี่ยมันก็จะยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว reference หรือตัวเปรียบเทียบเราไม่รู้จะไปอ้างอิงถึงตัวไหนนะฮะดังนั้นถ้าเราอ้างต่อกลาวได้เนี่ยเราสามารถอ้างได้ว่าแรงดันระหว่างกลาวถึงนี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ถ้าเราอ้างไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการเซนแบบ isolator อันนั้นก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งกระบวนการเซนแบบ isolator จะใช้ในกรณีที่มีการกวนมากๆสัญญาณกวนมากๆดังนั้นกระบวนการในการต่อหรือกระบวนการในการสั่งงานแบบนี้นี่เป็นแบบง่ายที่สุดละนะครับนี่คือวงจรด้านหน้านะครับเป็นท็อปไซส์ของ PCB สำหรับการทำออโต้แทร็กกิ้งนะฮะนี่คือท็อปไซส์แล้วก็นี่คือบอททอมไซส์นะครับทั้งหมดของวงจรนี้นะฮะแล้วกระบวนการในการเซนของวงจรพวกนี้เนี่ยฮะนี่คือขั้วต่อนะครับนี่คือขั้วต่อนี่คือวงจรทั้งหมดของกระบวนการในการทำออโต้แทร็กกิ้งมันอยู่ตรงไหนรีซิสเตอร์ที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่คือ1ตัวที่อยู่ในการเซนของโหลดนะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องมีขนาดที่โตอยู่พอสมควรแล้วก็วงจรเซนอีกตัวหนึ่งนะฮะคือตัวนี้นี่คือสาระสำคัญตัวหนึ่งเหมือนกันนะทำไมต้องมีวงจรเซนตัวนี้กระบวนการในการชาร์จแบตเตอรี่ของระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นแบบ MPPT หรือแบบ PWM ก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ได้ว่าตอนนี้กระบวนการชาร์จมันชาร์จไฟอยู่เท่าไหร่นะฮะกว่ามันจะดำเนินการต่อไปได้อีกเนี่ยมันเราต้องรู้ว่ากระบวนการชาร์จยังไงเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาแบตเตอรี่ขึ้นมา1ก้อนแบบดิบๆเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัว Power Supply ไปชาร์จได้เลยไหมได้ฮะหรือแบตเตอรี่มันตายไปแล้วเนี่ยเราจะช็อกกลับมาให้มันมีชีวิตอยู่เนี่ยทำได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าเราจู่ๆเราจะจิ้มไฟ12โวลต์เข้าไปได้เลยไหมไม่ได้ครับมันต้องมีขั้นตอนดังกระบวนการเซ้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่ให้เราได้ทำการทดลองให้เราได้ทำการค้นคว้าว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างวิธีการของไอ้เจ้าตัวนี้ทำยังไงจริงๆแล้วมันก็มาจากหลักของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แรงดันตกคร่อมรีซิสเตอร์ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็ใช้สูตรลักษณะแบบนี้ได้เลยอย่างเช่นเราต้องการกระแสเท่าไหร่วิ่งอยู่กี่แอมป์เพราะพวกนี้ถูกชาร์จเป็นแอมป์ผมออกแบบเอาไว้เนี่ยชาร์จประมาณ3-5 แอมป์นะฮะใช้แผงขนาดเล็กนะฮะแผงขนาดเล็กไม่ใหญ่มากมายนักนะฮะเนี่ยชาร์จ3-5 แอมป์ไม่เกินนั้นนะเพราะถ้าเกินนั้นแล้วตัว MOSFET ตัวอุปกรณ์ที่ดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่พอนะฮะความร้อนมันจะสะสมมหาศาลนะฮะดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็

ช้หลักการแรงดันตกคร่อม resistor ตัวนี้ resistor พวกนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือค่าของมันจะต้องน้อยทำไมถึงค่าน้อยเพราะถ้าค่ามากแล้วสมมุติว่าแบตเตอรี่นี้12โวลต์ถ้าค่ามันมากแรงดันไปตกคร่อมรีซิสเตอร์มากไงแรงดันที่จะไปตกคร่อมแบตเตอรี่มันก็น้อยลงนะพอตกคร่อมแบตเตอรี่น้อยลงแล้วเป็นไงฮะก็สูญเสียไงพลังงานก็เลยสูญเสียที่ไหนที่รีซิสเตอร์ดังนั้นคาปาซิเตอร์ไอ้รีซิสเตอร์พวกนี้จะต้องมีค่าเป็น0จุดนะฮะเป็น0จุดหรือการทำอินเวอร์เตอร์ในตอนหน้าเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของรีซิสเตอร์พวกนี้ที่เอาลวดมาทำซึ่งลวดพวกนั้นน่ะก็เอามาแทนพวกรีซิสเตอร์ค่าน้อยๆพวกนี้ล่ะนะดังนั้นกระบวนการที่เราจะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วใส่คาปาซิเตอร์ค่ามากเนี่ยไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะว่ารีซิสเตอร์พวกนี้เอามาวัดแรงดันมันคนละตัวนะถ้ารีซิสเตอร์วัดแรงดันใส่ค่ามากได้ค่าห้ามต่ำกว่า K นะฮะห้ามต่ำกว่า 1K ถ้าต่ำกว่า 1K มันจะร้อนพอร้อนแล้วเราจะต้องไปขยายตัวมันให้โตขึ้นไม่มีประโยชน์พวกนี้ใส่ค่าเยอะๆเข้าไปนะฮะหรือใส่ค่าเป็น 10K เป็น 100K ก็ได้เพราะเราเซ้นแรงดันอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นการเซ้นกระแสพวกนี้ต้องค่าน้อยๆ นะฮะห้ามใส่ค่ามากนะนี่คือกระบวนการในการดีไซน์วงจรบัคแล้วก็วงจรบูทที่เป็นลักษณะของออโต้ทริกกิ้งถ้าเป็นลักษณะของแบบไม่ออโต้ก็ว่ากันไปนะฮะว่าเต็มแล้วตัดแค่นั้นก็พอแต่เจ้าตัวนี้มันสามารถเซ้นได้ว่าถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่สูงกว่าไฟที่ป้อนมานะไฟที่ป้อนมามีค่าเท่ากับ18โวลต์จาก PV นะฮะจาก PV มีค่าเท่ากับ18โวลต์นี่ฮะจาก PV ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ18โวลต์แต่แบตเตอรี่ที่เราต้องการใช้เนี่ย24โวลต์เนี่ยนี่คือกระบวนการที่เราจะต้องเซ้นว่าเฮ้ยตอนนี้ใช้วงจรบัคไม่ได้แล้วนะต้องเป็นบูทให้ตัวล่างมันเป็นตัวสับสวิตช์แต่ตัวบนเป็นตัวต่อยาวอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ต่ำกว่า PV ที่ป้อนมาอย่างเช่นเราต้องการชาร์จไฟ12โวลต์แต่ไฟที่รับเข้ามา18โวลต์ไอ้นี้จะกลายเป็นวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์มันจะเลือกโดยอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวเลือกแล้วเลือกจากไหนก็เลือกจากวงจรเซนนี่แหละฮะจากวงจรเซนแรงดันตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสาระสำคัญที่จะเช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นตัวเช็คว่าไอ้เจ้าตัว PV ที่ส่งมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือกระบวนการของออโต้ทริกกิ้งทั้งหมดที่ใช้หลักการของแบบอัตโนมัติซึ่งเรื่องราวพวกนี้หรือวงจรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเครื่องที่มีราคาสูงทั้งหลายราคาพวกนี้ก็จะสูงกว่า PWM อยู่ประมาณ 2-3 เท่าตัวนะดังนั้นในความสูงของมันเนี่ยมันก็เลยมีเทคนิคที่สลับซับซ้อนตามที่เราว่ากันไปก่อนหน้านี้สำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟ
โดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทั้งหมด

0: ิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ด

0: ที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ทหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
0: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
2: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิชางานช่างทางหลวงสลักดุลกำไรนะครับนะเป็นไงบ้างอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์สอนไปแนะนำไปครับขั้นตอนต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือและการใช้วิธีการต่างๆการเขียนแบบเขียนลายครับในวิชางานสลักดุลกำไรนะครับนักเรียนเป็นไงบ้างใครสงสัยอะไรบ้างไหมครับครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มต้นนะครับจากครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างครับนักเรียนสามารถจดจำได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะมีการบ้านหรือมีอะไรให้เราจดตั้งแต่EP ที่1นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องได้ EP ที่2ครับแต่วันนี้เราจะมาเริ่มปฏิบัติครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการติดแบบติดแผ่นสลักลายแล้วก็ม้วนโอและลมดำครับนะขั้นตอนต่างๆนะครับให้เข้าใจที่ให้นักเรียนได้เห็นการปฏิบัติ

ของจริงวันนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็สัตว์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการครับทฤษฎีไปก่อนนะครับครับนักเรียนวันนี้อาจารย์ก็ขอทบทวนเรื่องลายนะที่อาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ได้อธิบายไปการเขียนแบบการเขียนช่องไฟการวางโครงสร้างต่างๆของลวดลายนะครับของลายในวิชางานสลักดุลกำไลนะครับนะแบบอาทิตย์ที่แล้วครับที่อาจารย์ได้ให้อธิบายแล้วก็วาดแบบให้เราดูนะครับนะครับมีลายอะไรครับมีลายใบเทศต่างตะอ้อยลายต่างๆครับในโครงสร้างอาจารย์สเก็ตแบบให้เราคร่าวๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าการวาดลายเขียนลายที่มาของการเขียนลายเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็จะได้ลงมือปฏิบัติครับจากลวดลายที่อาจารย์ให้เราฝึกหรือให้การบ้านไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาฝึกปฏิบัติหรือขั้นตอนการต่างๆว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างเทคนิคอะไรบ้างวิธีการยังไงบ้างนะครับและความปลอดภัยในการทำงานเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็จะอธิบายไปนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนครับให้ถามอาจารย์ได้เลยนะครับอย่าข้ามนะเพราะเป็นขั้นตอนการปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่เข้าใจให้ถามได้เลยครับยกมือถามได้เลยว่าอันนี้เป็นยังไงครับต้องเตรียมยังไงเราต้องเพิ่มอะไรต้องทำยังไงถ้าวิธีการยังไงที่ดีที่สุดวิธีการยังไงที่จะช่วยให้เราทำงานออกมาได้สวยงามนะครับเราถามในชั่วโมงก็ได้หรือนอกเวลาเรียนก็ได้นะครับตามนักเรียนที่สะดวกครับอาจารย์ยินดีให้ความปรึกษาและชี้แนะสาธิตให้ดูเสมอนะครับลวดลายต่างๆเนาะอาจารย์ก็ให้ดูแล้วครับโครงสร้างต่างๆตามนี้นะครับครับผมครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีอะไรบ้างทวนลายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นซิลนะครับขั้นตอนซิลอาทิตย์ที่แล้วก็คือการเจียตะปูนะครับเอาตะปูคอนกรีตมาทำเป็นสิวนะครับการเจียการตกแต่งลูกทรงต่างๆนะครับนะว่าขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่เจียตะปูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตกแต่งสิวครับว่าใช้เกี่ยวกับรูปลักษณะยังไงชิ้นงานแบบไหนนะครับอาจารย์ก็อธิบายให้อาทิตย์ที่แล้วนะครับอย่างที่วันนี้อย่างอาจารย์สอนนะครับก็จะเป็นการสลักแล้วก็ย้ำพื้นของวิชางานสลักดุลกำไลนะครับนะครับสิวก็ผ่านไปทวนนิดนึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีชันนะครับมีชันครับขั้นตอนชันกระบะชันแล้วก็ชิ้นงานแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะต่างๆที่ว่าเราต้องใช้ในวิชานี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ที่เราจะได้มาเรียนกันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นกำไรตัวยางอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นดินน้ำมันบัสโซ่น้ำกรดเคลียร์หรือว่าเลกเกอร์พ่นเคลือบเงาน้ำยาลมดำนะครับแล้วก็มีค้อนขึ้นรูปต่างๆแล้วก็คัลเลอร์ฉลุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ที่เราสามารถหาซื้อได้ด้วยตัวเองครับตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านค้าหรือร้านค้าวัสดุร้านทองต่างๆนะครับที่เราสามารถหาซื้อได้หาซื้อยากและปลอดภัยไม่อันตรายนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาสาธิตขั้นตอนการติดแผ่นเริ่มได้ติดแผ่นสลักเส้นแล้วก็สลักลายย้ำพื้นแล้วก็การตัดฉลุการม้วนการโอและการขึ้นรูปทรงต่างๆนะครับให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเราเรียนจบวิชานี้ไปอาจารย์คาดหวังว่าอยากให้เราสามารถผลิตหรือว่าเรียนและทำชิ้นงานออกมาได้สำเร็จสามารถจำหน่ายได้ความคาดหวังอาจารย์ว่าประมาณ 90% อาจารย์เชื่อว่าเราสามารถผลิตและจำหน่ายได้อาจจะเป็นประกอบในวันข้างหน้าเราจะเป็นอาชีพเราหรือว่าเป็นอาชีพเสริมของเรานะครับที่เราจะสามารถผลิตและจำหน่ายด้วยตนเองนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาอันดับแรกครับการเผาชันกระบะชันนะครับนะครับการเผากระบะชันอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะมีกระบะนะครับแล้วก็แผ่นโลหะทองแดงนะครับแล้วก็มีแบบนะครับมีการติดนะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็จะสาธิตการเผานะครับนะสาธิตการเผาเพื่อที่จะติดแผ่นโลหะลงบนแผ่นชันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตะเกียงครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับขาตะนะครับภาษาช่างหรือชาวบ้านเรียกขาตะแล้วก็จะมีไฟแช็กครับเพื่อเป็นจุดไฟนะครับเราก็จะมา

ดับแรกเราก็จะมาจุดไฟก่อนครับนะครับไฟนี่ก็คือถ้าเวลาจุดครับให้เปลวออกสีฟ้าแบบนี้นะครับออกสีฟ้าๆถ้าไฟฟู่หรือไฟออกสีแดงถือว่าน้ำมันหมดหรือไม่ก็ตะเกียงเราอาจจะมีปัญหานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เผาเลยนะครับการเผาของเรานะครับเราต้องเผาลมให้ทั่วนะครับลมให้ทั่วแล้วให้ผิวเป็นคล้ายเป็นน้ำครับเพื่อที่เราจะติดนะครับติดแผ่นโลหะต่อไปนะครับนะครับพอเราเผาเสร็จปุ๊บเราก็จะนําแผ่นโลหะทองแดงนี่ครับเผาเรียบร้อยเราก็จะติดไปนะครับสมมติเราเผาเสร็จเราก็ติดแผ่นโลหะลงบนแผ่นชันนะครับติดแบบนี้นะครับให้สนิทและให้ยึดเกาะมั่นแข็งแรงนะครับเพื่อที่เราจะติดแบบในการสลักดุลต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับอาจารย์ก็จะมาติดแบบนะครับแบบลวดลายต่างๆก่อนติดแบบครับเราต้องเช็คว่าแบบเรานะครับว่าสมบูรณ์ไหมลายหายไหมลายละเอียดต่างๆครบไหมเพื่อที่เวลาเราสลักนะครับจะได้ให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบและครบถ้วนตามลายที่เราอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์อธิบายว่าลวดลายใบเทศลวดลายต่างๆครับว่าครบสมบูรณ์ตามที่ว่าเราได้ออกแบบไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดพอหลังจากนั้นครับพอเราวิธีการติดแบบครับก็จะมีดังนี้ครับอันนี้คือกาวครับกาวลาเท็กดีๆนี่เองนะครับผสมน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดมันหนืดคือถ้าเราใช้กาวโดยที่ไม่ผสมครับความหนืดมันจะหนืดนิดนึงแล้วเวลาเกาะจะเกาะไม่ค่อยดีนะครับหมายถึงว่าแผ่นแบบเราติดบนโลหะจะเกาะไม่ดีเวลาสลักอาจเกิดการหลุดหรือว่าทำให้รูปทรงเสียต่างๆนะครับต่อไปเราก็ทากาวลงเลยนะครับทาลงบนแผ่นโลหะครับนี่นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับมันจะกาวเยอะไปมากไปไม่เป็นไรนะครับเราทาไปเลยนะครับทาให้ทั่วบริเวณหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวครับทาบนแผ่นโลหะโทษครับทาบนกระดาษแบบนะครับทาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะแปะลงไปนะครับโดยการทาเลยนะครับทาให้ทั่วครับด้านหลังของลวดลายนะครับหลังจากนั้นเราก็ติดแผ่นลงไปครับนี่นะครับติดให้ตรงนะครับติดให้ตรงแบบนี่นะครับติดให้ตรงนะครับเพื่อที่ว่าลวดลายต่างๆหรือขอบต่างๆมันจะได้พอดีกันครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จจะเป็นรูปทรงนี้ครับติดแผ่นเรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสลักนะครับขั้นตอนการสลักสมมติอาจารย์ใช้สิวนะครับสลักลงไปนะครับอันดับแรกการสลักก็คือสลักขอบเส้นตรงก่อนนะครับโดยใช้สิวเส้นตรงนะครับอาจารย์สาธิตให้ดูนะครับใช้สิวเส้นตรงตามความถนัดของเรานะครับเราตั้งกระบะชันให้ถนัดมือที่สุดในการทำงานนะครับอันดับแรกสลักเส้นขอบ2เส้นก่อนนะครับเนี่ยนะครับในการสลักนะครับเราใช้สิวแบบสปริงนะครับใช้นิ้วบังคับเหมือนเราจับดินสอปากกาดีๆนี่เองนะครับแล้วก็สลักลงไปนะครับสลักให้ตรงเส้นที่ว่ามีแบบติดมานะครับอย่าให้ขยับหรือสลักไปโดนส่วนอื่นของลวดลายนะครับครับหลังจากที่อาจารย์สลักเส้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะมีแบบที่ว่าสลักของจริงนะครับตามลวดลายนะครับนี่นะครับสลักแล้วในการสลักครับการจับสิวนะครับให้เคาะเป็นจังหวะแล้วก็ดูน้ำหนักมือนะครับเราสลักเบาไปลายพื้นด้านหลังก็จะไม่เห็นเส้นนะครับเราสลักแรงไปก็ทำให้แผ่นโลหะขาดนะครับเผื่อเวลาดูนมาปุ๊บแล้วมันจะเกิดให้โลหะฉีกขาดได้ง่ายถ้าเราสลักแรงเกินนะครับเราสลักเส้นขอบเสร็จนะครับทั้ง2เส้นนะครับสลักให้ทั่วก่อนนะครับให้ครบก่อนนะครับพอเราสลักเส้นขอบนอกเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เส้นสลักเส้นขอบในนะครับ

ในการสลักครับเราต้องเช็คเป็นระยะว่าลายที่เราสลักมันขาดไหมหรือว่ามันไม่ครบตามแบบที่เราแปะไหมหรือว่าลวดลายมันเขาเรียกว่าลวดลายขาดหรือหายนะครับคือเราบางทีเราอาจจะตอนสลักเราไม่ได้สังเกตหรือว่าเราดูลวดลายว่าทั่วถึงนะครับเพราะลวดลายต่างๆมันจะละเอียดและเล็กมากนะครับในการสลักครับนักเรียนระมัดระวังนิดนึงคือสิวครับบางทีอาจจะโดนมือเพราะสิวสลักอาจจะคมนิดนึงนะครับพอคมปุ๊บเราสลักหรือว่าการท่าจับหรือว่าเราวางจังหวะค้อนไม่ดีนะครับอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะครับถ้าลายตรงไหนเรามองไม่เห็นครับเราเอาปากกาสามารถเขียนย้ำได้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนของลวดลายนะครับเราก็ดูจังหวะลายเพราะว่าเราก็ฝึกเขียนถ้าเราฝึกเขียนเสร็จปุ๊บเราจะรู้จังหวะว่าจังหวะไหนเป็นยังไงการบากลายไงการบากลายบางทีเราบากขาดนะครับทำให้ลายเกิดความเสียหายไม่สมบูรณ์แบบไม่สวยงามอยากให้นักเรียนทุกคนสลักอ่านแบบดูแบบให้ถี่ถ้วนกันหรือเราสลักโครงลายเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาสลักย้ำอีกรอบนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายชัดเจนแล้วก็ดูลวดลายที่มันถูกต้องนะครับสลักขอบเสร็จเราก็ต้องใช้สิวตามรูปทรงลักษณะของลวดลายนะครับจะเป็นสิวโค้งสิวตรงนะครับเราก็ดูให้ดีนะครับเราสังเกตดูก้านครับจะมีก้านมีใบนะครับใบบางทีใบอาจจะเล็กมากให้เราดูให้ละเอียดดูให้โครงสร้างวันนี้มันถูกต้องนะครับเนี่ยอย่างก้านขดนะครับถ้าเรามือใหม่หรือเรายังไม่ชำนาญครับให้เราสลักโครงสร้างรวมก่อนแล้วค่อยมาแบกมาบากลายแต่งลายดอกครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างมันถูกอย่างอื่นมันก็จะสวยงามตามทีหลังนะครับลวดลายก็จะถูกต้องตามแบบนะครับเราสลักก็เหมือนเราใช้ดินสอนะครับดินสอเหมือนเราวาดลงไปครับแต่เราเปลี่ยนเป็นซิลนะครับเขาเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าลายไม่ชัดเราสามารถใช้ปากกาเขียนหรือว่าวาดลงไปซ้ำได้นะครับเพื่อให้ลายเส้นคมชัดนะครับสะดวกต่อการสลักนะครับ

ตอนขั้นตอนเราทำเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูแต่ละช่องแต่ละช่องของช่องไฟช่องไลน์นะครับครับเราสลักไปปุ๊บเราก็ดูลายครับเราเอาสามารถแกะลายดูนะครับว่าขั้นตอนแรกครับการสลักลายอาจจะไม่คมชัดแต่นี้เราสลักแค่โครงสร้างแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งลายอีกทีนะครับแต่งลวดลายให้คมชัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนการสลักนะครับเราแกะลายดูครับว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ปากกาเขียนแล้วก็แต่งไปใหม่นะครับสลักเส้นนะครับนี่คือขั้นตอนการสลักนะครับหลังจากนั้นเราก็มาย้ำพื้นอีกรอบนะครับย้ำลวดลายต่างๆที่เราสลักมานะครับอาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับครับอันนี้คือขั้นตอนการสลักนะการสาธิตให้ดูพอเราสลักเสร็จปุ๊บเราแกะแบบออกปุ๊บนะครับอาจารย์แกะให้ดูนะครับนี่ครับจะเห็นลวดลายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ครับคือขั้นตอนการสลักเส้นเดี๋ยวเราต้องย้ำพื้นแต่งอีกรอบนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามและให้เกิดมิติลวดลายต่างๆนะครับนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนี้เราก็ครับพอขั้นตอนการสลักเสร็จปุ๊บสลักเส้นเสร็จปุ๊บต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสลักครับตกแต่งและเหยียบพื้นนะครับเหมือนกันครับวิธีการเหมือนเดิมครับสลักเส้นให้คมชัดก่อนในวิชานี้เราต้องทําได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูนครับของคู่กันนะครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดุลกำไรนะครับ

รายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับซิลนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทําครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความร้อนให้มันแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนํามาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับอาจารย์อยากให้เราเรียนรู้เรียนของจริงปฏิบัติจริงใช้งานได้จริงแล้วนักเรียนสามารถไปทำประจำหน่ายได้เลยครับเอาง่ายๆเรียกน้ำจิ้มก่อนครับกำไรวงนี้ครับเป็นโลหะทองแดงครับวงไม่ต่ำกว่า300-400บาทนะครับเป็นงานอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่ฝีมือครับถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงครับนักเรียนสนใจไหมล่ะนี่ครับถ้าเป็นโลหะเงินวงหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,000บาท2,000-3,000บาทแล้วโลหะแล้วแต่โลหะมีค่านะครับถ้าเป็นทองครับเท่าไหร่ครับบาทหนึ่งก็เฉพาะวัตถุดิบก็30,000-40,000ถ้าเราบวกค่าแรงไปอีกสัก20,000ครับเป็นไงครับเราทําประมาณอาทิตย์เดียวเราได้เป็นไงครับรายได้เราอยู่ได้ไหมถ้ามีลูกค้าสั่งนะครับ

ครับหลังจากที่เราสลักตกแต่งลายเส้นเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ใช้สิวย้ำพื้นนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสิวเหยียบพื้นนะครับโดยสิวปากสิวจะไม่เหมือนกันครับถ้าเรามองลึกๆจะเป็นสิวคล้ายๆเม็ดทรายหรือว่าเป็นสิวที่ปากขรุขระนิดนึงครับย้ำพื้นลงไปครับเพื่อให้เกิดความสูงต่ำของลวดลายและมิติลวดลายนะครับสิวที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาสิวสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้อง

ในการสิวย้ำพื้นหรือสิวเหยียบพื้นนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงเราต้องดูช่องเหยียบพื้นตรงช่องที่ว่างครับที่ลายที่ไม่มีดอกถ้าเราไปหยิบย้ำพื้นส่วนที่เป็นดอกครับทำให้เกิดความเสียหายของลวดลายต่างๆได้โดยที่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับนะเพราะว่าสิวน่าจะหยาบพอเหยียบไปปุ๊บก็จะเป็นแบบรอยเม็ดจุดๆต่างๆนะครับเราก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ดูให้ละเอียดว่าเราเหยียบมันถูกต้องไหมนะครับให้สังเกตก่อนจะใช้สิวย้ำลงไปแต่ละทีให้เราสังเกตความละเอียดนิดนึงนะครับ

ครับนักเรียนหลังจากที่ใช้สิวสลักย้ำพื้นลวดลายต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการฉลุลายหรือฉลุขอบเพื่อให้เป็นรูปทรงกำไลนะครับนะครับอุปกรณ์ก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยใบเลื่อยมีมีไม้ลิ้นโต๊ะมีซีแคมนะครับมีซีแคมประมาณ3อย่างแล้วก็ทำการฉลุได้เลยครับ

ครับนักเรียนขั้นตอนการฉลุระมัดระวังนิดหนึ่งครับเวลาฉลุนะเพราะใบเลื่อยมันคมอาจจะทําให้โดนมือได้นะครับการฉลุครับที่ปลอดภัยที่สุดให้เอานิ้วจับชิ้นงานให้แน่นหรือแข็งแรงนะครับแล้วก็ฉลุนะครับไม่ต้องบิดใบเลื่อยครับถ้าการบิดใบเลื่อยทําให้ใบเลื่อยขาดง่ายครับเพราะใบเลื่อยมันก็แพงนะครับการฉลุครับนักเรียนคือเราฉลุตามขอบครับตอนในส่วนที่เราไม่ต้องการหรือเราต้องฉลุตามรูปทรงนะครับครับเราจับที่เราถนัดนะครับใบเลื่อยฉลุนะครับ

เราตรวจเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะจบกันแล้วก็สรุปให้ดีนะครับนี่ครับหลังจากเราฉลุเสร็จปุ๊บก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะครับโดยเศษต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นําตะไบมาแต่งเพื่อให้ได้ทรงหรือผิวที่ว่าเราฉลุแล้วเกิดเป็นที่เป็นผิวอยู่ขรุขระนะครับตามขอบต่างๆนะครับเราก็ใช้คันเลื่อยครับแต่งอีกรอบนึง

นี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะไบครับแต่งนิดนึงโดยหันนะครับแต่งขอบต่างๆ

ในการตัดใบครับถ้าเป็นโลหะอื่นครับเป็นโลหะทองเราให้ดับจับครับขึ้นข้างบนเพราะว่าเราใช้ตะไบครับดับจับอยู่ข้างล่างเศษทองต่างๆจะติดมือครับทำให้เกิดการสูญเพลิงหรือเศษโลหะที่มีค่านะครับอย่างเช่นทองเงินครับจะติดไม้ติดมือไปครับทำให้เราค่าสูญเพลิงเราก็สูญหายตามนะครับให้เราระมัดระวังเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าอยู่ตามบริษัทหรือห้างร้านต่างๆหรือเป็นผู้ประกอบกิจการรับทำชิ้นงานครับเราพยายามเซฟเศษนะครับถ้าเป็นโลหะมีค่าอย่างทองเงินนะพวกนี้ครับเราพยายามเซฟไว้ครับส่วนนี้ก็คือส่วนสำคัญที่ทำให้

ครับนักเรียนขั้นตอนนี้คือการต่อไปตกแต่งขอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะขั้นตอนการโอนะครับโอขึ้นรูปนะครับโดยกดการโอขึ้นรูปก็จะมีรางหลุมนะครับโอขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูวิธีการโอนะครับโดยใช้ค้อนหัวโมนครับขึ้นรูปนะครับ

ถ้าโอ้ครับรูปทรงเสียหรือว่าเราใช้มือดัดแต่งได้นะครับขั้นตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนขั้นสุดท้ายแล้วครับเราโอเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปม้วนกับเรากำไรนะครับเพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดของกำไรข้อมือนะครับการโอนะครับโอให้ทั่วให้โดยที่ว่าหน้าค้อนครับลงให้ทั่วเนี่ยครับการโอลงนักค้อนให้ทั่วแล้วก็เคาะนะครับดูทรงเดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีนึงอันนี้โอโครงสร้างก่อนนะครับ

การขึ้นรูปทั่วไปคล้ายกันครับเทคนิคแต่ละคนหรือว่าช่างแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันครับเพราะเทคนิคเครื่องมือแล้วแต่วิธีการนะครับแต่วิธีกระบวนการคล้ายๆกันนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปกำไรเห็นนะครับก็จะได้รูปทรงนี้นะครับใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงมากที่สุดเก็บรูปทรงครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราโอเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเคาะเก็บทรงนะครับเก็บทรงต่างๆโดยที่เรามองนะครับเราสวมลงในราวกำไรแล้วเราจะดูช่องครับถ้ามันสนิทกับเราแสดงว่าช่องนั้นคือสนิทคือโค้งได้ที่นะครับแต่ถ้าไม่สนิทเราก็ใช้ค้อนแต่งนะครับโดยที่เคาะเบาๆนะครับเคาะด้านข้างนะครับ

นะครับพอเราเคราะห์อีกฝั่งเสร็จเราก็สลับด้านครับให้2ฝั่งเท่ากันนะครับแล้วก็เลส่องดูครับว่าเลงดูว่าฝั่งไหนที่มันไม่สนิทแล้วก็เคาะเหมือนเดิมครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับว่ากำไรเราได้โค้งได้ที่ไหมหรือโค้งได้ขนาดไหมนะครับแล้วกะดูนะครับสวมอีกฝั่งหนึ่งครับวัดดูกะดูนะครับเลงซ้ายเลงขวาแล้วก็ดูขนาดนะครับแล้วขนาดเราก็ดูตามจำนวนข้อมือครับผู้สวมใส่นะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะครับ

เนี่ยโอเคครับเราก็เคาะได้ทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นงานครับผมชิ้นงานสําเร็จนะครับนี่ครับเป็นชิ้นงานสําเร็จคร่าวๆประมาณนี้ครับนี่นักเรียนเห็นไหมครับว่างาน1ชิ้นเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราต้องมีเทคนิคอะไรบ้างครับอาจารย์อยากเสริมให้เราว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราเรียนแล้วสามารถสร้างรายได้สามารถที่จะทำชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นเป็นกิจลักษณะนะครับแล้วก็กำไรแต่ละชิ้นนะครับเราสามารถที่อาจารย์เคยบอกว่าสามารถเปลี่ยนโลหะหรือสร้างมูลค่าได้เยอะมากมายนะครับอย่างตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะครับคือขั้นตอนคล้ายกันครับขั้นตอนการทำนะครับทุกขั้นตอนเห็นไหมครับนักเรียนอันนี้เป็นกำไรโลหะเงินฝังด้วยประดับอัญมณีครับขั้นตอนคล้ายกันหมดครับอันนี้อาจารย์ยกเคล็ดนะเป็นอันนี้คืออีกระดับหนึ่งระดับเราอันนี้คือพื้นฐานนะครับระดับต่อไปถ้าความยากหรือว่าความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีการติดลายนะครับติดร่องติดแผ่นรองลายติดบานพับนะครับติดต่างๆในการเรียนการสอนของวิชาพื้นฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์หรือว่านำไปทำที่เป็นของมีมูลค่าได้เยอะกว่านี้นะครับอาจารย์อยากฝากให้เราตั้งใจฝึกฝนและมันฝึกฝนเพื่อที่จะประกอบอาชีพเราในอนาคตเพื่อที่จะอนุรักษ์งานโบราณครับณปัจจุบันงานประเภทนี้จะเริ่มสูญหายนะครับอยากฝากให้นักเรียนทุกคนฝึกฝนเยอะๆทำเยอะๆครับกับประสบการณ์จะได้มาแล้วก็ความรู้จะอยู่กับเราตลอดไปครับครับนักเรียนท้ายนี้อาจารย์อยากฝากเทคนิคในการทำนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์สิวอาจารย์ขอฝากไปนิดนึงเทคนิคครับสิวนี่ก็คือเราสามารถที่จะทำสิวกินนอกกินในครับถ้าปกติเราสิวสลักเส้นตรงนะครับนักเรียนมันจะกินเฉพาะตรงกลางเป็นร่องแต่ถ้าเรามีเทคนิคสิวกินนอกกินในครับก็คือสลักปุ๊บอีกข้างหนึ่งมันจะกดอีกข้างหนึ่งจะตั้งครับขอบจะตั้งอีกข้างหนึ่งจะกดครับทำให้ไวต่อการทำงานแล้วก็ย่นเวลาเราแล้วก็ชิ้นงานที่ว่าลวดลายต่างๆรอยร่องสลักจะเสมอกันครับแล้วก็เป็นการกดลายไปในตัวครับอาจารย์ขอฝากเทคนิคนี้ครับแล้วก็อยากให้นักเรียนไปศึกษาดูว่าสิวกินนอกกินในครับมีตั้งแต่บรรพบุรุษหรือว่าตั้งแต่ช่างโบราณมาให้เราไปศึกษานิดนึงครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับองค์ความรู้ต่างๆครับในงานช่างทองไม่มีวันหมดครับมีเยอะกว่านี้เพียงแต่บางส่วนวันนี้มาแนะนำหรือมาสาธิตการปฏิบัติแค่บางส่วนครับองค์ความรู้ต่างๆมีเยอะแยะมากมายครับไม่ใช่วิชาของอาจารย์วิชาเดียวครับวิชาอื่นมีเยอะแยะที่เราจะได้รับองค์ความรู้และก็เทคนิคต่างๆกระบวนการต่างๆอยากฝากคลิปนี้ EP นี้ให้เราศึกษาหรือเพื่อพัฒนาคลิปต่อไปครับอาจารย์ก็จะหาคลิปหรือสอนวิธีการปฏิบัติหรือทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับงานสลักดุลกำไรหรืองานสลักดุลภาพจับต่างๆให้เราได้ศึกษาต่องานไม่มีแค่นี้ครับมีเยอะแยะอีกมากมายครับไม่ว่าภาพจับภาพสลักดุลกำไรขันพานงานชุบงานขึ้นรูปนะครับกระบวนการเทคนิคไม่มีวันเรียนจบครับอยากให้เราศึกษาข้อมูลหรืออยากให้อาจารย์สอนหรือวิชาอื่นหรือเทคนิคอื่นให้นักเรียนสามารถที่เข้ามาดูคลิปต่อไปได้ครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาวิธีการหรือช่างสกุลช่างต่างๆมาสอนพวกเราครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ1ถุงมือ 2ผ้าทำความสะอาด 3ฟิลเลอร์เกจ 4ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอดีไอเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอดีไอเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอดีไอเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พาวเข้าเวียงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมัน

อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP ที่6พบกับครูนาขวัญจันจำรัดนะคะห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใน EP ที่6นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ถึง EP ที่5ที่ผ่านมาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในเคล็ดไม่ลับต่างๆที่ครูใหม่ได้นำเสนอทั้ง5 EP แล้วได้ปรับประยุกต์ใช้กันบ้างหรือยังคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างรายได้การนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างอาชีพเราจะนำพวกเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคและก็เคล็ดไม่ลับต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ยังไงได้เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนดูภาพโฆษณานะคะที่ครูไหมนำมาเปิดดูนะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นกับโฆษณาที่ครูไหมเปิดให้ดูนะคะตัวแรกเลยตัวแรกเป็นแมคโครนะคะคุ้นไหมคะตัวต่อไปนะคะเป็นโฆษณาขายถุงเท้าค่ะตัวต่อไปเป็นโปสเตอร์ของแมคโครนะคะตัวต่อไปเป็น SCG ค่ะเป็นไงคะน่าจะเริ่มคุ้นกับภาพกราฟิกโฆษณาพวกนี้นะคะกราฟิกโฆษณาพวกนี้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook, Line, TikTok, YouTube นะคะซึ่งปัจจุบัน